0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเตือนตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่ความคืบหน้าเหตุธนาคารเกาหลีใต้ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ครับโดยล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังอาจเป็นบุคคลที่พำนักในมณฑลกวางตุ้งของจีนครับบริษัท CrowdStrikeซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐนะครับได้ระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ต่อธนาคารเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้อาจจะเป็นบุคคลวัย26ปีที่พำนักในเมืองเหมาหมิงมณฑลกวางตุ้งของจีนโดยบริษัทได้ค้นพบข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ระหว่างการวิเคราะห์เซสชั่นนะครับการใช้งานเครื่องมือเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีสถาบันการเงินของเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมทางนี้ผู้โจมตีใช้ Artex ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบเจาะระบบแบบ Open Source ที่พัฒนาโดยจีนและก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ครับควบคู่ไปกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่CrowdStrikeประเมินว่าเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่ใช้ภาษาจีนและน่าจะมีแรงจูงใจด้านผลประโยชน์ทางการเงินขณะที่ตัวตนของผู้ก่อเหตุและปริมาณข้อมูลที่ถูกขโมยยังไม่สามารถยืนยันได้ครับ
5: ชาติสมาชิกขบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA มีมติเห็นพ้องเร่งดำเนินการระบายน้ำมันสำรองตามที่เคยประกาศไว้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดและให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำมันดีเซลเป็นลำดับแรกในขณะที่รัฐบาลต่างๆพยายามรับมือปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และภาวะชะงักงานของอุปทานทางนี้ IEA ระบุว่าการระบายน้ำมันสำรองดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้ราวๆ100ล้านบาร์เรลโดยความเคลื่อนไหวจาก IEA มีขึ้นหลังจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้บรรลุข้อตกลงที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลรวม100ล้านบาร์เรลซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีการระบายน้ำมันสำรองเพิ่มเติมโดยเมื่อเดือนมีนาคม IEA ได้เริ่มโครงการระบายน้ำมันสำรองปริมาณ400ล้านบาร์เรลเพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนและราคาที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านแต่ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในโครงการยังไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ตลาดอย่างครบถ้วน
4: พายุโซนร้อนอิซาเอียสนะครับได้ก่อตัวขึ้นเหนือผืนน้ำอุ่นนอกชายฝั่งตะวันออกของเม็กซิโกโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วง 2-3 วันข้างหน้าและมีโอกาสกลายเป็นพายุเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในช่วงปลายสัปดาห์นี้พร้อมกับเตือนว่าพายุจะเริ่มส่งอิทธิพลที่เป็นอันตรายต่อพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเส้นทางที่พายุจะเคลื่อนผ่านก็เร่งเตรียมพร้อมรับมือนะครับส่วนแท่นขุดเจาะน้ำมันบางแห่งในอ่าวเม็กซิโกได้ชะลอการผลิตแล้วและเมืองชายหาดในรัฐอาลาบามาก็ได้ยกเลิกเทศกาลสุดสัปดาห์ที่ปกติจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายพันคนด้านผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่มากกว่า1 ใน 3ของรัฐเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุ ทางนี้มีการประเมินว่าพายุอิซาเอสนี้นะครับอาจจะทวีกำลังเป็นพายุเฮอริเคนระดับ3ก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งครับ
5: ตระกูลมหาเศรษฐีเวสตันจากประเทศแคนาดาทุ่มเงินถึง 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 300,000 ล้านบาทซื้อกิจการบูทส์เครือร้านขายยาและค้าปลีกชื่อดังของอังกฤษที่อายุเก่าแก่177ปีจากกลุ่มทุนไซคามอร์พาร์ทเนอร์สบริษัท Private Equity สัญชาติอเมริกันและตระกูลเพซิน่าโดยวิทติงตันอินเวสเมนต์บริษัทของตระกูลมหาเศรษฐีเวสตันได้ยืนยันการบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการดังกล่าวและกาเลนเวสตันประธานของวิทติงตันจะเข้ามารับตำแหน่งประธานของบูทส์พร้อมส่งสัญญาณถึงแผนงานใหม่สำหรับเครือร้านค้าปลีกแห่งนี้ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงร้านค้าและการขยายบริการด้านสุขภาพการซื้อกิจการครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของบูทส์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์Boots Opticians และ Number 7 Beauty Company รวมถึงธุรกิจในประเทศไทยและธุรกิจแฟรนไชส์คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงต้นปีหน้าย
4: ังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันครับ
6: นายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียในเมืองปุตราจาย่าเพื่อหารือเรื่องสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลได้กล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาได้ย้ำขอบคุณเมียนมาในเรื่องนี้และยืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาในทุกด้านและจะผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเป็นเวลา2วันและจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของนักเรียนภายหลังหมอกควันพิษแผ่ปกคลุมรุนแรงยิ่งขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่ทำให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแตะระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากทั้งนี้รัฐยะโฮถือเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้สำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติของรัสเซียหรือรอสโปเทรปนาซอระบุว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยการโรคที่เสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันได้มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงและ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคราว200คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วกรณีการประท้วงของนักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศล่าสุดนายโลรองนูเนสรัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสมีคำสั่งให้ตำรวจปราบจลาจลระงับใช้ระเบิดแสงในการควบคุมฝูงชนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองลองหลังมีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนมือขาดด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสได้รับปากจะรับฟังและทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนในการยกระดับสวัสดิภาพการศึกษาคริสตาไพนักโทษหญิงวัย50ปีในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐกำลังฟื้นตัวและเริ่มพูดได้แล้วเกือบสัปดาห์หลังจากที่เธอไม่เสียชีวิตจากการถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษถึง2ครั้งทั้งนี้ไพถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนวัย19ปีเมื่อปี2538โดยเธอถูกนำตัวเข้าสู่ห้องประหารเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและได้รับยาเพนโทบาบิทัน2ครั้งแต่ไม่เสียชีวิตก่อนถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากรณีของไพถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมาโปโชในเมืองตาลากันเต้ของชิลีล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์ในการอพยพทั้งนี้นับเป็นฝนในช่วงเดือนตุลาคมที่ตกลงมาหนักที่สุดในรอบ76ปีโดยคาดว่าฝนจะยังคงตกสะสมต่อเนื่องทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเพิ่มมากขึ้นท างการมองโกเลียเตือนให้ประชาชนระมัดระวังตนเองหลังมีรายงานพบหมีป่าเดินเพ่นพ่านรอบพื้นที่อยู่อาศัยหลายครั้งโดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นหมีป่าบุกรุกเข้าทำความเสียหายแก่บ้านเรือนและกระโจมทรงกลมแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียหรือเกอนอกจากนี้หมีป่ายังทำร้ายปศุสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์และตอกย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับหมีในชุมชนท้องถิ่น
5: ประชากรพึ่งในสหรัฐลดลงในระดับวิกฤตแล้วนะคะสาเหตุใหญ่เกิดจากอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
7: ในสหรัฐมีปัญหาประชากรพึ่งถูกรุกรานจากศัตรูตัวร้ายอันดับหนึ่งนั่นก็คือไรวาโรอาไรปรสิตที่สูบเลือดสูบเนื้อและฆ่าชีวิตพึ่งถึงในรังดังนั้นเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อหาทางป้องกันบรรดาคนเลี้ยงพึ่งตั้งแต่ผู้เลี้ยงเป็นงานอดิเรกและเกษตรกรผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์จึงต้องนัดไปรวมตัวพูดคุยกันโดยใช้ปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งแถบเชิงเขาแอปพาเลเชียนในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเป็นสถานที่นัดพบที่นี่พวกเขาได้ระดมสมองกันเพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่แก้ไม่ตกเหตุที่พวกเขาต้องมารวมตัวกันเองอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะการที่ภาครัฐไม่ได้สนใจต่อปัญหาประชากรพึ่งโดยได้ปิดศูนย์วิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นที่ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยพึ่งที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐเท่ากับเป็นการปิดฉากหน่วยงานด่านหน้าที่ศึกษาวิจัยโรคพึ่งมานานกว่าศตวรรษฟังเฮาเซอร์เกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งเชิงพาณิชย์ระดับปรมาจารย์เดิมทีเขาเคยดูแลรังพึ่งมากถึง 1,200 รังทว่าปีนี้ในมือของเขาเหลือพึ่งไม่ถึง200รังด้วยซ้ำเขาบอกว่ามันคือการต่อสู้ดิ้นรนที่แท้จริงและเห็นว่าปรสิตที่ผู้เลี้ยงพึ่งกำลังเผชิญตอนนี้อีกทั้งยังมีตัวไรและไวรัสอื่นๆรวมไปถึงยาฆ่าแมลงได้ทำให้การดูแลพึ่งเป็นไปได้ยากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าส่งผลให้ประชากรของพวกมันลดลงไปอย่างมากตามรายงานของสมาคมผู้ตรวจสอบฟาร์มพึ่งแห่งอเมริการะบุว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนปีที่แล้วสหรัฐสูญเสียประชากรพึ่งไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดถือเป็นสถิติการตายของพึ่งที่พุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บข้อมูลส่วนปรสิตไรวาโรอาที่บรรดาผู้เลี้ยงพึ่งกล่าวถึงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวขนาด 1.5 มิลลิเมตรรูปร่างคล้ายปูโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐได้นิยามมันว่าเป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดของพันธุ์พึ่งสร้างความเสียหายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าโรคพึ่งอื่นๆทั้งหมดรวมกันโดยไรปรสิตชนิดนี้ไม่เพียงแต่จะกัดกินและดูดน้ำเลี้ยงของตัวพึ่งเท่านั้นมันยังเป็นพาหะนำโรคไวรัสปีกพิการที่ระบาดไปทั่วรังผึ้งในสหรัฐด้วยและความเสียหายนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรังแต่มันกำลังสั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารของชาวอเมริกันทั้งประเทศมีไร่มากมายที่ต้องพึ่งพาบริการฝูงผึ้งผสมเกสรของฟังเฮาเซอร์เพราะไม่มีผึ้งอยู่ตามธรรมชาติทำให้ฟังเฮาเซอร์มีรายได้ทุกปีจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชต่างๆที่ได้จ่ายเงินให้แก่เขาเพื่อบรรทุกรังผึ้งมาในไร่บางคราวเขาต้องเดินทางข้ามฟากไปไกลถึงสวนอัลมอนในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ผึ้งเหล่านี้ได้ใช้เวลาสักราว2สัปดาห์ในการทำหน้าที่ผสมเกสรฟังเฮาเซอร์ยังรู้จักมักคุ้นกับแซคลามาสนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยผึ้งสังกัดศูนย์วิจัยการเกษตรเบลส์วิลล์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐด้วยทีมของแซคเคยลงพื้นที่มาที่นี่เพื่อมาเก็บตัวอย่างทุกอย่างไปตรวจสอบซึ่งแซคก็ได้บอกว่างานของเขาไม่ใช่แค่การช่วยเหลือคนเลี้ยงผึ้งคนใดคนหนึ่งแต่มันคือการปกป้องรังผึ้งมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และรักษาบริการผสมเกสรพืชผลมูลค่ามหาศาลไม่ให้สูญหายไปหากฝูงผึ้งเหล่านี้ตายลง
4: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่พิมพ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
8: สวัสดีครับ
4: จากวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
9: เมื่อวานนี้รัฐบาลนะครับมีการมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยที่เขาร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับ236ล้านบาทจำเลขไว้นะครับ236
4: โอเคโอเคได้ครับ
8: เพื่ออะไร
4: ไม่กี่วันละ
8: จดก่อนนะคะจดก่อน
9: จดก่อนนะ
4: เจอเลยครับ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: กับกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับหลังจากเก็บเหรียญทองได้ถึง18เหรียญทองเมื่อวานนี้ก็รัฐบาลมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็ทั้งหมดยอดอยู่ที่กว่า236ล้านบาทเลย
8: เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตรงถึงบัญชีนักกีฬาแน่นอนนะคะ
9: ใช่
8: เมื่อวานนี้รัฐบาลไทย

0: โดยกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จัดที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงพระราม9ตามหลักเกณฑ์เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจบอันดับที่7ของเอเชียอันดับที่1ของอาเซียนได้มาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญเลย
1: ครับตอนเราประเมินตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองนะนะครับถือว่าเกินเป้าที่วางไว
0: ้
1: ได้รับเกียรติจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีนักกีฬาสมาคมกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับนี่คือยอดการจ่ายตังค์เมื่อวานนี้นะโอ้โหเยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยจะแบ่งเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงตามลำดับกันไปสำหรับยอดจำนวนเงินที่มีการให้เนี่ยนะคะสำหรับเหรียญทองเนี่ยรับ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทส่วนผู้ฝึกสอนสำหรับนักกีฬาไม่เกิน6คนเนี่ยนะคะรับเงินรางวัลร้อยละ20แล้วก็ในประเภททีมเนี่ยตั้งแต่7คนขึ้นไปก็รับร้อยละ10ส่วนสมาคมก็ได้ร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับนะ
1: ครับก็ทางกองทุนจะจ่ายโอนตรงรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทนะครับแบ่งเป็นนักกีฬาประมาณ165ล้านบาทผู้ฝึกสอนประมาณ27ล้านบาทและก็สมาคมกีฬา44ล้านบาทนะครับสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้
0: อ
1: ผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวมประมาณเกือบ69ล้านบาทรองลงมาก็เป็นสมาคมกรีฑานะครับ3เหรียญทอง2เหรียญเงินรับไปเกือบ28ล้านบาท
0: โอ้โหแล้วก็ยังมีมอบเงินรางวัลพิเศษด้วยนะคะไม่ใช่แค่เงินรางวัลตามสัดส่วนเมื่อกี้เท่านั้นเองนะคะก็คนที่ทำผลงานได้เป็น MVP ของรายการนี้นะคะน้องบิวนะคะภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยค่ะก็ 800,000 บาทรับเงินรางวัลพิเศษไปจากผลงานเหรียญทอง1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองเนาะ1เหรียญเงินนะคะก็ทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรชายด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการที่เราไปเล่นต่างแดนนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก่อนหน้านี้เหรียญที่ได้มากกว่านี้ก็คือตอนที่แข่งที่ประเทศไทยนะครับแต่เราไปเล่นต่างประเทศเด็กครั้งนี้18เหรียญทองได้เยอะสุดเลย
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในบรรดาชาติอาเซียนทั้งหมดด้วยนะคะ
1: ครับขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่กับผลงานในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากผลงานที่ไอจินาโกย่านะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ได้มา18เหรียญทอง
0: ค่ะก็เป็นการจัดอีกงานหนึ่งนะคะเป็นการแถลงความสำเร็จของกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมาค่ะโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะนำโดยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างคุณชัยพักศิริวัฒน์ค่ะก็ขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาคมกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะอย่างที่พี่ท็อปบอกนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เหรียญทองมากที่สุดนอกประเทศไทยด้วย
1: นะครับก็มีการยกย่องบิวพุทธิพลบุญสอนนะครับคว้า2เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติทั้ง100เมตรและก็200เมตรด้วยนี่เป็น MVP ฝ่ายชายของเอเชียนเกมครั้งนี้
0: ใช่ค่ะก็มีการแจ้งข่าวดีด้วยไม่ใช่แค่แถลงถึงความสำเร็จของทีมนักกีฬาเท่านั้นนะคะก็บอกว่าเดี๋ยววันที่29ตุลาคมนี้เนี่ยทางผู้สนับสนุนโอลิมปิกไทยอย่างบาโอจิเขาจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนเลยนะคะเหรียญทอง 30,000 บาทเหรียญเงิน 20,000 บาทแล้วก็เหรียญทองแดง 10,000 บาทก็เป็นรางวัลแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยนะคะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเกมที่2เอาชนะมาเก๊าไป 9-0 เลย
0: ถล่มเลยนะ
1: ใช่ยิงกระจุยกระจายนะครับนี่เป็นรอบคัดเลือกเตะกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับนี่เป็นเกมที่2ของทีมชาติไทยของทีมชาติไทยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม F นะครับเจอกับมาเก๊านัดแรกไทยชนะภูฏานมา 4-0 ส่วนมาเก๊าแพ้เลบานอนมา 0-6
0: ก็เกมนี้ยังคงใช้งานเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกส์นะคะที่ประสานงานกับทิติรัตน์สำโรงในแดนหน้าส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ของกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมต่อไปนะ
1: ครับก็ผลงานของเราชนะไป 9-0 นะครับได้ประตูจากปวิญญาดายศถาวรีนะครับทำแฮตทริกได้

0: ร้อนนะคะลงไปทำเกมแต่ว่าพอไปพูดคุยปรับทัศนคตินิดหน่อยเนี่ยสามารถทำคราวฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะคะเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาจะกลับมาแข่งขันกันแล้วหลังจากที่เบรกทีมชาติไปหลายสัปดาห์อยู่นะคะก็กลับมาสัปดาห์นี้เนี่ยอาร์เซนอลรองจ่าฝูงก็เตรียมที่จะเปิดบ้านต้อนรับลีดส์ยูไนเต็ดค่ะ
1: ครับเกมล่าสุดของอาร์เซนอลแพ้มานะแพ้เบตันไป0-3นะครับเดี๋ยวคู่นี้เตะกันวันเสาร์นี
0: ้
1: เวลา18:30 นอาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับเจอกับลีดผลงานดีนะ
0: ช่
1: วงหลังตอนนี้อยู่อันดับที่5ด้วย
0: ใช่แล้วก็ถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยผลงานในบ้านน่าประทับใจนะคะไม่แพ้อาร์เซนอลเลยนะคะความพร้อมต้องไปดูอาร์เซนอลก่อนละกันเพราะว่าเล่นในบ้านของเขาเนี่ยนะคะอาร์เตต้าอย่างที่เมื่อวานเรารายงานไปต่อสัญญาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้มาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ไบรตันสัปดาห์ก่อนนู้นก็เลยทำให้หลายคนเอ้างงเลยอยู่สถิติชนะรวดเอาไว้นะคะสำหรับอาร์เซนอลก็เลยทำให้ต้องหยุดลงไปเปิดโอกาสแมนซิตี้ตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอาร์เซนอลในอยู่ที่2นะคะงานในบ้านของอาร์เซนอลถือว่ายังทำผลงานได้ดีนะคะพี่ท็อปคุณผู้ชมคือแข็งแกร่งมากๆ5นัดติดเนี่ยก็ถือว่าชนะมาแล้วยิงไปทั้งหมด10ประตูนะแล้วก็เสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะคะ
1: ครับอาร์เซนอลเดี๋ยวต้องดูเรื่องของผู้เล่นด้วยนะครับต้องเช็คอาการบาดเจ็บของตัวหลักที่ถอนตัวจากทีมชาติทั้งเดคันไรส์เอสปรีคอนซ่าไคฮาแวดแม็กซ์ดาวแมนคริสตอฟโซลิสของโซลิสเนี่ยอาการเหมือนกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะนะครับอาจจะต้องพักพอสมควรแล้วก็เบนไวท์แล้วก็คริสเตียนมอสเกร่ายังต้องรอเช็คความฟิตวิลเลียมซาลิบาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บยาวนะครับก็ถือว่าของอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับนักเตะเจ็บเนี่ยอาร์เตต้าคุ้นอยู่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็เจ็บเยอะนะ
0: ใช่
1: นะครับแต่ฤดูกาลของอาร์เซนอลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนที่ไปเล่นทีมชาติเนี่ยต้องเตะกัน4นัดเลยนะครับกลับมาก็ถือว่าสภาพทีมก็ยังโอเคอยู
0: ่ค่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าคนที่รายชื่อบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะฟิตทันลงสนามหรือเปล่านะคะส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนอย่างลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ท็อปบอกว่าผลงานดีเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยเสีย3ลูกนั้นเองจาก5นัดนะคะต้องบอกว่าไม่แพ้ใคร5นัดแรกชนะมา2เสมอ3เก็บไป9แต้มตอนนี้อยู่ที่5ของตารางเกมรับดีน่าสนใจมากๆนะคะก็ไม่มีชองมัตเตโอบาโยฮานะคะถอนตัวไปจากทีมชาติฝรั่งเศสก็มีปัญหาบาดเจ็บยาวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่าจะลงสนามได้หรอกในคืนวันเสาร์ที่ผ่านที่จะถึงนี้นะคะส่วนทางด้านของโจเซฟเนี่ยเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกโจโรดอแล้วก็แฮร์รี่วิลสันก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะคะแต่คนอื่นเนี่ยไม่น่าที่จะมีปัญหาน่าจะลงสนามได้
1: ใช่สถิติที่เจอกันนะครับลีสเป็นรองอาร์เซนอลค่อนข้างชัดเจนลีสแพ้อาร์เซนอลมาแล้ว8นัดติดฤดูกาลที่แล้วแพ้แบบไปกลับนะครับแพ้ที่บ้านของอาร์เซนอล0-5กลับไปเล่นในบ้านโดนไปอีก4ลูกแพ้ไป0-4
0: ก็ต้องรอดูเพราะว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายิงตั้งแต่ออกไปจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีเลยนะสำหรับโดมินิกคาลเวิร์ตเลวินนะกองหน้าลีดส์นะคะกำลังตามหาประตูแรกในรอบ9นัดยังไม่สามารถทำประตูได้คือถ้าเล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยยังยิงไม่ได้เลยต
1: ั้
0: งแต่กุมภาพันธ์ปี2020แหละ
1: ครับคาลเวิร์ตเลวินจริงฤดูกาลนี้ก็ถือว่าผลงานโอเคนะนะครับตอนแรกก็มีข่าวจะเป็นแคนดิเดตของทีมชาติอังกฤษด้วยนะ
0: ใช่
1: โปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันเสาร์พรุ่งนี้จะมีอาร์เซนอลเจอกับลีด18:30 น. 3 ทุ่มมีวิลล่าเจอเบรนท์ฟอร์ดเชลซีเจอบอร์นมัธอิปสวิชเจอฟูลแลมซันเดอร์แลนด์เจอไบรตันแมนยูเจอสเปอร์ครับสเปอร์ยังไม่ชนะใครนะ
0: ค่ะ
1: อย่านับหนึ่งนัดนี้นะสติให้ดำเนินต่อไป
0: ถูกต้องค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็อย่างที่เห็นบิ๊กแมตช์เนี่ยอยู่ที่ช่วง4:30ก็คือลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วง2 ทุ่มจะมี2คู่ก็คือคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เอเวอร์ตันจะไปเยือนเฮาซิตี้ค่ะ
1: เอเวอร์ตันไปเจอเฮานี่ก็เฮาฟอร์มดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไปที่ข่าวของบาสเกตบอล NBA นะครับก็คือมีซุปเปอร์สตาร์ NBA แต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าของร่วมของสโมสรแอตเลติโกมาดริดล่ะนะครับเชกิลเจียสอเลซานเดอร์นะครับซุปเปอร์สตาร์บาสเกตบอล NBA เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP 2สมัยติดต่อกันประกาศเข้าร่วมกลุ่มผู้ถือครองกรรมสิทธิ์สโมสรแอตเลติโกมาดริดทีมดังในลาลิก้าสเปน
0: ก็นิยมนะคะเดี๋ยวนี้นักกีฬาจากสหรัฐเนี่ยมาลงทุนเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในยุโรปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ก็คือรายล่าสุดนั่นเองโดยเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ของแอตมาดริดเองแต่เป็นทางการเมื่อวันพฤหัสนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าในรายละเอียดว่าเท่าไหร่ยังไงเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาดังจากโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เลยนะคะคว้าแชมป์ NBA ไปเมื่อฤดูกาล2025ด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ุ่มเจ้าของสโมสรแอตเลติโกมาดริด

0: นะครับพอถือว่าเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปเลย
1: ก็สโมสรตอนนี้อยู่อันดับที่2นะคะของตารางลาลิก้าสเปนเนาะเล่นไป7นัดมี16แต้มตำหลังบาร์ซ่าอยู่5นัดนะคะก็ออกมาระบุบอกว่าที่เลือกคนนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีความสามารถในการรับมือแรงกดดันแล้วก็ความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นค่านิยมเดียวกับทางสโมสรมันคลิกกันพอดีก็เลยเลือกคนนี้ยอมให้มาซื้อหุ้น
0: ครับ
1: นะคะ
0: ส่วนทางยูฟ่านะครับล่าสุดทางอเล็กซานเดอร์เซเฟรินประกาศลงแล้วนะครับว่าจะลงแข่งขันในเรื่องของการชิงตำแหน่งประธานสมัยที่4นะครับอเล็กซานเดอร์เซเฟรินครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานอีกสัก1สมัยหลังจากประกาศต่อบรรดาผู้บริหารสมาคมฟุตบอลชาติสมาชิกนะครับในการประชุมที่เบอร์ลินที่เยอรมนี
1: คือเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยย้อนไปปี2016เลยนะคะสำหรับเซเฟรินแล้วก็ถ้าได้รับเลือกอีกครั้งนึงในสมัยนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ยาวๆไปเลยจนถึงปี2031นะคะก็จะมีการเลือกตั้งเนี่ยปีหน้าที่คาซัคสถานที่กรุงอัสตานา
0: ครับก็เดินทีทางเซเฟรินเคยประกาศว่าจะไม่ลงสมัครหลังครบวาระในปี2027แม้ว่ายูฟ่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการจำกัดวาระประธานในการประชุมใหญ่เมื่อปี2024นะครับทำให้เปิดทางให้เจ้าตัวสามารถลงสมัครได้อีกครั้งหนึ่ง
1: คือเหมือนน้อยหน้าไม่ได้นะคะนะเพราะว่าคู่แข่งของเขาอย่างอินฟานติโน่คือเป็นคู่แข่งทางอุดมการณ์แล้วกันนะคะเพราะว่าคนละองค์กรกันแต่ว่าก็จะลงสมัครสำหรับอินฟานติโน่เนี่ยจะลงสมัครประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าอยู่แล้วแล้วก็สองคนนี้เขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานะคะ
0: โอ้ตอนนี้ก็ทะเลาะกันพอสมควรนะ
1: เออทั้งหลายประเด็นเลยนะคะแล้วก็คือเจ้าตัวเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับแผนการบริหารผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของฟีฟ่าด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าจะไม่มีใครไปคานอินฟานติโน่ถ้าอินฟานติโน่ชนะนะคะ
0: นะครับขณะที่การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปเนี่ยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่18พฤศจิกายนล่าสุดก็มีรามอนเวก้าอันนี้เป็นอดีตกองหลังของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะลงท้าชิงอินฟานติโน่ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016เลย
1: อยากให้ได้นะคะส่วนตัวเวก้าน
0: ะครับ
1: ค่ะ
0: ไปที่เรื่องของฟีฟ่ากันบ้างนะครับทางอินฟานติโน่ได้เสียงสนับสนุนจากทางแอฟริกาครบ54ชาตินะครับเตรียมลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยในปีหน้าปีหน้าจะมีการเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับทางฟีฟ่านะ
1: ใช่ค่ะก็ทางอินฟานติโน่เนี่ยเขาเดินหน้าไปประชุ
0: ม
1: กับหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนวงการฟุตบอลแอฟริกาแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มทรัพยากรงบประมาณเป็นการไปหาเสียงนั่นแหละกับการประชุมที่ประเทศเคปเปิลนะคะก็มีชาติสมาชิกเนี่ยเข้าร่วม54ชาติโดย54ชาติเนี่ยเขาก็ย้ำว่าฟีฟ่าเนี่ยลงทุนผ่านโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดให้แอฟริกาไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการเลยแหละเป็นร้อยๆโครงการเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนต่อไปแน่นอนถ้าได้รับหน้าที่อีก1สมัย
0: ครับขณะที่ทางปาทริสมดเซเปประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF นะครับประกาศจุดยืนสนับสนุนอินฟานติโน่ระบุว่าสมาคมฟุตบอลทั้ง54ชาติของแอฟริกาให้การสนับสนุนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันอย่างเป็นเอกฉันท์และไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งจะสวนทางกับทางฝั่งของยุโรปนะยุโรปก็มีเยอะเหมือนกันที่ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับนะก็สำหรับการเลือกตั้งฟีฟ่านะครับจะมีขึ้น18มีนาคมปีหน้านะครับในการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าก็จะจัดที่โมร็อกโกนะครับมี211สมาคมสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนเส้นตายการยื่นสมัครอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือวันที่18พฤศจิกายนในการเสนอตัวที่จะลงแข่งขันน
1: ะ
0: ประธานฟีฟ่า
1: ก็ต้องรอดูว่าเวก้าเขาจะได้ชาติสมาชิกครบหรือเปล่าตามกำหนดของฟีฟ่านะคะที่จะลงสมัครได้เนาะ
0: ครับไปดูการแข่งขันแบดมินตันกันบ้างนะครับรายการอาร์กติกโอเพ่นวิวกลวุฒิก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ครับนี่เป็นการแข่งขันรายการ Arctic Open นะครับเป็นรายการ World Tour Super 500ชิงรางวัลประมาณเกือบ17ล้านบาทแข่งที่เมืองวันต้าที่ฟินแลนด
1: ์วิวนี่ลงรอบ2แล้วนะคะไปเจอกับมือ26ของโลกจากจีนอย่างเวงฮงหยางเกมนี้ใช้เวลาไปแค่ชั่วโมงกับอีก2วินาทีเท่านั้นเองนะคะแพ้ไปก่อนนะในเกมแรกนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยกลับมาเอาชนะไปได้สกอร์ก็10ต่อ21 21ต่อ11แล้วก็21ต่อ13 2ต่อ1เกมนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบ8คนไปเจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นมือ18ของโลกอย่างทานากะนะคะ
0: ครับวิว3เกม
1: 3เกมตลอดเลย
0: ตามคาแรคเตอร
1: ์ค่ะ
0: ส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นนะครับหญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกเอาชนะอามารีชูสมือ40ของโลกจากเดนมาร์กไป2-0เกม

0: นะครับแล้วก็มีเมรัชนกอินทานนท์ชนะแทนวี่ชามาจากอินเดียไป2-0เกม
1: ค่ะส่วนชายคู่นะคะน้องพีน้องโอโม่นะคะพีรัชชัยสุขพันธ์แล้วก็พักพลธีรรัตน์กุลมือ34ของโลกเป็นฝ่ายเอาชนะคู่มือ33จากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ไป2เกมรวดนะคะ21-19แล้วก็21-11ค่ะ
0: ครับแล้วก็คู่ผสมโอโม่พักพลกับปอป้อซับซีรีนะครับคู่มือ15ของโลกแพ้คู่จากไชนีสไทเปก็คือหลิวกวงเฮงกับซูเหยินหุยแพ้ไป0-2เกม
1: ค่ะส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะคะที่ประเทศจีนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายน่าเสียดายนะคะทิพย์อรวรรณพารนังก็เป็นฝ่ายตกรอบ16คนไปนะคะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ค่ะก็จัดรอบ16คนสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนสำหรับรายการ Table Tennis WTT Grand Smash นะคะ China Smash 2026ค่ะสู้เต็มที่แล้วเนาะสำหรับน้องทิพย์นะคะมือ101ของโลกค่ะไปแพ้ให้กับทางฝั่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะนะคะมือ14จากญี่ปุ่นไป3เกมรวดเลย8-11 6-11แล้วก็9-11ค่ะ
0: ครับก็แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแต่ผลงานของอรวรรณในการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่โดดเด่นของเจ้าตัวนะครับเริ่มเส้นทางตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วก็รอบ32คนสุดท้ายเนี่ยปราบมือหนึ่งของโลกได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเกมการแข่งขันที่โอ้พลิกล็อกเลย
1: ใช่หลายคนก็ลุ้นนะคะว่าไหนโค่นมือหนึ่งแล้วคงจะอยากจะให้โชคในมันรันต่อไปเรื่อย
0: ๆนะครับส่วนชายเดี่ยวรอบเดียวกันครับครูสโมเรกาเจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024มือ4ของรายการจากสวีเดนนะครับเฉือนชนะเวิร์นหรูโปมือ13จากจีนไป3-2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับหลินหยุนจูมือ5จากไชนีสไทเปครับ
1: ไปดูคู่ผสมกันบ้างนะคะรอบรองชนะเลิศลิมจงฮุนกับชินยูบินค่ะมือ1จากเกาหลีใต้นะคะเอาชนะโซระมัตสึชิมะแล้วก็มิวะฮาริโมโตะมือ8จากญี่ปุ่นไป3-1เกมค่ะผ่านเข้าไปชิงกับคู่มือ7จากไชนีสไทเปอย่างหลินหยุนจูแล้วก็เฉิงอี้ชิงค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นนะครับทางมิระอันเดรวาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นี่เป็นการแข่งขันรายการ WTA ทัวร์ระดับ 1,000 นะครับไชน่าโอเพ่นแข่งที่กรุงปักกิ่งที่จีนนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะก็มิราอันเดรวาเนี่ยเป็นเจ้าของแชมป์เฟรนช์โอเพ่นที่ผ่านมาด้วยนะคะมือ4ของรายการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชาติของตัวเองมือ19ของรายการอย่างเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวานะคะ1ชั่วโมง55นาทีกับ2ชั่วโมงนะคะเหนื่อยพอสมควรทีเดียวแต่ว่าชนะไป2เซตค่ะ7-6ไทยเบรก7-4 7-6ไทยเบรก7-3ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับนิโคลาบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็กนะคะ
0: ครับขณะที่ ATP ทัวร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนชายเดี่ยวรอบแรกเยนเลนาสตรัฟมือ59ของโลกจากเยอรมนีเอาชนะมาร์ตินเลนดารูเซ่จากสเปนไป6-4ทั้ง2เซตก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับไปเจอกับดานิลเมดเวเดฟมือ5ของรายการและก็มือ6ของโลกจากรัสเซียต่อไปนะครับ
1: ไปดูการแข่งขันจักรยานทางไกลกันบ้างนะคะที่อิตาลีค่ะก็เป็นแข่งขันแบบวันเดียวจบก็ได้ผู้ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้จักรยานทางไกลรายการกรานเปมอนเต้ครั้งที่110ที่อิตาลีค่ะจบวันเดียวเลยนะคะวันเดย์เรส185กิโลเมตรจากเมืองอัสติไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบรานะคะ
0: ครับก็ปรากฏว่าโดเรียนโกดองนักปั่นฝรั่งเศสจากทีมเอเนออสเกรนาเดียสนะครับเร่งสปรินต์ในช่วง50เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา4ชั่วโมง6นาที19วินาทีคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นการคว้าชัยชนะรายการที่7ของเจ้าตัวในปี2026เฉือนชนะอันทอนชามิกจากเดนมาร์กแล้วก็อัลเบอร์โตเบตติโอนักปั่นจากอิตาลีไปได
1: ้ส่วนแชมป์เก่าจากเม็กซิโกอย่างไอแซคเดโตโรนะคะก็เร่งเครื่องในช่วง18กิโลเมตรสุดท้ายแต่ว่าเร่งไม่ทันค่ะจบที่82เลยก็ป้องกันแชมป์ไม่ได้นะคะ
0: นะครับก็ในช่วงท้ายของการแข่งขันมีอุบัติเหตุ2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็อีกครั้งเนี่ยบริเวณโค้งสุดท้ายแต่ว่ารายงานเบื้องต้นระบุว่ายังไม่มีนักปั่นใดๆที่บาดเจ็บรุนแรงก็ช่วงสปรินต์สุดท้ายเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะทางก็จะแคบลงด้วย
1: ใช่สูสีกันนะคะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเป็นรายการ DP World Tour De España Open 2026นะคะแข่งขันกันที่กรุงมาดริดของประเทศสเปนค่ะจบรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ Corner Sign Pro จากสกอตแลนด์ออกสตาร์ทที่หลุม10นะคะก็เก็บไป6เบอร์ดี้มาเสีย1โบกี้ที่หลุม8พา4ก็เลยจบรอบที่5อันเดอร์พาค่ะเท่ากับแกรนด์ฟอเรสต์เพื่อนร่วมชาติแล้วก็ทางชาคาร่านะคะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นผู้นำร่วมกันค่ะ
0: ครับขณะที่เซอร์จิโอกาเซียแชมป์รายการนี้เมื่อปี2002กำลังลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่2 จบรอบแรกด้วยสกอร์4อันเดอร์พาร์นะครับอยู่ในกลุ่มอันดับ4ร่วมตามหลังอยู่สโตรกเดียว
1: แล้วก็ทางด้านโปรมือ17ของโลกจากอังกฤษอย่างจัสตินโรสนะคะเครื่องก็ยังไม่ร้อนค่ะจบไป1โอเวอร์พาร์สำหรับวันแรกนะคะอยู่อันดับ48ร่วมกับมาร์โกเพนช์นะคะแชมป์เก่าจบรอบแรกที่2โอเวอร์พาร์อันดับ74ร่วมค่ะ
0: ครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยอย่างกิตติเดชอภิบาลรัตน์ออกสตาร์ทดีทํา3เบอร์ดี้เสีย2โบกี้เสีย2โบกี้นะครับสกอร์1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ21ร่วมตามหลังกลุ่มผู้นำอยู่4สโตรกด้วยกันนะสำหรับนักกอล์ฟไทย
1: ส่วนศึกฟอร์มูล่า1นะคะสัปดาห์นี้จะกลับมาแข่งขันกันที่สิงคโปร์ค่ะสำหรับรายการสิงคโปร์กรังด์ปรีก็มีความพร้อมมาฝากกันด้วยนะคะไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การลุ้นแชมป์ระหว่าง2นักขับจาก Mercedes นะคะก็คือคิมี่อันโตเนลลี่แล้วก็จอร์จรัสเซลค่ะ
0: ครับก็อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากอิตาลีนะครับเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมหลังคว้าอันดับ2ในสนามล่าสุดแล้วก็ขยับหนีรัสเซลที่พลาดเก็บคะแนนจากปัญหาชุดขับเคลื่อนจนต้องออกจากการแข่งขันไป
1: สถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยอันโตเนลลี่มี320คะแนนนะคะนำรัสเซลที่มี236คะแนนแล้วก็เหลือการแข่งขันแค่7เรสเท่านั้นเองค่ะทำให้ศึกสิงคโปร์เนี่ยเป็นโอกาสที่ใครจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงต้องไปดูสนามนี้เลยนะคะน่าจะวัดกันที่นี่แหละค่ะ
0: ครับทางรัสเซลเองต้องเผชิญโจทย์ยากหลังจาก Mercedes เตรียมเปลี่ยนชุดขับเคลื่อนใหม่ส่งผลให้เจ้าตัวต้องรับโทษสตาร์ทจากท้ายกริดในวันแข่งขันนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษเพิ่มหลังช่วงก่อนจะจบฤดูกาลด้วยอาจจะมีโทษเพิ่มเติมอะไรเข้ามาด้วยนะครับ
1: ส่วนทางฝั่งของแม็กซ์เวอร์สเตเปนนะคะที่อยู่อันดับที่6มีคะแนนสะสมอยู่188แต้มเนี่ยสนามล่าสุดเพิ่งจะได้แชมป์มาก็เลยทำให้มีแต้มขยับขึ้นมานะคะก็ต้องเป็น อีกหนึ่งความมั่นใจจากเรดบูลดูซิว่าสนามนี้เนี่ยจะกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกหรือเปล่านะครับ
0: ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะครับเดี๋ยวจะมีรายการชิงแชมป์เอเชียช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ทีมชาติไทยนำโดยโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนำลูกทีมลงซ้อมนะครับที่สนามฟุตบอลชายหาดการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันนะครับแข่งกันวันที่18ถึง28พฤศจิกายนนี้ที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับก็การฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้าเข้าฝึกภายในห้องฟิตเนสก่อนลงสนามซ้อมในช่วงเย็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคหลังโปรแกรมการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ
1: ทางด้านโค้ชเอกเขาก็บอกนะคะบอกว่าชุดนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นชุดที่แข่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมานะคะก็มีทั้งดาวรุ่งมี3ผู้เล่นใหม่ด้วยก็คือวัชระหงทองผู้รักษาประตูฟอร์มมาเนี่ยดูมาเกาะมา2ปีแล้วรวมไปถึงยงยุทธงอกงามแล้วก็อนุชิตฐานโอภาสค่ะมีทั้งเท้าซ้ายผู้เล่นที่มาจากทักษะฟุตบอลเป็นเด็กใหม่ที่ทำผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้มาเรียนรู้ได้อย่างแน่นอนนะ
0: ครับก็โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยนะครับลงสนามนัดแรกของกลุ่ม A วันพุธที่18พฤศจิกายนจะเจอกับอิรักนะครับนัดที่2จะเป็นวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนเจอกับบาเรนและก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนจะเจอกับญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับเดี๋ยวจะแข่งต่อจากเอเชียนเกมจะแข่งกันช่วง18ถึง24ตุลาคมนี้นะครับไปดูความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยกัน
1: ค่ะก็ทีมล่าสุดที่ประกาศความพร้อมมาก็คือทีมเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด12คนทั้งคลาสยืนแล้วก็วีลแชร์นะคะตอนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำผลงานทั้งคว้าเหรียญกลับมาฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ได้นะคะ
0: ก็นักกีฬาชุดนี้จะนำโดยโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนะครับนักกีฬาแบดมินตันพารามืออันดับ2ของโลกซึ่งลงแข่งขันประเภทชายเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมหลังเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีอีกหนึ่งกำลังสำคัญก็คืออำนวยเวทวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจนะครับก็พร้อมกลับมาลุ้นความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะก็นักกีฬาคลาสยืนมีหลายคนเลยนะคะที่ดังๆก็ณัฐพงษ์มีชัยนะคะแล้วก็สิริพงษ์เติมอารมณ์ฉายแซ่ย่างนะคะแล้วก็มีหลากหลายคนเลยทีเดียววิวแชร์มีแจ๊อูเซงเปาะเลาะนะคะแล้วก็รวมไปถึงออนอนงพลายแก้วแล้วก็กิติชัยรักใจงามอำนวยเวทวิถาด้วยยังไงเดี๋ยวรอเป็นกำลังใจกัน18ถึง24ตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะคะ
0: ครับส่วนช่วงนี้ในบ้านเราก็มีการแข่งขันเทควันโดนะครับเป็นเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งกันที่โคราชบรรยากาศคึกคักนะครับมีนักกีฬาร่วมประลองมากถึง 2,000 อีเวนต์เลย
1: เยอะมากนะคะโดยทางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารนางสาววินิฐาธารัตน์เนี่ยก็มาร่วมในงานด้วย
0: นะครับก็นี่เป็นรายการ GS Bank เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทภูมิเซ่นะครับแข่งกันที่ Terminal Hall ชั้น4ศูนย์การค้า Terminal 21ที่โคราชที่จังหวัดนครราชสีมา
1: ค่ะ
0: นะครับในกีฬาปีนี้มีนักกีฬาสมัครทั้งหมด900คนมีอีเวนต์ทั้งหมด 2,000 รายการนะครับจากเดิมปีที่แล้วเนี่ย 1,400 นะครับนี่เพิ่มเข้ามาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะก็เป็น4วันเนาะแข่งขันเพิ่มเป็น4วันนะคะก็อยากจะให้ได้ประวัติศาสตร์เหมือนเอเชียนเกมเพราะว่าเอเชียนเกมในความมาได้1เหรียญเงินหรือ1ทองแดงนะคะก็เลยทำให้พุ่มเซ่มีความนิยมเพิ่มมากขึ้น
0: ครับก็ไฮไลท์วันแรกเนี่ยก็มีนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันด้วยนะครับคู่ไฮไลท์รอบชิงชนะเลิศพุ่มเซ่ชายเดี่ยวรุ่นอายุ 18-30 ปีธนาเขียวไลเลิศดีกรีเหรียญทองชิงแชมป์โลกพุ่มเซ่คู่ผสมจากสโมสรเพชรสยามเทควันโดโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะนาวินปินทสูตรดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมไปได้นะครับอันนี้เป็นคู่ไฮไลท์เลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ส่วนทาง
0: นะครับก็เทควันโดถือว่าเป็นกีฬาที่สร้างเหรียญรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยเราเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ก็เชื่อว่าเด็กๆดูแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับต่อไปนักกีฬาน่าจะเยอะขึ้นด้วย
0: ขอบ
2: คุณทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของบรรยากาศบริเวณหน้าร้าน Starbucks นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองอุรุมชีในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนครับซึ่งก็มีผู้คนมาต่อแถวยาวเหยียดนะครับโดยบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่จากอเมริกาแห่งนี้ได้เปิดร้านใหม่2แห่งในซินเจียงท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับในการดำเนินธุรกิจที่นี่ซึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปผ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 ถึง 15:30 ทาง NBT
2: วิถีคน
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับต้อนรับชมเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจากเอ็มบีทีภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข้าวบ้านเรากันแล้วนะคะกับพี่เบาเกลียงแล้วก็หนองยิ่งออมค่ะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะหนังแลข้าวกันนะใครที่ว่าแลทางทีวีก็ได้ค่ะทีวีดิจิตอลกดไมค์เลข10แอดส่วนทางเพจที่เราไลค์กันอยู่ตอนนี้ก็คือเพจของ NBT ภาคใต้มากดไลค์กดแชร์กันได้นะรวมไปถึงฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยของวิธีภาคใต้ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยค่ะ
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรากับน้องยิ่งอม
1: ค่ะ
0: หยิบยกมาแล้วมาเล่นให้ฟังกันนะครับชาววันนี้ชาววันศุกร์เลยนะศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับ
1: ค่ะ
0: ไล่เรื่องนี้นับถอยหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหาดประเพณีจากพระทศป้าและแข่งเรือยาวกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการจับเรียกว่าสลากนะว่าวัดในเนี่ยที่ส่งขับประกวดจากร้อยแปดวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยขบวนในลำในเนี่ยจะขึ้นก่อนขึ้นล่างกันลักก่อนลักล่างกันนะครับวันนี้ที่ศูนย์การประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเวลา 13:30 น.ครับเพจของ NBT ภาคใต้เราจะไล่สดกันด้วยให้พี่น้องได้รับชมนะครับลุ้นวัดตัวเองกันนะครับน้องยิ่งอม
1: นะไล่ผมก็ลุ้นให้ได้ตอนต้นแล้วใช่ไหม
0: ได้ตอนต้นได้ไม่ต้องมืดใช่ไหมเดี๋ยวเราคุณบอกข้อมืดมืดจะได้โชว์แสงสีเสียงนะ
1: นั่นแหละ
0: ก็ว่ากันไปนะครับ
1: ค่ะวันนี้แล่นข่าวชาวใต้ของเราค่ะก็มาพร้อมกับข่าวสั้นลากไล่ประเด็นค่ะรวมไปถึงในช่วงข้องจับกระแสตายวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาไข้คอส่งไส้ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะบางคนยังงงกันอยู่พี่เบาเกรียงนะเดี๋ยววันนี้แหละค่ะทางด้านข้องพ่ออกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านรุ่งการทองบำรุงจะมาพูดให้ฟังแบบให้คลายคอส่งไส้กันเลย
0: ได้ครับว่าฟันรื้อกันบ้างแล้วครับหลายคนกระจายกันแล้วครับนิยมนะ
1: บางคนไม่ส่งไส้ฉายอีเม็ดแล้วกัน
0: แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะคุยในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันที่บวกครับนับถอยหลังเหลือเหมือนกันนี่วันที่12ตุลาคมนี้จะเข้าสู่การประชุมระดับโลกนะครับกับการประชุม IMF World Bank นะครับกรุ๊ปแอนนวลมิทติ้งนะครับซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพกันงอม
1: ค่ะ
0: พอเป็นเจ้าภาพเนี่ยเวลาการประชุมใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะมีเหรียญที่ระลึกนะถ้าจำกันได้ถ้าการประชุมเอเปคเนี่ยก็จะมีเหรียญ10บาทใช่ไหมที่ระลึกโอ้เหรียญตอนนี้เป็นล้านเลยเนาะนะครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนกันนะครับมีการจัดทำเหรียญกระซับนะครับและก็สเต็มที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกนะครับและก็เป็นที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่เราเรียกกันว่า IMF หรือ World Bank นะครับโดยปีนี้นะครับนะ

0: ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2534ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: กระทรวงการคลังนะครับก็มอบเหรียญกระสาบที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยก็มอบธนบัตรที่ระลึกและก็เข็มกลัดดอกกล้วยไม้ให้กับคณะผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาซึ่งเป็นธนบัตรไทยที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับพร้อมทั้งคำจารึกประชุมบรรจุลงในอัลบั้มที่ออกแบบเป็นสมุดคอยทำด้วยผ้าไหมไทยด้วยส
1: ่
0: วนเข้มกลัดน้องยิ่งอ้อม
1: เข้มกลัดดอกกล้วยไม้กระทำขึ้นย่างผีที่ผีท่านจากดอกกล้วยไม้จริงเคลือบด้วยแล็กเกอร์ฉุบทอง 24K ค่ะในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็มอบเป็นภาพเขียนของศิลปินชั้นนำนะคะเช่นว่าอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐ์ผีผัดบางธนาคารก็มีการมอบถ้วยเบญจรงค์นะคะแล้วก็กรอบรูปทำจากเครื่องเงินสวยงามตราตรึงก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคนไทยและก็ไมตรีจิตที่มีต่อมิตรประเทศทุกชาติทุกภาษาค่ะและการสำหรับเรียนกระซาบที่ระลึกการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ.ศ. 2534ในครั้งนั้นก็คือเป็นโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา100บาท
0: และการนี้แหละครับรอบนี้นะครับน่าจะเป็นเรียนเงินนะครับมาที่เราเล่นอยู่ที่ด้านหน้านะครับน้องยิ่งอมนะ
1: อ๋
0: อการเรื่องถือว่าเป็นชิงแกที่เราประเทศมีประเทศ
1: ใช่นะคะเป็นข้องที่ระลึกเวลาที่จะได้นึกถึงนั่นเองค่ะ
0: อ่ะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับมีข่าวอะไรกันบ้างครับ
1: ค่ะ

0: แล้วกลับมาที่ทันก้าวชาวนี้ก้าวเล็กมาเลยที่จังหวัดนครที่ธรรมรัฐนะครับสร้างถูกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยร่างจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคนตกนักถึงนักมากนะครับ12ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยที่องค์ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจันทร์ที่สารการจังหวัดนครที่ธรรมรัฐนายสุวัฒน์จันทร์สุขกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมรัฐพร้อมด้วยนายวิทยาเขียวรถรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมประชุมและก็รายงานสถานการณ์ต่อนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่องค์บัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกรมปภ.ก็เพื่อติดตามนะครับนะสถานการณ์อุทกภัยและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของคนเองอ่ะทุกหน่วยงานก็มีการเตรียมความพร้อมนะในการรับมือกับอุทกภัยในทุกด้านหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาอุปการเตือนกันมานี่เป็นฉบับที่3ใช่ไหมรอบแรกเนี่ย9ถึง13ตุลาคมกับน้องยิ่งอม
1: ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกเอาไว้ค่ะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนอาจเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกแฮบต็อกและการมีฝนต็อกนักถึงนักหมากบางแห้งค่ะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามช่วงเวลานะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะ9ตุลาคมค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ก็จะอยู่ในช่วง12ถึง13ตุลาคมค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ข้อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาติดตามสถานการณ์และก็ประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดพร้อมมีมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนและก็รับมือผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่ย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: นะครับ
1: เฝ้าระวังกันนะ
0: ที่คนนะครับที่คนในช่วงนี้มีงานบุญชาติเดือน10ด้วยนิออม
1: นั่นแหละ
0: ที่คนในชั้น9
1: นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทางด้านข้องตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในหาในส่วนข้องประเพณีบุญชาติเดือน10สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและกันดักท่องเที่ยวค่ะพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็บอกว่าในห้วงระยะนี้หน้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีกิจกรรมงานประเพณีสำคัญนั่นก็คือประเพณีบุญชาติเดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนี่มากกันนัดเนี่ยแล้วนะทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานประเพณีบุญชาติเดือน10เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการที่เดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ครับตอนนี้ได้กำชับให้ตำรวจเมืองคนนะครับเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลพื้นที่จัดกำลังใต้รถเดินทางออกรถกล้าบริเวณรอบพื้นที่นะครับการจัดงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดจุดสืบสวนลงพื้นที่ควบคุมการและตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตลอดจนติดตามบุคคลพฤติกรรมต้องสงสัยเพื่อป้องกันรับเอียดอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเน้นย้ำประชาชนผู้ประกอบการนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลตัวเองทรัพย์สินโดยเฉพาะรถเครื่องและทรัพย์สินมีค่าอุปกรณ์ในร้านค้านะครับหากพบบุคคลมีพฤติกรรมต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะครับนะตำรวจจะเข้าดำเนินการอย่างทันท่วงทีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนะครับและผู้ที่เดินทางมาร่วมงานบุญชาติเดือน10ให้สามารถร่วมงานอย่างปลอดภัยและก็มีความสุขกับเราของเสียงท่านผู้การกันเลยครับ
2: จะเข้างานเนี่ยเราได้มีจุดคัดกรองจุดคัดกรองคือด่านสกัดตรวจค้นอาวุธนะครับแล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าถึงในงานนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม2จุดจะเป็นจุดรับแจ้งเหตุทั้งหมดรับแจ้งเอกสารหายคนหายพัดหลงหรือว่าแจ้งเหตุคดีอาญาต่างๆนะครับทั้ง2จุดเนี่ยจะมีการบูรณาการกำลังกับส่วนราชการทุกส่วนนะครับงานมีคอนเสิร์ตนะครับตรงนี้เราได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบไปประจำอยู่ที่เวทีคอนเสิร์ตนะครับขอยืนยันว่าเราทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มั่นใจได้เพราะว่าใน1วันใน1คืนนะครับที่มีการจัดงานผมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปในบริเวณงานที่ทุ่งท่าลาดวันละ105คนเป็นอย่างน้อยครับรวมถึงจราจรด้วยที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถการเดินรถ one way two way ในพื้นที่เข้าสู่บริเวณงานนะครับตรงนี้เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการจราจรด้วยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และก็บรรยากาศที่ดีให้กับการท่องเที่ยว
0: นะ ะครับอ่ะก็ดูเลยอย่างดีนะ105นายต่อวันไม่ใช่น้อยนะคร
1: ับ เป็นอย่างน้อยนะเนี่ย
0: อย่างน้อยนะและก็งานสำคัญคือต่อเช้านะครับต่อเช้าวันที่10ตุลาคมเนี่ยเป็นวันแห่รับกองชาวคนนะครับนะชิงถ้วยประชาทานกันด้วยนายอมต่อเช้านี่คนนัดเนี่ยแหละครับแห่รับจากถุงทารัดไปที่วัดพระธาตุนครที่ธรรมราชนะครับส่วนวันที่11กระทรวงตายใหญ่นะครับและคืนทุดท้ายวันทุดท้ายคือวันที่12นะ
1: อ่
0: านครบ15วัน15คืนกับหญิงเย่หญิงติงที่เมืองคน
1: ค่ะ
0: กลับมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับมาแลในเรื่องของกลุ่มชลประทานนะครับรวมกับบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1ภายใต้โครงการจัดทําแผนแหล่งน้ํารับตําบลแล้วก็พังน้ํานะครับในกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ครับโดยวันนี้นะครับน่าขอไปกับเมื่อแรกแต่ว่านะครับที่ประชุมอําเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มชลประทานรวมกับบริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการจัดทําแผนพัฒนาเร่งน้ํารับตําบลตามพังน้ําครับแล้วก็กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ครับเพื่อนําเสนอพุ่นแล้วก็รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านน้ําข้อมูลเร่งน้ํารับตําบลนะครับแล้วก็สอบถามแลกเปลี่ยนปัญหาด้านน้ําท่วมน้ําแรงและคุณภาพน้ําในพื้นที่ตําบลและอําเภอตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาในพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ตำบลท่าช้างโดยมีผู้นำชุมชนกวายประคองท้องที่ท้องถิ่นทุกตำบลในอำเภอท่าช้างนะครับและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสนอแนะระดมความคิดเห็นเวิร์กช็อปรวมกันครับ
1: สำหรับโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เนื่องมาจากพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาภัยแล้งอุทกภัยและการมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นค่ะการต้องมีการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็เข้าถึงระดับตำบลกรมชลประทานก็เลยมีการจัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจะมาจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลในทุกตำบลของภาคใต้เลยค่ะโดยมีเป้าหมายเผื่อเป็นท่านข้อมูลขอบเขตแนวทางและก็เครื่องมือเบื้องต้นในการบริหารจัดการน้ำและก็ภัยพิบัติอย่างเป็นระบบครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งแมต16จังหวัด167อำเภอ1225ตำบลโดยแบ่งออกเป็น5กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะได้แก่ลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะเพื่อจะรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนี่แหละค่ะก็จะนำไปประกอบการจัดทำเป็นแดชบอร์ดนะคะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคใต้สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปนั่นเองค่ะ
0: นะครับ
1: จากน้ำเดือมาแลในเรื่องของการซ้อมหนี้ไฟกันมั่งค่ะโดยเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะฝึกซ้อมแผนอพยพหนี้ไฟเนี่ยค่ะประจำปี2569ระดมทีมเผชิญเหตุรปภ.กู้ภัยรวมไปถึงพนักงานค่ะเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียงนะคะในเรื่องความปลอดภัยและก็ความพร้อมของการรับมือในเรื่องของเหตุฉุกเฉินค่ะแต่ตะวันนี้เนี่ยค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะเขามีการจัดฝึกซ้อมอพยพหนี้

0: ไปประจำปี2569กาเผื่อจะเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และก็พนักงานในการรับมือเหตุเพลิงไหม้รวมไปถึงสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็ผู้ใช้บริการค่ะโดยนายธนวัฒน์อักษรเดชผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการนางสาวทิพวรรณทองปลอดทีมลีดเดอร์มาร์เก็ตติ้งในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิงพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมเผชิญเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทีมกู้ภัยรวมไปถึงพนักงานของศูนย์การค้านี่แหละค่ะเข้าๆรวมกันพร้อมเพรียงเลยค่ะ
1: ครับการฝึกซ้อมนี่แหละครับเดี๋ยวในภาพนะจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในร้านค้าชั้น1ของศูนย์การค้านะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบกลุ่มควันและเข้าตรวจสอบทันทีก่อนจะดำเนินการระงับเหตุเบื้องต้นโดยการใช้ทั้งดับเพลิงเพื่อควบคุมเพลิงไม่ลุกลามและพร้อมทั้งแจ้งประสานทีมเผชิญเหตุนะครับเข้าร่วมปฏิบัติการจากนั้นได้จำลองสถานการณ์ยกระดับรับมือกับเหตุฉุกเฉินนะครับโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนอพยพนำพนักงานและผู้ที่อยู่ภายในอาคารออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบไปยังจุดรวมพื้นที่กำหนดพร้อมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและก็ทีมกู้ภัยความหน่วยความสะดวกตรวจสอบพื้นที่นะครับและก็ดูความปลอดภัยตลอดการซ้อมการฝึกซ้อมครั้งนี้เนาะจะเป็นการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วยังช่วยถูกไฟนะครับหน้าได้พัฒนาและก็ซื่อสั้นในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทรัพย์สินและก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนะนี่เป็นชิ้นสำคัญมากๆในการซ้อมแผนไว้นะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ละคนจะได้รู้ว่าใครทำอะไรตรงไหนผันพื้นกันบ้างใช่นะคะอ่ะทีนี้มาแลอีกเรื่องนึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะของเทศกาลบุญซาดเดือน10แต่ว่าที่สุราษฎร์นะพาไปปิดท้ายความร้อยระดับตำนานค่ะพาคุณผู้ชมไปชิมนมนะที่ร้านขนมลาแม่ชีพค่ะเป็นนมลาที่เขานู่นสืบทอดกันมาว่าสร้างชัวอายุคนค่ะเปิดค่ายให้ลิมลองปี1 3เดือนเท่านั้นแหละค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็พาไปสัมผัสวิธีความร้อยที่อยู่คู่กับเทศกาลบุญซาดเดือน10ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือนมลาแม่ชีพในตำนานค่ะเป็นร้านนมลาที่สืบทอดความร้อยมาถึง3ชั่วอายุคนแล้วนะคะเมื่อที่บอกและเปิดค่ายปีละ3เดือนเท่านั้นก็คือสิงหาคมกันยายนตุลาคมเพื่อจะต้อนรับนะคะเทศกาลบุญซาดเดือน10และกันในช่วงวันทรงตายายนั่นเองค่ะโดยผู้ประกอบการร้านนมลาแม่ชีพในตำนานนี่เป็นรุ่นที่3แล้วนะเขาบอกเคล็ดลับความร้อยที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะว่าทางร้านใช้น้ำตาลโนดแทนนะคะแล้วก็แป้งมันในการทำนมมีสินค้าโดดเด่นอยู่3ชนิดด้วยกันค่ะก็มีนมลากรอบนมลาแผ่นนิ่มและก็นมลาอบน้ำผึ้งนอกจากนี้ทางร้านก็ยังทำนมสำหรับที่จะจัดมรับนะคะในประเพณีซาดเดือน10กันครบเลยในช่วงแค่วันทรงตายายเนี่ยลูกค้าก็แวะไปซื้อกันแลไปห้ากันไม่คาดสายเลยค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
2: คือตั้งแต่เริ่มต้นนะคะย่าเป็นคนทำอะค่ะประมาณ 3-40 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็น้องก็รับต่อมาน้องก็ทำมาประมาณ20ปีแล้วค่ะช่วงนี้ขายดีค่ะเพราะว่ามันใกล้จะเป็นเทศกาลเดือน10อะค่ะส่งตายายอะค่ะประมาณ2อาทิตย์ค่ะขายดีมากค่ะ
1: นะครับนะอ่ะก็เป็นร้านขนมลาแม่ชีพในตำนานนะประเพณีซาดเดือน10ของเรานะครับนะส่งตายายรับตายายนะครับวันใจก่อนวันส่งกาสิมาขำเดือน10เนี่ยประชาชนจะมาซื้อข้าวกล้องเชียงชัยนะครับต่อเช้านะเพื่อจะดับมับกันเลยดับมับด้วยจัดสำรับนะครับมีนมไม้ย่างเป็นหัวใจสำคัญได้แก่ขนมลาแทนเครื่องนุ่งงุ่มขนมพองแทนแพ้ข้ามห่วงมันนบนะครับขนมกุ้งหรือขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับขนมดีซ้ำนะครับแทนเงินกล้าและขนมบานะครับแทนลูกบ้าฉายทำเล่นในวันรุ่งกรานร้านขนมลาแม่ชีพกับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านตาเครื่องมุกกันนิดนี้เองนะครับเลยเทศบาลกรูดไปฮิตหนึ่งประมาณลูกได้และไปอุดหนุนกันนะเปิดให้บริการ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยผู้ที่สนใจซื้อขนมไทยนะครับเพื่อใช้ในพิธีกรรมศาสนาหรือเป็นกองควักก็สามารถแวะเวียนอุดหนุนสัมผัสความอร่อยดังเดิมได้นะครับนะในช่วงงานบุญนี้ที่ขนมลานะครับ
0: ขนมลาแม่ชีพนะขายดีสร้างกันไม่ทัน
1: โอ้นะครับนี่จังหวะเป็นหนังทักไว้ได้นักเต้นสักปืน
0: นั่นแหละผักใหญ
1: ่ชอบนมได
0: ้นมชอบนมบาร์ดู
1: เดี๋ยวใส่มับไม
0: ้ขอบคุณมากทำไมได้กินเลย
1: ใส่มับมันก็ไม่กินเลยนะไม่กินที่นู้นแล้วว่ามันนบนะครับไปดูอยู่ในเราว่ามันนบอันนะนะครับน่าไปกันทีปีประมาณ2569กันบ้างอุทยานในจันทร์เขาชกมาแรงครับนักท่องเที่ยวทะลุอาเซ่นาเมื่อหนึ่งง
0: อม
1: โอ้โหกวาดรายได้ร้อยสามสิบแปดล้านนะ
0: ค่ะ
1: ชูเสน่ห์กรีนซีซั่นเที่ยวธรรมชาติหน้าฝนครับ โดยผู้สื่อข่าวเรานะครับลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาซกจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญของภาคใต้นะครับพูดคุยกับนายชนกรอักษรเพชรกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาซกถึงภาพรวมการท่องเที่ยวและการพูดงานในปีประมาณ2569ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสความงดงามของพื้นป่าธรรมชาติภายในอุทยานนะครับซึ่งอาเทศนามื่น 1,885 คนสามารถสร้างรายได้การท่องเที่ยวสูงถึง138,678,854บาท90ครองตังซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะทอนให้ถึงความนิยมของอุทยานแห่งชาติเขาซกในฐานะจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวจึงธรรมชาติครับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเข้ามาต่อเนื่องนะสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าภูเขาอินปูนและก็ทะเลสาบเขื่อนเชียวล้านตลอดจนระบบนิเวศที่มีความหลากหลายครับ
0: ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข้าซอกค่ะก็บอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวและก็รายได้ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ2569ถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญค่ะว่าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเข้าซอกที่นี่มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นค่ะและก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจค่ะก็มีทางการล่องเรือไปชมทัศนียภาพทะเลสาบเขียวล้านมีพักแพกลางน้ำเดินป่าศึกษาธรรมชาติไปชมสัตว์ป่ารวมถึงการเดินทางเข้าไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของดอกบัวพุทธที่จะออกดอกให้ชมเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งของปีเท่านั้นค่ะและก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องห่วงยางนะคะก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่ต้องการจะมาสัมผัสธรรมชาติในรูปแบบสนุกสนานและก็กลายชิดกับสายน้ำด้วยค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งจุดใกล้ที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนะครับหรือว่าช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงเวลาที่พื้นป่าเขาทรกในเขี้ยวขจีมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยนะที่เต็มทีนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายภาพการเดินป่าและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับช่วงกรีนซีซั่นถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจครับฟังเสียงหัวหน้ากันเลยครับ
3: นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในปี69ครับก็จากปีก่อน 300,000 กว่าก็ปีนี้เป็น 500,000 นะครับรายได้นะครับที่จะเก็บจากการท่องเที่ยวนะครับก็จาก90กว่าล้านก็เป็น138ล้านนะครับก็ดูได้นะครับว่านักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับเช่นที่เขาศกไม่ได้อยู่ที่อุทยานอย่างเดียวครับอยู่นอกเขตก็มีนะครับเช่นการล่องห่วงยางก็ดีซึ่งเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้มีความชื่นชอบกับนักท่องเที่ยวชาวไทยเยอะมากนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้นให้กับชุมชนนะครับ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็น่าเที่ยวนะ
0: ถ้าเราเปิดไปแล่นในแพลตฟอร์มต่างๆจะเห็นนักท่องเที่ยวที่เขาหลงห่วงย่างแบบเกลี้ยงเขาลงใน TikTok ลงในไรอัน
1: ครับพกไปเองด้วยนะ
0: พกไปเองไม่ต้องเดือนบอกดุทยานเลย ไปร้องนามกันให้บายใจนะคะ
1: คร
0: ับ เอาทีนี้แค่ช่วงกินเจเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปเช็คราคาพักกันสักคิดหนึ่งนะโดยสถานการณ์อุทกภัยในไล่พื้นที่ค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบบางชนิดกันมั่งแล้วค่ะโดยทีมข้าวก็ลงพื้นที่ไปที่ลาดโพไหว้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบว่าพักบางรายการเนี่ยปรับขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสินค้าก็ยังไม่ได้คาดตลาดนะในขณะที่ผู้บริโภคก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายกันมากขึ้นค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในไร่พื้นที่ประกอบกับว่าตอนนี้กลายจะเข้าในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วค่ะก็เป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภคผักและก็วัตถุดิบเพิ่มขึ้นก็ทำให้เราต้องจับตาแลและทางปริมาณสินค้าและก็ทิศทางราคาในขณะที่ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะก็คาดว่าเทศกาลกินเจปี69นี้ค่ะจะมีเงินสะพัดว่า 46,900 ล้านบาทซึ่งแม้ว่าผู้บริโภคก็ยังจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วทางทีมข่าว NBT ของเราค่ะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจลาดโพไหว้ที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อจะไปติดตามสถานการณ์ราคาผักและก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเข้าสู้เทศกาลกินเจไว้พันพรือกันมั่งนะคะ
1: ครับผู้ขาผักสดระบุก่อนหน้านี้ราคาผักบางชนิดนู้นขึ้นสู้กันนะครับโดยเฉพาะกวางตุ้งและก็ผักบุ้งจีนครับเฉลี่ยกรัมละ30-40บาทแต่ช่วง2วันที่ผ่านมาเริ่มปรับลงเล็กน้อยนะขณะนี้ยังสามารถจัดหน้าพักได้ครบทุกชนิดและยังไม่มีสินค้าได้คาดลาดและก็โดยในช่วงนี้นะครับกำลังซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงโดยลูกค้ารายย้อยนะครับลดปริมาณการซื้อจากเริ่มเคยซื้อ1กิโลกรัมเลื่อราวถึงลู่นะครับก็ทำให้ร้านค้าเนี่ยปรับตัวในการจัดพักนะครับเป็นแพ็คขนาดเล็กครับเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคมีการคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้น แล้วก็แนวโน้มราคานะครับในช่วงกินเจนะครับ
0: ที่กำลังจะมาถึงเนี่ย
1: นะครับ
0: ก็ต้องติดตามและต้องติดตามต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมเพียงอย่างเดียวนะแต่มันยังมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการอ้างอิงราคาทุนจากตลาดซีเมืองที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นตลาดต้นทางกันด้วยค่ะเดี๋ยวฟังเสียงแม่ค้ากันเลยค่ะ
4: ขยับขึ้นเป็นบางตัวนะคะก็มีตัวผักบุ้งจีนกวางตุ้งขึ้นต่อกิโลก็ประมาณ30ถึง40บาทนะคะแต่ราคาวันนี้ก็เริ่มลงแล้วนะคะแต่ปัญหาของเราบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากภาวะน้ำท่วมมันเศรษฐกิจด้วยนะของเรายืนอยู่ที่ต้นทางนะคะราคาทุนซื้อเราประเมินจากราคาทุนซื้อค่ะคือที่สีเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะผู้บริโภคก็ลดลงตามราคาต้นทุนนะคะคือมีการคำนวณแบบละเอียด
5: เหมือนว่าเขาคิดเยอะขึ้น
4: ใช่
1: คณะที่ร้านไก่ทรัมนาวนะครับให้ข้อมูลว่าราคาปรับขึ้นแต่ช่วงน้ำท่วมเลยแหละโดยเฉลี่ยลูละ5บาทกับโดยทางร้านมีการไก่ทรงไปยังเกาะมุ้ยก่อนเกาะเตาและจังหวัดใกล้เคียงก็มีประมาณการสั่งซื้อลดลงนะครับลูกค้าบางรายก็เลือกชายสินค้าที่มีเกรดและก็ราคาทุกลงนะครับเพื่อลดต้นทุนส่วนการขายปลีกหน้าร้านก็ค่อนข้างเงียบนะครับแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ยังพยุงกำลังซื้อก็ลูกค้าได้มั่งนะไปฟังเสียงกันเลยครับ
6: ค่ะมะนาวขยับขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงที่น้ำท่วมแล้วค่ะประมาณโลละ5บาทถึง10บาทเลยนะคะก็ส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตที่มันน้อยลงด้วยภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทางเกษตรกรเขาก็จะบอกว่าผลผลิตได้น้อยกว่าทุกๆปีค่ะปีนี้นะแล้วก็เนื่องด้วยน้ำท่วมด้วยค่ะเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวในมะนาวได้ค่ะช่วงนี้ลูกค้าก็มีกำลังซื้อน้อยนะคะแล้วก็เงียบตามเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเต่าแล้วก็แถวบริเวณใกล้เคียงก็พวกกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดจำนวนลงค่ะแล้วลูกค้าก็จะเลือกที่จะซื้อราคาเกรดที่มันถูกลงค่ะ
7: มีใครช่วยใครไหมคะรับ
6: มีค่ะมีค่ะดีค่ะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาก็มีกำลังที่ซื้อน้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลช่วยแบบนี้บ่อยๆก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ราคาสินค้าก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเหมือนกัน
1: จะพึ่งเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องใช้กันมากๆนะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันบ้างครับ

0: เอาละครับจากเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับขออภัยครับ
1: ราคา
0: สินค้านะครับมาเลยพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้อยู่ในห่วงของการแจ้งเตือนอยู่เลยครับน้องงอมนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมทะเลน้ำมันภาคใต้นะครับในขณะที่ลมตะวันออกผัดปกคลุมอ่าวไทยขอประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับแล้วก็ฝนตกหนักด้วยชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะมาแลภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและก็นราธิวาสค่ะเลมีคลื่นสูงเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับเลกว่ายตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสะตูลครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณในฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสครับ
1: นี่คือลักษณะอากาศวันนี้นั่นเองค่ะและการในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกตั้งแต่ต้นรายการและวันนี้พาคุณผู้ชมมาไข้คอสงสัยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ใครที่ว่ายังซับซ้อนตรงไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับรองว่าให้งงแน่นอนนะคะในช่วงของจับกระแสตายช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอัน

0: วิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับทุกท่านข่าวชาวใต้ยงจับกระแสใต้นะครับมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในโครงการพัฒนาการแห่งรัฐได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับน้องยิ่งอ้อมรวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ร้องไปด้วยรายละเอียดเป็นพันเพื่อวันนี้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจะทันคุณรุ้งก้านทองบำรุงครับผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านพ่อครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: สำหรับสุเรนข่าวชาวใต้กับท่านพ่อครับ
1: ค่ะ
0: ไปเรื่องก่อนที่เกริ่นกันไว้ครับพ่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านพูดกับรอบนี้
2: ใช่ไหมคะตีประกาศพ้นเวลาสุดเมื่อ30กันยายนนี่คือรอบตีทบทวนสิทธิ
0: ์
2: คนตีอุทธรณ์ก็ประกาศล่าสุดไปเมื่อ30เพราะว่าสิทธิ์รอบนี้ค่ะโครงการไม้เนี่ยมันเริ่มใช้1ตุลานะคะนี่ก็ใช้มาแล้วแหละ นี่ก็8วันแล้วเนาะจริงๆโครงการเนี้ยพวกคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วอ่ะสิ่งสำคัญก่อนที่จะไปฉายสิทธิ์อ่ะมันต้องผ่านการยืนยันตัวตนยกเว้นคนกลุ่มเดินกลุ่มเดิมไม่ต้อง
0: ให้เลย
2: ให้เลย
1: ช่วยได้เลยกลุ่มนั้นใช่มั้ย
2: ไปฉายได้เลยวันที่1ตุลาใช่มั้ยคะแล้วก็แต่คนที่ผ่านไม่ตั้งแต่รอบก่อนกับรอบล่าสุดเมื่อที่ผ่านไปเมื่อ30กันยาค่ะเราต้องยืนยันตัวตนในแซดนะคะต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อนไล่ๆฐานพอว่าขึ้นว่าผ่านแล้วเป็นผู้ผ่านเกณฑ์อ่ะก็ไม่ได้ไปยืนยันตัวตน
0: ไม
2: ่ได้ทำไรแล้ว
0: ไม่ได้
2: เพราะว่าจริงๆอ่ะบัตรสวัสดิการเราได้ไปตลอดแล้วแต่เดือนนี้มันสำคัญเพราะว่ารัฐเขาเพิ่มให้อีก700ก็คือเป็นคนละ 1,000 สำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเมื่อได้รับเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วมันต้องยืนยันตัวตน
1: ทำเองได้ไหม
2: ทำเองได้ค่ะก็คือการยืนยันตัวตนเนี่ยมันมีช่องทางนะคะคือถ้าทำเองอ่ะเราต้องยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังกับอันที่สองก็คือไปที่ธนาคารรัฐห้าแห่งกรุงไทยตกซ้ออมสินอาคารส่งคลอธนาคารอิสลา
1: ม
2: นะคะแต่มันก็มีเงินไขว่าระยะเวลาถ้าเป็นฝั่งกรุงไทยไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือไปที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเราอ่ะสามารถยืนยันตัวตนได้ไปถึง12มกราคมปีหน้าจะซูนแต่ถ้าธนาคารรัฐอื่นที่ไม่ใช่กรุงไทย4แห่งเนี่ยจะหมดแค่14ตุลาคมนี
1: ้โอเคแล้วนะ
2: โอเคแล้วสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าที่รัฐเพิ่มให้อีก700เนี่ยเป็น 1,000 เนี่ยเดือนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จในเดือนนี้แหละช้าสุดเลยอ่ะมัน30เพราะว่าเดือนนี้มัน31ใช่ไหมการยืนยันตัวตนเสร็จวันนี้สิทธิ์มันจะได้รุ่งเช้า
1: คือพ่อจะบอกว่าจริงๆเนี่ยไอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังมีให้ลงยาวไปนู่นแหละ
2: ไม่ใหญ่ลงยาว
0: มันต้อง
2: ใช่ใช
0: ่
2: การยืนยันอ่ะมันได้ถึง
0: 12
1: มกราแต่ถ้าสมมติว่าเราไปยืนยันที่12มกราสิทธิ์เดือนนี้ที่เราจะได้จ้ะ
0: 700เนี่ย
2: ไม่ได้มันก็จะได้300ปกติแต่มันก็จะเสียสิทธิ์ในเดือนที่เราไปยืนยันตัวตนช้าเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้ช้าไง
0: ไม่ถูกก็ไม่เลยนะ
2: ไม่ตอบ
1: 5เพราะฉะนั้นแคปทําเดือนนี้
2: แหละแต่ฝากอีกนิดนึงสําหรับกลุ่มเปราะบางอ่ะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนเองได้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้พิการ
1: อ
2: ันเนี้ยเราให้หมออํานาจได้ให้หมออํานาจไปให้ผู้อื่นยืนยันตัวตนได้กลุ่มเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ก็ต้องไปยืนยันตัวตนไม่หมดแต่ถ้าไม่ใช่3กลุ่มเนี้ยให้แต่กลุ่มไม่อะไปยืนยันสำหรับคนที่มอมนะได้คนอื่นไปยืนยันให้อะตั้งเป็นกลุ่มเก่าและกลุ่มไม่ต้องไปยืนยันไม่หมดเลย
0: หมดเลยมอมนัดก็แบ่งเป็นสามกลุ่มนะเป็นสามกลุ่มคนไม่ที่ไอ้คุณเก่า
2: ไม่ต้อง
0: ไม่ทำ
2: ไร
0: กับคุณไม่เนี่ยก็ต้องมายืนยันตัวตน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าว่าคุณทางคุณไม่คุณเก่า

0: 300ไม่ทบด้วยจ่ายให้หมดนะ
1: พอปุ้ยกล้าทันว่านี่ก็300แล้ว
0: ยาวไป300แล้วแหละ
2: ไม
0: ่ได้เพราะว่าคือโครงการน่ะให้เราให้คนไทยช่วยไทยพลัดต้องทำความเข้าใจก่อนเราไม่ได้เปิดลงทะเบียนไม่นาเราให้คนกลุ่มเดิมเราแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนพวกเรานี่แหละที่ได้รับสิทธิ์รอบแรกอะไปก๊อตยืนยันลงทะเบียนรับสิทธิ์รับสิทธิ์ต่อ
1: รับได้เลย
0: รับได้ก๊อตได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ก็ต้องรีบเลยนะ
1: แ
0: ล้
1: วก็จะหมดเลยนี
0: ่จะหมดแล้วแล้วก็กลุ่มซ่องก็คือคนติดตกล้นอะคนที่ไม่ได้จากบัตรสวัสดิการอะคนที่ว่าตกเกณฑ์อะคนที่ตกเกณฑ์ตั้งแต่65รอบแรกเพราะว่าตอนแรกกันเราว่าคนที่ได้รับบัตรเนี่ยลงไทยช่วยไทยไม่ได้ใช่ไหมรอบแรกที่เราลงกันนั้นซึ่งแต่รอบนี้ก็ประกาศแล้วก็ไม่ได้กับล่าสุดติดประกาศของ69อ่ะคนที่ว่าไม่ได้บัตรสวัสดิการน่ะก็มาลงอันนี้แหละ
1: มาซิดนีย์ไป
0: มาลงซิดนีย์แล้วก็คือ1ถึง15ตุลานะ
1: คร
0: ับ ลงไอ้แซ
2: ดแต่ว่ารายเก้ามันเรานี่พอไปยืนยันปุ๊บตั้งข้าวพันหนึ่ง
0: เข้าเลย
2: นั่นแหละ
1: พันที่คนไม่นี่คือคนที่พลาดจากบัตรสวัสดิการ
0: ใ
1: ช่ไหมต้องทำลืมบ้างกับวันนะ
0: ก็คือไปก็รับซิทในนั้นแหละค่ะก็ในเป๋าตังค์เหมือนกัน
1: เขาจะมีข้อมูลจัด
0: ใช่ก็จะมีให้เลย
1: ก็คือต้นเลยไหมคร
0: ับไม่ก็เลยก็ในนั้นแหละค่ะแล้วมันก็จะส่งข้อมูลมาเราก็ทำตามในระบบไปค่ะ
1: ไม่ต้องไปธนาคารเลยนะ
0: ไม่ต้องค
2: ่ะแต่ทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเหมือนกัน60 40นี้นะคะ 1,000 บาท
0: 1,000 บาท
2: แต่ว่ารัฐบอกว่าให้จ่าย2เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้หมายความว่าเดือนละ 1,000
0: ไม่ค่ะ
2: อธิบายสักนิดนึ
0: งค่ะก็คือเหมือนเดิมให้วันละ200เหมือนกันเหมือนเดิมเลยให้วันละ200จ่ายไปหมดก็ทบนะ200แต่200อ่ะคือให้ 1,000 บาทในระยะเวลา2เดือนคือจริงๆถ้าเราจ่ายกันเต็มๆจริงๆ200 5ก็หมดแต่เหมือนกับโครงการเดิมอ่ะพ่อแม่พี่น้องเราอ่ะบางครั้งมันไม่หมดไงในเดือนนึงอ่ะเขาไม่ได้แบบฉายแบบเยอะๆแบบเราอ่ะเนาะมันพอไม่หมดอ่ะมันถมไม่ได้เพราะฉะนั้นระยะเวลารัดให้ไปถึง30พฤศจิกายนให้2เดือน
2: ค่ะบางทีเราแลค่าบางทีคนแก่ลืมนะ
0: ลืม
2: บางทีเดือนนี้ไม่แม
0: ทไม่แม
2: ทแต่ไม่พึ่งรอบนี้เดือนหน้าได้
0: เดือนหน้าได้
1: เดือนต้องเติมไปกันบางคนเติมไม่ถูก
0: ต้องเติม
2: โอ้อันนี้ค่อนข้างเนี่ยจะเคลียร์กันเลยนะพี่เบาเกลียง
1: ครับ
2: ทีนี้สวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเราก็แลกไปแล้วนะระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การสิ้นสุดโครงการการรับเพิ่ม700ใช้ได้เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
2: อืมค่ะ
1: แต่ที่ไอ้คนสงสัยอยู่มาก็คือเรื่องนั้นแหละครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐที่เราพลาดสิทธิ์กันไปแล้วมีโอกาสยืนยันทบทวนสิทธิ์มีแล้วไหมวะนะ
0: อันนี้ต้องรอทางรัฐบาลนะเพราะว่าจริงๆระยะเวลาเนี่ยถ้าเราดูอะรัฐก็ให้พ่นมาเรื่อยๆนะทบทวนสิทธิ์กันตอนแรกคิดว่าจะหมดแล้วก็ให้มาตอนนี้มันมีตั้ง3กลุ่มแล้วกลุ่มแรกที่ผ่านรอบแรกใช่ไหมกลุ่มสองคนตีมหาไทยก็ซ้ำรวดคมชัยครอบกลุ่มสามกลุ่มเพิ่มเติมตีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตอนตีก็ทำแบบก็ซ้ำกลุ่มแล้วแต่ก็ยังหวานเลยเน
1: า
0: ะก็ยัง
1: มีคนตกลงนะ
0: ก็ต้องกองรอก็รอกัน
1: แล้วต้อง
0: รอ
1: ไปเอาโอ๊คซิปี้ที
0: ่เกินนี้นะเอาไปก่อนเอาไปก่อนวันนี้ยังอีกหลายวันก่อนนะเจ็ดวันก่อน
1: กลับมาที่บ้านเราบางสุราษฎร์ธานีครับพอสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเล็กเป็นมันพื้บางกับระหว่างของเก่าของไม่นี
0: ่ของไม่จริงๆอ่ะบัสวัสดิ์ไม่ใช่ไทยช่วยไทยใช่ไหมของเราอ่ะไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็ใช้ใจได้เป็นอันดับ3ของผักตายนะ
1: ใช้แก้งหนู
0: ใช้แก้งสุราษฎร์อ่ะเราเป็นอันดับ3ของผักอันดับ3ของผักตายเราทรงคร่ารองนครแต่ถ้าในจังหวัดของเมืองลักอ่ะเราอยู่ที่12นะไอล่าสุดเนี่ยนี่8วันเองอกวันเองเราก็ถ้าระดับประเทศเนี่ยเราอยู่ที่14
2: ค
0: ่ะ14 14แต่ว่าถ้าโครงการเดิมอ่ะโครงการรอบที่แล้วอ่ะจบไปแล้วใช่มั้ยเราก็เหมือนกันลำดับ3ของประเทศไอ้ของภาคใต
1: ้
0: ลำดับ12ของจังหวัดเมืองลักแล้วก็เป็นลำดับที่13ของประเทศส่วนบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการของเราเนี่ยรวมทั้ง3กลุ่มตอนนี้อยู่ประมาณแสนเศษอ่ะก็ประมาณ 10% ของจำนวนประชากรของสุราษฎร์อ่ะ
1: ทีค่ะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ตัวเล็ก
0: เกือบแต่ต่ำกว่าเลยรอบนี้ต่ำกว่าลงได้เพราะว่าเกณฑ์มันก่อนกลางเข้มข้นขึ้น
1: แสดงว่ารวยขึ้น
0: ระบบคันกัดกรองอ่ะมันก็ไอ้แม่เกณฑ์ปีนี้มันจะยิบย่อยขึ้นแต่ก็พ้นใครฮะตะไคร้ตัวแล้วเห็นไหมรอบแรกมันเราไม่ถึง
1: บ้านเลยนะ
0: ใช่
2: กับซุปซ่าได้ก
0: ัน ใช่ตอนแรกเราอยู่ที่90,000เองตอนนี้เราก็ได้อยู่ประมาณแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งสามกลุ่มรวมทั้งสามกลุ่มเลย
1: ก็มีทั้งไม่ทั้งเก้าทั้งที่พลัดทั้งที่ได้มาเมื่อ
0: ใช่ก็เป็นแสนเซฟก็โดยประมาณถ้าเราดูที่เราตั้งโครงการเดิมกันไม่ประมาณที่10%ของประชากรเราที่ลานคนเซตอะค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ถือว่าใช้ได้
2: นั่นแหละถึงพอกันแหละโครงการนี้มาตั้งแต่แรกเลยด้วยค่ะเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนทั้งคนที่เป็นประชาชนจับจ่ายทั้งร้านค้าเขาผันพื้นมั่ง
0: ก็ดีนะประชาชนอ่ะก็ให้ความสนใจนะอย่างล่าสุดอย่างกลุ่มผู้บริการ

0: ากเนี่ยพาลูกมานี่น้องๆในกลุ่มอ่ะพาลูกมาลูกเป็นปีกานะทำไม่ได้นางตุ๊กๆมาก็มาท่ามเราก็บอกว่าต้องมอบอำนาจนะก็ไม่มีอะไรน้องๆก็เอาเนี่ยจดไปเต็มลายมือให้ทําบริการกันนะก็ให้ความสนใจปกติที่สระกลางที่ค่อนข้างเนี่ยก็จะมากันเรื่อยๆพออย่างน้อยก็ในภาวะเศรษฐกิจที่เราเป็นอยู่แบบเนี่ยเนาะก็300เพิ่มอีก700พันนึงอ่ะมันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้พ่อแม่พี่น้องเราได้เยอะนะคะ300อย่างน้อยนะซื้อเผื่ออาการอย่างชีพแต่ละเดือนนะ
1: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เรื่องอะไรกับพวกนั้น
0: ปัญหาที่เจอเหรอตอนนี้ก็ยังที่บอกยังบอกกันแล้วคนที่พลาดการตอบทวนสิทธิ
2: ์
0: ไม่รู้ว่าสามารถกดได้พอหมดระยะเวลาพอเผื่อนเนี่ยทำไม่ได้หลบแหลกไม่พลาดเหมือนกันแต่ทำไมเผื่อนได้แล้วบอกเอามาให้เราดูก็เข้าไม่ได้มากด
1: ไปกด
0: กดตบทวนสิทธิ์มันเป็นการอุทธรณ์นั้น
1: ใช่
0: ใช่เนี่ยแต่ที่ได้รับปัญหาอยู่ส่วนอื่นมันก็ไม่น่าจะมีอ่ะมีกับเนี่ยสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆก็คิดว่าทางเราทางจังหวัดทางซื้อต่างๆก็เต็มที่กันแล้วนะแต่ว่ารอบหน้าเราก็ต้องมารวมกันแบบเนี้ยเอียกเปล่าให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเราได้รับกันมากที่สุดแต่เนี่ยนะเสียดายตรงที่ว่าบางที่อ่ะพอรู้แล้วมันไม่
2: ทัน
0: กับอีกอย่างที่จะฝากเพราะว่าไปตรวจคุณสมบัติว่าผ่านเกณฑ์แล้วแต่ว่าถ้าเราตรวจในเว็บไซต์หรือให้เจ้าหน้าที่ทางการตรวจถ้าในช่องที่คิดถูกอ่ะมันไม่ครบทั้งซ่ามันเรายังใช้สิทธิ์ไม่ได้มันก็คือส่วนมากพอหลายๆคนที่คิดว่าเนี่ยผ่านแล้วพอไปตรวจว่าผ่านเกณฑ์ไปใช้สิทธิ์เลยเพราะว่า1ตุลาทุกคนดูว่า1ตุลาพอไปใช้สิทธิ์เลยทําไม่ใช้ไม่ได้พอเราตรวจให้ปรากฏว่าในช่องของการยืนยันตัวตนนั้นย
2: ัง
0: ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนที่เขผ่านสิทธิ์นี่แหละค่ะพอดีที่พี่น้องเราเจอกันมากที่สุด
2: ได้นะคะ
1: นี่ต้องฟังกันไปด้วยนะ
2: เพราะฉะนั้นนี่แหละพอตกรุ่นเพิ่นเนี่ยบางทีไม่ได้ติดตามอ่ะฮู้นาเราจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางได้มั้งเวลามีโครงการเนี่ยค่ะ
0: ก็จริงๆอ่ะถ้าหลอกพยายามประชาสัมพันธ์มี call center ไล่แต่เจ้าบ้านก็บอกว่าโทรยากเราก็เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นช่องทางในภูมิภาคก็โทรหาพวกเรานี่แหละติดสำนักงานคลังจังหวัดนะ0772-293นะคะหรือต่างสถานีนี่ก็ได้ก็ติดต่อไปโดยตรงนะเพราะว่าบางทีพอเราไปบอกพี่น้องชาวบ้านเราว่าโทรไปนะ call center เนี่ยโทรยากรอนานเราก็อยากอำนวยความสะดวกนะคะอย่างไหนก็โทรถามข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นกับพวกเราที่สำนักงานคลังจังหวัดนะคะ
1: วันนี้รายการชาวใต้ยังจับเกษตรใต้นะครับต้องขอบคุณท่านพ่อรุ่งกั้นทองบำรุงนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลดีๆครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณคุณพ่อค่ะหลักทางแมทนี่คือรายการแล่งข่าวชาวใต้ค่ะวันนี้เวลาแมทลงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิรับขับเค้านะคะวันนี้พบกับน้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยานัยค่ะ
1: น้องหมดผ่าควันส่วนรักค่ะ
0: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านกล้องที่ท่านก็อตไม้เล็ก10แอด MBT ภาคใต้ค่ะ
1: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะแม้จะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ไล่อยู่ตอนนี้นะคะเพจ Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลาค่ะ YouTube ค่ะ News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาค่ะ TikTok ค่ะ News NBT สงขลาทีวีสงขลา X ค่ะ NBT สงขลาหรือจะเป็นแอปพลิเคชันหนองไม้นะคะแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
0: นี่นะคะก็หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางลักนะก็อตไม้เล็ก10แอด NBT ภาคใต้ค่ะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันน้องไม้ก็คือ
1: NBT Plus เอ็กด้วยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะก็ถ้าหากว่าใครสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะแวะทักทายแฟนเขาก็รอสักคลิปนึงก่อนนะในแฟน

0: แฟนเพจ Facebook ค่ะว่ามีใครเข้ามาแล้วมั้ง
1: ทายกันมั่ง
0: ตรงๆมาคนเร็กเหมือนเดิมเลยคนดีคนเดิม
1: ไม่ต้องทายเลยใคร
0: มันแหละน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะมีการส่งสติกเกอร์มาแล้วตามมาติดๆคู่เจี๊ยบจากเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์นี่
1: แฟนคลับตัวยงของเราตั้งเข้ามาแล้วนะ
0: คู่เจี๊ยบก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนกันนะคะแ
1: ล้ว
0: ก
1: ็สวัสดีค่ะ
0: อีกหลายๆคนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยพี่รับครับเข้าของเรามีไลฟ์ประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงใดซองพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะปีกันเปิดตัวเร็ว
1: เปิดตัวร้อยพี่เจ้าหน่อย
0: เปิดตัวรถบัส EV เป็นขนส่งสาธารณะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ
1: ่
0: ราคาเขาบอกว่า15บาทเท่านั้น
1: โอ้โหเลยหนังกันเล่นนาทีนี
0: ้ใช่คือต้องบอกว่าว่างนี้เนี่ยถ้าว่าครับเองเนี่ยเรื่องค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงเราครับเองก็ไม่ค่อยอีโรดสักเท่าไรแต่ถ้าว่ามีรถขนส่งสาธารณะที่ว่าผ่านตามจุดต่างๆที่ว่าในพื้นที่ของเมืองหาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็มีห้างศูนย์การค้
1: าห้างก็ได
0: ้ใช่ตรงๆครบจบทุกอย่างเยอะแค่15บาทรถเส้นทางนี
1: ่
0: จะติดตามกันได้ในช่วงที่2ของสนทนานะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพาไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จัดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันก่อนค่ะโดยจะเริ่มต้นเทการรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันเซ่เบิร์น 9,000 ดอกนะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันค่ะซึ่งเทจังหวัดสตูลค่ะได้รวมพลังภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสารวมประดิษฐ์ดอกไม้จันเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันของประชาชนในส่วนภูมิภาคดังเปล่าจัดทำเซ่เบิร์น 9,000 ดอกนะคะครบทั้ง8รูปแบบค่ะเทหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางเศร้าดุษฎีพึกเสศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนางทิพรัตน์ราชกิจประการนายกสมาคมสตรีจังหวัดสตูลคณะกรรมการเล้ากาชาดแล้วก็แม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสารวมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเพื่อจะฉายในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดสตูลค่ะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคค่ะ
1: จังหวัดสตูลค่ะได้เชิญชวนร่วมงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาค่ะรวมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามรูปแบบพระราชทานทั้งจัดรูปแบบได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกขุดตาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและดอกชบานูพร้อมเพิ่มเติมดอกกาล้งค่ะซึ่งก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสตูลรวมทั้งหมดก็เป็น8รูปแบบโดยจังหวัดสตูลค่ะได้ตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้นเซเบิร์น 9,000 ดอกเพื่อที่จะใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเทซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง7อำเภอของจังหวัดค่ะซึ่งจะเป็นอำเภอละ1ซุ่มค่ะด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะกล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจค่ะที่ได้เห็นความร่วมมือและความสามัคคีมาขี่ข้องถูกผักส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสตูลค่ะเที่ยวรวมแรงรวมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้พร้อมขอบคุณภาคีเครือข่ายค่ะเที่ยวรวมกันแสดงพลังของชาวจังหวัดสตูลเพื่อถวายความจงรักภักดีและรอมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นพลังของชาวจังหวัดสตูลนะเธอได้รวมผลิตดอกไม้จันทร์ยังได้บอกค่ะว่าทางเพจเนี่ยต้นแรกเป็น7รูปแบบแต่ว่ามีเพิ่มมา1รูปแบบก็คือดอกดาลา
1: ดอกกาลง
0: ซึ่ง
1: ดอกกาลง
0: เพราะว่าเป็นดอกไม้ของประจำจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะ
1: มีรวมกันสิ้นก็เป็น8รูปแบบ
0: จาก
1: เจ็ดนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้พามาเล่าเรื่องของหมอกควันกันมั่งเพราะว่าแค่รถว่าเช้าๆเนี่ยก็คือเอ็ดเลย
0: ขมุกขมัวใช่ไหม
1: ขมุกขมัวทันทีหลังคุณเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหมอกแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตือนเฝ้าระวังนะคะหมอกควันข้ามแดนภาคใต้ตอนล่างค่ะฝุ่นเนี่ยเพิ่มหาดใหญ่เนี่ยเริ่มกระทบกับสุขภาพค่ะโดยเฝ้าระวังหมอกควันข้ามพรมแดนค่ะภาคใต้ตอนล่างค่ะฝุ่นเนี่ยเพิ่มไล่พื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและงดกิจกรรมกลางแจ้งค่ะสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนและฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังหลังวันที่8ตุลาคม พบขาฝุ่นในหลายพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะภาคพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะรวมถึงพัทลุงสตูลตรังกระบี่และนครศรีธรรมราชข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างณเวลา 9:00 น.เนี่ยก็พบขา PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ระหว่าง 27.5 ถึง 29.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนขาเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 35.5 ถึง 39.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยภาพรวมเนี่ยขาฝุ่นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่และอยู่ในระดับปานกลางค่ะ
0: ขณะที่ข้อมูลจากสถานีศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะและเวลาตี8ของละวานะก็ขอบคา PM 2.5 อยู่ที่ประมาณ 57 ถึง 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งก็อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์หมอกควันและก็ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ก็พบว่ากระแสลมผ่านจากทิศตะวันตกและก็ตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียก็พบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตเพิ่มขึ้นโดยวันที่7ตุลาคมเนี่ยค่ะตรวจพบ210จุดเพิ่มขึ้นจาก62จุดในวันที่6ตุลาคมนะคะนอกจากนี้ค่ะอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้ก็อยู่ในระดับต่ำทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยมีโอกาสสะสมในบรรยากาศขณะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็มีความชื้นสัมผัสสูงว่า 90% ก็อาจจะทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันมั่วแล้วก็สามารถมองเห็นหมอกควันหรือว่าหมอกจากไอ้น้ำได้ด้วยตาเปล่าค่ะ
1: ด้านคำแนะนำสำหรับประชาชนนะคะก็ขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานานหากมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารเนี่ยก็ควรสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเหมาะสมค่ะส่วนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ได้แก่ผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กผู้สูงอายุยิ่งตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงผู้ที่มีปัญหาผิวหนังหรือดวงตาควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานานพกยาประจำตัวและสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากแน่นหน้าอกพื้นแดงหรือตาแดงหากมีอาการผิดปกติเนี่ยก็ควรรีบพบแพทย์ค่ะทั้งนี้ค่ะประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและขาฝุ่น PM 2.5 ได้ใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์ Air Force ไทยนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และวางแผนการทำกิจกรรมในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงที่ขาฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
0: นี่นะคะเพราะว่าเช้าวันนี้ค่ะก็มีการวัดนาวายุเทประมาณ53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คืออาจจะเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ระวังถ้าเราออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันหมอกควัน PM 2.5 นั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้จะพาไปแลกปฏิบัติการพิเศษในการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างซึ่งสยบไพรีมาชาหนุปราบสมุทรค่ะเขามีการยึดไอวะ 1.1 ตันกลางอ่าวไทยนะจับลูกเรือได้6รายค่ะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาได้มีการบูรณาการกับปปส. DEA แล้วก็ภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการสยบไพรีมัจฉาหนุปราบสมุทรค่ะยึดยาไอซ์ได้ 1,178 กิโลกรัมมูลค่าว่า300ล้านบาทพร้อมกับเรือประมงกลางอ่าวไทยยับยั้งเครือข่ายขายยาเสพติดข้ามชาติมุ่งหน้าสู่ฟิลิปปินส์ค่ะเทท่าเรือสถานีตำรวจน้ำสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงผลปฏิบัติการสยบไพรีมัจฉาหนุปราบสมุทรค่ะหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้มีการส่งถี่กำลังไล่หน่วยงานเข้าสกัดกันเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลก็สามารถจับกุมลูกเรือชาวไทย6รายพร้อมกับเครื่องกลางเป็นไอซ์ว่า 1.1 ตันนะคะปฏิบัติการวันนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจน้ำชุดปฏิบัติการพิเศษมัจฉาหนุชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานซ่อนชนกองทัพเรือภาคที่2สำนักงานปปส.แล้วก็สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาหรือว่า DEA ค่ะประจำประเทศไทยเพื่อจะสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเทชายเส้นทางทางทะเลในการลำเลียงยาเสพติดค่ะ
1: การจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากกองบังคับการเข้ากรองยาเสพติดสืบสวนพบเรือประมงชื่อ East Harbor 1ค่ะมีพฤติการลักลอบลำเลียงยา ยาเสพติดผ่านเส้นทางทะเลของไทยเพื่อที่จะนำไปถ่ายโอนให้กับเรือสินค้าขนาดใหญ่กลางอ่าวไทยต่อมาค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบเรือลำดังกล่าวออกจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาจึงนำเรือตรวจการติดตามสะกดรอยอย่างใกล้ชิดค่ะจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่7ตุลาคมค่ะเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเรือกลางอ่าวไทยตอนหลังขณะที่กำลังนำยาเสพติดไปส่งต่อจากการตรวจค้นค่ะพบกัปตันและลูกเรือชาวไทยในรวม6รายพร้อมของกลางเป็นไอบรรจุในทุ่งชาซุกซ่อนอยู่ในช่องลับบริเวณท้ายเรือจำนวน39กระสอบและอีก8กอนค่ะซึ่งน้ำหนักรวมเนี่ยก็ประมาณ 1,178 กิโลกรัมพร้อมยึดเรือประมง East Harbor 1มูลค่าประมาณ7ล้านบาทเมืองตอนเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อ5รวมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะ
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าได้รับยาเสพติดในบริเวณกลางอ่าวไทยก่อนจะเตรียมนำไปส่งต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยได้รับค่าจ้างจำนวน 100,000 บาทค่ะแล้วก็ติดต่อกับผู้สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน LINE ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางค่ะให้กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเซนะคะเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับมีการเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้สั่งการแล้วก็นายทุนเด็กเกี้ยวโคมาดำเนินคดีต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษนะที่ได้ปราบปรามก็มีการยึดไอ้ว้า 1.1 ตันแล้วก็จับลูกเรือได้6รายหลังจากนี้ก็จะต้องมีการย้ายพ้นเพื่อจะได
1: ้
0: นำตัวผู้ต้องหาจริงๆไม่ใช่ตัวกลางจริงๆนะเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นี่ก็เป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อจะรักษาความมั่นคงของชาตินะคะเดี๋ยวพาไปเล่นเรื่องของประเพณีศาสตร์เดือน10กันบ้างวันนี้ก็ต้องบ่เหลือประชาชนเนี่ยตั้งมาเซอร์โค้งไปทำบุญเยอ
0: ะ
1: พาไปเล่ร้านขนมโจ้ฮู้สู้โบราณค่ะคือคักรับเทศกาลศาสตร์เดือน10สะท้อนวิถีขนมพื้นถิ่นของชาวภาคใต้ค่ะบรรยากาศช่วงเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะประชาชนก็ได้ทยอยออกมาเลือกซื้อขนมพื้นถิ่นเพื่อที่จะนำไปทำบุญโดยเฉพาะขนมโจ้ฮู้สู้โบราณค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ซื้อข้าวค่ะได้ลงพื้นเทสำรวจบรรยากาศการจำหน่ายขนมพื้นถิ่นในช่วงเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นเทอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็พบว่าขนมสำหรับจ่ายประกอบการทำบุญเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะขนมจอฮู้ซึ่งก็เป็นขนมพื้นบ้านที่มีความพกพันกับวิธีประเพณีของชาวใต้กันมายาวนานค่ะด้านคุณจุฑารัตน์ยังแก้วหรือว่าพี่สาวเจ้าของร้านขนมจอฮู้สูตรโบราณก็ได้เปิดเผยว่าร้านเปิดดำเนินการมากว่า10ปีค่ะโดยก็ยังคงใช้สูตรขนมจอฮู้แบบดั้งเดิมและก็ผลิตแบบวันต่อวันนะเพื่อให้ขนมมีความสดใหม่จุดเด่นก็โยเทรสชาติหวานจากน้ำผึ้งค่ะและก็เนื้อสัมผัสกรอบนอกนมในซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของขนมจอฮู้ค่ะที่ทางร้านได้เสิร์ฟทอดกันมาในแต่ละวันทางร้านจะผลิตขนมประมาณ3รอบโดยใช้แป้งผสมสำเร็จแล้วก็ทอดครั้งละประมาณ150กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2เบิ้ลชิ้นซึ่งแต่ละวันก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะ
0: ถึงเจ้าของร้านก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าจากปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลเนี่ยร้านก็เลยแน่นจำหน่ายที่ร้านเป็นหลักนะคะเพื่อให้สามารถจัดการการผลิตแล้วก็ปริมาณสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีขนมเทชายในประเพณีศาสตร์เดือน10ชนิดเอิญไม่ว่าจะเป็นนุ่มล่านุ่มบานุ่มโค้งแล้วก็มักสำเร็จนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเส้นไหว้ค่ะตามความเชื่อแล้วก็ประเพณีของชาวใต้ด้านลูกค้าส่วนใหญ่ในกะลาวค่ะว่าคุ้นเคยกับร้านแล้วก็แวะเวียนมาซื้อเป็นประจำโดยให้ความสำคัญกับรสชาติความสดใหม่แล้วก็ราคาที่ไม่สูงมากนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10นี่แหละค่ะซึ่งก็จะซื้อขนมเพื่อนำไปทำบุญแล้วก็ใช้ในกิจกรรมของครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญค่ะที่ร้านก็ยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะสามารถลดภาระราคาใช้จ่ายในการซื้อของที่จำเป็นในช่วงเทศกาลได้ค่ะ
1: ขนมจอฮู้นะคะจึง ไม่ได้เป็นเพียงขนมพื้นบ้านเทพอเพ่นได้ในช่วงเทศกาลซาดเดือน10เท่านั้นค่ะแต่กระดานหาฮานและวัฒนธรรมการทำบุญของชาวตายค่ะจากรุ่นนึงสู้อีกรุ่นนึงค่ะโดยขนมจอฮูดสูตรโบราณเนี่ยแห่งนี้น่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าขายเส้นนารงมณฑลทหารบกเทเส12ถนนกาญจนาวนิชอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตีฮอกพั่วเช้าจนถึงเซ่ถุมพั่วขับเลยนะคะนี่ไปฟังเสียงสัมผัสค่ะ
2: ร้านเปิดมาหลายปีแล้ว10

0: กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็มีขนมเจาะหูสูตรโบราณนี้อันนั้นคือเป็นของที่ร้านเลยขนมเจาะหูสูตรโบราณขนมลาขนมเดือน10ทุกอย่างอะค่ะมีทุกปีเราขายกันประมาณ 20,000 ชิ้นทำทุกวันทอดใหม่ทุกวันเลยสดทุกวันนี้จะไม่รับออเดอร์คือจะเก็บลูกค้าที่หน้าร้านทุกคนที่ก็มา
1: ก็คือจะส่วนใหญ่จะขายหน้าร้าน
0: จะขายหน้าร้านเป็นหลักค่ะ
2: นี่นะคะก็ไปอุดหนุนกันได้นะต้องบอกว่าร้อยจริง
3: คอนเฟิร์ม
2: เพราะว่าล่องแล้วก็กินทุกปี
3: ถ้า
2: หากว่าใครกำลังมองหาน้องซัดเดือน10ค่ะก็ไปกันได้ไปช่วยอุดหนุนกันได้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะบอกแล้วนะว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเราจะมาติดตามในประเด็นของการเปิดโฉม EV บัสหาดใหญ่เพื่อจะยกระดับขนส่งสาธารณะหยุดไหมต้องบอกว่าว่างนี้เนี่ยข่าวโค้งมันแพงน้ำมันมันก็แพงแล้วเลือกเกินหูจี้เลยถ้าหากว่ามีรถขนส่งสาธารณะเทราคาโทษแล้วก็เป็นมิตรกับประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยจะโทษใจแค่ไหนเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะเพราะว่าวันนี้ค่ะนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาของเราจะมาให้คำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
3: แต่ก่อนจะไปชมรถ EV นะเดี๋ยวพาไปเลยในเรื่องข้องข้อกฎหมายกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทข้องเทดินค่ะรายละเอียดข้องข้อกฎหมายยังเป็นฟันเฟือค่ะติดตามได้จากช่วง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สําคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนกมีนส3กหรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส3กเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อเราที่จะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไก่เกี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไก่เกี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: ช่วงนี้ยังเทบอลนะคะว่าจะมาเอาใจคนหัดใหญ่กันบ้างค่ะกับการเปิดโชว์ EV บัสหัดใหญ่ยกระดับคนทรงสาธารณะอยู่ไหมค่ะวันนี้ผู้เธอจะมาให้รายละเอียดกับเรานะคะท่านสุภิตพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้หนังอยู่ในรายการแล้วนะคะตอนรับท่านเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นายกมาเองวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับเรามากๆเลยนะคะแล้วก็เราเองอยู่หัดใหญ่ก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเต็มอีกไม่กี่วันนี้เลยแล้วนะก็คือจะเปิดตัว EV บัสหัดใหญ่ก่อนอื่นค่ะอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยได้ลาวเทมาของโครงการ EV บัสเนี่ยก่อนค่ะว่ามันมีเทมาเทไปปันปือแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยได้เป็นหรือคะ
2: ครับกับเรียนพี่น้องคนสงขลาทุกฐานนะครับเรื่องโครงการหลอด EV บัสเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองอยากจะนำเรียนพี่น้องสักนิดนึงนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาโดยประสบการณ์ที่เราเคยไปดูงานมาหลายๆทีหลายประเทศนะครับผมไปดูงานมาแล้วก็เราก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะหลอดเทเมืองนอกญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: หลอดเขาดีๆมากเลยหลอดบัสนะครับนั่งขึ้นไปนั่งเลยนี่คือให้ใจลงคอนะครับลงมาจากหลอดก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมาตรฐานความทันสมัยด้วยและต่างๆก็คิดไปสารพัดพอมีโอกาสมาบริหารสงขลาเนี่ยผมคิดว่าผมเองต้องทำให้ได้นะครับก็เลยเกิดนโยบายผมต้องเอาหลอดอีวัตมาวิ่งให้ได้ในจังหวัดสงขลานะครับการนั้นคือจุดเริ่มต้นที่อยากให้เกิดเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับที่สำคัญอีกเรื่องก็คือ นาวันนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยตั้งแต่หย่อนล้างไป5ปี10ปีน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอานะครับไม่เคยหลอดเลยว่าจะหลอดทิ้งอาทิตย์ตังทิ้งยี่ห้าตังแต่เวลาขึ้นเป็นบาทอะไรอย่างเงี้ยนะผมเองอ่ะก็คิดว่าด้วยภาวะทางเศรษฐกิจของคนสงขลาเนี่ยถ้าเราจะสร้างคุณภาพชีวิตพี่น้องสงขลาเราทำเผื่อได้ให้เราต้นทุนการดำรงชีวิตการดำรงชีพแต่ละวันโดยเฉพาะการเดินทางโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยถือว่าเราช่วยพี่น้องสร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องได้อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่สลับซับซ้อนอันนี้คือลักคิดก็เลยเอามาเป็นนโยบายต่อหน้าเสียงนะครับแล้วก็สร้างพันธกิจขึ้นมากำหนดพันธกิจขึ้นมาตอนแถลงต่อสภานะนี่คือเทมาเทไปเพราะวัตถุประสงค์เนี่ยกับบุงบอกเลยว่าอยากให้นักเรียนนักศึกษาปราบผีสุกซ่องคนพิการเนี่ยได้ขึ้นรถฟรีได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้เป็นอย่างนะครับสองก็คือเพื่อให้สงขลาเนี่ยมีการบริการรถสาธารณะเนี่ยที่ฟรีก็ยังมีที่ราคาถูกก็มีนะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดคือที่ผมเล่าเมื่อกี้ผมไปเมืองนอกผมเป็นอากาศเขาดีไปนิวซีแลนด์อากาศดีไปญี่ปุ่นบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบถ้าเราสามารถลดมลพิษมลภาวะทางอากาศได้เนี่ยผมถือว่าเทรนนี้เนี่ยสุดยอดนะครับและนี่คือสิ่งที่เป้าหมายและความตั้งใจในอดีตที่ผ่านมาและถึงปัจจุบันก็ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ผมอยากทำครับ
0: นี่น้องบอกเลยแล้วไหมก็คือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆ นู่นๆรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกอย่างก็คือต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญในทางอบจ.สงขลาของเราได้ดำเนินการกันมานั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งจริงๆอยากให้เราลักษณะของรถค่ะว่าว่ารถเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีอะไรที่สำคัญบ้างมีกี่เทนังผ่อนหรือคะ
2: คือทีนังในเราประมาณมี31ทีนังนะครับที่ยืนก็มีประมาณ28ที่นั่งที่ยืนนะครับเพราะงั้นในรถเนี่ยเราจะมี GPS tracking เราจะมีคือยกตัวอย่างว่าถ้าว่าเราให้ลูกไปโรงเรียนกับรถนี้เนี่ยนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าลูกเราตอนนี้นั่งรับเรื่องลูกเรานั่งทำอะไรหรือว่าลูกเรานั่งเล่นมือถืออยู่นะครับเราเลยจากบ้านได้เลยเพราะมันจะมีกลองมีสื่อสารได้เลยนะครับไม่ว่าลูกจะออกจากลงจากรถเข้าโรงเรียนนะครับเพราะในตัวรถมีกลองไล่จุดนะครับมีกล้องประมาณ10ว่าจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเป็นที่ทันสมัยและหลอดเนี่ยผู้พิการที่ยืนที่นั่งที่ของคนพิการได้ด้วยหลอดมีสโลปขึ้นนะครับกับอีวิวแชร์สามารถขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็มีทีให้กับผู้พิการได้นั่งเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความเท่าเทียมให้กับพี่น้องทุกมิตินะครับทุกสภาพของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลอดที่สะอาดนะครับมีที่ยืนอย่างถูกต้อง
0: มี
2: ที
0: ่
2: นั่งมีแอร์นะครับ
0: มีแอร์ด้วย
2: แล้วก
0: ็
2: มีความทันสมัยนะครับในการให้บริการทางสาธารณะใน 100% นะครับ 100% มีความทันสมัยมากมีแอร์เย็นนะครับแล้วก็ วางคว้างลงนะครับปลอดภัยมีที่นั่งที่ยืนยังถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นรถสาธารณะครับ
0: ค่ะสอบถามพี่ค่ะนายกค่ะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถคันเดียวกับตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงพื้นที่มารบทะเลไหมคะที่ขึ้น EV bus เนี่ยค่ะ
2: ก็เป็นรถลักษณะพันนี้แต่ไม่ใช่คันเดียวกันเพราะรถนี้เพิ่งส่งมอบกัน
0: เพิ่งส่งมอบกันเลยแล้วก็จะมีการเปิดตัวเนี่ย
2: แต่ว่ารถที่นายกมาเนี่ยคือรถที่เขามาทดลองครับ

0: ตอนนี้ผมเปิดโครงการนี้ไหมกับผมห้าหลอดที่เป็นหลอดทองรองคับนะครับทดลองเป็นตัวอย่างหลอดเพื่อมาโปรโมทบอกพี่น้องว่าอนาคต
1: เราจะมี
0: หลอดประเภทพันนี้ลักษณะพันนี้ครับ
1: ทั้งนี้ตอนนี้เนี่ยค่ะเร่งด้วยการเตรียมความพร้อมของ EVBus แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยค่ะเรามีความพร้อมมากหน่อยแค่ไหนคะนายก
0: ตอนนี้หลอดที่เราจะวิ่งนะครับคือหลอดเมืองหาดใหญ่หาดใหญ่นี่เรามีประมาณไม่ใช่ประมาณเรามี8คัน
1: มีทั้งหมด
0: หลอดส่งมอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความพร้อมในงานโอเปอเรชั่นที่ให้เอกชนที่อยู่ตรงที่เราเนี่ยมาสร้างงานโอเปอเรชั่นนายนะครับซึ่งผมคาดหวังว่าคุณภาพการบริการเนี่ยในงานโอเปอเรชั่นเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของคนสงขลาเพราะว่าเราก็เอาเอกชนที่เขาเคยมีอาชีพเนี้ยนะมาโอเปอเรชั่นมาดำเนินการเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมตรงนี้วันนี้นะครับวันนี้คือวันที่9วันนี้เนี่ยวันนี้หลอด1คันจะลงทดลองวิ่งคันเดียวเพื่อจะหาข้อมูลว่าสรุปว่า20นาทีเนี่ยเราจะปล่อยหลอดพันผือได้พันผือวันนี้แล้วกันเจียวนั้นแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเบิกเลิกที่จะทดลองวิ่งให้บริการนะครับทดลองให้บริการคือทดลองวิ่งทั้ง8คันพรุ่งนี้นะครับ
1: วันแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือ1คันก่อน
0: 1คันไม่1คันนี่คือเพื่อไม่ได้รับผู้โดยสารนะเพื่อสำรวจทางเพื่อสำรวจทางสายคว้าว่าเออเนี่ยเราไปตรงนี้ถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อนู่นนี่นั่นสิ่งกีดขวางแล้วก็ปลายหยุดปลายจอดมีปัญหาไม้อะไรเป็นเนี่ยเพื่อจะให้ถูกยางมันสมบูรณ์มันทำงานได้ยางคล่องแคล่วแล้วครับไม่เกิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงเราทดลองวิ่ง1เดือนนี่เราก็ไม่เก็บค่าโดยสารนะครับให้คุณพี่ถูกเส้นถูกซ้ายแล้วก็ถูกสตาร์นี่แล้วก็ถูกคนนะครับ
1: ค่ะอ๋อแสดงว่าภายถึงแม้ว่าตอนเช้าจะมีการเปิดตัวก็คือให้ขึ้นรถฟรีเดือนเลยใช่ไหมคะ
0: คือพรุ่งนี้เริ่มให้บริการแล้วคือเริ่มให้บริการเนี่ยก็ขึ้นฟรี1เดือนทดลองจ่ายทั้งเดือน
2: ค่ะก็คือพรุ่งนี้วันที่10ตุลาเนี่ยเราจะมีการเปิดทดลองวิ่งใช่ไหมคะ
0: เขาเรียกว่าซอฟต์โอเพนนิ่ง
2: ในส่วนนี้ค่ะเราจะมีการทดสอบระบบหรือว่าประเมินเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
0: ก็จะประเมินทุกเรื่อง
1: ทุกเรื่อง
0: การให้บริการพี่น้องพันพือสร้างความคุ้นเคยพันพือสถานีจอดสถานีผักหลอดเล่นต่างเนี่ยมีปัญหาอะไรมั่งเส้นทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยเราต้องปรับปรุงไม้อะไรมาทั้งทีกับทุกมิตินะครับความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยการขึ้นลงพี่น้องสะดวกจริงไม้ทุกอย่างทุกมิติเราจะทดสอบในเดือนหนึ่งเดือน
1: ก็มีจะเริ่มปล่อยตัว
0: 7 โมง
1: สถานีไหนสถานีแรกคะ
0: คือรถเนี่ยจะออกจากศูนย์วิจัยการยางเราจุดผักเราจุดเดินหลอดเรือตอนเราอยู่ตรงนั้นซุ้นอย่างเงี้ยพอออกมาปั๊บเนี่ยเหลียวขวาเหลียวซ้ายนะครับ
1: เหลียวขวาเหลียวซ้าย
0: วนซ้ายวนขวาใช
1: ่ครับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยกันไหมคะวันในแต่ละเส้นแต่ละจุดเนี่ยค่ะเราจะมีการหยุดพักคอยประมาณกี่นาทีถ้าหากว่าเราจะไปตรงนี้คือจะได้เป็นการวางแผนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ก็เนี่ยสิ่งที่เราต้องไปทดลองวิ่งเราต้องไปดูว่าคือเรากำหนดว่าช่วงระยะห่างหลอดเนี่ยประมาณ20นาทีมันได้ไม้เส้นทางที่ไปเจอสรุป20นาทีเราโอเคไหมถ้าโอเคก็โอเคถ้าไม่โอเคเลยปรับพันธุ์หรือต้องมาหาเรื่องกันบริวารคนสงฆ์อย่างวัดก็ต้องมาคุยกันแล้วเพื่อต้องการในตอบโจทย์หลอดสาธารณะได้ดีเพราะเราเห็นในอดีตกับความไม่สมบูรณ์ของหลอดสาธารณะไล่มิติแต่ว่าเราเองก็พยายามจะปรับถูกมิติโดยเราคุยกับคนสงฆ์อย่างวัดคุยกับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง
1: แสดงว่า8คันนี้เราก็จะแบ่งเป็นเซ่เลยใช่ไหมคะ
0: วนซ้ายวนขวา
1: วนซ้ายเซ่คันวนขวาเซ่คันก็คือชื่อว่าพอกันทีนี้ก็เลยอยากจะให้ท่านนายกค่ะได้อธิบายรายละเอียดเส้นทางรอบเมืองค่ะย้ายสักทีนึงว่าเส้นทางรอบเมืองที่เราจะวิ่งเนี่ยไปจุดไหนอะไรบ้างหรือว่าค่ะเริ่มจากวนซ้ายก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวนสายนะครับวนสายมันก็จะผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตลาดกรีนเวย์นะครับเซ็นทรัลหาดใหญ่สถานีขนส่งหาดใหญ่โรงเรียนคุณธรรมวิทยาลงนะคือเราวนสายไปทางนั้นนะครับทางนั้นก็ไปสุดนัวไปสุดหาดใหญ่ในนะครับ
1: ไปสุดหาดใหญ่ใน
0: นะครับ
1: ทะเลแล้วเนี่ยมีประมาณ20เซจุดเลยนะคะ
0: 20เซจุดทั้งหมด20จุดนะครับโดยผ่านจุดสำคัญประมาณ13จุดนะครับใน13จุดนี้ก็มีมาลัยสงขลานครินทร์นะครับตลาดกินเวย์เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับ โรงเรียนคุณธรรมวิทยาโรงพยาบาลสิขลินทางบิ๊กซีคลองแง่ซีเหยคลองแง่โรงเรียนบ้านเกาะมีตลาดนัดเกาะมีส่วนสาธารณะอาจใหญ่ประตูหนึ่งนะครับวิทยาเทคนิคอันนี้แหละค่ะขายเส้นหันนรก
1: ครับทุกคนครอบจ็อบนะคะวนสายไปเถาทะเลเนี่ยค่ะก็คืออันนี้เขามีเป็นผัดแบบมีการแจกแต่ในเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ทางอบจแจกทั่วทั้งฮัดใหญ่เราไม่ดาวน้องเศร้าหนุ่ยได้แล้วไม่ให้ใครแล้วด้วยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าจะไปลองใช้แล้วอันนี้ต้องมีจะเป็นวนสายค่ะวนสายถ้าเรามาลองเล่เนี่ยนะก็คือจะได้เห็นทางเพจว่ามันมีทางเพจเนี่ย24 จุดจุดสำคัญก็จะมีทางโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาล
0: ั
1: ยลาดนัดก็มีเหมือนกันแล้วก็
0: ส่วนสาธารณะ
1: คนในรักสุขภาพใช่ไหมคะส่วนสาธารณะและราคาเนี่ยก็คือฟรีบอกไว้ก่อนเป็นชนลงฟรีก่อน
2: เดือนนี
1: ้ถูกต้องถ้าว่าวนคว้าล่ะคะนายกขาวนคว้านี่จะไปไหนยังไงบ
0: ้
1: าง
0: ก็นั่นก็วนคว้ากับลายตามก็คือขายเส้นนั่นลงใช่ไหมครับกระทิ้งหนึ่งงานย้ายกันหรือล็อบอ่ะเราไปส่วนสาธารณะตลาดนัดก็มีโรงเรียนก็มีเสียของแ
1: อ
0: กับวนฟ้ากับเหมือนกับวนสายแหละ
1: อ๋อเหมือนกัน
0: คือส่งงานกับเหมือนกัน
1: เพื่อว่า
0: เพียงเดียวว่ามันอยู่เองเล่นคว้าเล่นสายนี่ไปอันนี้ครับอันนี้ครับเข้ามา
1: เพื่อว่าใครเนี่ยข้าไปก็คือมาเลยใช่ไหมทำธุระอะไรสักเรียบร้อยแล้ว
0: ขึ้นรถ
1: บ
0: ้
1: าน
0: ขึ้นรถข้ามาคว่างอีกโน้นนึงแต่ขึ้นรถล็อบ
1: อ๋อนี่ที่ว่าสะดวกมากๆเลยแต่อันนี้ก็คือเย็บเสื้อจุดเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: เย็บเสื้อจุดเหมือนกัน
2: ซึ่งปอยน้องมีไล่จุดปันนีค่ะทนายกระยะเวลาโครงการวิ่งโรยเบงวิ่งยังไงคะแล้วคาดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีต่อหนึ่งรอบ
0: คือรถเนี่ยนะครับเวลากว่าจะออกจากสถานีเนี่ยออกจากสวนวิญญาณนางเรากำหนดไว้ว่า20 นาที
1: 20 นาที
0: เพราะงั้นต่อเช้าวันที่9เอ้ยวันนี้วันที่9เนี่ยเราก็ทดลองเลย20 นาทีมันตอบโจทย์มั้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ตอบโจทย์ค่อยปรับแต่ว่าถ้าสมมุติในช่วงเร่งด่วน20 นาทีแต่ถ้าไปจะเป็น30 นาทีหรือ35 นาทีไอ้เนี้ยส่วนที่เราต้องมาปรับปรุงพัฒนาอีกที่นึงเพื่อให้มันที่บอกให้เกิดคุณภาพพี่น้องก็ไม่รอนานพี่น้องก็ไม่รอนานพี่น้องก็ไม่รอแล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอระหว่างออกจากสถานีจนถึงวนลูปมาครบเนี่ยเรามีปัญหาอะไรมั่งวันนี้กับจะทดลองวิ่งรถเปล่าแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนั้นเราก็ยังสอบทวนยัง
1: ก็คือมีผู้โดยสารจริงเลยแหละ
0: มีทั้งจริงแล้ว
1: แต่ว่า
0: การขึ้นลงการขึ้นลงหลอดการขึ้นการลงการเล็กต่างๆเนี่ยมันจะใช้เวลาต่อ1 จุด 1 จุดเท่าไหร
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: เพื่อให้ทุกอย่างมันได้สมบูรณ์คอมพลีทที่สุดในการให้บริการของรถสาธารณะ
1: คนที่จะได้มาประเมินด้วยก็คือพี่น้องประชาชนของเราเองในการที่ว่าจะได้มารวมขึ้นรถเลยที่
0: คือผมต้องการเนี่ยให้เป็นโครงการที่พี่น้องต้องตอบโจทย์อ่ะนะครับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางนะครับที่สำคัญที่สุดถ้าเราทำถึงเนี่ยหรือเราทำแล้วมันโอเคนะทุกคนแฮปปี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยจะไม่เอารถออกจากบ้านจะไปรถสาธารณะและจะช่วยปัญหาเราติดเนี่ยใหญ
1: ่
0: อันนี้คือผมว่ามันเป็นโดมิโนเป็นผมว่าเกิดขึ้นแน่ถ้าว่าตรงนี้มันตอบโจทย์ทุกมิตินะ
1: ท่านรองท่านนายกบอกว่ามองว่ามันจะเป็นผลดีใช่ไหมครับพอตอนนี้เนี่ยถ้าเราเร่งถึงบางจุดเมื่อถ้าว่าเซนหมอเซนกินเว่เนี่ยมันจะมีช่วงบ้างช่วงยิงช่วงตอนเย็นเน
0: ี่
1: ยเราจะติดมากเลย
0: เนี่ยถ้าคือเราทำแล้วพี่น้องแฮปปี้พี่น้องพอใจแทนที่จะนึ่งบานเนี่ยเอารถออกจากบ้าน3 คันอาจจะเอารถคันออกรถคันเดียวแล้วทีเลือกก็ไปรถสาธารณะแบบนี้หรือทั้งหมดไปรถสถานีหมดเพราะงั้นเต้นทีว่าเอารถในหนึ่งครอบครัวต้องออกจากบ้าน3 คันแต่ไม่ออกสักคันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราทำผนีได้เนี่ยรถส่วนตัวเนี่ยคอยไหวไปทำธุระต่างจังหวัดหรือว่านอกเมืองหรือว่าไกลๆนะครับมันก็ได้ลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในครอบครัวด้วยที่สำคัญที่สุดเราก็ดึงรถจะอยู่บนถนนเนี่ยไหวบ้านในสัก3 คันต่อเนื่องหรือ2 คันอะไรแบบนี
1: ้
0: ลักคิดเป็นแบบนี้ครับ
1: แสดงว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีแอปพลิเคชันเข้ามาเลยด้วยไหมคะ
0: อ๋อตอนนี้ก็มีแอปอยู่เลยครับ
1: อ๋อมีแอป
0: มีแอปอยู่เลย
1: แอปที่คือถ้าว่าพี่น้องประชาชนต้องรูดไว้ก่อนเลยคือแอปอะไร
0: เดี๋ยวพอว่าพอขึ้นรถเนี่ย
1: มันจะให้สแกน
0: จะให้สแกน
1: อ๋อ
0: แอปมีแอปอยู่เลยครับ
1: พอถ้าว่าเล่ถึงแนวถ้าบ้านเทกุ้งเทปอ่ะเราก็จะต้องมีการรูดแอปใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานีไหนอะไรบันบือก็คือจะได้เล่ได้ถ้าหากว่าเราจะไปจากจุดนี้ไปเทอีกจุดหนึ่งคือราคามันก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเท่าไรอะไรบันบืออ๋อแสดง
0: เรายังรูดแอปนี้ในวันหลอดเนี่ยอยู่ถุงไหน
1: ค่ะ
0: ในเส้นทางเนี่ยตอนนี้หลอดดีถึงได้แล้วดูจากแอปได้เลยครับแอปนี้จะบอกว่าหลอดออกจากศูนย์วิทยาการยางวนฟ้าเนี่ยหลอดถึงนาเส้นหนาลงมาจะดูได้ตลอดเส้นทางเลยดูจากแอปนี้ว่าหลอดถึงไหนถึงไหน
1: แต่ว่าก็คือพี่น้องประชาชนต้องไปเอา QR code บนหลอด EV ก่อน
0: ใช่ขึ้นไปสแกนยองเขาเลย
1: ถูกต้องค่ะที่ท่าฮักวันเล่นถึงเรื่องห้องจุดพักคอยแล้วคะก็มีเท้ากับจุดแต่ว่าหลอดพาร์ทเลยไหมคะจุดพักคอยเดี๋ยว
0: พักคอยรู้สึกว่าจะมีประมาณกับ48เนี่ย4
1: 20เซ่มั้ยคะอันน
0: ี้24จุด
1: อ๋อ20เซ่จุดก็คือนี่เป็นจุดพักคอยเพราะฉะนั้นถ้าว่าพี่น้องประชาชนถ้าเขาไม่ได้อยู่ในจุดพักคอยตรงนั้นแต่เขาเป็นเส้นทางที่ผ่านเราสามารถบุ
0: กได้เลย
1: บุกได้เหมือนกัน
0: อ๋อเส้นทางที่ผ่านไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ต้องจุดพักคอยครับ
1: ต้องจุดพักคอย
0: ครับจุดพักคอยเพราะว่าจุดพักคอยมันกะทิพอสมควรแหละ
1: โอเคก็คือเน้นย้ำสักทีนึงนะจุดพักคอยก็คือประมาณ20เซ่จุดเท้ากับจุดเทรอดพานเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องโยในจุดพักคอยเนี่ยย่านได้ขึ้นบนจอเลยมีซุปเปอร์เซ็นเตอร์แยกบุญนักการถ้าว่าใครไปหมอชุมประชุมลงจากแยกนั้นก่อนได้พอถ้าว่าอีข้าวรับประทานในนูคอยเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปถ้าว่าอีกําลังกายสนามกีฬาของโรงของหมอก็มีเหมือนกันเราห้าเลยก็บังคับการเคตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของหาดใหญ่วิลเลจ
0: แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปกำหนดจุดที่มันเหมาะสมว่าจอดอะไรเหมาะสมเลยเพราะคนสงเขาก็กำกับอยู่ว่าต้องจอดที่เหมาะสมตอนเดี๋ยวเราจะมีคล้ายๆมีสัญลักษณ์มีเสามีเราจะไม่ทำที่ปักข้อยจนมันทำทันสมัยนะครับไม่ไปทำให้ลึงลั่งวุ่นวาย
2: ก็คือเดี๋ยวจะเป็นจุด
0: ครับครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีการประเมินต่อไปที่นี่ถ้าวันแรงถึงพอหลังจากช่วงการทดลองเนี่ยค่ะในส่วนของราคาค่าใช้จ่ายที่พี่น้องประชาชนต้องจ่ายเนี่ยปั่นหรือขนาดยอค่ะ
0: คือเนี่ยราคาเนี่ยชัดเจนว่าตลอดซ้าย15บาท
1: ลอดซ้ายเลย
0: ลอดซ้ายเลย
1: ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุด
0: ลอดซ้ายเลย
1: โอ้โห15บาท
0: ครับ15บาทเพราะเราต้องการเพราะเราทำโครงการนี้เพื่อลดต้นทุนการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะดีไม่ดีแต่ว่าถ้าได้อาศัยรถอบจ.เนี่ยถือว่าวิถีชีวิตมันน่าจะดีขึ้น
1: ครับนี่ต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมแทนพี่น้องประชาชนเองเราเองในฐานะประชาชน
0: กับฟรีทั้งซาฟรีพระภิกษุผู้พิการและพี่หมด
1: อ๋อคือดาหากว่าเป็นในส่วนนั้นคือฟรี
0: ร
1: แต่ประชาชนทั่วไปเนี่ย15บาท
0: ครับ
1: จะมีเจ้าหน้าที่ในการแก็บใช่ไหมคะ
0: จะมีแก็บ
1: ค
0: ิ
1: ว
0: อาร์โค้ด
1: โอ้มันทันสมัยเนี่ยเราก็เลยว่าเป็นอยู่ไหม
0: ไม่มีใครทื่อกันซดเจ้าหน้าที่พนักงานไรไม่คิวอาร์โค้ด
1: เด็กเล็กก็ฟรี
0: เด็กเล็กฟรี
1: ฟรีหมดนี่ประชาชนทางบ้านถามมาว่าเด็กเล็กฟรีไหมเสาร์วันน่าจะผ่านลูกหลานขึ้นรถ EV บัสกันรุ่นนี้ได้แล้วประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะ
2: ซึ่งพอเด็กๆขึ้นได้ปะเนี่ยครับผู้ปกครองเขาก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ใช้วีลแชร์เนี่ยทางเราเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรบ้างคะ
0: ก็นี่ก็บอกแล้วว่าวีลแชร์สามารถ
1: ขึ้นได
0: ้ได้นะครับแล้วก็มีที่จอดมีที่ไรให้เรียบร้อยนะครับเด็กก็มีที่นั่งให้มีเหล้าหยิบให้พ่อแม่ก็สามารถดูจากแอปได้เลยว่าลูกเนี่ยนั่งรับหรือว่านั่งเล่นโทรศัพท์อยู
1: ่มีกรอง
0: ให้เรียบร้อยนะครับเพราะงั้นความปลอดภัยเนี่ย 100%
1: วางไปเลยนะ
0: 100กับ 1% ครับ
1: แต่ถ้าหาวันเร่งถึงเนี่ยแสดงว่าภารกิจงานในรถเนี่ยค่ะคือต้องมีกำหนดกี่คนยังไงคะ
0: มีประมาณ2คนคร
1: ับ
0: ก็เราฝึกอย่างดีเทรนอย่างดีนี
1: ่
0: นี่ต้องผ่านการฝึกการเทรนมาเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับ
1: ซึ่งนายกค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทางบ้านท้ามาว่าสมุดทหารว่าพี่น้องประชาชนยิงทหารเป็นคนเต้าคนเก๋เนี่ยนะโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ค่อยสะดวกเขาจะทำบันทึกได้บ้างคะ
0: ก็ไม่พึ่งก็มีเจ้าหน้าที่คอยบอกช่วยเหลืออยู่แหละ
1: ช่วยเหลือทหารว่าเขาไม่มีโทรศัพท์เลยแต่เขามีเงินสดในส่วนนี้เราจะแก้ปัญหาบันทึก
0: ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแก้ให้คาดว่าสมุดว่าสมุดนะมันผมยกตัวอย่างผมเนี่ยผมไปซื้อกาแฟสตาร์บัคสตาร์บัคว่าจะอื่นสดจ่ายไม่ได
1: ้ค่ะ
0: สแกนผมก็บอกน้องเอาเบียร์ไป
1: แต่นี่นะช่วยสแกนได้ดีนะก็ดีเหมือนกันเราสามารถเก็บปัญหาได้ใช่อันนี้ก็เคยทำเหมือนกันเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่สะดวกบางทีสัญญาณเน็ตไม่มีมั่งไม่ดีมั่งแอปพลิเคชัน
0: เอาเป็นว่าคนที่ไม่มีแอปไม่มีคิวอาร์โค้ด
1: สมัย
0: คือโทรศัพท์สแกนไม่ได้ก็เราใช้วิธีตอนนี้เดี๋ยวพนักงานเขาจะแนะนำ
1: ไม่ต้อง
2: ็จะมีพนักงานดูแลในส่วนนี้
1: ถูกต้องค่ะทีนี้ในอนาคตถ้าประชาชนพ้นตอบรับดีเรามีแผนที่อีเพิ่มรถหรือว่าขยายเส้นทางไปในพื้นที่อื่นบ้างไหมคะ
0: คือเส้นทางแรกก็คือหลอมเมืองหาดใหญ
1: ่
0: เส้นทางที่สองก็คือขับสมมุติสถิงพระมาในเมืองสงขลานะครับนี่คือสองเส้นทางที่ผมดำเนินการอยู่เส้นทางที่สองน่าจะประมาณเดือนมกราท่านว่ามกราคมกุมภาพันธ์ 2-3 เดือนนี้ที่จะเปิดฉายนะที่นี่อีกเหลืออีกประมาณ9เส้นทางเนี่ยผมเองก็จะพยายามสร้างให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับการตอบรับของพี่น้องเมื่อชายแล้วเนี่ยพี่น้องโอเคยกตัวอย่างว่าซ้ายเราเมืองกันใหญ่เนี่ยถ้าพี่น้องชายกันเยอะๆผมก็มีโอกาสซื้อรถไหมซื้อรถมาเพิ่มนะครับเพราะอะไรทำไมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากนำเรียนนิดนึงเข้าเวลาสักนิดนึงนะว่าจริงๆโครงการนี้ถ้าทำแบบคิดแบบเดิมๆมันเราไม่สามารถทำโครงการนี้ได้เลยเพราะอะไรเพราะอบจ.ไม่ได้มีหอมานมาหอมานเรามีที่ชายได้บิงซ้ำซี่ห้าร้อยล้านไม่ได้มีมาเป็นพันสองพันล้านแต่ว่าผมคิดนอกรอบผู้บริหารองค์กรอบจ.คิดนอกรอบคิดนอกรอบเพื่อโครงการนี้ผมสื่อพอดอันนี้หรอกพวกวันในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานราชการไหนติดพอดนี่ตัวว่าโครงการนี้เอาผมสื่อพอดพอด3ปีรถแปดคันนี้พอด3ปีนะครับพอด3ปีซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครทำแบบนี้ดีนะครับแต่ว่าสงขลาทำแบบนี้เพราะเราไม่มีเงินมารัฐบาลกลางเขาก็ไม่ได้มาอุดหนุนเรื่องพันนี
1: ้
0: เราคิดเองทำเองใช้เงินของเราเองเพราะงั้นต้องใช้เวลาในการ3ปีเพื่อจะพอดหลอดนี้มัดพอพ่อมดเนี่ยคอยว่ากันล
1: า
0: แต่ถ้าสมมุติว่าพี่น้องตอบโจทย์พี่น้องชายกันเยอะ
1: ค
0: ่าโดยสารค่างานโอเปอเรชั่นรู้สึกปีประมาณนักงานล้านถ้าสมมุติว่าเราชายเยอะพี่น้องมาชายเยอะแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นจากคนที่ต้องจ่ายนะสมมุติปีเราได้สัก5-6ล้านสมมุติเราจะมีกำไรหรือเคสเสมอตัวหรือคัดทุนนิดหน่อยเราถือเรากำไรนะเราแล้วถ้าเราคัดทุนนิดหน่อยถือว่าเราให้พี่น้องเนี่ยได้เกิดประโยชน
1: ์
0: หลักพร้อมที่จะดูแลพี่น้องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเสมอตัวเนี่ยก็ถือว่ากำไรถ้ามีกำไรก็ได้ซื้อรถเพิ่
1: ม
0: หรือว่ารออีก3ปีอาจจะซื้อรถไส้นี่เพิ่มขึ้นมาสักคันสองคันแต่นี่ก็อยู่ที่ว่าในปีนี้เราทำงานแล้วเราจะประเมินว่าโอเคไหมโครงการนี้มันไปผือไม่ควรจะปันผือแล้วเราขยายซ้ายอื่นตามมาอีกผมตั้งใจนะครับว่าตั้งใจว่าผมจะทำหลอดสาธารณะเนี่ยให้ครอบทุกมิติของจังหวัดสงขลาเผื่อหลอดมลภาวะมลพิษแล้วผมเชื่อว่าคนยุคหน้าเนี่ยต้องอยู่กับเทคโนโลยีนี้และนวัตกรรมนี้อยู่แล้วเพราะงั้นผมตั้งใจขนาดแต่ว่านี่เรื่องเวลาอีก2ปีกับ3เดือนแล้ว4เดือน3เดือนแล้วไม่รู้ทันไหมนะครับแต่ว่าก็จะทำไปเรื่อยๆเพราะงั้นผมจะเป็นคนดีอาจจะว่าทำงานเชิงลุกสักนิดนึงแรงไปสักนิดนึงบางทีคนที่ทำตามเราคิดไม่ทันหรือไปไม่ทันเรากังวลเรื่องที่ว่าเราเลือกเวลาไม่นานนะครับเพราะว่าตอนพี่น้องเหลือคุ้มมาเนี่ย300,000เนี่ยพี่น้องย้ายเปลี่ยนสงขลาไปกับผมนะครับเพราะงั้นเพื่อมาถึงตอนนี้ผมอยากทำอะไรที่มันรวดเร็วเลยท่านการท่านใจท่านเวลาที่ผมยังมีหน้าที่อยู่ตรงนี้ครับ
1: ค่ะนี่สุดท้ายนะคะก่อนเวลาจะมืดเลยค่ะนายกขาอยากจะให้นายกเน้นย้ำทุกพี่น้องประชาชนช่องทางการติดตามหรือว่าการเช็คเวลาเดินรถอะไรเป็นบือทางช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
0: คือจริงๆเพจของอบจแล้วก็ช่องทางการสื่อสารในอบจก็มีหลายอย่างนะครับที่นี่ผมยายนำเรียนพี่น้องว่าให้พี่น้องไปเล่นในเพจอบจก็ติดได้เลยนะครับเราจะขึ้นตรงนั้นทุกวันนะครับที่นี่อยากเชิญชวนพี่น้องว่าคนสงขลาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นนะครับผมเองถ้าพี่น้องใช้เยอะก็จะปรับปรุงพัฒนาคือให้มาให้ท่านความต้องการของพี่น้องที่ถ้าพี่น้องช่วยกันมาขึ้นรถสาธารณะพี่น้องก็ได้ลดมลภาวะพี่น้องได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวพี่น้องก็ได้สร้างเมืองที่ดีกับสงขลาผมอยากพี่น้องมาสร้างเมืองที่ดีกับสงขลาไปพร้อมๆกับผมนะครับเพราะผมตั้งใจอย่างนี้มากแล้วก็ถ้าพี่น้องใช้เยอะโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับก็เชิญชวนพี่น้องครับให้มาใช้รถ EV บัสของอบจ.สงขลานะครับผมเชื่อว่าคุณภาพการเดินทางคุณภาพการใช้รถผมเชื่อมั่น 100% ว่าน่าจะดีกว่าหลายๆช่องทางที่พี่น้องโลจักและพี่น้องชายอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ค
0: ือจะว่าเราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเราได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องคนสงขลาและลดมลภาวะนะครับให้สงขลาน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ
1: นี่นะคะวันนี้ก็ถือว่าครบจ็อบมากเลยทีเดียวเอาเช้าเนี่ย10ตุลาคมนะคะวันแรกนะของการทดลองครับ EV บัสหาดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปใช้บริการกันได้แล้วก็จะได้เป็นตัวช่วยในการประเมินนะว่าต้องมีการแก้ไขหรือว่าขับเคลื่อนไปพันผือนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกมากๆเลยค่ะที่มารวมคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาของรายการแม็กซ์แล้วนะคะวันนี้น้องเศร้าหนุ่ยน้องหมอดพร้อมด้วยผู้รวมแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวจบในห้องนะคะ

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและตรงนี้นะคะที่เจนยืนอยู่ก็คือคลองมีนค่ะที่เทศบาลปากน้ำฉวางนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาขึ้นชื่อว่าน้ำดีค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าน้ำดีสุขภาพก็จะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีผู้คนก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รู้ได้ทราบกันค่ะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสุขภาพดีผู้คนดีและที่สำคัญเหมือนที่บอกไปน้ำดีให้สมกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมติดตามมาพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปว่าที่อำเภอฉวางนะคะที่เทศบาลปากน้ำฉวางเนี่ยจะมีน้ำดีอย่างที่เห็นเลยพอน้ำดีแล้วสุขภาพก็ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะจะอยู่กับท่านนายกแล้วค่ะท่านที่จะมาบอกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงทำไมสิ่งแวดล้อมที่นี่น้ำที่นี่ถึงดีอย่างนี้ท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผู้สื่อข่าวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเป็นท้องถิ่นเล็กๆเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากตัวอำเภอฉวางประมาณ2 กิโลครับ
0: ค่ะที่นี่เป็นคลอง

0: สิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะก็ดีหรือของเสียจากอยู่ด้วยแม่น้ำลำคลองมาตลอดเราเป็นสังคมชนบท
1: ค่ะ
0: แล้วก็ความเจริญก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่จิตสำนึกต้องปลูกฝังต้องรณรงค์กับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นพี่น้องชุมชนพี่น้องอสม.ผู้ใหญ่กำนันนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทุกเครือข่ายต้องระดมความคิดกันแบบนี้แล้วก็ต้องปลูกจิตสำนึกตลอดเวลา
1: การปลูกจิตสำนึกของเราเริ่มต้นจากอะไรคะ
0: เริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากคนในครอบครัว
1: ค่ะ
0: เริ่มต้นจากการพูดคุยไม่ว่าจะวงเสวนาร้านน้ำชากาแฟขยายไปสู่โรงเรียนโรงเรียนก็ขยายไปที่คุณครูขยายไปที่นักเรียนวัดและก็ที่สำคัญที่สุดผู้มีอิทธิพลก็คือพี่น้องอาสาสมัครในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอสม.อปปร.และภาคเอกชนทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
1: การปลูกฝังจิตสำนึกของเรา1 2 3 4จนมาประสบความสำเร็จอย่างนี้เราทำยังไงบ้างคะเคสตัวอย่างมี
0: ครับเคสตัวอย่างก็คือเรื่องขยะมูลฝอยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำหรือที่สำคัญที่สุดไม่เหวี่ยงไปที่ริมคลองเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยชอบเหวี่ยงขยะไว้ริมขอบถนนหรือริมคูคลองห้วยหนองคลองบึงตลอดโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมชนบทแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถุงลูกชิ้นก็เหวี่ยงข้างถนนอย่างนี้ในปากน้ำฉวังไม่มีฮะแต่ก่อนมีตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่มีครับหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแม่น้ำก็ไม่มีริมคลองไม่มีมีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของเทศบาลปากน้ำฉวางที่ปลูกฝังกันมาในทุกยุคทุกสมัยฮะ
1: แล้วมาเปลี่ยนแปลงยังไงคะตอนนั้น
0: เปลี่ยนแปลงโดยผู้นำท้องที
1: ่
0: ก็คือผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นสมาชิกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเรานี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที
1: ่
0: ทุกสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีอนามัยและพี่น้องอสม.เพราะบุคคลเหล่านี้จะไปถ่ายทอดไปยังครัวเรือนบุคคลเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาเพื่อนบ้านข้างเคียงและเรามีกติกาว่าเราเนี่ยแม่น้ำตาปีเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักเพราะฉะนั้นอย่าทำความสกปรกหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมลพิษอย่างเช่น PM2.5 ประมาณนี้นะครับ
1: ก็แสดงว่าเราเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะบนบก 100% เพื่อที่จะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง
0: แน่นอนครับขยะในแม่น้ำลำคลองเนี่ย 100% ไม่มี
1: 100% ไม่มีนะคะที่ปากน้ำฉวางแห่งนี้
0: ถ้าจะมีก็ตอนภัยธรรมชาติมีบ้างแต่ก็ถือว่า 100% ส่วนการคัดแยกขยะในพื้นที่ปากน้ำฉวางเป็นคลัสเตอร์1คลัสเตอร์ที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำมาตลอดศูนย์คัดแยกขยะของเราเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดเรามี RDF จำหน่ายได้เรามีธนาคารขยะเรามีสิ่งดีๆมากมายในเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเพราะเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กเราทำง่ายนะครับผมมั่นใจว่าโครงการคัดแยกขยะหรือปลูกฝังวินัยเนี่ยปากน้ำฉวางเนี่ยมาถูกทางครับ
1: พูดถึงโครงการการคัดแยกขยะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะเยอะมาก
0: จริงๆแล้วผมว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าไม่มีบริเวณไม่มีถังออกจากถังแล้วไปปลายทางก็ไปรวมกันอยู่ดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับสินค้าออนไลน์ที่มีกระดาษต่างๆเนี่ยเก็บไว้เถอะครับมาขายได
1: ้
0: หรือพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆแยกไว้เถอะครับแยกไว้พอถึงเดือนเราก็จะมีธนาคารขยะเราก็เดือนหนึ่งเรามารวบรวมครั้งหนึ่งที่เทศบาลส่วนขยะอันตรายขยะมีพิษก็แยกไว้ที่บ้านประธานชุมชนในแต่ละชุมชนเป็นหน่วยรับได้อย่างดีเลยเป็นสาขาได้อย่างดีเลยคณะกรรมการชุมชนนะครับไปไว้ที่บ้านกรรมการชุมชนส่วนขยะที่เดือนเอามาขายเรามีธนาคารขยะแบบนี้ครับทำได้ไม่ว่าสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมประมาณนี้ครับ
1: แสดงว่าเราเป็นการคัดแยกขยะบนบกแบบ 100% แล้วก็ชัดเจนมากทั้งขยะอันตรายขยะที่รีไซเคิลด้วยและตรงขยะอันตรายอะค่ะนายกเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
0: ขยะอันตรายนี้1ในเมื่อที่บ้านคุณมีขยะอันตรายคุณไม่มีบริเวณกำจัดหรือคุณไม่มีที่เก็บคุณพามาที่บ้านของคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนแต่ละชุมชนหรือพามาไว้ที่เทศบาลปากน้ำฉวางเราจะมีที่เก็บสุดท้ายเราก็จะรวบรวมส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพี่ใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขนถ่ายไปที่กำจัดถูกวิ

0: ทีครับผม
1: ค่ะอะกลับมาเรื่องคลองสักนิดเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการที่เราจะดูแลคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าในพื้นที่อำเภอฉวางเนี่ยเขาจะใช้น้ำซะส่วนใหญ่นะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการเกษตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่แต่ละปีค่ะทราบกันดีเขาจะมีการใช้น้ำในการแข่งขันเรือค่ะ
0: ค
1: และทีนี้พอเป็นคนนอกอย่างเดียนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันแข่งเรือแล้วทีนี้น้ำที่เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่สมบูรณ์แล้วหลังจากแข่งเรือเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกลับมาสมบูรณ์ไหมเพราะว่าไอ้ที่ลงไปในคลองก็จะมีเรือมีทั้งคนมีทั้งน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
0: เรื่องนี้นะครับถ้าพูดเรื่องนี้มองมุมกลับเลยครับปากน้ำฉวางเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเน้นที่ศักยภาพและศักดิ์ศรีทุกคนมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนปากน้ำฉวางนี่รักศักดิ์ศรีมากพอเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตานี่สำคัญการแข่งเรือวันออกพรรษานี่แหละก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความสะอาดต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเรามีถ้วยรางวัลพระราชทานถึง3ใบด้วยกันปีนี้วันที่26 27ตุลาคมเราก็มีการแข่งขันเรือยาวกันอีกตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นสำคัญของพวกเราในแม่น้ำตาปีเนี่ยมันต้องสะอาด
1: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที
0: ่
1: ตรงนี้มีหลายจุดมากคุณผู้ชมค่ะในปากน้ำฉวางเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่นึงฝั่งโน้นจะบอกว่าทั้งสะอาดแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ

0: นี
1: ่
0: ตรงนี้เป็นประจักษ์พยานและสักขีพยานที่ดีที่สุดตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางแล้วก็ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางซึ่งป้ายนี้ไม่ต่ำกว่า12ปีให้ความมั่นใจได้นะครับปวดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานทั้งในแม่น้ำริมคลองริมถนนต่างๆเราจะตัวเนี้ยเป็นประจักษ์ที่เห็นได้ชัดว่าปากน้ำฉวางยั่งยืนในเรื่องขยะ
1: แล้วก็มีการทำมานานแล้วการันตีได้จากป้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่ปากน้ำฉวางเขายืนหยัดค่ะเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะ
2: ใต้ตรงนี้อยู่คู่กับลำน้ำแห่งนี้แม้จะติดตั้งมานานกว่า12ปีแต่ข้อความสำคัญยังคงเดิมโปรดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลปากน้ำฉวางให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแค่การดูแลในวันปกติเท่านั้นแต่ในช่วงเตรียมพื้นที่สำหรับประเพณีแข่งเรือทางน้ำซึ่งจะมีผู้คนแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ริมลำน้ำมากขึ้นแต่ที่นี่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นทั้งพื้นที่แห่งประเพณีและเป็นสายน้ำที่ชุมชนภาคภูมิใจในทุกวันเพราะสำหรับที่นี่การสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงการใช้สายน้ำเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการช่วยกันรักษาสายน้ำให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
1: ตอนนี้เปลี่ยนโลเคชันแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้กว้างกว่าเมื่อกี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของปากน้ำฉวางเนี่ยที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดปล่อยเรือ
1: ค่ะ
0: ไอ้คุ้งตรงนี้ครับจะเป็นจุดปล่อยเรือ แล้วก็จุดเส้นชัยไปประมาณ650เมตรนะครับจะมีจุดเส้นชัยอยู่มีความอำนวยการอยู
1: ่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างเลยแล้วไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำแต่ท่านนายกค่ะท่านนายกมีวิธีการดูแลยังไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้สัก 100% ที่จะไม่มีขยะเล็ดลอดลงมาเลยเรามีการแบบว่ามาตรวจมาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไหมคะ
0: ไม่ครับก็เหมือนที่เรียนก็คือเรื่องศักยภาพศ
1: ัก
0: ดิ์ศรีของคนปากน้ำฉวางเนี่ยถ้าเขาเห็นนะเขาจอดรถหยิบขยะเลยผมรณรงค์ถึงขนาดนี้ลูกๆนักเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยเหมือนตาวิเศษเลยนะฮะคนทำความดีนะครับบางทีจอดรถเอารื้อไม้ที่ล้มอยู่ข้างถนนหรือขยะที่โกยข้างถนนเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมเราต้องยกย่องเขานะครับเราต้องให้สิ่งดีๆกับบุคคลเหล่านี้ให้เขาคิดดีให้เขากล้าที่จะทำดีจอดรถปุ๊บเก็บขยะอย่าให้เห็นเพราะว่าเป็นหน้าตาความรู้สึกตัวนี้มันมีกับคนปากน้ำฉวางเยอะ
1: ก็คือถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาวฉวางเลยนะคะจะไม่ให้มีขยะทั้งบกแล้วก็ในน้ำเลยแบบ 100%
0: เพราะว่าเช่นนี้เป็นเช่นหลักในการไปศูนย์ราชการในตัวอำเภอด้วยคนสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเจ้าบ้านเนี่ยต้องเน้นไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
1: ตลอดระยะเวลาที่เราทำเรื่องนี้กันมาอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
0: 90% ครับ
1: 90แล้วอีก10
0: เนี่ยข้อมูลตรงนี้เผื่อคนนอกพื้นที่มานะครับถ้าพูดว่าเต็มร้อยเดี๋ยวบางทีไปมาเจอทักชิ้นอย่างนี้เสียหายแต่ว่า90ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วครับ
1: แล้วเรามีเกณฑ์ในอนาคตไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงบ้าง
0: ในอนาคตนะครับของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นความไม่ขัดแย้งในพื้นที่เราจะต้องเป็นตัวประสานที่ดีกับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการเนี่ยต้องเป็นตัวประสานที่ดีเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และทุกอย่างเนี่ยมันจะไปด้วยดีครับเข้าหากัน
1: เข้าหากัน
0: ให้ความร่วมมือกันให้ความสำคัญกับทุกครัวเรือน
1: นายกข่าวเหมือนที่เรารู้กันว่าตรงนี้ค่ะเขาชาวบ้านใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกับน้ำเป็นหลักอันนี้เขาทำยังไงบ้าง
0: น้ำก็จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเราจะมีระบบประปาก็เห็นอยู่นะครับถังประปานะมีถังประปาอยู่ทีนี้ที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
0: ก็คือวิถีชีวิตเผื่อมีการทอดแหกันบ้างหาปลากันบ้างก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนส่วนศาลาเทวดานี้ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองปากน้ำฉวางที่เราเคารพนับถือเขาเรียกว่าเทวดาหัวคลองเทวดาหัวคลองนะครับได้สักการะกันนะครับประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เหมือนที่เห็นอยู่ก็ หาปลาด้วย
0: ครับ
1: จ
0: ะเป็นช่วงฤดูอยู่นะครับบางทีก็หน้าน้ำมาปลาก็เยอะก็มาเหวี่ยงแหกันบ้างนะครับนั่นเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่นะครับ
1: ถ้าใครที่มีโอกาสมาอำเภอฉวางนะคะมาเที่ยวปากน้ำในช่วงของเข้าออกพรรษานะคะจะมีการแข่งเรือด้วยแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าการแข่งเรือจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ทำลายระบบนิเวศของน้ำแน่นอนเพราะว่ามีการเขาเริ่มจากจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกของคนในอำเภอฉวางเขารักน้ำของเขาเชิญชวนหน่อยค่ะท่านนายก
0: ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับปากน้ำฉวางเนี่ยเป็นต้นแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีจะไหลไปสู่จังหวัดสุราษฎร์เพราะฉะนั้นถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็ต้องสะอาดด้วยและที่สำคัญที่สุดอดีตที่ผ่านมากรมมลพิษได้พิสูจน์และก็ได้ให้รางวัลว่าปากน้ำฉวางแม่น้ำตาปีเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดยืนยันได้จากข้อมูลของกรมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: แม่น้ำตาปีอำเภอฉวางเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าจะมีการคัดแยกขยะทางบกนะคะเป็นคัดแยกแบบ1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเล็ดลอดลงไปลงสู่แม่น้ำลำคลองเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูการคัดแยกขยะนะคะ
0: ดีครับเดี๋ยวตามไปดูที่ศูนย์คัดแยกขยะของเรานะครับแล้วก็เป็น RDF เราส่ง SCG ลงปูนทุ่งสง
1: ไปค่ะ

0: ุณลุงเขาเป็นคนที่นี่ไหมคะท่านนายก
1: เป็นคนแถวนี้ครับ
0: เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมลุงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาสัมภาษณ์นายกค่ะลุงพูดคุยเรื่องการคัดแยกขยะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่สว่างเนี่ยน้ำดีมาก
2: ครับผม
0: เขามีการบริหารจัดการน้ำลุงเป็นคนที่นี่ไหมคะ
2: คนที่นี่ครับตอนนี้ทีมบริหารจัดการของเทศบาลตำบลป่าน้ำสว่างเนี่ยเข้ามาอยู
0: ่ค่ะ
2: รู้สึกว่าน้ำมันดีขึ้นเยอะเพราะมีในหมู่ที่8น่ะมันมีโครงการอยู
0: ่
2: ตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะทางเทศบาลของปากน้ำจะวางทีมบริหารเขาก็มาจัดการอยู่ตรงนี
0: ้ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อก่อนเป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนมันยังไงอ่ะกระหยักมันเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงแต่ยังมีกลิ่นอยู่ไม่มากน้ำก็มีอยู่เสียบ้างมาตอนขนมาแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ขึ้นเยอะแล้ว
2: ครับผม
0: แล้วลุงได้ใช้น้ำไหมคะในชีวิตประจำวัน
2: ได้ใช้ครับได้ใช้
0: ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ชามเอามาใช้กับในครัวเรือนเนี่ยอาบน้ำซักผ้าอะไรแบบเนี้ย
0: ก็คือใช้อยู่เป็นในครัวเรือนในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านไหมคะคนอื่นเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการขยะอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันนะ
2: ใช่ครับก็กว่าถึงกว่าชาวบ้านในเทศบาลตำบลตาน้ำจะวางนะช่วยกันเอากระยามาขายที่เทศบาลเทศบาลเขารับซื้อกระยาอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วตอนนี้ทำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำเรื่อยๆไปคนที่ไม่ทำทีก็ช่วยกันหน่อยครับช่วยกวาดไปกัน
0: ก็คือให้ช่วยกันไปขัดแยกขยะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เจอคุณลุงชาวปากน้ำแท้ๆค่ะลุงย้ำนะคะว่าต้องคัดแยกขยะนะบ้านของเราชุมชนของเราจะได้สะอาดทำให้เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับที่ท่านนายกบอกเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีของคนฉวางเขายอมไม่ได้นะคะที่จะมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูค่ะว่าที่ทิ้งขยะของที่นี่เป็นอย่างไรมีการจัดการแบบไหนกระบวนการต่างๆได้ประโยชน์แน่นอนตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ึงแล้วค่ะท่านนายกตรงนี้ด้านหลังเป็นอะไรนะคะตรงนี้คัดแยกขยะ
1: เรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะของเทศบาลตำบลป่านัดที่ว่าเป็นกลุ่มที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ18ไร่สามารถนะครับก็มีการคัดแยกขยะเข้าแต่ละวันก็ประมาณ80ตันถึง100จากองค์กรปกครองท้องถิ่นมาเรื่องนี้ขยะเข้ามาหายหมดไปแต่ละวัน80ตันถึง100ตันของเรา200ตันก็ต้องออกมาคัดแยกสรุปว่าขยะจากส่วนที่ขยะไปแต่ละวัน300ตันเนี่ยต้องมีการคัดแยกและออกมาเป็นรูปแบบอาดีฟนี่คือผู้จัดการน่ารักมากครับตรงไหนถามพวกนี้ได้เลย
0: บอกว่าเป็นรูปแบบ RDF RDF คืออะไรคะ
2: RDF คือผลผลิตจากขยะนะฮะเราทำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้าครับผมเป็นเชื้อเพลิงครับผม
0: ค่ะแต่ละวันเราทำอะไรบ้างคะ
2: แต่ละวันนะก็หน้าที่หลักของเราคือคัดแยกขยะจากขยะสดนะฮะขยะสดเนี่ยเอาเข้ามาครับผม
0: ค่ะ
2: ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกนะฮะท่านละ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะมองเห็นว่าขยะนี่คือปัญหาของท้องถิ่นนะครับท่านก็เลยเลือกให้ทางเรามาช่วยดูแลกำจัดขยะนะครับในพื้นที่เนี่ยคัตเตอร์ที่5เนี่ย30กอพทที่เอามาถึงที่นี้ขยะนี้สารพัดเลยครับผมนะก็มารวมที่นี้ทางเราก็จะเป็นที่คัดแยกนะเอาขยะสดนะอย่างที่ท่านนายกแจ้งไปนะว่าขยะสดเนี่ยทั้ง30อปท.เนี่ยเข้ามาในประมาณวันละ80ถึง100หรือมากกว่านะก็แล้วแต่เป็นบางวันนะแล้วเครื่องผลิตของเราเนี่ยผลิตอาเดียนได้วันละ300กว่าตันนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะเอาขยะเก่าสะสมซึ่งสะสมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ได้สมัยท่านนายกเนี่ยช่วยมองเห็นแล้วได้ลดขยะตัวนี้นะตอนนี้เราลดไปได้กว่าหลายพันตันแล้วครับผมนะพื้นที่ที่ลดไปเนี่ยเป็นขยะเก่าลดไปประมาณ3ไร่เศษนะฮะเกือบ4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะการเราทำนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
0: ้
2: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตนะฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด PM นะวันละ3รอบนะครับเชื่อไอ้กำจัดแมงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะ
1: ฮะแบบนี้ขยะก็เข้ามาในแต่ละวันขึ้นตาช่างขึ้นตาช่างในดีด้านในกระบวนการของเราก็จดดึงกระปาตัดแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที่
0: น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาช่างก่อนช่างแล้วเอาไปแยก
2: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังท่านนายก
0: ค่ะ
1: ตอนน
2: ี้
1: จดเหมือนบินโดรนจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับกับชิ้นเล็กแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นเมืองปูนซีจีหรือว่าที่ไหนก็ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเมืองโคเซ่นะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีมูลค่านะครับทางเทศบาลก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี
0: ้ก็เป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
1: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่บอกไว้ว่าตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูนาการด้วย
0: ค่ะเอาคือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะมีการคัดแยกที่ชัดเจ
2: นครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยฮะประชาชนจะหมดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะฮะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรงเทศบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากRDF นี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จาก RDF ที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: ท่านนายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากมือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันสร้างโดยปลูกจิตสำนึกถามว่าจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นจากไหนกระตุ้นจากพวกเราผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการเพราะฉะนั้นเราปลูกจิตสำนึกขึ้นมาในเมื่อเราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมเราก็สร้างให้สวยสร้างให้ยั่งยืนสร้างให้สมดุลอย่าให้มีมลพิษการมีมลพิษก็คือการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้นานที่สุดโดยการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปนานๆทุกอย่างแก้ปัญหาให้ถูกทิศถูกทางและจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนแบบหลักธรรมาภิบาลครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะจากเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานศึกษานะคะหลากหลายในพื้นที่อำเภอฉวางล้วนแล้วแต่รักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากตัวเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในพื้นที่เทศบาลปากน้ำฉวางวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนหน้าคุณผู้ชมข่าวรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจแล้วก็ท่านนายกพร้อมด้วยพี่ๆทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสาน

ลาดุกตัวเล็กๆที่แหวกว่ายอยู่ในบ่อกับการถนอมอาหารตามวิถีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของคนพัทลุงพวกมันไม่ใช่แค่ปลาดุกธรรมดาแต่มีคุณค่าความหวังที่กำลังขยับตัวอย่างเงียบๆในพื้นที่เล็กๆรายการเมืองไทยดีๆจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับปลาดุกร้าสินค้าชุมชนขึ้นชื่อที่เกิดจากการรวมพลังของชาวบ้านที่เริ่มต้นแนวคิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและกลายเป็นโครงการปลาดุกแก้จนที่ไม่เพียงแต่สร้างอาชีพแต่ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อยอดความหวังให้กับหลายครอบครัวในชุมชนแห่งนี้เรื่องราวของปลาดุกร้าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนป่าบอนได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ

0: ปลาดิษฐ์ครับปลาดุกร้าทำไมถึงเป็นปลาดุกร้า
1: อ๋อแต่ก่อนนั้นตอนประดิษฐ์เล็กๆนะ
0: ค่ะ
1: คนเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอะไรเขากินปลาดุกกันมาบอกว่าปลาดุกร้าของทะเลน้อยนอนามันจะอร่อยนะมันอร่อยแต่พอป้าพออยู่มาประดิษฐ์ก็ไปขอความรู้มาจากอาจารย์ที่เคยมาสอนทำเครื่องบอกอาจารย์ประดิษฐ์อยากทำปลาดุกร้าอาจารย์ช่วยสอนให้หน่อยเกก็สอนให้แกก็สอนให้ก็ทำไปทำมาเราให้กลุ่มแก้จนเนี่ยกลุ่มแก้จนมาเลี้ยงกันแล้วเราก็จะทำยังไงอ่ะจะได้ปลาดุกเยอะๆป้าดิษฐ์ก็เลยมาฝึกวิชาทำปลาดุกร้าใหม่ก็โอเค
0: บอกปลาดุกเนี่ยคือมาก่อนหรือว่ามาทีหลัง
1: บอกปลาดุกที่มาทีหลัง
0: มาทีหลัง
1: ใช่
0: ประดิษฐ์ทำปลาดุกร้าก่อนนั่นแหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ทำมาก่อน
0: แล้วพอทำถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราควรที่จะเลี้ยงเอง
1: ใช่เราควรจะเลี้ยงเองแต่ก่อนก็ก่อนบ่อนี้มานั้นประดิษฐ์เราเคยเลี้ยงบ่อดินแล้ว
0: บ่อใหญ่
1: ค่ะบ่อใหญ่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันก็โอเคก็เลยรวมกลุ่มมาเลี้ยงบ่อนี
0: ้ก่อนที่เลี้ยงเป็นบ่อใหญ่ที่ประดิษฐ์ว่าเลี้ยงยากไหมคะตอนแรกเริ่ม
1: มันจับยาก
0: จับยากเหรอ
1: จับยากเพราะเรายังไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนคนเขาที่เขาเลี้ยงบ่อใหญ่ๆนะเหมือนพ่อค้าใหญ่กันของเขาก็ทำละเอียดเป๊ะเราแต่เราพอปล่อยลงไปแล้ว
0: กว่าจะได้แหละเลี้ยงได
1: ้เลี้ยงได้ก
0: ็ตอนจับยาก
1: แต่ถ้ามันอยู่ในกระชังหรืออยู่ในบ่ออย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให
0: ้
1: จะจับตอนไหนก็ได้จะจับตอนเช้าจะจับตอนเย็นจะจับตอนบ่ายเราก็ทำได้ใครมาถึงเห็นโอ้ปลาสวยจังนะว่าเลี้ยงแต
0: ่
1: คนทุกคนสนใจกันเยอะบอกว่าใครเลี้ยงได้เท่าไหร่ประดิษฐ์รับบท
0: เพื่อมาทำปลาดุก
1: เอามาทำปลาดุกร้านแล้วมาทำปลาดุกเด็ดเดียว
0: ค่ะคือตอนนี้เรามีกี่บ่อแล้วว่าในพื้นที่ของเรา
1: ในพื้นที่ของเราตอนนี้มีอยู่32บ่อ
0: โอ้เยอะนะประดิษฐ์
1: ไอ้นี่อันประดิษฐ์เอามาทำไอ้มันพอเป็นรูปกลุ่ม
0: ก็คือตอนแรกเริ่มประดิษฐ์บอกว่าถ้าใครสนใจเลี้ยงปลาดุก
1: ใช่
0: เล
1: ี้
0: ยงเลย
1: ใช
0: ่ประดิษฐ์รับหมด
1: ใช่
0: มาทำปลาดุกแล้ว
1: ค่ะแต่ส่วนปลาดุกนี่นะประดิษฐ์ก็ได้มาจากสนับสนุนมาจากอาจารย์อมรรัตน์ของมอทักษิณค่ะเป็นโครงการค่ะ
0: ก็คือมอทักษิณเขามาดูแลให
1: ้มอทักษิณแกก็ให้ลูกปลามาแกให้อาหารมาแต่แกก็มาดูแล
0: ค่ะ
1: ส่วนโรงเรือนนั้นมอทักษิณมาทำให้ด้วยถ้ามีคนมาซื้อบ่อประดิษฐ์มาซื้อปลาสักกิโลที่ก็จับได้เลยแต่ก่อนถ้ามาอยู่ในบ่อดินนั้นโอ้ยเดี๋ยวจ้ะ
0: แล้วทำไมต้องเป็นปลาดุกอ่ะประดิษฐ์ปลาอื่นได้ไหม
1: ปลาอื่นก็ได้ปลาหมอก็มี
0: อ๋อปลาหมอก็
1: ม
0: ี
1: แต่ถ้าจะทำปลาร้านั้นเราคิดว่าปลาอื่นนั้นมันเราจะเอามาคิดกว่ามันจะได้มันทำยากแต่ถ้าพอเป็นปลาดุกันคือปลาดุกันมันมาตั้งแต่สมัยดูตั้งแต่ปลาดิบไม่เกิดก็มีคือเขาจะทำปลาดุกร้า
0: แล้วปลาดุกของภาคใต้ของปลาดิบเนี่ยกับปลาร้าของที่อีสานมันต่างกันเยอะไหมความต่าง
1: เราคิดว่าความต่างอย่างนี้นั่นของอีสานนั้นเขาทำเปรรูปหลายได้หลายอย่างมีปลาร้ามีปลาส้มมีปลานุ่นปลานี
0: ่
1: แต่เราคิดว่าสำหรับปลาดุกทั้งของใต้ของเราอันเนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันจะอร่อยเนื้อมันจะสวยแต่มันก็อยู่กับโบถ้าเราใช้บ่ออย่างนี้ก็รู้สึกว่าเนื้อมันก็สวยแต่ถ้าอยู่ในนู้นมันเป็นแบบเป็นน้ำไปนิดนึงปลามันจะตัวดำ
0: มีคนรุ่นใหม่เริ่มมาเลี้ยงปลาดุกไหมคะปลาดิบในพื้นที่เราเอง
1: คนรุ่นใหม่ยังไม่เริ่มค่ะมันจะอยู่ในรุ่นของปลาดิบเด็กๆกันมันคิดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวแต่รุ่นประดิษฐ์นั้น
0: ก็คือยังไม่มีตอนนี้ในกลุ่มของประดิษฐ์เองยังไม่มีคนรุ่นใหม่มาเลี้ยงเท่าไหร
1: ่ยังก็มีอยู่2คน
0: ค่ะ
1: แต่
0: ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร
1: ่ค่ะห้ามมันจะได้น้อย
0: ตอนนี้ที่มอทักษิณเขามีโครงการอื่นๆที่เขาจะมาดูแลเพิ่มเติมไหมคะแบบเห็นลู่ทางก็ ปลาดุกแก้จนมันประสบความสำเร็จแล้วแล้วคือจะเพิ่มเติมโครงการไหน
1: เกก็กำลังทำอยู
0: ่ค่ะ
1: เมื่อคืนคุยกันเกบอกว่าประดิษฐ์เดี๋ยวจะลงไปดูประดิษฐ์ใหม่จะมีความคิดกันอีกทีเมื่อคืนนี้คุยกัน
0: จะเลี้ยงอะไรต่อ
1: โอ้เราก็จะเลี้ยงปลาดุกอะปลาอื่นนั้นเราถ้าเราทำปลาดุกร้าแล้วเราก็ต้องผลิตปลาดุกให้ได้เยอะอะ
0: ตอนนี้ปลาดุกเพียงพอไหมผลิตสำหรับการทำปลาดุกร้านณปัจจุบัน
1: เพียงพอค่ะ
0: เดี๋ย
1: วถ้ามันขาดเล็กน้อยเราก็ไม่เป็นไรมันมีบ่อสำรองอยู่
0: อ๋อมีบ่อสำรองอยู
1: ่ค่ะ
0: ได้ทั้งปีไหมคะ
1: ได้ทั้งปีเลย
0: อ๋ออันนี้คือเลี้ยงเขาได้ทั้งปีแล้วก็ทำปลาดุกร้านได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีเลยค่ะบ่อวันนี้จับอาทิตย์นี้เราจับบ่อนี้อาทิตย์สองเราจับบ่อนู้นเราก็จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนบ่อไปเรื่อยๆก็ตั้ง30 30บ่อ

อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของการเลี้ยงปลาดุกของอำเภอป่าบอนก็คือการนำน้ำเลี้ยงปลาดุกกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะโดยชาวบ้านที่เลี้ยงปลาดุกเล่าให้เราฟังว่าน้ำเลี้ยงปลาดุกถือว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีเพราะในน้ำมีทั้งอินทรีย์วัตถุโปรตีนและแร่ธาตุจากอาหารปลาที่ละลายอยู่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือพืชผลทางการเกษตรจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตใบเขียวแข็งแรงและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้จริงค่ะหลายครัวเรือนจึงเลือกนำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาดุกไปรดผักรอบบ้านเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นเกษตรปลอดภัยที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชนไปพร้อมกันด้วยค่ะ

0: ค่ะนี่คือปลาดุกร้านะคะประดิษฐ์โอ้อันนี้ที่เห็นก็คือซีนเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่จะเป็นแพ็กเกจของที่นี่เลยเขาจะทำแบบนี้
1: ทำแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมต้องเป็น2ตัวประดิษฐ์หรือว่าเรามากกว่านี้ได้ไหมเวลา
1: ถ้ามากกว่านี้เราต้องมีถุงใหญ่แต่ขนาดถุงที่ประดิษฐ์ใช้ประดิษฐ์ใช้อยู่แค่นี้ตลอดเพราะ3ตัวมันไม่สวยอ่ะถ้า2ตัวนี
0: ้ไม่สวย
1: มันไม่สวย3ตัวน่ะมันเยอะเกินไป
0: แล้วก็รู้สึกว่าภาพประมาณนี้นี่คือพอดีแล้ว
1: ค่ะถุงเล็กก็ตัวเล็กก็เราเวลาตอนขายเราก็ลดไปตามน้ำหนักของปลาพอตัวใหญ่เราก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไป
0: พูดถึงปลาดุกร้าสูตรของการทำปลาดุกร้านี่คือประดิษฐ์ได้มาจากที่ไหนนะคะ
1: ก่อนครั้งแรกกันประดิษฐ์ได้มาจากอาจารย์แกมาสอนทำเครื่องแล้วประดิษฐ์ขอบอกว่าขออาจารย์ช่วยบอกสูตรปลาร้าประดิษฐ์หน่อยแกก็บอกมาแต่พอเอามาทำมันขั้นตอนมันเป็นของโบราณเยอะเอามาทำแล้วมาแรงมั่งอะไรบ้างมันก็กลิ่นบินของมันเยอะตอนนี้ป้าดิษฐ์คิดสูตรขึ้นมาเองเราจะปรับสูตรขึ้นมาจนว่าลูกค้าเราจะพอใจสูตรไหนแต่พอสูตรนี้มันเป็นวัยรุ่นมันชอบเด็กๆมันก็ชอบทานแต่ถ้าว่ามันเป็นของโบราณนั้นมันมีกลิ่นแล้วก็มันเนื้อมันเละเกินแต่เด็กมันไม่กินแต่คนผู้ใหญ่ก็ชอบแต่เราคิดว่าผู้ใหญ่มันจะเสียหลายอย่างเพราะว่ามีหวานมีเค็มเบาหวานบ้างความดันบ้างเขาจะให้ลดแต่ว่าสำหรับเด็กกันมันชอบกว่า
0: อันนี้คือเป็นสูตรถ้าอันนี้สูตรปัจจุบันของปลาดุกร้าประดิษฐ
1: ์
0: จะเป็นสูตรที่ปรับมาเหมาะกับน้องๆหนูๆทุกวัย
1: ใช่ค่ะ
0: วัยรุ่นวัยกลางคนอะไรทานได้หมด
1: ทานได้หมดแต่ผู้ใหญ่กันมันก็กินได้แต่เราให้ลดแต่พอกินแล้วมันอร่อยพอมันอร่อยก็อยากกินบอกว่าอยากกินเยอะที่ผู้ใหญ่กัน
0: ก็คือปลาดุกร้าของประดิษฐ์มีหลายสูตร
1: ค่ะมีหลายสูตรค่ะ
0: โดยเวลาสั่งนี่จริงๆคือเลือกสูตรได้ด้วย
1: เลือกได้ค่ะจะเอาตัวนุ่มหรือจะเอาตัวกลางจะเอาตัวแข็ง
0: มีหมด
1: แต่มันก็อยู่ในสูตรเดียวกันมันอยู่ในชุดเดียวกันแต่เราพยายามเลือกตัวปลาให
0: ้อันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าเลย
1: ใช่ค่ะลูกค้าบอกประดิษฐ์เอาเนื้อแข็งๆหน่อยนะโอเคจะเลือกให
0: ้เลือกได้ด้วย
1: เลือกได้ค่ะ
0: อ๋อทีนี้อย่างบางคนเวลาพูดถึงปลาดุกร้าประดิษฐ์บางคนอาจจะแบบไม่เคยได้ยินปลาดุกร้ามาก่อนเลยค่าทานปลาดุกร้าครั้งแรกทานยากไหมคะ
1: ทานไม่ยากค่ะ
0: คือทานไม่ยากรสชาติประมาณอย่างไงอ่ะเล่าให้ฟังนิดน
1: ึ
0: ง
1: รสชาติของมันนั้นมันเปรี้ยวมันหวานเค็มแต่มันก็ไม่เค็มเยอะมันก็ไม่หวานเยอะค่ะ
0: คือเป็นรสชาติที่ถ้าทานครั้งแรกคือทานได้
1: แต่บางสูตรบางคนนั้นเขาจะทำให้หวานแต่พอประดิษฐ์ว่าถ้ามันหวานนั้นเวลาไปทอดมันก็ทอดยากเพราะว่าตัวปลามันหวานมันเป็นน้ำผึ้งเยอะพอเราใส่มันจะเกลี่ยไหม้เสียก่อน
0: ทีนี้อย่างที่เห็นตรงนี้เป็นเมนูที่ทางประดิษฐ์ทำมาให้เราชมนะคะว่าปลาดุกร้าทำอะไรได้บ้างอันนี้ประดิษฐ์แนะนำหน่อยทำอะไรได้บ้างหลักๆเลย
1: เอาเริ่มปลาดุกกันเรามาทำปลาร้าแล้วเราก็มาเอามาทำ
0: อันนี้คือ
1: เนี่ยไอ้นี่ปลาเป็นปลาดุกเด็ดเดียวค่ะ
0: ปลาดุกเด็ดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเราทอดออกมา
1: เป็นปลาเค็มค่ะอันนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะเปลี่ยนเป็นปลาเค็มมากินกับแกงส้ม
0: โอ้อันนี้ก็แกงส้มก็คือจะมีเอาไปทำเอาปลาดุกร้าไปต้มแกงส้มได้ด้วย
1: เอาปลาดุกร้าในบ่อนั้นแหละมาแกง
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ร้านนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: ไอ้นี่ก็เป็นชูชีปลาดุก
0: ชูชีปลาดุก
1: จู
0: ่อันนี้รสชาตินี่คือต่างจากการใช้ปลาปกติยังไงอ่ะประดิษฐ
1: ์ไอ้นี่ปลาชนิดไหนเราก็ทำได้แต่เราต้องเอามาทอดก่อนเพื่อทอดให้มันตัวมันยังไงอ่ะนี่ตัวมันถ้าเราเอามาทำสดเนื้อมันจะเละแต่ถ้าเราจะทำปลาเค็มปลาเด็ดเดียวนั้นเราต้องใช้ปลาตัวเล็ก
0: ค่ะโอ้ต่างกันตรงนี้
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู
0: ทีนี้นอกจากเมนูทั้งหลายที่ประดิษฐ์แนะนำแล้วก็ทำมาให้ดูมีเมนูอื่นอีกไหมที่เราไม่ได้ทำวันนี้แต่ว่าประดิษฐ์บอกว่าเหมาะเหมือนกันนะสำหรับปลาดุกร้า
1: ถ้าว่าเราจะทำเป็นน้ำพริก
0: ค่ะ
1: แต่เอาไม่ทันถ้าทำเป็นน้ำพริกกันเราก็ต้องเอาปลาร้าอย่างนี้ที่พอตอนเราทอดแล้วหนังมันตลกหรือเป็นยังไงเราก็มาเกะเอาแต่เอาแค่เนื้อของมันแล้วก็เอาไป เอาไปคั่วหรือไปรางให้มันกรอบหอมแล้วเราก็เอามาบดหรือปั่นให้มันละเอียดแล้วก็มีเติมหอมเจียวลงไปเติมพริกแห้งลงไปพริกป่นลงไปมันก็เป็นน้ำพริกปลาร้าแต่เราไม่ใส่กะปินะก็ไม่มีกะปิเพราะว่าตัวของเนื้อปลาร้ามันก็แทนกะปิได้แล้ว มันเป็นผงโรยข้าวค่ะ
0: ค่ะคืออย่างพัทลุงก็จะมีน้ำพริกที่ดังๆอยู่
1: มีทุกกลุ่มเลยค่ะ
0: น้ำพริกทำมังอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออน้ำพริกทำมัง
0: ทำได้ไหม
1: ทำได้ทุกอย่าง
0: ทำได้ด้วยเหมือนกันน้ำพริกทำมังอันนี้คือถ้าทำสุกเหมาะเลย
1: ค่ะเราก็เอาเนื้อปลาดุกเนื้อปลาดุกตัวนี้เราเอาไปย่างให้มันหอมแล้วก็เรามาแกะเอาแต่เนื้อของมันแล้วเอามาทำน้ำพริกทำมังมันก็อร่อยสุดๆเลย
0: แต่ปกติน้ำพริกทำมังประดิษฐ์ใช้ปลาอะไรนะคะตอนปกติแล้วตามสูตร
1: เวลาทำมันเพราะจะปลาดุกกันก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่เราจะเป็นใช้ปลาเอามาทำน้ำพริกกันทำได้ทุกอย่างปลาแดงก็ทำได้ปลาทูทำได้ปลาอะไรอะสะบะก็ทำได้มันทำได้ทุกปลากับปลาสากปลาอะไรก็เอามาทำน้ำพริกได้หมดค่ะพอเราย่างหรือเราต้มให้มันเนื้อมันสุกแล้วเราก็เอามาแกะเอาแต่ย้ายมันปนกับก้างเรามาทำน้ำพริกได้ทุกอย่างค่ะ
0: ค่ะแต่คืออันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นฐานที่ท่านแนะนำคือหนึ่งทอดเอาไปทอดก็ได้นะแล้วก็เอาไปทำซูชิแต
1: ่
0: ก็ต้องทอดก่อนเหมือนกัน
1: ค่ะทอดค่ะ
0: แล้วก็ทำแกงส้ม
1: แกงส้มค่ะ
0: แล้วก็ปลาแดดเดียว
1: แดดเดียว
0: คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเมนูที่แนะนำนะคะสำหรับคนที่จะทำปลาดุกร้านะคะแล้วเอาปลาดุกร้าไปแต่ประเด็นก็บอกก่อนว่าถ้าใครจะสั่งนี่ก็คือให้เลือกสูตรมาก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เหมาะกับที่คุณชอบ
1: นั่นแหละวันนี้ประดิษฐ์เอาซื้อปลาครึ่งกิโลนะประดิษฐ์ต้องเอาตัวเล็กให้เอาตัวเล็กเอาเนื้อแข็งนะผมบางคนประดิษฐ์เอาปลา1กิโลนะเอาเนื้อนุ่มจ้า
0: เลือกได้ตามที่คุณชอบเลย
1: ใช่มันตอนที่เราทำมันไม่มันจะไม่เสมอเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
0: มัน
1: เพราะมันเป็นอยู่ที่ตัวของปลามาแข็งบ้างนุ่มบ้างนวลบ้างอะไรได้ทุกอย่าง

0: ะเป็นปลาดุกเค็ม
1: ปลาดุกเค็มหรือปลาดุกเด็ดเดียวอ่ะเขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ที่เห็นก็วิธีการทำต่างจากปลาดุกปลาไหมคะ
1: ต่างกันนิดเดียวค่ะปลาดุกตัวนี้ก็เช่นกันเอาปลาดุกเอาปลาดุกมานกเกลือให้มันตายพอมันตายเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นหัวออกแล้วก็เฟกไส้ออกแล้วก็เอาไปดองน้ำเกลือเลยดองไว้ประมาณชั่วโมงเดียวแล้วเราก็ตากเลยเขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียว มันให้แล้วมันก็นิดเดียวว
0: ิธีการทำมัน
1: แค่นิดเดียวค่ะ
0: แล้วปลาดุกร้านี่ทำต่างกันยังไงอ่ะประดิษฐ์
1: ปลาดุกร้านั้นมันก็เอามานกเกลือด้วยกันพอมันปลาดุกตายแล้วเราก็เอามาตัดหัวออกหรือว่าสีหัวออกแล้วก็เราเอาเฟกไส้ล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอามาวางสะดิดน้ำไว้แล้วก็เรามาเตรียมเครื่องปรุง
0: ค่ะ
1: เครื่องปรุงก็มีน้ำตาลกับเกลืออย่างเดียวอีก
0: มีแค่นี้
1: เองค่ะปลา10โลน้ำตาล1โลเกลือทิพย์2ถุงค่ะเราก็คลุกเคล้าเกลือให้มันกับน้ำตาลให้มันเข้ากันเสร็จเราก็เอามายัดท้องปลาพอยัดท้องปลาเสร็จเราก็พักไว้2 คืน
0: แล้วถึงจะมาตาก
1: ก็มาตากเลยตากวันแรกเราก็บ่อยเปลมันบ่อยสักนิดสัก2ครั้งหรือ3ครั้งแต่พอวันที่2วันที่3มันเราก็เปลครั้งเดียวก็ได้มันก็ไม่มาก
0: ก็อันนี้จะใช้เวลากี่วันอ่ะประดิษฐ์ถึงจะทานได้หรือว่า
1: ไอ้นี้ต้องทำตอนเช้าตอนบ่ายอย่างนี้ก็ขายได้แล้วมันจะแห้งไว
0: ค่ะ
1: ปลาดุกร้านนั้นต้องหมัก2คืนแล้วก็ตากสัก3เดชหรือ4เดชกว่าจะขายได้
0: โอ้ใช้เวลาม
1: ันใช้เวลาแต่ตั้งเดชไม่ดีมันก็เพิ่มเวลาไปอีกนิด
0: ค่ะทีนี้อย่างปลาดุกร้าแบบนี้ค่ะประดิษฐ์คืออย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะใช้เวลานิดนึงประดิษฐ์บอกว่าจะใช้เวลานิดนึงทีนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกล่ะ
1: เดชมันจะออกขนมันจะแล้งแล้วก็เดชมันจะออกให้เรายังไงเดชออกพอรำเรยพอตู้มันร้อนมันก็โอเคเดชต้องพอขนตกนี่แหละของเรา ธรรมชาติเอาสัตว์ยันน้ำสัตว์ผ้ายางนี้ก็คลุมไปเลยมันก็จะไม่เปียกฝนพอขนแล้งเราก็เอาตากออกอีก มันก็ธรรมชาติทำก็ธรรมชาติ
0: เราจะได้ยินเขาจะพูดถึงการทอดซึ่งมันยากเขาบอกทอดยาก
1: เขาบอกว่าทอดยาก
0: แ
1: ต่เราบอกว่าไม่ยากแต่เราทำให้เป็นถ้าเราทอดเยอะๆอันไม่ต้องเยอะก็ได้เราทอดแค่ตัว2ตัวก็ได้แต่เราถ้าว่าจะทำให้มันให้เราก็ต้องมีไข่เอาไข่มาตีเจียวๆๆๆให้มันพอเหลวแล้วก็เราเอาปลาไปคลุกมันแล้วก็ให้สะเด็ดไข่แล้วก็ใส่ลงในกระทะน้ำมันร้อนน้อย
0: ๆ
1: แต่ต้องน้ำมันแรงหรือไฟแรงมันจะหมิ่นไหม้แต่ถ้าหากว่าไฟเราพอดีไฟเราอ่อนนั้นมันออกจะมาสวย
0: โอ้อันนี้คือทริคของประดิษฐ์นะ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ได้ทอดยากหรอกแต่ว่ามันมีทริค
1: มันมีเทคนิคค่ะเขาบอกว่าเขาทอดไม่ได้บอกว่าประดิษฐ์ทอดโลหนึ่งอันปลาหนึ่งโลไข่ฟองเดียวก็พออ
0: ย่างที่เห็นถ้าซื้อไปปลาดุกร้า1แพ็คของปลาดุกประดิษฐ์จะมี2ตัวใช่ไหมคะอันนี้เก็บได้นานเท่าไหร่คะ
1: เก็บถ้าเราเก็บไว้ธรรมดานั้นประมาณสัก2อาทิตย์เราก็เก็บได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าใส่ในตู้เย็นแล้วถ้าใส่ลืมมันครึ่งปีมันก็อยู่ได
0: ้ครึ่งปีเลยเหรอประดิษฐ
1: ์ใช่มันไม่เป็นอะไรค่ะ
0: ค่ะอันนี้คืออ่ะ2อาทิตย
1: ์ใช
0: ่ถ้าทําไม่ใส่ตู้เย็นอันนี้2อาทิตย
1: ์2อาทิตย์แต่ถ้าให้มันอายุยืนนานนั้นต้องอยู่ในซีล
0: ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดคุณซีลไว้ยังไม่ได้แกะแล้วเอาเข้าตู้เย็นอันนี้ประดิษฐ์บอกครึ่งปีก็ได
1: ้ได้ทิ้งไว้เลย ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะให้มันสวยตอนเอามาจะทอดนั้นถ้าเรามีเวลาเดดเราเล้นเดดเยอะๆเราก็เกะออกมาแล้วก็วางผึ่งเดดเล็กน้อยให้ตัวมันสวยขึ้นมันก็โอเคเหมือนปลาใหม่เลย
0: โ

0: นี้เดี๋ยวให้ประดิษฐ์ฝากดีกว่าฝากคนที่กำลังชมอยู่คุณผู้ชมที่เขาอยากได้ปลาดุกร้างี้ติดต่อซื้อได้ทางไหนบ้างคะ
1: ทางเฟซก็มีออนไลน์
0: ค่ะ
1: ประดิษฐ์เล่นไม่เยอะ
0: มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย
1: มี
0: เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมโทรมาก่อนให้บอกคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันประดิษฐ์ถ้าจะสั่งปลาดุกร้าอันนี้ต้องระบุยังไงบ้างเวลาระบุมาว่าต้องสูตรไหนยังไงระบุยังไง
1: ที่จริงอันขอไม่เคยระบุสูตรอะ แต่ว่าถ้าน้อยที่ระบุสูตรนั้นแต่เขาจะสั่งว่าประดิษฐ์มีปลาไหม
0: แค่มีก็ดีแล้ว
1: บอกว่ามี3โลนะจะไปส่งตรงนั้นตรงนี้เขาก็ให้ที่อยู่มาประดิษฐ์ก็ส่งแต่ไอ้ค่าส่งจะอยู่ที่เขาจะคิดให้เองค่ะสิบโลก็ส่ง
0: แต่ว่าถ้าใครอยากระบุมาว่าขอแบบนิ่มๆนะเนื้อแข็งๆนะก็ระบุได้
1: ระบุได้ค่ะ
0: ป้าดิษฐ์ก็จะเลือก
1: แบบที่จะเน้นปลา

จากปลาดุกธรรมดาแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านความภาคภูมิใจของชาวป่าบอนและกลายเป็นภาพสะท้อนของวิถีพอเพียงที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวด้วยสองมือของตนเองบนพื้นฐานของความพอดีความอดทนและการเติบโตอย่างยั่งยืนความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากชุมชนเพียงลำพังแต่ยังเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้พัฒนามาตรฐานการผลิตและต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของปลาดุกร้ายังคงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นโดยป้าดิษฐ์ผู้ริเริ่มสูตรปลาดุกร้าที่ไม่เพียงสร้างรสชาติที่ละมุนลิ้นแต่ยังสร้างโอกาสและความหวังให้กับคนในชุมชนจนกลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเข้มแข็งพอเพียงและนี่คือเสน่ห์ของวิถีชุมชนไทยที่อยากพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะ

0: ื้อผ้านี่พูดง่ายๆถ้าไม่ใส่นะ 3-4 วันก็ต้องเก็บมาซักใหม่เพราะมันคัน
1: ตาเนี่ยคือนอนน้ำตาไหลก้อนน้ำตาไหลออกมาเยอะเลย
2: ชาวบ้านหมู่10ตำบลไม้ดัดอำเภอบางกระจันจังหวัดสิงห์บุรีร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหลังเดือดร้อนรำคาญเพราะฝุ่นละอองจากโรงสีข้าวฟุ้งกระจายในอากาศกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน
3: เราต้องเสียสละอาชีพการทำมะม่วงกวนตากปลาอีกเป็นร้อยครอบครัวเราต้องเสียสละตรงนี้ไปเพื่อให้เขามีอาชีพอ่ะมันไม่ใช่นะคะ
2: หลังรับเรื่องร้องเรียนแล้วสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีเร่งตรวจสอบให้คำแนะนำและกำกับดูแลกิจการโรงสีข้าวในพื้นที่หมู่10ให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตข้าวโดยเร็วเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
4: หลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอในพื้นที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนและอบต.นัดหมายกันร่วมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเดิมนะคะในเรื่องของการกรองฝุ่นอาจจะประสิทธิภาพไม่เพียงพอเราก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องกรองฝุ่นจากเดิมเป็นสเปรย์พ่นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบถุงกรองค่ะแบคทีเรียค่ะ
2: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าโรงสีข้าวดังกล่าวเป็นอาคารระบบปิดมีการติดตั้งม่านกันฝุ่นม่านละอองน้ำและระบบถุงกรองเพื่อดักจับฝุ่นควบคู่กันทำให้ปัญหาฝุ่นละอองลดลงหากแต่ไม่เพียงพอยังพบฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นแป้งปลิวผ่านช่องลมและป่องระบายฝุ่นไปถึงชุมชนล่าสุดผู้ประกอบการโรงสีข้าวตัดสินใจปิดพร้อมรื้อถอนปล่องระบายฝุ่นและกำลังติดตั้งระบบถุงกรองฝุ่นแบ็คฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นละอองเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะติดตามผลการดำเนินการและผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่อไป
5: ตอนนี้มีอยู่3เครื่องจะเพิ่มเครื่องใหม่อีก2เครื่องซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ตอนแรกอะเราดูได้ประมาณ 50% ตอนเนี้ยคือถ้าทำเสร็จแล้วอาจจะเป็น 99.99 แล้วสิ่งที่ผมจะทำเพิ่มเนี่ยคือดูดตามตู้ทุกตู้เลยมันก็จะดูดได้เกลี้ยงละถึง 100%
2: เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะลักษณะเดียวกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอถ้าพบปัญหาขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
3: จริงๆอ่ะความตั้งใจที่เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะเป็นเพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปรึกษาเลยเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความหวังแต่ทีเนี้ยพอเล่าไปมีการโต้ตอบแบบให้ความสนใจคือดีมากอะค่ะพอทางผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นความหวังของเราอยากได้ค่าตรวจวัดแล้วก็มาสุ่มตรวจวัดแล้วค่าตรวจวัดออกมาว่าค่ามาตรฐานได้เพราะตรงนั้นมันเป็นตาช่างได้ดีอะค่ะเราก็จะยอมรับตามกติกา
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

วันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและที่นี่ก็คือศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงค่ะหนึ่งในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมด้านอาชีพให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ

ย้อนไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านท่านหญิงหมู่ที่1ตำบลตะกุกเหนือกิ่งอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทรงถามความสนใจของราษฎรผู้เข้าเฝ้าว่ามีความต้องการฝึกอาชีพอะไรบ้างและได้รับคำตอบว่าต้องการฝึกอาชีพทอผ้าพระองค์จึงมีพระราชเสวนีเกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพทอผ้าเพื่อฟื้นฟูอาชีพทอผ้าไหมให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงนางประภัยระบำดีราษฎรบ้านท่านหญิงได้น้อมเกล้าถวายที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพเนื้อที่3ไร่1งาน25ตารางวามอบให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพดำเนินโครงการมาจนถึงทุกวันนี้

วัสดีค่ะที่ฉันนางประภัยระบำดีประธานศูนย์สัมปชีพบ้านตันหญิงค่ะขอเล่าประวัติย่อๆของศูนย์สัมปชีพก็เมื่อปีพ.ศ.2537ก็พระนิพันธ์ปีหลวงท่านได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่โรงเรียนบ้านตันหญิงก็มีชาวบ้านมารับเสด็จกันเยอะพระนิพันธ์ปีหลวงถามชาวบ้านว่าต้องการอาชีพอะไรบ้างยายคนนั้นก็ตอบว่าต้องการอาชีพทอผ้าท่านก็รับไว้แล้วก็ท่านก็ให้ไอ้พ่อโรงเรียนหาที่ให้ตั้งศูนย์สัมปชีพก็พอดีหาอยู่หลายที่ก็ไม่ได้ก็พอดีป้าไประบำดีได้มอบที่ให้3ไร่3หมานที่มาตรองว่าพอได้ตั้งแล้วก็ท่านก็สั่งทหารให้มาสร้างเป็นศูนย์สัมปชีพ1อาคารครั้งแรกสร้าง1อาคารแล้วก็พอท่านเสด็จทุกปีสมาชิกก็เข้าสมัครทอผ้ากันเยอะท่านก็สร้างอีก1หลังเป็น2หลังผ้าที่เราทำตอนแรกท่านก็ให้อาจารย์จากในวังมาสอนอาจารย์เหลมทองมาสอนในวังอยู่3เดือนสอนให้สมาชิกทอผ้าแล้วพอทอได้เราก็ทำเป็น2โครงการโครงการแรกเราก็ทอส่งในวังแล้วโครงการที่2สมาชิกก็ซื้อเส้นได้ซื้อเส้นใหม่แล้วก็ทอขายเองทำตามออเดอร์ชาวบ้านก็มีรายได้เสริมขึ้นอีกครั้งอีกทางหนึ่งสมาชิกปลดหนูปลูกมอนเลี้ยงไหมด้วยก็เลี้ยงมาหลายรอบปลูกมอนเลี้ยงไหม72พรรษาของท่านแล้ว ท่านก็เสด็จถึง5ครั้งก็มีสมาชิกเข้าเฝ้าและภูมิใจที่ท่านให้อาชีพเสริมเรามีรายได้เราไม่ต้องลงทุนอะไรท่านส่งเส้นได้ไหมเราก็ทอได้แต่ค่าแรงวันหนึ่งประมาณ3เม็ดเม็ดละ40เม็ดละ40 3เม็ดถึง4เม็ดค่อยโตเยอะก็ได้เยอะทุกวันที่4ของเดือนเราก็จะให้ชาวบ้านเอาผ้ามาวัดที่ศูนย์เพราะไปต่อที่บ้านบางคนก็ไปต่อที่บ้านแล้วทุกวันที่

0: สุดปราบรื้มใจมากค่ะที่ท่านได้ประทานศูนย์จะไปชีพให้กับสำนัก
1: การจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือด้วยการสร้างอาคารศิลปาชีพให้ใช้เป็นสถานที่ฝึกทอผ้ารวมทั้งงบประมาณสนับสนุนในการซื้อกี่กระทบและอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนคอยเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ความช่วยเหลือมีการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือจากครูฝึกมีแผนพัฒนาให้สมาชิกดำเนินการปลูกมอนเลี้ยงไหมสร้างโรงเรือนเลี้ยงไหมเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรเหล่านั้นมีอาชีพเสริมมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
0: สำนักงานประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานระดับอำเภอในการบริหารจัดการส่งเสริมกลุ่มนะครับในเรื่องอันแรกก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาได้มีการทอนะครับก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายผ้าไม่ว่าจะเรื่องของการจัดทำนะครับหน่วยงานประสานงานต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนของเราก็จะเข้ามาเป็นหน่วยในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เขากับเพื่อนนะครับส่วนที่สองก็คือในมิติของเรื่องของงบประมาณงบประมาณตรงนี้เราจะมองเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับส่วนที่2ก็คือช่องทางการจำหน่ายแน่นอนครับเรื่องผลิตภัณฑ์มันก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณใช้องค์ความรู้ในการจัดทำเพื่อให้เขาเรียกว่าคล้ายๆว่าโดยเฉพาะเรื่องลายใหม่ๆเพราะงั้นเราก็ต้องมีการประสานงานโดยของงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของงบประมาณจุดนี้ก็คือจะมีการทอผ้าที่เห็นนะครับแล้วก็จะส่งเข้าศูนย์ศิลปาชีพซึ่งวงเงินที่จะให้ค่าตอบแทนเรื่องฝีมือการทอใช้เวลานานนะครับซึ่งก็บังเอิญเราได้ประสานแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นในนามของทางจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นสำนักงานประชาชนจังหวัดแล้วก็ในส่วนของอำเภอท่านนายอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่นะครับท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้สำรองประมาณซึ่งมีงบประมาณในการที่จะสำรองช่วงรอการส่งเงินจากสำนักพระราชวังเข้ามาให้กับค่าทอของทอผ้าแล้วก็ใช้ในการหมุนเวียนตรงนี้นะครับส่วนที่3นั่นก็คือระบบในการสื่อสารถ่ายทอดเรื่องของการที่จะนำผลิตภัณฑ์ผลผลิตหรือการให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกซึ่งจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือในส่วนของการที่เขาร้องขอให้เราออกไปจัดนิทรรศการให้ทั้งเลยต่างๆสำนักงานประชาชนอำเภอก็จะประสานเข้ามากับทางกลุ่มนะครับแล้วตัวสุดท้ายแน่นอนครับนั่นก็คือการพัฒนาบุคลากรบุคลากรชุดนี้ก็คือจะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่เขาได้มีการขับเคลื่อนแต่ส่วนที่สองก็คือการแต่งเติมในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการย้อมสีธรรมชาติหรือเรื่องลายผ้าต่างๆซึ่งทุกครั้งที่ทางส่วนกลางเขาส่งมาเพื่อรับลายผ้าไปรับทานทุกครั้งกลุ่มนี้ก็จะเข้าร่วมแล้วก็เอามาสู่เรื่องของการที่จะมาฝึกในการสร้างลายผลิตภัณฑ์ต่างๆการเรียนรู้ลายใหม่ๆหรือการกระบวนการแก้ไขปัญหาก็คือเป็นการส่งสัญญาณจากทางกลุ่มและบางครั้งอาจจะการลงมาพบปะเยี่ยมเยียนประชุมก็จะทราบปัญหาแล้วก็จะเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกันไม่ว่าเรื่องของการบริหารเรื่องงบประมาณของกลุ่มนะครับที่ผ่านมาก็คือเหมือนที่ว่าเพราะว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เรื่องกีเรื่องอะไรต่างๆเพราะงั้นในส่วนนี้ถ้ามีปัญหาเราก็จะเป็นหน่วยที่ประสานสู่ผู้บริหารที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของอย่างเช่นกรณีเส้นได้ก็ส่งมาไม่ทันหรือกำหนดก็ทางกลุ่มก็จะประสานทางอำเภอเพื่อให้อำเภอได้ทำหนังสือขอจากส่วนกลางมาเพื่อสนับสนุนเรื่องเส้นได้ในการดำเนินการของกลุ่มนะครับแผนการพัฒนายั่งยืนก็คือสิ่งที่เราได้คุยกันก็เหมือนที่ผมนำเรียนเมื่อตอนต้นว่ากับทางกลุ่มเราก็จะคุยกันว่าในการที่จะสืบทอดซึ่งเป็นปัญหาพอสมควรสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะในมิติของภาคใต้อาชีพอื่นมันเป็น

0: เป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่เขาอาจจะมีความสนใจมากกว่าเรื่องของงานหัตถกรรมงานทอผ้าใช่ไหมครับเพราะงั้นสิ่งที่เราพยายามทำคุยกันตลอดแล้วก็หารือในส่วนทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดก็คือการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนรุ่นหลังลูกหลานนักเรียนถ้าไม่เป็นเช่นนั้นรุ่นนี้ก็จะสูงอายุไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่จะสืบทอดสานงานก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มต้องคิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: นอกจากมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาคอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการทำงานแล้วความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มทอผ้าและความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพลิกฟื้นผ้าไทยส่งเสริมการทอผ้าไหมไทยขึ้นสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางทั่วประเทศนั้นทำให้กลุ่มทอผ้าบ้านท่านหญิงยังคงมีความยั่งยืนสร้างรายได้ให้สมาชิกมาโดยตลอด

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับพี่จู้ค่ะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงค่ะสวัสดีค่ะพี่จู
1: ้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่จู้อยู่เป็นสมาชิกของศูนย์ที่นี้มาตั้งแต่ปีไหนคะรุ่นแรกเลยไหม
1: ไม่ในปีแรกเพราะว่าพี่มาโทรตอนที่เขาไปตั้งหลายปีแล้วเพราะพี่เข้ามาตอนพ.ศ. 2552
0: อืมค่ะ
1: 10กว่าปีแล้ว
0: ค่ะแล้วเดิมๆเนี่ยเราทอผ้าเป็นบ้างหรือเปล่า
1: ไม่เป็น
0: อ๋อไม่เป็นเลยมาแบบมาเริ่มที่นี่เลย
1: ใช่เมื่อก่อนแม่โทรอยู่แล้วก็พี่มาโทรตอนหลังคือแม่โทรไม่ไหวแล้วพี่ก็เข้ามาโทร
0: ก่อนหน้านี้เรามีอาชีพอยู่ไหมคะ
1: ก็มีทําสวน
0: ตอนนี้ก็ยังทําสวนอยู
1: ่ทําแล้วก็ตอนนี้พี่จะมาอยู่สวนนี้เป็นส่วนมาก
0: ก็คือก่อนหน้านี้เราก็เคยทําสวนอะไรอยู่ของเราปกติแต่ว่าพอคุณแม่เริ่มท้อไม่ไหวเราก็อยาก
1: เข้ามา
0: ทอแทนด้วยเป็นรายได้ยังไงบ้างคะหลังจากที่เรา
1: ก็มีรายได้เสริมใช้ได้อยู่เพราะว่าพี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างขยันนะเพราะว่าพอทอถ้าว่างจากงานนู่นพี่จะมาทออยู่นี
0: ่แล้วส่วนใหญ่ลายที่เราทอนี่เป็นลายอะไรบ้างคะ
1: ก็แรกๆก็เป็นผ้าพื้นก่อนที่หัดแล้วก็มีลายลูกแก้วแล้วก็มีหลายลายแล้วก็พอว่ามันไม่ค่อยนิยมแล้วก็จะมีอาจารย์รุ่นใหม่มาแล้วก็มาทอลายใหม่ๆแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ
0: ราชวัตร
1: ราชวัตรกรุงแต่ว่าที่ท่านหญิงเนี่ยไม่ทอดอกใหญ่จะเป็นทอดอกเล็ก
0: ค่ะคือจริงๆลายราชวัตรกรุงที่เราเห็นก็จะเป็นดอกใหญ่กว่าน
1: ี้แต่ว่าท่าชนะกับที่ชายา
0: ที่ศูนย์ก็คือมาปรับให้เป็นดอกเล็กลง
1: ใช่แต่ว่าขั้นตอนมันจะเหมือนกันเพราะว่ามีจุดในนี้มันจะเหมือนกันแต่ว่าดอกเล็กลง
0: แล้วมันยากกว่าไหมถ้าดอกเล็ก
1: ไม่ยากเพราะว่าเราเรียนรู้กับอาจารย์มาแล้วก็คือมันมีพื้นฐานอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาปรับแค่นิดหน่อย
0: ก็คือถือว่าแต่ละลายหรือว่าที่เราเริ่มตั้งแต่แรกถ้าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วต่อยอดลายไปมันไม่ยากแล้วใช่ไหม
1: ไม่ยากเพราะว่าแค่เพิ่มเท้าขึ้นมาเมื่อก่อนมันมี2กับ4
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้มาเป็น7 8 10
0: ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ได้พัฒนาลายไปเรื่อยๆ
1: ค
0: ่ะแล้วอันนี้ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเขาเรียกอะไรคะอันนี้เครื่องเขาผ้าเขาเรียก
1: อันนี้มันเป็นลูกกระสวยแล้
0: ว
1: ก็ใส่ลูกได้แบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าฟืมอันนี้ของพี่1,800นะ1,800
0: คือความถี่นะคะความละเอียด
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบหนูก็มี1,200อันนี้1,800แล้วก็มี1,600แต่ของพี่1,800เพราะว่าทอใหม่ได้อันนี้มันจะมี1,800กว่ารูแล้วก็มันมีรูฟืมเนี่ยมันที่เป็นฟันหวีเนี่ยฟันละสองเส้นเวลาพี่ต่อพี่จะต้องต่อหมดทุกเส้นมัน3,000กว่าเส้น
0: ค่ะแล้วผืนนึงเราใช้เวลาต่อที่แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วกี่วันได้คะ
1: ถ้าเดินเครือได้แบบนู้นแล้วก็เอามาหวีตั้งแต่ตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีเครื่องหวีอันนั้นนะแล้วก็เอามาต่อพี่ต่อประมาณ3วันเพราะว่ามันเยอะอะเส้น
0: กว่าจะต่อก่อนใช่ไหมคะ
1: ต่อก่อนแล้วก็เราก็ดึงมาแล้วก็นี่มันจะอยู่แบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้ของพี่จะหมดแล้ว
0: แล้วส่วนใหญ่เราทอตามออเดอร์หรือว่าส่งของศูนย์ไปอะคะ
1: ส่วนมากจะมีออเดอร์แล้วก็ถ้าส่วนมากที่ทอออเดอร์เสร็จก็เราก็ทอตั้งไว้เวลาเคยไปเคยมาแล้วก
0: ็สามารถขายได้ตั้งแต่ที่เราอยู่ในศูนย์นี้สร้างอาชีพให้เราได้เรารู้สึกยังไงคะที่เราได้แบบอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค
1: ์ก็ภูมิใจก็ดีใจแล้วก็เรามีรายได้เพิ่มแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆแล้วก็มันมีความสุข
0: องค์ได้เล็งเห็นว่าณตอนนั้นถ้าไม่ได้สร้างเราอาจจะแบบไม่ได้มีรายได้เสริมจากตรงนี
1: ้ไม่คือไม่ได้เข้าแล้วก็ตามมาทีหลัง
0: แต่อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์เดี๋ยวเราก็จะให้พี่จู้ลองทอผ้าให้เราดูสอนไปด้วยนะคะพี่จู้ลองทำให้ดูเลยค่ะ
2: จะได้ผ้าทอสวยงามแบบนี้จะมีขั้นตอนยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้คุณแม่ประพันธ์
0: คุณผู้ชมคะกว่าเราจะให้คุณแม่ประภัยพาไปดูได้ไหมคะว่าทำอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปดูนะคะวิธีแรกเลยก่อนที่เราจะทอผ้า
3: ผมที่จะได้เป็นผ้า ทั้งเครื่อง
0: ในนี้ที่เป็นอุปกรณ์เนี้ย
4: ที
0: ่
4: เด
0: ิน ที่เดิน
3: เอาเส้นได้มาจากโน้นเราส่วนตรงนี้เราความยาวนี่ประมาณ52นะกี่เที่ยว
0: คือคูณไปว่าให้ได้52เมตรจำนวนที่เราคิดไว
3: ้หน้าพื้นก็ 1,200
0: อันนี้คือสีมันก็อยู่ที่เราจะเอาไปทำผ้าใช่ไหมคะ
3: เราพึ่งสีแดงก็ได้สีอะไรก็ได
0: ้ก็คืออยู่ที่ผ้าที่เราอยากทำเป็นขึ้น
3: นี่เวลาเดินคนเดียวแต่ว่าเวลาหวี2คน
0: เขาเรียกว่าขึ้นเครือ
3: ขึ้นเครือ
0: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปคืออันนี้เขาเรียกว่าแยงฟันหวีก็คือก็มาใส่ไม่ให้มันพันกัน
3: ค่ะ
0: คน
3: แค่เป็นคน
0: ต้องมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างคะให้คุณแม่ลองอธิบาย
3: ต้องแยงให้จังหวะมันเท่าๆกัน
0: คือนับแต่ละเส้นนี่กี่เส้นกี่เส้นคะ
3: ให้เต็มหน้าพื้น
0: นี่กระจุกหนึ่งที่พี่เขานับคือกี่เส้นคะ
3: 10
0: เส้น10เส้นนับไปแล้วก็เพื่อเอาไปใส่สอดๆกันในเครื่องอันนี้เขาเรียกอะไรนะยาวๆ
3: อ
0: ัน
3: นี้เหรออ
0: ันนี้อันนี
3: ้ฟันพื้นฟันปืมแล้วนี่ก็เรียกว่าขาใจ
0: ขาใจ
3: จ้ะต้องอยู่ในขาใจตลอดถ้าไม่งั้นทอไม่ได
0: ้อันนี้ก็คือทำไปเรื่อยๆจนเต็ม
3: จนเต็ม
0: นี่อันนี้
3: ค่ะพอเต็มก่อนปืมแล้วเขาก็เอาไปดึงกับตัวโน้นดึงให้มันตึงแล้วเราก็ดึงปืมหวีไป
0: ก็คืออารมณ์เหมือนเราหวีเพื่อไม่ให้มันพันกัน
3: ค่ะเพื่อไม่พันกันแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเอาหัวหกมาม้วน
0: เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูกันค่ะว่าเอาอะไรมาม้วนนะ
3: หัวหก
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าหัวหกก็คือเราพันได้เสร็จเรียบร้อยเรามาตั้งอันนี้ใช่ไหมคะ
3: มาตั้งตรงนี้แล้ว
0: ค่ะ
3: ทีหลังเราเส้นได้นี้เราจะแยงทุกรูฟืมเลยรูฟืมละ2เส้น
0: ค่ะ
3: แยงรูฟืม

0: มดแล้วทั้งหน้านี้แยงเสร็จหมดแล้วแล้วก็เราใช้คัดลายคัดลายก่อนนะ
1: ค่ะ
0: คัดถ้าเป็นทอผ้าลายเราคัดลายแบบนี้เลย
1: อืม
0: คัดลายเสร็จแล้วเราก็มาเก็บตะกอนี้เก็บทุกเขาเลย
1: เก็บตะกอ
0: ใช่เราเรียกว่าเก็บตะกอ
1: ค่ะ
0: เก็บทุกทีละเส้นนะ
1: ค่ะ
0: ทีละเส้นทีละเส้น
1: ทีละเส้นไปมัดไว้เพื่อเวลาเราขึ้นลายเราทำลายใช่ไหมคะ
0: เพื่อเวลาเราขึ้นลายพอเราขึ้นลายเสร็จเราก็เหยียบตามลายที่ผูกไว้
1: ที่เราเห็นมันเป็นทางเส้นก็ต้องเหยียบ
0: ใช่ต้องเหยียบตามลาย
1: ค่ะ
0: ที่ผูกไว้ข้างล่าง
1: ก็คือทำไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่หลังจากที่ก่อนที่ได้จะหมดเราก็ต้องเว้นไว้ก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่เราต้องเว้นไว้ประมาณ3คืบ
1: อืมค่ะ
0: ประมาณไม้บรรทัด
1: เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาใส่ขบวน
0: ใช่เราไม่ต้องไม่ต้องมาทำกระบวนเก็บตะกอแล้วเราต่ออย่างเดียวต่อเส้นได้ต่อให้ทุกเส้นต่อยันเม็ด
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ขึ้นต่อเหมือนเดิม
1: ก็เหมือนเดิมก็คือจะได้ลดขั้นตอนอันนี้ไป
0: ใช่ลดขั้นตอนอันนี้ไป
1: ค่ะแล้วเมื่อกี้อันนี้เวลาเราเห็นเป็นลายจากพื้นมันเป็นสีขาวแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรคะ
0: ลูกกระสวย
1: ลูกกระสวยอันนี้ต้องทำอีกไหมคะแยกยังไงคะ
0: เราจะทอสีอะไรเราก็ต้องกรอลูกกระสวยสีนี
1: ้อืม
0: เราจะทอสีแดงเราก็ต้องกรอสีแดงถ้าเราทอสีเขียวเราก็ต้องกรอสีเขียว
1: อืมก็คือที่เราเห็นแต่ละเครื่องจะมีลูกกระสวยอยู
0: ่
1: เยอะเลยมันก็อยู่ที่ลายด้วยอันนี้เดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแม่พาไปดู
0: ค่ะทีหลังไปตอกกรอลูกได้ให้เล็กๆแบบนี้เอามาใส่กบไว้แล้วเรานั่งทอ
1: ค่ะคือเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วแล้วก็จะได้ทอทีเดียว
0: ทอทีเดียวนั่งทอเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกอลูกกระสวยกัน
0: จ้ะ
1: ค่ะอันนี้คือเขาเรียกเครื่องอะไรคะคุณแม
0: ่เครื่องกรอได้
1: เครื่องกรอได้ก็เราจะมีได้เป็นลูกใหญ่ๆอย่างนั้นไว้
0: ใหญ่ๆแล้วกรอให้เป็นใส่ลูกเล็กแล้วก็ไปทออ
1: ันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
0: มีก็มีหลอดน้ำแข็ง
1: หลอดน้ำแข็งแล้วก็เอามามัดอันแรกก็คือต้องมัดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เราหมุนไปงี้อันนี้เดี๋ยวหนูช่วยหมุนนะหมุนไป
0: หมุนไปเรื่อยๆ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอแล้ว
0: เราก็ดูประมาณว่าอย่าให้คับลูกสวยนี้อย่าให้มันลูกมันใหญ่เกินมันจะ
1: ก็คือแต่มือนี้เราก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆไหม
0: ต้องเลื่อน
1: อย่าให้ไปกระจุกอยู่ใช่
0: ใช่ต้องเลื่อน
1: แสดงว่าแต่ละคนที่จะทอผ้าก็ต้องมานั่งทำลูก
0: สวยนี้ใช่ต้องทำแบบนี้ทุกคน
1: อันนี้สมมติว่าพอเราทำได้ประมาณนี้แล้วปุ๊บเราไปใส่อันนี้คือเขาเรียกลูกกระสวย
0: แบบนี้แล้วเราก็ใส่ในนี้เลย
1: อันนี้คือเปลี่ยนได้สลับได้
0: ใช่สลับได
1: ้ถอดออกมาเลย
0: ถอดออกมาเลยแล้วเราก็แยงรูมันมีรูกระสวยถ้าไม่แยงกระสวยไม่ได้นะ
1: อ๋อ
0: ต้องแยงกระสวยแยงกระสวยแล้วก็ใส่ถอดนี
1: ้อันนี้ก็คือพอเราใส่ในลูกกระสวยเสร็จแล้วพร้อมที่จะไปทอผ้าแล้วใช่ไหมคะที่เราเห็นพี่เขาทอแล้วก็ขัดลายคืออันนี้ใครจะทำสีอะไรก็ต้องมาทำเป็นลูกกระสวยสีนั้น
0: สีนั้นจ
1: ้ะอุปกรณ์ขั้นตอนเตรียมได้เมื่อกี้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอให้ชัดๆกว่านี้ได้ไหมคะคุณแม่จะทอให้ดูเองหรือว่าจะให้ใครคะ
0: ทอเอง
1: คุณแม่ทอให้เราดูเองเลยค่ะวันนี้อันนี้คือที่เราบอกว่าเตรียมกระบวนการขั้นตอนเรียบร้อยแล้วมาถึงวิธีการทอผ้าก็คือคุณแม่ทอไปสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
0: จ้ะ
1: อันนี้คือลูกกระสวยที่เราบอกว่าต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อให้มันขึ้นลายโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้คุณแม่ลองทอไปให้ดูนะคะว่าระดับมืออาชีพอย่างคุณแม่ทอมีทักษะยังไงกันบ้างไม่ขอเรียนรู้นะคะดูแล้วยากนี่ต้องเหยียบต้องอะไรด้วยขอยืนดูอย่างเดียวเดี๋ยวผ้าเขาเสียนะคะเดี๋ยวเรายืนดูคุณแม่เอาผ้าไปค่ะ

แม้ว่าที่นี่จะเป็นเพียงกลุ่มทอผ้ากลุ่มเล็กๆแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยราษฎรให้ราษฎรมีอาชีพเสริมมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้นและเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกภูมิใจ

ไทยที่ได้สานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ในด้านผ้าไทยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้จึงไม่ใช่เพียงผืนผ้าหรือเสื้อผ้าเท่านั้นแต่นั่นคืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ทำให้เราโดดเด่นบนเวทีโลกได้นั่นเองค่ะเรื่องของผ้าไหมไทยไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบอนุรักษ์ผ้าไทยให้โด่งดังไปไกลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์เราทุกคนสามารถสนับสนุนผ้าไทยจากชุมชนมาประยุกต์ใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ตามสไตล์ของเราเองผ้าไทยใส่ได้ทุกวันนะคะ

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆนี่แหละครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: แห้งเหร
3: อจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ทำให้ปากชาก
2: ินน้ำตก
1: มันจะนี่เหมือนมีด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: ลุงเป็นอะไร
2: เจ็บ
1: บอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่ได้เลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยา
0: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืด4สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
1: งอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
3: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NVT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปิยดาชยานัยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางกล่องดิจิทัลกฎหมายเลข11หรือจะรับชมออนไลน์ทางแฟนเพจ Facebook NVT สงขลาค่ะคุณผู้ชมค่ะอัยการช่วยได้วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะซึ่งต้องบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่ได้รับการดูแลการปกป้องแล้วก็เติบโตอย่างปลอดภัยค่ะแต่ในหลายครั้งเนี่ยความรุนแรงการทอดทิ้งหรือแม้แต่การกระทำบางอย่างที่ผู้ใหญ่มองว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะกลายเป็นการละเมิดสิทธิ์ที่เด็กแล้วก็มีผลทางกฎหมายเข้ามาควบคุมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองเด็กเด็กมีสิทธิ์อะไรและผู้ใหญ่ต้องรู้อย่างไรบ้างติดตามพร้อมๆกันในช่วงสนทนานะคะแต่ก่อนอื่นค่ะไปติดตามคลิปดีๆในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินก่อนค่ะ

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหาความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดกองทำให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวในระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายในคดีอาญาปกติการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปที่มุ่งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดในความรุนแรงในครอบครัวจะมีวิธีในการดำเนินคดีต่างหากโดยหวังให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างบุคคลในครอบครัว

0: กลับมาช่วงนี้กับอัยการช่วยได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยจะให้ความคุ้มครองเด็กมากน้อยแค่ไหนพ่อแม่มีสิทธิ์ลงโทษลูกได้อย่างไรบ้างหากว่าพบเห็นการถูกทำร้ายคนทั่วไปสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าต้องมีการแจ้งเหตุได้ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านณรงค์ศิรสรรค์ท่านรองอธิบดีอัยการภาค9จะมาให้คำตอบกับเรานะคะตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านรองค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ท่านรองเนี่ยได้ขยายความก่อนค่ะว่าคำว่าเด็กเนี่ยตามกฎหมายการคุ้มครองเด็กเนี่ยค่ะหมายถึงใครน้องต้องมีอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างคะท่าน
1: ครับผมเด็กนะครับถ้าดูตามพรบศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนนะซึ่งเป็นศาลกฎหมายหลักในเรื่องของเด็กนะครับจะมีอายุไม่เกิน12ปีนะครับว่าบุคคลทำความผิดนั้นทำไมถึงอายุไม่เกิน12ปีเพราะพรบศาลเยาวชนบอกว่าเด็กตามกฎหมายนี้ให้เป็นไปตามมาตรา73ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยนะครับกระทำผิดไม่ต้องรับโทษแล้วก็เด็กอายุ12ปีแต่ไม่เกิน15ปีกระทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษแต่ศาลจะมีมาตรการในการดำเนินการแต่ส่วนไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษเลย
0: ไม่เกิน12ปีคือไม่รับโทษเลย
1: แล้วก็มีอย่างเดียวก็คือไปดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพมาประเมินว่าทำไมต้องทำผิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาแก้ไขเยียวยากันเพราะฉะนั้นเด็กในที่นี้ที่เราเข้าใจทุกวันนี้ขยับจากอายุ10ปีมาเป็นไม่เกิน12ปีครับ
0: อ๋อนี่คือมีการขยับขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยค่ะมันมีหลักการอะไรสำคัญยังไงที่แบบอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อแม่ควรรับทราบบ้างไหมคะท่าน
1: จริงๆกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับมีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์หลักของมันก็คือการค้นหาสาเหตุที่เด็กกระทำผิด
0: ค่ะ
1: อันนี้พูดถึงมองทางอาญาเน
0: า
1: ะค้นหาสาเหตุที่เด็กกระทำผิดโดยวิธีไหนครับโดยมาตรา30กว่ากำหนดให้ส่งเด็กไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเพื่อทำการประเมินกายจิตสังคมและสาเหตุแห่งการกระทำความผิดรวมทั้งวิธีการบำบัดแก้ไขเยียวยานี่คือหัวใจของกฎหมายเด็กและเยาวชนเลยค้นหาสาเหตุแล้วก็หาทางบำบัดฟื้นฟูแก้ไขเยียวยาเด็กว่าทำไมถึงมากระทำผิดและจะฟื้นฟูเยียวยาเขาอย่างไรนี่คือกฎหมายคุ้มครองเด็กไม่เน้นการลงโทษ
0: ก็คืออย่างที่เราอาจจะเห็นในข่าวบ่อยๆถ้าหากว่าเด็กเนี่ยยังไม่ถึงอายุใช่ไหมถ้าหากว่าทำผิดขึ้นมาก็ต้องเข้าไปที่สถานพินิจก่อนเพื่อจะได้เป็นการแบบปรับตัวของเขาเองทำผิดอะไรมาจะได้แก้ไขทีนี้ถ้าหากว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่เด็กเขาควรได้รับเนี่ยค่ะท่าน
1: เ
0: บื้องต้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: โอ้ถ้าพูดถึงสิทธิของเด็กก็ไปพูดถึงปฏิญญาสากลหลักของปฏิญญาสากลเราเองก็ไปภาคขยานวัตรคือไปรับออกมาจาก UNเพราะงั้นเมื่อรับมาจาก UN เราก็ต้องมาใส่รัฐธรรมนูญพอใส่รัฐธรรมนูญเสร็จเราก็ต้องมาออกกฎหมายลูกนะครับในกฎหมายลูกที่เป็นพรบคุ้มครองเด็ก2546นะครับบวกกับการกระจัดความรุนแรงนะครับต่อสตรีทุกรูปแบบหรือในครอบครัวด้วยก็ประกอบด้วยพรบว่าด้วยการผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยต้องใส่ไว้ใน4ส่วน1เด็กมีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดนะครับพอถึงเวลากําหนดคลอดเนี่ยครับเราไม่ควรจะไปทำแท้งหรือไปทำอะไรเขาหรือเกิดมาแล้วอยู่รอดเนี่ยเขาต้องมีชีวิตมีอาหารมีน้ำนะครับเพื่อจะเริ่มเติบโตไม่ใช่เอ้ยอย่าอยู่แล้วแกตายซะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับไม่มีทางไม่มีจะไปทำอย่างนั้นได้นะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดเด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับก็คือ1คุ้มครองจากการที่เขาได้รับความปลอดภัยคุ้มครองจากการที่เขาถูกทารุณกรรมทำร้ายร่างกายหรือจิตใจคุ้มครองจากการที่เขาถูกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์แรงงานทาสหรือการค้าประเวณีเด็กไม่ว่าจะหญิงจะชายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เด็กต้องรับการโปรเทคแม้กระทั่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก็ต้องมีกระบวนการปกป้องคุ้มครองเขาอีกแบบหนึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่แม้กระทั่งการควบคุมคุมขังก็ไม่ต้องรับโทษบางข้อหาหรือแม้จะคุมขังเด็กก็ต้องไม่ขังไว้ในเดือนจำก็ไปอยู่ศูนย์ฝึกนะศาลฝึกอบรมบ้านพักเอกชนที่ศาลสั่งซึ่งไม่ใช่เรือนจำนั่นคือปกป้องคุ้มครองอีกอันนึงก็คือเด็กต้องได้รับการพัฒนา
0: ค่ะ
1: นะครับได้รับการศึกษาตามวัยเข้าโรงเรียนภาคบังคับแล้วก็ถ้าเกิดส่งสมัครใจเรียนต่อได้ก็ภาคส่งเสริมสมัครใจภาคบังคับรู้สึกเราจะได้แค่ม.3 ใ
0: ช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับแล้วขยับส่งเสริมไปก็ม.6 นะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนาร่างกายและจิตใจนั่นคือเด็กนะครับไม่ใช่ว่าถูกกดดันถูกบังคับอยู่ในสภาพที่อยู่ครอบงำหรือบิดามารดาใช้อำนาจอยู่กดขี่อยู่ตลอดหรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยใช้อำนาจครอบงำตลอดอันนั้นไม่ได้นะครับอันต่อมาก็คือเด็กต้องมีส่วนร่วมที่เขาคิดว่าเด็กคิดและผู้ใหญ่เสริมนะครับไม่ใช่ว่าปัจจุบันนักเรียนต้องทำอย่างนี้นะครับจริงๆนักเรียนอยากทำอะไรเดี๋ยวโรงเรียนจะส่งเสริมนักเรียนอยากเล่นดนตรีไหมอยากเป็นกีฬาไปวอลเลย์บอล ไรเงี้ยครับเด็กคิดแล้วผู้ใหญ่เสริมเพราะฉะนั้นเด็กต้องมีการส่วนร่วมในพัฒนาจึงมีสภาเด็กเห็นไหมสภาเด็กจังหวัดสภาเด็กแห่งชาติสภาเด็กตำบลกลายเป็นทุกวันนี้มีพรบสภาเด็กขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีพลังนั่นก็คือมีส่วนร่วมในการคิดดำเนินการต่างๆ4ข้อนี้คือปฏิญญาสากลสำหรับเด็ก
0: ก็คือถือว่าเป็นสิทธิ์เบื้องต้นสำหรับเด็กนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพูดถึงในกรณีที่แบบพ่อแม่ผู้ปกครองสมมติลูกของเราเองเนี่ยทำผิดนิดนึงเราสามารถลงโทษเขาได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: ครับในพรบโทษทีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้การที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้ปกครองตามกฎหมายเลยน
0: ะ
1: ตามกฎหมายเลยนะครับมีอำนาจในการที่จะกำหนดที่อยู่ของบุตรได้มีอำนาจถ้าพูดถึงข้อหนึ่งก็คือการอบรมสั่งสอนนะครับเพื่อให้ปรับพฤติกรรมเน้นนะครับอบรมสั่งสอนเพื่อปรับพฤติกรร
0: ม
1: ไม่ใช่การเคี่ยนตีทารุณหรือทำร้ายร่างกายจิตใจเพื่อให้เขาได้รับบาดเจ็บตัวร่างกายถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องไปดูผลว่าผลที่ทำนั้นมากน้อยขนาดไหนบิดามีอำนาจเท่านี้นะครับครูที่โรงเรียนปัจจุบันก็เหมือนกันก็คืออบรมสั่งสอนเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่แม่อาจจะมีมากกว่าครูแม่ตีลูกบางทีถ้าอบรมสั่งสอนมายืนขึ้นเอามือมาเอาก้นมาไอ้แบบนี้เป็นอบรมสั่งสอนเพื่อให้จำแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: แต่ถ้าแบบเอาไม้แขวนมาฉันบอกแล้วนะฉันเลิกกับพ่อแกนานแล้วอย่าไปติดต่อพ่อแกอีกพอลูกกลับมาจากโรงเรียนโทรหาพ่อแม่ได้ยินจากนอกห้องโอ้ไม้แขวนเสื้อมาถึงก็ป้าป้าป้างอไปงอมาไม้แขวนเสื้อข้างหลังเป็นรอยหมดไอแบบนี้ไม่ใช่สั่งสอนแล
0: ้
1: วแบบนี้คือใช้อารมณ์แล้วเคี่ยนตีแบบทำร้ายร่างกายเข้าเหตุทารุณกรรมเด็กต้องไปดูผลของมันว่าบาดเจ็บธรรมดาบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บอย่างไรนะครับ
0: เบื้องต้นถ้าหากเหมือนลูกบอกไม่ไปโรงเรียนข
1: ี้
0: เกียจไปโรงเรียนเราปลุกให้ลูกตื่นไม่ตื่นไม่ยอมไปขี้เกียจอันนี้เราสามารถลงโทษเขาได้
1: ถือว่าเป็นสั่งสอนได
0: ้อบรมสั่งสอนเป็นการปรับเขาเพื่อให้เขาไปเข้าโรงเรียนตามฐานของเขาแต่ถ้าหากว่าเหมือนที่ท่านรองยกเคสกรณีเมื่อสักครู่ก็คือทำไม่ได
1: ้ทำร้ายร่างกายไปแล้ว
0: เพราะเราใช้อารมณ์
1: ถูกต้องครับทำร้ายร่างกายไปแล้วแล้วก็ทารุณกรรมไปแล้ว
0: ค่ะ
1: และ
0: พอในกรณีแบบนี้ค่ะอย่างเช่นที่ท่านรองบอกว่ามีการตบตีหรือว่าเตะแล้วใช้ของแข็งทำร้ายร่างกายกฎหมายที่จะเข้าไปให้โทษกับคนที่กระทำค่ะมีกฎหมายอะไรยังไงบ้างคะ
1: ก็หลักกฎหมายทั่วไปเขาเป็นเรื่องกฎหมายอาญาก่
0: อ
1: นกฎหมายอาญานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครแหละทำแล้วผิดหมดนั่นแหละพ่อแม่ทำร้ายร่างกายก็ผิดหมดนะครับตบตีทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายธรรมดาผลักอกเบิร์ดกะโหลกที่เราเรียกกันเนาะแล้วก็ไม้ตีนะครับซึ่งเป็นรอยช้ำบวมธรรมดาเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นเรื่องของการใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้อื่นแต่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับแบบนี้ก็เป็นระหุโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทอีกต่อมาก็เป็นเรื่องของตบตีรุนแรงนะครับเอาไม้ฟาดเอาไม้ตีหรือตบนะครับหรือชกปากแตกเบ้าตาบวมมีเม็ดเลือดลดเลือดฝอยในเส้นตาออกมาเป็นเลือดออกมาอย่างเงี้ยครับอันนี้เข้าเขตทำร้ายร่างกายแล้ว295เขาจำคุกถ้าจะไม่ผิดก็ไม่เกิน2ปีแต่กรณีเอาไม้แรงๆนะครับไม้ใหญ่ๆไม่กวาดตีเด็กเอามือรับมือหักอันนี้ก็เป็นเรื่องของบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่เข้าคดีของแข่งเหมือนกันน่าจะจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายหนักไปนะครับบางทีต่อยเปรี้ยงเดียวพ่อหรือพ่อเลี้ยงเนี่ยต่อยหนักไปแล้วหัวไปฟาดกับพื้นทำให้เลือดคั่งในสมองตายไอ้แบบนี้ไม่ได้เจตนาฆ่าแต่อย่างเงี้ยก็โทษก็คือผลของมันคือตายก็คือผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
0: อ
1: ันนี้โทษประมาณเป็น10ปีนะครับอีกประเด็นนึงก็คือเจตนาฆ่าเลยนะครับเด็กทำร้ายร่างกายเด็กร้องไห้เด็กร้องห่มร้องไห้เสียงดังกลางคืนจับเด็กเอาหัวลงแล้วทิ้งลงกับพื้นอย่างนี้เล็งเห็นผลได้ว่าคอหักนะครับเด็กอายุ7ขวบ3ขวบเนี่ยก็อาจจะตายได้แล้วก็ตายจริงแต่จริงๆอย่างนี้ก็คือเจตนาฆ่าเห็นไหมครับต้องดูผลของมันว่าผลนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยนอกจากผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเป็นการกระทำของคนในครอบครัวบุคคลที่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกมาก่อนหรือเคยเป็นลูกหรือเป็นลูกเลี้ยงหรือเป็นลูกที่อยู่ในบ้านหรือเป็นน้าเขยพี่เขยอะไรนะน้องเขยอะไรเนี่ยทำกับหลานเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นคนในครอบครัวก็จะผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย
0: ก็ถือว่ามีหลากหลายกฎหมายเน
1: า
0: ะ
1: ที่
0: สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องในตอนนี
1: ้
0: ก็คือเหมือนที่ท่านลงบอกตอนแรกเจนคิดว่ามีแค่กฎหมายเดียวแต่พอเราเจาะเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยที่จริงมันมีหลากหลายพรบบ้างปวิบ้างเยอะแยะไปหมดถ้าหากเป็นกรณีแบบอย่างเช่นการดุด่าหรือว่าการโพสต์ประจานลงบนโซเชียลเนี่ยค่ะในส่วนนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กด้วยไหมคะ
1: ครับโพสต์ประจานโพสต์ด่าเด็กนะครับโพสต์แล้วเนี่ยทำให้เด็กรู้สึกอับอายขายหน้า ผู้ใดกระทำการใดๆเป็นการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับตัวเด็กให้รู้ถึงตัวเด็กว่าเป็นใครและกระทำให้เด็กนั้นเสียหายต่อร่างกายจิตใจชื่อเสียงนะครับอันนี้ผู้กระทำมีความผิดนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นใครก็แล้วแต่มีความผิดครับ
0: มีความผิดด้วยเหมือนกัน
1: นะครับจำคุกน่าจะ6เดือนหรือ3เดือนผมจำตัวเลขจำไม่ได้เนา
0: ะ
1: นะครับในความผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังนี้นะครับ
0: แต่ถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่แบบผู้ปกครองเขานำพวกภาพพวกคลิปเนี่ยเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกกรณีไหมคะท่าน
1: ไม่ได้ทุกกรณีนะต
0: ้
1: องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องระวังนะครับท่านที่เอารูปเด็กไปโพสต์เนี่ยวันนี้ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนแล้วนะแล้วไปถึงหน้าโรงเรียนแล้วลืมมิจฉาชีพเขาก็ดูอยู่นะเขาอาจจะหนึ่งไปแสวงหาประโยชน์จากเด็กพอแม่ทิ้งและแม่ส่งนะครับหลังจากนั้นเขาอาจจะอุ้มขึ้นรถก็ได้ประเด็นหนึ่งต้องเป็นอันตรายด้วยอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่มาในนั้นผมมองถึง 60-70% มาจากตัวของเหยื่อที่โพสต์ออกไปเองนะครับก็คือไปส่งลูกกี่โมงลูกไปเรียนพิเศษกี่โมงหรือตอนนี้ลูกเช็คอินอยู่ที่ไหนเขาถึงบอกว่า Facebook หรือว่าตัวของInstagram ต่างๆ X น
0: ะ
1: เขาไม่ควรที่จะโพสต์ทันทีไม่ควรเรียลไทม์พอเรียลไทม์ปุ๊บมิจฉาชีพจะก็จ้องก็ดูอยู่เขาจะรู้ว่าเราอยู่ไหนนะครับอันตรายเหมือนกันกับ2ก็คือบางภาพของเด็กๆตัวเล็กๆนะครับเอาภาพง่ายๆที่เราเจอจากกฎหมายของตำรวจที่เราไปจับคนร้ายได้ภาพที่เด็กยืนกินไอติมนุ่งกางเกงตัวเดียวเด็กเล็กๆนั่งกางเกงในตัวเดียวเล่นน้ำทะเลกินไอติมเขาเอาภาพเด็กไปตัดต่อเป็นกินอย่างอื่นฝรั่งเขาจะชอบแบบนี้ฝรั่งลามกหรือฝรั่งที่มีจิตเภทแบบนี้จะชอบภาพเด็กเขาเอารูปเด็กของเราไปขึ้นบนโซเชียลขึ้นเข้าไปในโน้นเต็มหมดเลยนะครับหรือแม้นักข่าวคนหนึ่งเนี่ยครับที่รู้จักเนี่ยลูกของเขาเองที่ไปรับงานโรงเรียนน
0: ะ
1: กลับเป็นเอาภาพของเด็กคนนี้ไปเข้ากับภาพอื่นซึ่งเขาบอกเฮ้ยคุณนี่มันลูกคุณนะเขาก็เลยมาถามว่าปรึกษาตำรวจว่าจะดำเนินคดีได้ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นการโพสต์ออกไปในสื่อสาธารณะเนี่ยถ้าไม่จำเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควร
0: ต้องมีการ
1: มันต้องย้อนกลับมาที่เด็กกับพ่อแม่ด้วยครับผม
0: เพราะยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแน่นอนว่ายุคมันไปไกลแล้วพวก AI พวกเทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะมากการตัดต่ออะไรก็อาจจะทำให้ง่ายข
1: ึ
0: ้นมากกว่าเดิมเราอย่าไปลงโซเชียลอย่าเป็นชาวติดโซเชียลแคมป์เดี๋ยวนี้พ่อแม่ปกครอง
1: อะไรอันตรายก็เรียลไทม์ที่สุด
0: ใช่
1: บางทีอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่นะครับ
0: โพสเช็คอินแล้วก็อาจจะเกิดอันตราย
1: เพราะเห็นปุ๊บเขาอาจจะไม่ได้คิดแต่พอเห็นปุ๊บอ้าวเปลี่ยวโปร่งตรงนี้ไปเลยอย่างเงี้ยครับอาจจะทำผิดได้เลย
0: และอีกหนึ่งกรณีแหละคะท่านที่แบบถ้าหากว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยนำพวกบุตรหลานเนี่ยมาใช้เพื่อการหาเงินหารายได้ในส่วนนี้เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยบ่อยมาก
1: ใช่ครับ
0: เราจะทำได้ประมาณมีเกณฑ์ไหมคะว่าทำได้ประมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ก็มีกฎหมายเหมือนกันบอกว่าห้ามมิให้ผู้ปกครองหรือผู้ใดแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบจากเด็กนะครับในส่วนพ่อแม่นั้นเอาไปทำงานได้แต่ต้องให้เขามีเวลาพักผ่
0: อ
1: นการใช้งานการแสวงหาประโยชน์สำหรับเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กนั้นจะต้องไม่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตการพัฒนาการศึกษาของเด็กไม่ใช่ให้เด็กทำงานนะครับกลางคืนถ้าเซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่ค่าตัว3ล้าน5ล้านต้องไปถ่ายโฆษณาหรือถ่ายหนังแสดงเอาโทษทีนะกาญจนบุรีในเวลา20นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนอย่างนี้มันขัดขวางต่อการพัฒนาของเด็กถ้าเด็กนั้นอายุยังไม่เกิน10ปี12ปีเขาต้องพักผ่อนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับนายจ้างนะเกี่ยวกับพ่อแม่ก่อนนะพ่อแม่เอาไปทำประโยชน์เองเนี่ยใช้จ้างวานให้เด็กทำงานอันกระทบหรือขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาของเด็กมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าจะเป็นลุงป้านะผู้ใดเขาใช้คำว่าผู้ใด
0: ก็คือได้หมดทุกคน
1: แล้วก็ห้ามถึงผู้ปกครองด้วยนะครับ
0: นี่นะคะก็คือเตือนไว้หน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กต้องได้รับการพัฒนาต้องได้รับการพักผ่อนเวลาไหนที่เป็นเวลาพักผ่อนก็ควรให้น้องๆเขาได้พักผ่อนแต่ถ้าหากว่าเวลาอาจจะทำได้เอา1วันทำ1ชั่วโมงอันนี้ก็ทำกันไปแต่ต้อง
1: อันนี้เรื่องพ่อแม่พาไปก่อนนะเดี๋ยวกฎหมายแรงงานค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: อ๋อยังมีกฎหมายแรงงานอีกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไว้สัปดาห์ถัดไปกัน
1: แต่
0: ถ้าหากว่าพบเห็นเด็กถูกทำร้ายหรือว่าถูกทอดทิ้งแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่ญาติเราสามารถแจ้งได้ไหมคะ
1: ครับในพรบคุ้มครองเด็กนะครับเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการสงเคราะห์เด็กอันพึงสงเคราะห์กับเด็กอันพึงคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอันพึงสงเคราะห์ก็คือเด็กที่ร่ำร่อนเด็กไม่มีพ่อแม่นะครับเด็กที่ไม่มีอาชีพที่อยู่ที่แน่นอนนะครับเด็กพวกนี้ครับเด็กร่ำร่อนเด็กขายพวงมาลัยเด็กขายดอกกุหลาบเด็กขายอะไรที่กลางคืนเด็กเช็ดกระจกเนี่ยพวกนี้ครับเราต้องดูว่าเขาเป็นเด็กร่ำร่อนหรือเปล่าเด็กไม่มีที่อยู่อาศัยหลักแหล่งหรือเปล่านะครับเด็กพวกนี้เป็นเด็กอันพึงสงเคราะห์แล้วถ้าส่งข้อได้ทำไมต้องแจ้งตำรวจนะครับแจ้งพมจนะครับแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายอำเภอผู้อำนวยการเขตหรือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งบุคคลเหล่านี้คือใครเ าเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองดูแลเด็กในพื้นที่ของตนเองเขาเรียกเป็นเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กตามมาตรา24เลยน
0: ะ
1: ผู้ว่าการจังหวัดผู้อำนวยการเขตนายอำเภอนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวของกำนันแล้วก็ตัวของใครนะตัวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การนายกปกครองท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยมาตรา24เขียนเลยท่านคือผู้ที่จะต้องเป็นผู้ดูแลเด็กเพราะฉะนั้นท่านจะเฉยเมยไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบ

0: นี้ยนะครับคนเหล่านี้เราต้องแจ้งโดยสุจริตนะครับโดยไม่ได้มีอคติใดๆนะครับยกเว้นไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองสมมติเย็นเห็นคนขายพวงมาลัยอยู่ที่สี่แยกไฟแดงตอน4 ทุ่มเนี่ยอุ้ยเด็กอายุประมาณ7-8 ขวบเดินมาขายอยู่พมจ1,300นะครับคุณโทรไปที่1,300ผมอยู่แยกบิ๊กซีหาดใหญ่น
1: ะ
0: ผมเจอเด็กนะครับขายพวงมาลัยประมาณ4 ทุ่มทุกคืนเลยท่านมาดูหน่อยทำไมถึงให้เขามาขายของอยู
1: ่
0: คราวนี้เขาจะมาเอาตัวเด็กไปแล้วก็ถามว่าเป็นลูกใครพ่อแม่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเขาเรียกประเมินกายเด็กสังคมเด็กเนี่ยประมาณ360 องศาอยู่กับใครกินกับใครไม่ทำได้ไหมเขาไม่ให้ข้าวกินไม่ได้อาหารไม่ได้ไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยครับได้เรียนหนังสือหรือเปล่าเนี่ยพอประเมินเสร็จเรียบร้อยอ่ะเด็กคนนี้เรียบร้อยแล้วต้องสงเคราะห์แล้วสงเคราะห์ก็คือมาอยู่โดยรับจ้างอยู่กับคนอื่นทำงานรับจ้างก็เอาตัวเด็กไว้ในพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: แล้วก็หาบ้านสงเคราะห์หาบ้านอุปถัมภ์ส่งเสียให้เรียนหนังสือแล้วก็หาบุตรบุญธรรมพ่อบุญธรรมให้เนี่ยคือวิธีการสงเคราะห์ที่คุณบอกว่าอย่างเงี้ยครับเวลาที่เด็กหารายได้พวกนี้นะครับ
1: เรา
0: เห็นถูกทำร้ายไม่ได
1: ้ก็แจ้ง
0: ต้องแจ้งครับต้องแจ้งไม่งั้นเด็กจะอยู่อย่างนั้นทุกวันนะไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้พักผ่อน
1: ขายทัวร์หรือว่าขายดอกไม้ตามร้านอาหารแบบนี้กลางคืนก็คือสามารถแจ้งได้เลย
0: แต่ส่วนมากเราจะส่งเสริมเหลือเท่าไหร่ลูกเอามาให้หมดเลยไปแล้วกลับไปนอนเรายิ่งส่งเสริมเขาขายดีใช่ไหมวันหลังเพิ่มอีก 10% หมายถึงว่าฉันเธอเอามา10 พวงวันนี้เพิ่มอีก 10% ก็เอาไปอีก5 พวงเอาอีก3 พวงเนี้ยเป็น13พรุ่งนี้ไปขายใหม่เพิ่มอีกได้ดีอีกเพราะเราเจอคนใจดีอย่างเราเนี่ยทำให้เด็กยิ่งลำบากขึ้นอีกเราไม่ได้คิดบางทีเหมือนขอทานก็เหมือนกัน
1: ค่ะนี่ที่จริงแล้วก็คือถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องคำนึงมากที่สุดเลยนะคะในเรื่องนี้เพื่อจะได้ไม่เป็นการสนับสนุนเขานั่นเองค่ะทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเนี่ยค่ะทำไมกฎหมายของเราเนี่ยต้องมีกฎหมายแบบพิเศษขึ้นมาในการสอบปากคำเด็กอะคะท่าน
0: ครับ
1: ถ้าพูดถึง
0: ก็เนี่ยครับเพราะว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยเป็นต้องรับคำปกป้องคุ้มครองเมื่อถูกละเมิดหรือถูกกระทำทารุณกรรมจากการทำร้ายร่างกายจากเรื่องคดีเพศจากการกันโชคช่อโกงอาโทษกันโชคปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์หรือค้าประเวณีนะครับหรือสถานบริการต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าการทำแบบนี้เวลาสอบผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีเหล่านี้จะต้องสอบต่อหน้าตำรวจ
1: อั
0: ยการนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยานะครับแล้วก็บุคคลที่เด็กไว้ใจถ้าเป็นผู้ต้องหาต้องมีที่ปรึกษากฎหมายก็ด้วยนะคุ้มครองก็หมดเลยแล้วก็นั่งสอบสวนด้วยกันแล้วก็มีวิดีโอวงจรปิดแล้วก็บันทึกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบห้ามตัดต่
1: อ
0: นะครับเพราะกลัวตัดต่อแล้วมันไม่ใช่ของจริงต้องเรียวทั้งหมดเลยในการสอบสวนเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ตอบพนักงานสอบสวนหรือตอบนักสังคมสงเคราะห์ด้วยปากของเด็กเองนะครับไม่ใช่ว่าไปเตรียมเด็กมาแล้วกลั่นแกล้งใส่ร้ายคนอื่น
1: อ
0: ย่างเงี้ยครับเป็นการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ป้องกันการกลัวป้องกันการที่เด็กเนี่ยพอนั่งอยู่กับผู้ต้องหาและกับตำรวจไม่กล้าให้การนะครับหรือนั่งอยู่กับแม่แล้วไปได้เสียกันยังไงก็ไปได้กันอย่างไรไปก็ทำอย่างไรกับหนูเด็กหันไปมองแม่แล้วไม่ให้การนะครับต้องเป็นบุคคลที่เด็กไว้ใจจริง
1: ๆ
0: เราก็จะถามว่าประสงค์จะให้แม่นั่งอยู่ไหมลูกถ้าไม่ประสงค์จะให้แม่ออกไปเขาบอกหนูถ้าแม่นั่งอยู่หนูไม่กล้าบอกเพราะฉะนั้นบอกคุณแม่เชิญออกไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะสอบอย่างนี
1: ้
0: แล้วต้องมีวิดีโอบันทึกไว้เป็นหลักฐานศาลจะได้เชื่อว่าตำรวจก็ไม่ได้เตรียมอัยการก็ไม่ได้เตรียมนักสังคมสงเคราะห์ก็ไม่ได้เตรียมนะครับไม่มีใครเตรียมเด็กพูดด้วยการกระทำของเด็กเองนะครับก็เรียกการปกป้อง
1: ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเด็กที่เด็กเขาควรจะได
0: ้รับการปกป้องคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม
1: แล้วถ้าหากว่าพูดถึงอัยการช่วยได้นะคะอัยการเขาสามารถช่วยเหลือเด็กหรือว่าครอบครัวเนี่ยในเรื่องไหนยังไงได้บ้าง
0: ตามพรบคุ้มครองเด็กครับคุณเจนอัยการนั้นเป็นที่ปรึกษาของทีมสหวิชาชีพในคดีอาญาเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัยการอยู่แล้วในการฟ้องร้องผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กทุกข้อหาที่ผมพูดไปอ่ะถ้าตำรวจทำการสอบสวนเมื่อไหร่ก็ต้องส่งสำนวนอาญาให้อัยการฟ้องนะครับในกรณีที่เป็นเรื่องของปรึกษาเด็กคนหนึ่งถูกละเมิดทางเพศมาสหวิชาชีพที่มีบ้านพักเด็กนักสังคมสงเคราะห์สถานสงเคราะห์เด็กตำรวจเนี่ยก็จะประชุมกันแล้วก็เชิญอัยการไปให้ข้อกฎหมายว่าเรื่องนี้จะทำอย่างไรหนึ่งแยกเด็กออกมาบ้านพักเด็กไม่คืนเด็กให้กับพ่อแม่วิเคราะห์เด็กซิว่าใครเป็นคนทำเขาบางทีก็เป็นพี่เขยน้าเขยพ่อเลี้ยงบางทีก็ไม่กล้าบอกถ้าอยู่ถ้ากลับบ้านแค่มาอยู่กับเราก็บอกอย่าบอกนะถ้าบอกแกไม่ได้เรียนหนังสือฉันจะไม่เลี้ยงดูแกเราเอาเด็กไว้ที่บ้านพักเด็กแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาจนกระทั่งเขายอมให้การเนี่ยครับตำรวจก็มาสอบสวนแล้วก็ถามเด็กว่าจำเรื่องได้ไหมนานหรือยังเหตุการณ์เนี่ยถ้านานซ้ำๆๆหลายครั้งสืบพยานเลยไหมพรุ่งนี้จะได้ไม่ลื
1: ม
0: เพราะถ้าทิ้งเอาไว้จะต้องสืบพยานปลายปีนู่นหร
1: ือ
0: ต้นกลางปีหน้าเด็กจะลืมการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เป็นผลอัยการจะเข้าไปยื่นคำร้องต่อศาลขอสืบพยานล่วงหน้าแล้วในการสืบพยานก็ไม่เผชิญหน้าเด็กต้องอยู่อีกบัลลังก์นึงทนายจำเลยกับจำเลยต้องอยู่อีกบัลลังก์นึงนี่คือกระบวนการคุ้มครองของอัยการหรือในกรณีที่ผู้ต้องหาได้ประกันตัวแล้วได้กลับบ้านแม่เด็กก็ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงอีกแล้วก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ หน้าที่ของอัยการห้ามพ่อเลี้ยงกระทำซ้ำห้ามพ่อเลี้ยงเข้าใกล้ในระยะ20เมตร30เมตรแล้วก็ให้พ่อเลี้ยงไปตรวจจิตนะครับว่าคุณเป็นปัญหาอะไรทำไมถึงคุณมาทำชำเราลูกเลี้ยงของตัวเองนี่คือบทบาทของอัยการในการที่เข้าไปคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
1: มาจนถึงตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นขอความช่วยเหลือจากที่ไหนเนี่ยอยากจะให้ท่านอัยการค่ะได้บอกสักนิดหนึ่งว่าควรทำยังไงแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงพ่อแม่ผู้ปกครองคะในเรื่องของสิทธิเด็กค่ะ
0: คือในกรณีที่เห็นเด็กนะครับถูกกระทำความรุนแรงหรือกำลังจะใช้ความรุนแรงเหมือนกันนะครับเห็นเด็กพกปืนอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องรอแล้วนะครับแจ้งเถอะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือพันสามร้อยพนักงานเจ้าที่หรือแจ้งนายอำเภอได้ว่านายอำเภอผมเห็นเด็กเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์พกปืนไปด้วยนะครับอันตรายไม่รู้เขาจะไปทำผิดกับใครที่ไหนกับ2ก็คือการคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับกรณีที่เราพบเห็นจริงๆเนี่ยถูกตำรวจถูกทำร้ายถูกทารุณกรรมนะครับกำลังถูกทุบตีรีบแจ้งเลยนะครับเพื่อแยกเด็กออกมาเตะบ่อยไม่กี่ทีนะผู้ใหญ่เตะเด็กหรือแม่ตีเด็กแรงๆเนี่ยถึงตายได้นะนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่รีบแจ้งเนี่ยเด็กจะอันตรายถึงชีวิตโทร191โทร1300หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้หรือนายอำเภอโรงพักที่ใกล้เคียงที่สุดครับแยกเด็กออกมาก่อน
1: นี่นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะกับการคุ้มครองสิทธิเด็กนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยค่ะท่านแต่เสียดายซะเหลือเกินเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของ MBT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้วันนี้หมดลงแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
2: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักชุมชนตะโลฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนที่ยังคงรักษาศิลปะการทำกริดรามันไว้อย่างภาคภูมิกริดรามันถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะหัตถกรรมโบราณชั้นสูงและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและผูกพันกับประวัติศาสตร์ของหัวเมืองปัตตานีในอดีตกริดรามันสุดยอดหัตถศิลป์แห่งเมืองรามันงดงามล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาช่างฝีมือที่สืบทอดกันมา

0: ยาวนานกว่า200ถึง300ปีปัจจุบันนะครับมีนายติพัลลีอัตตาบูครูช่างศิลป์ของแผ่นดินวัย75ปีผู้สืบทอดสายเลือดช่างกริชรามันรุ่นที่5พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจเพื่อร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายจากอาวุธคู่บ้านคู่เมืองสู่งานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชาวรามัน
1: จะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกริชนะครับซึ่งถือว่าเป็นกริชที่อย่อเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงกายทุ่มเททำมันขึ้นมาอย่างตั้งใจแล้วก็ประณีตสุดๆเพราะมันเป็นชิ้นงานที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอายอได้ถือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ผู้ชมได้ชมกันชัดๆนะครับอย่างกริชที่เห็นนี้เป็นกริชอะไรครับอายอครับ
2: ครับกริชนี้เป็นกริชเขาเรียกว่าตายง
1: กริชตายง
2: ตายงตายงตายงก็คือมงกุฎนั่นแหละ
1: อ๋อกริชตายงคือกริชมงกุฎ
2: มงกุฎที่ชื่อว่าตายงก็เพราะว่าเจ้าเมืองนะจะต้องมีมงกุฎจะต้องมีกริชตายงนี่แหละเพื่อเป็นเครื่องราชกากุฎพันธ์ของเจ้าเมืองเครื่องราชกากุฎพันธ์ของเจ้าเมืองมลายูนี่ก็คือกริชตายงกริชนั้นเขามีหลายรูปแบบแต่ว่าต้นกำเนิดที่เราบอกที่ว่ามาที่นี่นะมาที่นี่ก็คือมาจากฮินดูพราหมณ์ผมนะผมติพาลีนะฮะซึมซับมาจากตวนบุกิตโลซารีตวนบุกิตสืบทอดมาจากตวนบางโงยตวนบางโงยสืบทอดมาจากตัวลอเทคตัวลอเทคสืบทอดมาจากตัวปุเตหรือวันเตวันเตนี่สืบทอดมาจากท่านบรมอาจารย์ปันไดสาระ
1: โอ้โหแบบยาวนานมากนะครับ
2: ยาวนานมากคือเดิมนะช่างทำกิจมีแล้วมีแล้วแต่ว่าช่างทำกริชที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้ช่างทำกริชที่มานั้นเขาจะทำกริชเป็นเครื่องราชกากุฎพันธ์ของเจ้าเมืองไม่ถึงว่าช่างหลวงช่างหลวงเดิมนะเสียชีวิตไป
1: ไม่ได้ทำตัวปานในบุรีให้กับชาวบ้านไม่ที
2: จะทำด้วยพอมาทำกับเจ้าเมืองแล้วเจ้าเมืองสมัยนั้นเขาก็ทำธุรกิจการค้าเลยเป็นสินค้าส่งออกจะตั้งกลุ่มองค์กรทำกริชเลยก็ทำกริชที่รามันเนี่ยเพราะว่าทำกริชเนี่ยเป็นนอกจากเป็นเครื่องราชกากุฎพันธ์เป็นมหาสาตราพรแล้วมันก็เป็นมหาสาตราวุธด้วยอะไรลักษณะนั้นก็เป็นอาวุธด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่ส่งออกของเมืองรามันลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็รามันเนี่ยก็ทำตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันรูปแบบของกริชเนี่ยกริชตายงเนี่ยมี3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่ผมคุยเมื่อกี้ก็คือรูปแบบดีโรเนี่ยรูปแบบที่1ก็คือดีโรนี่โครงสร้างนะ
1: นี่คือโครงสร้าง
2: นี่โครงสร้างจะเป็นดอกลายยังไงก็สุดแล้วแต่โครงสร้างต้องอยู่ต้องให้รู้ว่าเอ๊ะอันนี้นะเป็นดีโรดีโรเนี่ยหัวมันจะก้มลงหัวมันจะก้มลงนะหัวก้มลงก้มลงทำไมก้มลงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีนะต่อนายความจงรักภักดีต่อเจ้าเมืองต่อนายนั่นแหละหัวก้มลงเขาก็เป็นคนนอบน้อมถ่อมตนถ้าสมัยก่อนเขาแบ่งวรรณศักดิ์ถ้าเห็นว่าคนนี้เหน็บหัวกริชดีโรคนระดับสูงระดับแม่ทัพแม่กองระดับเจ้าระดับอะไรตรงนี้ต้องให้ความเคารพและก็ตัดทวดทูลดีโรประชาชนซึ่งเป็นราชย่าราชย่าเขาเป็นคนที่ทำนาสมัยก่อนทำนาเนี่ยก็สุดๆแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนจะทำนาเพราะว่า

0: ณค่าทางศิลปะเราเอาหัวดรอ5หัวมาเรียงกันมาหัวมาเรียงกันมาเรียงกันแล้วก็เราต้องดูสักพักตาไอ้ตัวไหนว่าถึงมีคุณค่าที่มีถูกและมีจิตวิญญาณจริงๆถูกต้องตามลักษณะศิลปะของหัวกิจจริงๆถูกต้องตามวัฒนธรรมของกรรมจิตจริงๆเราดูแล้วตาคลอน้ำตาเราไหลโดยไม่รู้สึกตัวนั่นก็คือหัวดโร
1: นี่ครับผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีลักษณะของการก้มหน้าอยู่นะครับ
0: เนี่ย
1: นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ yeah. มีเรื่องเล่าความเป็นมา
0: yeah.
1: แค่ท่วงท่าของหัวกิจนะคร
0: ับ หัวกิจหัวเดรอสองหัวบอดตัวกันรอบอดตัวกันรอนี่เราดูเลยหัวมันจะเงยขึ้นตามันจะโปนออกมา
1: ตา
0: โปนออกมาก็มีลิ้นแลบเข้ามาด้วยมาเล่นเอามองบอกด้วยความกระหายเลือดอะไรขนาดกลัวขึ้นมาคือสูตรของบทกลอเนี่ยนะคือดูแล้วน่ากลั
1: ว
0: น่าเกรงขามดูแล้วดูกลัวน่าเกรงขามเนี่ยมือกับว่าจะมากัดเราเลยนะดูแล้วน่ากลัวน่าเกรงขามดุดันก้าวร้าว
1: ซึ่งแต่งจากแบบแรกก็คือนอบน้อมถ่อมตน
0: ดูแลหน้าอินดูหน้าสงสาร
1: หน้าสงสารเห็นตาหน้าสงสารแต่แบบที่สองก็คือดุดันดูก้าวร้าวดูดุดัน
0: ดูดันก้าวร้าวโหดเยี่ยมดูเหมือนว่าจะมากัดเราเนี่ยทั้งมัน
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวมีลิ้นซะด้วยเนี่ยตาโปนตาโปนออกมา
1: หน
0: ้
1: านี่ก็จะแบบครับทุกคนเห็น
0: หัวมันจะเงยขึ้นเหมือนกับนักเลงขึ้นมาอันนี้ระดับนี้ใครใช้แม่ทัพแม่โกงพวกทหารพวกตำรวจอะไรสมัยก่อนนะฮะ
1: เป็นตำราของวิชาการช่างที่สืบทอดมาในเรื่องการทำหัวกิจนะครับเพราะว่าแต่ละขั้นตอนการทำเนี่ยมันมีวิชาที่ถูกถ่ายทอดกันมาไม่ใช่ว่าจะทำเล่น
0: ๆ
1: ไม่ได้นะครับเพราะว่าอายอก็ได้สืบทอด
0: ตัวเรียนรู้สืบทอด
1: บรรดาสาระ
0: ครับ
1: จากช่างจากประเทศอินโดนีเซีย
0: สุดท้ายนี้เขาเรียกหัวตำมงง
1: ตำมงง
0: หัวตำมงงตำมงงเนี่ยสูตรเขามีอยู่ว่าดูแล้วหน้าเกรงขามหน้านับถือมีตาบะมีราศีสง่างา มไม่มีทิฏฐิ
1: ไม่มีทิฏฐิ
0: ไม่ว่าเส้นอะไรแกะดอกลายอะไรไม่มีเหว่งไม่มีขาดเส้นอะไรต่ออะไรไม่มีทิฏฐิเลยนั่นก็คือระดับเจ้าเมืองแล้วก็คณะรัฐมนตรีหรือราชครูใช้นี่คือตัวตำมงงฮะ
1: โอ้ลายสุดๆครับ
0: อันนี้นะฮะคือตามันจะเล็กนะฮะโอ้ในสองดำบะ
1: น
0: ะ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ดับไปแล้วอันนี้ตามันเล็กแล้วก็หัวเนี่ยมันจะมีฉัด
1: อ๋อมีฉัดบนห
0: ั
1: ว
0: ฉัดบนหัว
2: ลักษณะเด่นทางศิลปะและเอกลักษณ์กริดลามันจัดอยู่ในสกุลช่างปัตตานีหรือที่เรียกท้องถิ่นว่ากริดตายงหรือกริดตาจงมีเอกลักษณ์ที่ประณีตงดงามแตกต่างจากกริดภูมิภาคอื่นๆดังนี้ 1. หัวกริดถือเป็นงานประติมากรรมขนาดย่อมมักแกะสลักมาจากไม้เนื้อแข็งหายากด้วยลวดลายที่อ่อนช้อยลึกซึ้งวรรณกรรมโบราณหรือธรรมชาติ 2. ใบกริดตัวใบมีดมักตีด้วยโลหะหลายชนิดผสมกันเกิดเป็นลวดลายริ้วโลหะบนผิวใบมีดโดยช่างตีมีดโบราณจะใช้เวลาในการตีและพับโลหะอย่างนานนับเดือนหรือเป็นปีเพื่อให้ได้ใบกริดที่มีความแกร่งคมและมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ 3. ฝักกริดทำจากไม้เนื้อสวยงามมีการจำแนบรูปทรงตามสกุลช่างโบราณเช่นทรงเรือสำเภาหรือทรงปีกนกซึ่งเข้ากันกับตัวด้ามและใบมีดอย่างลงตัว

หัวกริดตายงแห่งเมืองรามันนั้นมีอยู่3รูปแบบครับรูปแบบที่1คือหัวกริดดือรอมีลักษณะหัวก้มตาหงอยดอกลายหยาบให้อารมณ์ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนน่าเอ็นดูน่าสงสารเป็นกริดที่ประชาชนทั่วไปใช้2หัวกริดบตกาลอมีลักษณะเป็นหัวเงยตาโปนบางเล่มจะมีลิ้นแลบออกมาให้อารมณ์น่ากลัวน่าเกรงขามดุดันและก้าวร้าวเป็นกริดสำหรับผู้นำกองทัพ 3. หัวกริดตะมะงงมีลักษณะหัวเอียงตะแคงนิดหน่อยลวดลายละเอียดสง่างามน่าเกรงขามน่านับถือมีราศีไม่มีที่ติเป็นกริดสำหรับเจ้าเมืองหรือราชครูเอาละครับได้เวลาที่เราจะไปดูการตีใบกริดกันบ้างแล้วนะครับโดยในวันนี้จะมีทายาทผู้สืบทอดรุ่นที่6นะครับนั่นก็คือบุตรชายของนายติพลีอัตบูคู่ช่างศิลป์แห่งแผ่นดิน

0: ู้ชมครับนี่คือใบเหล็กนะครับที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงนะครับแล้วก็ผ่านการตีนะครับการทุบนะครับแล้วก็การทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหยักๆนะครับเป็นร่องนะครับจนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ากริด5ล็อกนะครับคุณผู้ชมจากตรงนี้นะครับก็จะมีกระบวนการต่อไปนั่นก็คือการปรับแต่งการเจียแล้วก็เรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ใบกริดสัก1ใบเนี่ยต้องใช้เวลาครับผู้ชมแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญความประณีตความสามารถเฉพาะตัวของช่างตอนนี้ผมอยู่กับทายาทช่างทำกริดเมืองรามันนะครับรุ่นที่6ซึ่งก็เป็นอาเบกาของเรานะครับเป็นลูกชายของอายอติพลีอัตบูนะครับก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาวิชาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องการทำกริดมาจากผู้เป็นพ่ออย่างเต็มตัวแล้วจนทุกวันนี้ก็ใช้เป็นอาชีพหลักแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี
0: ้ในส่วนของการตีใบหรือการทำใบเนี่ยจุดยากที่สุดอยู่ตรงไหนครับเบกาครับ
1: คือจุดยากที่สุดก็คือส่วนที่เราจะมาเก็บรายละเอียดฮะรายละเอียดคือขั้นตอนที่ใช้เวลานานหน่อยแล้วก็จะต้องมีทักษะสมาธิสูงหน่อยเพราะว่าขั้นตอนที่ใช้งานหนักก็คือเราขึ้นโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างนี่ก็ต้องรวดเร็วหน่อยจากปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องตีอะไรแล้วก็ลดทอนเวลาส่วนนั้น
0: ทอนเวลานะครับ
1: แล้วก็ส่วนนี้ส่วนที่ลงรายละเอียดเนี่ยต้องให้ชัดเจนให้ชัดเจนแล้วก็ต้องให้ไม่มีตำหนิน้อยที่สุด
0: ให้มีตำหนิน้อยที่สุดหรือถ้าไม่มีได้ยิ่งดี
1: ไม่มีได้ยิ่งดีใช
0: ่นั่นอยู่ที่ความสามารถและความชำนาญของช่างโดยตรงเลย
1: ใช่ใช่
0: อย่างที่ถืออยู่นี่ก็จะเป็นกริดกี่ล็อกครับเนี่ย
1: อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับ
0: นี่9ล็อกนะ
1: 9คด
0: ซึ่งแต่ละ9ล็อกแต่ละ9คดหรือที่เขาเรียกกันเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าพูดแล้วยาวนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนของใบมีดกันบ้างดีกว่าในส่วนของตอนนี้คือเริ่มที่จะมีลวดลายขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปทรงของงวงช้างอันนี้ต้องมีเลยใช่มั้ยครับขาดไม่ได้เลย
1: ต้องมีครับแต่บางเล่มก็ไม่มี
0: ฮะอ๋อแล้วฝั่งนี้ล่ะครับแ
1: หมอันนี้ก็จะเป็นหนามเตยฮะที่เราที่ดูจะเสร็จแล้ว
0: อ๋อนี่ครับผู้ชม
1: นี่ที่เข้าประกบแล้ว
0: อ๋อก็จะแสดงว่าในส่วนของใบทั้งหมดเนี่ยความยากความพิถีพิถันจะอยู่ในช่วงของตรงนี้เลย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมตรงนี้เลยบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมที่จะวัดกันว่าช่างมีฝีมือหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แหละและงานจะออกมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็อยู่ตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: สำคัญเลยนะครับนี่เพราะว่าต้องใช้เวลาต้องมีการตะใบเก็บงานด้วยใช่ไหมแบรนด์นะอ๋ออย่างนี้ด้านนี้ความยาวประมาณสักกี่นิ้วครับ
1: 10นิ้วฮะ
0: 10นิ้วนะครับ
1: 11นิ
0: ้
1: ว
0: อ๋อแล้วส่วนของเหล็กที่นำมาทำเป็นใบมีดเนี่ยเราใช้เหล็กอะไรทำได้บ้างครับ
1: คือเราแต่ก่อนที่เราทำเหล็กทุกอย่างนะแต่พอเราทดลองทำแล้วเนื้อเหล็กมันก็จะต่างกันแต่คัดเหล็กที่มันเนื้อดีๆมาทำมาคัดเหล็กที่มันเนื้อธาตุที่ว่าเหล็กจะออกเหล็กคลางๆหน่อยสีมันจะออกดำออกเวลาขึ้นสนิมมันจะออกสนิมเขียวแบบเหมือนของเก่าอ่ะ
0: ก็คือเสน่ห์ของกริดนี่คือใบกริดก็คือมันจะยิ่งเก่ายิ่งดูสวยยิ่งคลัง
1: ยิ่งดีสวยใช่
0: ก็แสดงว่าการนำวัสดุหลักมาทำเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราจะเลือกเหล็กเก่าๆมากกว่าที่จะเลือกเหล็กใหม่ใช่ไหมมาทำ
1: แ
0: บบเหล็กเก่าจะให้ผิวแล้วก็จะให้อารมณ์ที่ดูขลังดูเป็นแบบมีอายุยาวนานมากกว่าเหล็กใหม่
1: ใช่ใช่
0: ฉะนั้นเราจะเน้นเป็นเรื่องของเหล็กเก่ามากกว่า
1: ก็น้ำเตยนี่ก็เหมือนกัน
0: อ๋อเขาเรียกน้ำเตยนะฝั
1: ่
0: ง
1: ต้นเตย
0: อ๋อต้นเตยต้นน้ำเตย
1: ใช่ครับน้ำเตยแล้วก็องศาอะไรเขาก็วัดตามองศาของนิ้วมือเนี่ยบางทีนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือคอโค้งงอนี่ก
0: ็นี่ก็จะมีกันจะมีอันนี้เป็นนี่ก็จะเสริมเข้ามาอีกใช่ไหมเป็นชั้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อเพิ่มความหนาของโคนใบมีด
1: อันนี้เพิ่มความสมดุลหรือสัดส่วนมันจะบาลานซ์กันบางเล่ม ก็เป็นเหล็กเนื้อเดียวก็มีเหมือนกัน
0: ก็มีแล้วแต่นะ
1: ก็ชื่ออีกประเภทหนึ่ง
0: อย่างชิ้นนี้เนี่ยเริ่มจากเผาเลยมาตีแล้วก็มาทำจนเสร็จเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณ
1: ตอนนี้3วันแล้ว
0: 3วันแล้วยังไม่เสร็จ
1: ยังไม่เสร็จ
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่ตีมีดแค่อันเดียวถ้าเป็นช่างตีมีดพลาหรือช่างตีมีดทั่วไปเนี่ยผมว่าวันนึงเขาได้เป็น10เล่มเลยนะ
1: ใช
0: ่แต่แตกต่างจากช่างทำกริด3วัน4วันถึงจะได้แค่ใบเดียว
1: ใช
0: ่เพราะมันเป็นงานประณีตมันเป็นงานฝีมือมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะแล้วผสมผสานกับจิตวิญญาณของความเป็นช่างที่เราสืบทอดมาจากต้นตระกูลเราต้นกำเนิดของช่างเราก็คือช่างที่มาจากอินโดนีเซีย
1: ปันไดชา
0: ร์เป็นช่างที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะทำกริดให้กับเจ้าเมือง
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วก็สืบทอดกันมาเราก็เป็นรุ่นที่6แล้ว
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็พยายามทำเราก็ทำทุกเล่นก็ดูฝีมือที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลูกค้ามีการตวงติงอะไรบ้างบางทีเราทำนอกตำราหน่อยลูกค้าก็มาติงว่าจะต้องตามตำรามันจะส่วนนี้นะแก้ไขได้ดีได้

0: ในฐานะเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าตรงนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราถือว่าเราเป็นผู้สืบทอดแล้วไอภูมิปัญญาที่หายากแบบนี้เนี่ยที่มันอาจจะหมดไปจากสังคมนี้ในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้แต่เราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งที่เป็นผู้สืบทอดตรงนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับแบบ
1: คือแน่นอนอยู่แล้วฮะพอเราทำงานที่เรารักหนึ่งเรารักแล้วก็งานที่มันเกิดจากรากเหง้าของเราคือซึ่งเราเป็นคนไทยคนเนี่ยในอารยธรรมมาลายูคนมาลายูนี่ก็จะมีเสน่ห์วัฒนธรรมเนี่ยเราได้สานต่อได้รักษาแล้วก็ได้เผยแพร่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู
0: ้
1: ซึ่งว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยากแต่ว่าพอเราทำแล้วมีคนสนใจคนสนใจคนเข้าให้เงินให้พลังให้เราสานต
0: ่อ
1: คนปัดดังคุณต้องทำต
0: ้
1: องทำมันเป็นแรงบันดาลใจของเราเพื่อเราทำชิ้นงานนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวมันเป็นของประเทศยิ่งครับใช่ครับ
0: ครับและในวันนี้นะครับครูช่างศิลป์ของแผ่นดินของเรานะครับผู้สืบทอดสายเลือดช่างกรีฑารามันรุ่นที่5ก็พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจร่วมกันนะครับเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชนวันนี้จะมีน้องๆจากโรงเรียนบ้านบึงน้ำใสมาศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่เราไปรับชมบรรยากาศการเรียนการสอนกันเลยครับ
2: มงสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นท้องถิ่นนะคะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เลยด้วยความที่โรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้เลยได้เป็นข้อได้เปรียบเลยพาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ที่นี่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของการทำกรีฑาเพราะว่าเราก็เพราะว่าในสอนในคาบเรียนคือมีการสอนล่วงหน้าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของเมืองรามันว่าเมืองรามันมีความสำคัญอย่างไรในอดีตก็คือใช้ความเป็นท้องถิ่นแล้วก็หนึ่งในความที่เป็นเมืองรามันที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองรามันก็คือกริดซึ่งถ้าเราพูดถึงกริดก็จะรู้จักว่าที่นี่คือแหล่งผลิตกริดเลยใช้ความได้เปรียบตรงนี้เอาพาเด็กมาเรียนที่นี่เพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้กับวิทยากรตัวจริงที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะรวมถึงได้ให้เด็กได้มาเห็นถึงกระบวนการในการทำเผื่อว่าถ้าเด็กสนใจในอนาคตอาจจะต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในอดีตกริดไม่ได้เป็นเพียงอาวุธสำหรับป้องกันตัวแต่ยังเป็นเครื่องราชสริยาภรณ์หรือเครื่องแสดงฐานะทางสังคมของผู้ครอบครองอีกทั้งยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์และความเป็นสิริมงคลที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันนะครับแม้บทบาทของกริดในฐานะอาวุธจะหมดไปแล้วแต่กริดรามันยังคงได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานโดยครูช่างพื้นบ้านจนกลายเป็นศิลปะชั้นสูงงานหัตถกรรมทรงคุณค่าและเป็นของที่ระลึกอันภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลาการอนุรักษ์กริดรามันนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาวัตถุโบราณไว้ไม่ให้สูญหายแต่เป็นการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเองพร้อมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานแดนใต้นั่นเองครับ
3: Yeah, I'm in Thailand right now. I can't believe it here. It's like amazing here right now. The weather is so nice. The people are so nice. The food is so good.
4: Yeah.
5: How great would it be if we could travel while working without worries?
6: Open to the new era. Workstation paradise in Thailand. Let's go Thailand.
7: Today, no matter where we are, we can work while traveling. That's why I'm using this opportunity to travel in Thailand and learn Thai cultures. Woo! I choose to do the workstation here in Thailand because this place suits the lifestyle of the people in the digital age like me.
5: The Destination Thailand Visa or DTV Visa is for tourists who work remotely through the digital level or those with high skill who wants to come and live in Thailand or come to do various activities related to the Thai soft power such as learning Thai boxing, learning how to cook Thai food or receive medical treatment. The DTV Visa is valid for 5 years. The visa holder can stay in Thailand for a period not exceeding 180 days at a time, so they can travel in and out multiple times. It also covers spouses and children under 20 years of age. For remote workers, the internet must be fast. No matter where you work, you shouldn't have to worry. That's why Thailand is very suitable for the people in the digital nomad. Thailand ranked 13 in the world and second in ASEAN for internet speed in 2025. Based on global broadband internet speed ranking data, Speedtest Global Index, with an average speed of 237.05 megabits. I am so impressed every time I come to Thailand. There are so many activities to do here. You can travel all year round. You can work while traveling, and there's no doubt that Thailand is the top destination for digital nomads. This city never sleeps. You can eat and travel 24 hours. We have no worries when it comes to traveling and working at the same time. It is truly a world-class tourist city. Thailand's paradise for the workers in the digital age. Cheers to work!

0: นายโต้มันจะกินรสกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยป้าไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยตอนนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตังไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มหมด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตาลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
1: มันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลย ดุกจริง
2: จากวัชพืชท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟชั่น

0: ประดับที่เปล่งประกายผสานเข้ากับเครื่องแต่งกายที่ใส่ได้ในทุกวันของคนยุคใหม่จากผ้าพื้นบ้านอัตลักษณ์ของชาวใต้สู่การออกแบบร่วมสมัยที่ถักทอเป็นเสื้อผ้าอันประณีตและทรงคุณค่านี่ไม่ใช่เพียงแฟชั่นพื้นถิ่นแต่คือแฟชั่นของประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยความภูมิใจของคนไทยทุกคน
1: เอาลาเต้เย็นแก้วหนึ่งค่ะ
2: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
3: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
1: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชา
4: ลดหวานลดโรคจากสสส.
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
6: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนร่างภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณจัตตราสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

0: ดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: ทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนะคะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกกานนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการอพศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งค้ำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคือเริ่ม9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้นะคะ9ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลานราธิวาส10ตุลาคมค่ะฝนตกหนักหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด

0: ส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทม.ปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเช้านี้กลับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ 30-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่มเติมและปรับการระบายน้ำโดยนำกระสอบทรายออกไปบางส่วนเพื่อปล่อยให้น้ำล้นผ่านสันบานประตูระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองด้านในยืนยันบอกว่าการระบายน้ำด้วยวิธีนี้ค่ะจะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี
2: ้น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งเรียนอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหลโดยเร็วไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อ

0: สูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้ก็เลยน้ำในทุ่งจะจัดการแบบดีนะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมคลองริมแม่น้ำบางกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
1: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำนงด้านการบำรุงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
2: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามัญธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3: น้ำมาจากฝายตะโกครับฝายตะโกค่ะปริมาณน้ำก็ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝายตะโกขาดก็จะมาบ่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10บ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
4: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับ
3: ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
2: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่าโมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุดตั้งเซลไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทางนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
1: ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว

0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนำกำลังนักศึกษาและศิษย์เก่ารวมกว่า200คนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: และจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหาศาลเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า 800,000 กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งรวมกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจากทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
1: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: หลังน้ำลดแล้วนะคะก็ต้องมีมาตรการทั้งเรื่องการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูตามสถานที่ต่างๆนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำทุกหน่วยงานค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็จัดการกับขยะที่สะสมเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะแล้วก็กำชับไปยังจังหวัดทางภาคใต้ต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งเน้นย้ำบอกว่าแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องไม่ละทิ้งความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรุนแรงซึ่งขอให้มุ่งความสนใจไปที่ชุมชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะการบริหารจัดการการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนสามารถเข้าไปถึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งวางแผนจัดการขยะที่สะสมจากน้ำท่วมและทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่ฝุ่นละลอกใหม่จะตกลงมาเพื่อไม่ให้กองขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรือว่าขวางทางระบายน้ำหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถร้องขอการสนับสนุนได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนในขณะนี้จะต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนั้นจะเป็นช่วงที่มีน้ำมากพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคและเพื่อควบคุมสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง
1: ก็นั่นคือความตั้งใจที่เราจะทำนะครับ
2: ท่านนายกพอใจของเงินเยียวยาที่ท่านนายกได้ขอถาม
1: ได้เร่ง
2: วันศุกร์เนี่ยเข้าทุกกระเป๋าประชาชนหรือยังคะ
1: เริ่มทยอยก็ไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวนะครับแต่ว่ายังน้อยก็เมื่อกี้ก็ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมไปในรวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางพอได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
2: สอดถามเรื่องของเขาก็สอดพนชเขาประเมินไว้อย่างปาจีต้องใช้เวลา1 เดือนนะคะกว่าน้ำจะ
1: ก็เราก็ทำที่สุดให้เร็วที่สุดครับ
3: ขณะที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองครับแต่ล่าสุดนั้นกระทรวงมหาดไทยก็มีหนังสือย้ายในอำเภอบ้านสร้างกลับไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2 คนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่9 ตุลาคมเป็นต้นไปโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนริศปลักกวงณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียถึงคำสั่งของกรมการปกครองย้ายในอำเภอบ้านสร้างเมื่อวันที่7 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคำถามดังกล่าวนายอนุทินได้ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังในวงสัมภาษณ์ว่าไปถามสิคนที่ยืนอยู่ข้างหลัง จากนั้นอนุทินก็กล่าวว่าจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายในที่นี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถโยกย้ายหรือรายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้อย่างกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายนายอำเภอออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาเป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการ
0: บอกว่า
4: เดี๋ยวนายกไม่ได้สั่งย้ายนายกไม่ได้สั่งย้ายคนที่ย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทย
0: เขาบอกว่า
4: อย่างนี้นะเมื่อเช้าก็ประชุมคือณขณะนี้ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจังหวัดไหนที่เขาประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยก็หมายว่าจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่มีตามกฎหมายเลยก็เหมือนกฎอะไรกฎฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินกฎอัยการศึกเขาก็ถ้ามีกฎอัยการศึกทหารที่กำกับดูแลพื้นที่นั้นก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกรณีเรื่องประสบภัยนี่ก็เช่นกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพราะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดการสั่งการการสั่งการที่สั่งการข้ามกระทรวงได้เลยสั่งการโยกย้ายหรือว่ารายงานนะครับความการทำงานของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังกัดเขาได้เลยนั้นในกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ได้ทำหนังสือนะครับมาขอให้ทางอธิบดีกรมการปกครองได้พิจารณาย้ายนายอำเภอคนนี้ออกจากพื้นที่และอธิบดีกรมปกครองเขาก็พิจารณาซึ่งก็เป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการการความร่วมมือนะครับโดยฉับพลันทันใด
5: นายกมั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยไม่ถ้าโดยใช้คำที่อาจจะรุนแรงนิดนึงอับอายอะไรต่างๆท่านนายกได้ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการแล้ว
4: ก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้จัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนั้นก็คือแม่ทัพถ้าแม่ทัพบอกว่าคุณคนคนนี้ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนแล้วก็อย่างที่เรียนนะเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็สลับตำแหน่งให้เขาไปเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่ถูกไหมครับทั้งท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สลับแล้วท่านก็มาชี้แจงในที่ประชุมมารายงานผมไม่ทราบซึ่งท่านไม่ต้องรายงานก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นคนปัจจุบันนะ
0: ทางด้านของกกต.นั้นการชี้แจงเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินหรือว่าสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองนั้นสามารถจ่ายได้ค่ะไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งในส่วนของพรรคการเมืองไม่เกิน 3 ล้านบาทค่ะทางกกต.นะคะชี้แจงหลักเกณฑ์การให้เงินหรือว่าสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในหลายกรณีค่ะคือ 1. การให้ในแต่ละโอกาสตามปกติประเพณีพรรคการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของพรรคการเมืองมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาทและการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมูลค่าไม่เกิน 300,000 บาทการให้เงินทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดเอาไว้ให้นำเฉพาะส่วนเกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปหากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะต้องระวังโทษตามมาตรา154และมาตรา155แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561และที่แก้ ไขเพิ่มเติมส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะหากให้เงินหรือว่าทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน 300,000 บาทแต่หากให้เกินวงเงินดังกล่าวก็ให้นำเฉพาะส่วนเกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
3: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยถึงมือประชาชนแล้ว20จังหวัดกว่า 30,000 ครัวเรือนนะครับก็รวมเป็นเงินกว่า316ล้านบาทนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อที่25สิงหาคม29กันยายนและ6ตุลาคมหรือว่าเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 นะครับและน้ำล้อมรอบ 5,000 โดยปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยแล้วรวม20จังหวัดได้แก่กระบี่จันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตราดตากนครพนมน่านปราจีนบุรีพะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนลำปางสมุทรปราการสระแก้วสระบุรีสุโขทัยอุตรดิตถ์และอุบลราชธานีรวม 35,887 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 316,915,000 บาทอธิบดีปภ.ก็กำชับทุกจังหวัดให้ประสานงานกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการรับเงินของประชาชนตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาสิทธิ์เพื่อให้ผู้ประสบภัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและรวดเร็วพร้อมขอให้ประชาชนนั้นตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องและการโอนเงินนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า
0: ไปดูความช่วยเหลือต่างๆนะคะที่ขณะนี้ยังคงมีหลายภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องกรณีน้ำท่วมค่ะอย่างกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมนะคะมีการผนึกกำลังนะคะนำภาคเอกชนนำเทคโนโลยีเป็นโดรนค่ะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมหรือว่าวทกหนะคะบูรณาการความร่วมมือกับทางบริษัทเน็กโดรนอินดัสเทรียลจำกัดและหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำผลงานวิจัยด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสองทางหรือว่า dual use มาประยุกต์ใช้ช่วยเหลือประชาชนโดยนำท่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะสนับสนุนภารกิจจำนวน2ลำก็คือโดรนขนสิ่งของและเสบียงและโดรนตรวจการติดตั้งระบบกระจายเสียงสำหรับสำรวจประเมินสถานการณ์
3: ทางด้านนายสันติภาพทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการและเกษตรอำเภอทั้ง26อำเภอร่วมกันรวบรวมสิ่งของและก็บรรจุถุงยางชีพเพื่อนำเตรียมไปส่งมอบให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรทุกอำเภอและผู้มีจิตศรัทธารวบรวมข้าวสารได้ถึง 28,470 กิโลกรัมเงินบริจาคกว่า 83,000 บาทพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มและยารักษาโรคเร่งส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่นางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำส่วนราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตามโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินโครงการดังกล่าวนะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทมอบความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจังหวัดพะเยาได้เร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็เปิดจุดให้ประชาชนเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่
3: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อครับฝ่ายค้านก็ยืนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ครับพุ่งเป้าในการซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนโดยขอเวลาของประธานสภาในการอภิปรายครั้งนี้5วันครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ในณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิรองขออภัยครับในณัฐพงเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็นำทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านจำนวน145คนเขายื่นยติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อนายโสพลสารัม

0: ไทยรองนายกรัฐมนตรี5ท่านก็ได้แก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการนายทรงศักดิ์ทอง
1: กระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง4ท่านค่ะคือนายณภินทร ศรีสันพางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนายประดอนปริศนานันทกุลนางสุขสมรวยวันธนียกุลรวมถึงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก2ท่านก็คือนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะประสานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมส่วนประเด็นการอภิปรายเรื่องของหัวเลือกสว.นั้นสามารถทำได้หากเนื้อหามีการเชื่อมโยงถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรียืนยันบอกว่าในฐานะประธานสภาค่ะจะทำหน้าที่ควบคุมการประชุมด้วยความเป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและไม่เอ็นเอียง
2: ที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับ
1: ส่วนรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือเป็นกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านยื่นมานั้นดูเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ชัดเจนทำให้ตนเองเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะนำข้อมูลใดไปชี้แจงในสภายังย้ำด้วยว่ากลไกของรัฐสภาต้องว่ากันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาลอยๆเพราะจะทำให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์พร้อมกับเปรียบเทียบกับสภาของต่างประเทศที่ฝ่ายตรวจสอบจะยึดหลักเหตุผลเป็นสำคัญส่วนข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเอื้อพวกพ้องนั้นฝ่ายค้านต้องอธิบายแล้วก็นำหลักฐานมาแสดงให้ชัดเจนว่ามีการเอื้อประโยชน์อย่างไรไม่ใช่อาศัยเพียงวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้น
3: จริงๆแล้วนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราว่ากันด้วยเหตุผลถ้าว่ากันด้วยเหตุผลเนี่ยข้อกล่าวหามันควรจะชัดเจนกว่านี
4: ้ครับ
3: ไม่งั้นมันเหมือนกับการกล่าวหาลอยๆแล้วก็เวลาชี้แจงก็ดีเวลาอภิปรายกันก็ดีเนี่ยมันผมว่าชาวบ้านไม่ได้อะไรสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยคือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือการกล่าวหากันลอยๆในความรู้สึกผมอย่างนั้นนะเวลาผมดูประชุมสภาของสิงคโปร์ของออสเตรเลียของอังกฤษเนี่ยผมก็เปิดดูทุกวันผมก็ไม่เห็นเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้
0: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจต่อการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่น่ากลัวและต้องเร่งปรับตัวคือการบริหารจัดการปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากสงครามนอกจากนี้ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบว่านโยบายและการดำเนินงานที่ผ่านมามีสิ่งใดบ้างที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
5: ไม่เป็นไรยินดีก็จะน่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีการอธิบายได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์กับ

0: ที่ต้องถามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือ
1: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปรยการยื่นซักฟอกครั้งนี้ว่าเป็นเพียงบันเทิงทิปไตยและเปรียบเสมือนหนังม้วนเดิมโดยเตือนฝ่ายค้านให้ยึดข้อบังคับสภาอย่างเคร่งครัดห้ามพาดพิงบุคคลภายนอกให้ได้รับความเสียหายพร้อมเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนจะสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทุกข้ออย่างแน่นอน

0: ป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมายเพราะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทางสมาชิกได้เคร่งครัดก็คือให้ดำเนินการตามข้อบังคับในการประชุมนะครับสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงในทิศทางที่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหายหรืออย่างไรก็ขอให้ทำตามข้อบังคับก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตรประมาณก็ถึงได้บอกว่าบันเทิงทิปไตย
1: ถ้าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าข้อกล่าวหามันอาจจะแบบไม่ได้พุ่งเป้าไม่ค่อยมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการที่จะพุ่งเป้าไปที่ท่านแต่ละคน
0: ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
2: เช่นเดียวกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าหนักใจแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาเคยถูกพาดพิงในการอภิปรายมาแล้วและยินดีที่จะชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านมีข้อสงสัยสำหรับข้อกล่าวหาในยติที่ดูรุนแรงนั้นนายเจเศรษฐ์มองว่าไม่ใช่สาระสำคัญแต่สิ่งที่ต้องการรับฟังจากสภาในครั้งนี้คือข้อเสนอแนะที่ชี้ให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของตนนั้นมีความบกพร่องในจุดใดเพื่อนำไปปรับปรุง
3: ยินดีครับยินดีที่จะชี้แจงนะครับในทุกประเด็นนะครับของเพื่อนสมาชิกที่ฝ่ายค้านนะครับที่จะยื่นอธิบายไม่วางใจครับผมแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตนะครับในรูปแบบของการอธิบายไม่วางใจการที่เราทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยแนะนำเรานะครับอาจจะเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะตกลงบกพร่องตรงไหนเนี่ยนะครับผมก็จะพร้อมจะรับฟังนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกับสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับผมเองก็คงต้องตอบไปตามความจริงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฟังเนี่ยก็คือว่าตรงไหนที่ผมเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยแล้วผมผิดพลาดตรงไหนนะครับตรงไหนที่ผมควรจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมอยากฟังในมุมนี้มากกว่า
4: ภาคเอกชนไทยยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังจากที่มีผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันได้ในช่วงของข่าวเศรษฐกิจค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะแต่ว่าต้องจับตาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ยังประเมินความเสียหายไม่ได้พร้อมกับเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำค่ะนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.ระบุนะคะว่าภาคเอกชนยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ไว้ที่ 2.1 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์แต่จากสถานการณ์น้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจเพราะกระทบกับหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและภาคธุรกิจกกร.ก็จึงเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.และคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของภาคธุรกิจภาคการเกษตรและประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะกกร.ก็ยังมีมติจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมและจัดทำข้อเสนอด้านการเตรียมความพร้อมและการฟื้นฟูรวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเร่งฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจกกร.ค่ะยังเป็นห่วงปัญหาการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงเที่ยวบินที่ล่าช้าและมีการยกเลิกซึ่งก็อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีและการเป็นเจ้าภาพในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คน
3: 12หรือ16เราเป็นเจ้าภาพ World Bank นะครับซึ่งเมื่อกี้บอกตัวเลขไปแล้วนะแล้วจริงๆมั่นใจว่าทยอยเข้ามาตั้งแต่89นะพวกเขาลงมาก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะงานจริงมัน12หรือ16จบ16ก็ไม่ได้กลับทันทีนะก็สรุปว่าอย่างน้อยสุดต้องมี2วีคหรือครึ่งเดือนที่จะมีคนใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยเต็มไปหมดนะครับงั้นถ้าบริหารจัดการไม่ดีในช่วงนั้นเนี่ยนะเปิดความท้าน้ำท่วมขึ้นมาสนามบินมีปัญหาขึ้นมาผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่งั้นในรัฐยังไงต้องรีบบริหารจัดการโดยด่วนในส่วนนี้นะครับ
2: ทางด้านนายปณิธานปวโรราวิทยาเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายแห่งต้องหยุดดำเนินการหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในวันที่12ตุลาคมนี้ก็อาจจะเริ่มกระทบต่อการประกอบรถยนต์เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกเดิมค่ะในเบื้องต้นเนี่ยประเมินความเสียหายภาคอุตสาหกรรมแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมครั้งที่1ประจำปี2569โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่ระเบียบและกฎหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลังยังมีข้อพิพาทในหลายพื้นที่เช่นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยระหว่าง ่ารฟท.ในชุมชนลับแลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและชุมชนท่าอยู่อำเภอตะโกดทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งรฟท.เองก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและก็รายงานความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการปัญหาชุมชนดั้งเดิมและชุมชนชาวเลในจังหวัดพังงากระบี่และระนองก็ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพื่อพิจารณาการกำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบและการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งนี้ยืนยันว่าจะติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: นับถอยหลังนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในฐานะห้องรับแขกของประเทศก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษ

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อม

0: งการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมครั้งสำคัญ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก2วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
3: ตอนนี้ฝนรอบใหม่เนี่ยมาแล้วนะคะวันนี้จะเริ่มใน3พื้นที่ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการขยายวงกว้างค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT
4: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
5: เข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนรอบใหม่แล้วนะคะรอบนี้ไม่ได้หนักพร้อมกันทุกพื้นที่ค่ะวันนี้ฝนจะเริ่มทำงานก่อนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มเข้ามาช่วงรอยต่อระหว่างวันเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะจะเริ่มจากภาคอีสานที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกทางจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสเลยค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือฝนยังไม่เยอะนะคะมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นลงค่ะส่วนกลางวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนภาคอีสานฝนโดยรวมไม่มากแต่ต้องระวังจะมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนด้านตะวันออกของภาคที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นลงแล้วนะคะวันนี้ภาคกลางมีฝนได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ยังทรงๆจากเมื่อวานรอรับฝนวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนภาคตะวันออกต้องระวังฝนหนักที่จันทบุรีและที่ตราดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในทะเลจะแรงคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆและมีฝนหนักได้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์

0: ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากออกเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนกระจายที่ภูเก็ตตรังและสตูลไม่หนักเท่าฝั่งอ่าวไทยแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนนะคะออกเรือต้องระวังจุดนั้นคลื่นลมแรงสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: จะไปดูการสรุปข่าวในภาษาอังกฤษนะครับกับ NBT World Brief
1: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinthorn has dispatched 200 Royal Relief Packs to submerged communities in Prathum Thani Province. The Royal Initiative provides emergency supplies for families while restoring damaged classrooms across the province.Advisor to the Royal Project of the Princess, Chayapruk Serirak, led the distribution. He presented essential supplies at Jarendi Vithya School in Lamluka District on Thursday. The school received water pumps, water filters, electric rice cookers, gas stoves and instructional materials so classes can resume. The governor of Prathum Thani and provincial agency heads attended the handover ceremony. Officials also visited locals in Ban Klong Pat to hand relief kits to flooded households behind the school.Continuous heavy rain has drenched Prathum Thani since September 25th, overwhelming canal drainage behind the school. Overflowing floodwaters submerged school grounds and local homes, damaging agricultural plots, pumps, and teaching aids. The flooding forced the school to halt classes from September 25th to October 8th.Teachers, students and local residents expressed gratitude for the royal aid, calling the support vital encouragement to overcome the hardship. As floodwaters gradually ease across northern provinces, Thailand is bracing for a fresh wave of severe weather shifting across central and southern regions.
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สวัสดีครับสะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
5: ก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
4: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับนั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและเป็นที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
5: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
4: เรียกว่าตลาดขยะ
5: ตลาดขยะ
4: ใช่ครับ
5: ชื่อแปลกมากนะ
4: ชื่อแปลกว้าว
5: ว้าว
4: มาถึงแล้วนะครับที่โรงบีฟสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
5: ครับ
4: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
5: หลายครั้งแล้วแต่ว
4: ่
5: าวันนี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุ้ยนี่แหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
4: ได้เราจะไปแชะชิมแล้วก็
5: ช็อป
4: ช็อป
5: หรือเปล่านะต้องรอดู
4: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาทั้งพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็อปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ
5: ่
4: ายร
5: ู
4: ปนะนักศึกษามาออกกำลังกาย
5: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
4: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
5: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
4: เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
5: มาได
4: ้นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
5: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
4: ครับ
5: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาฮิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
4: ถูกต้องครับ
5: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
4: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
5: เคยมารอบนึง
4: มาตอนเย็น
5: สวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
4: จะขึ้นอินเสิร์ตภาพไหม
5: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะแล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
4: เหนื่อย
5: ก็คือเย็นสบายอะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
4: ครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของปัตตานี
5: ครับ
4: นั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
5: อ๋อสะพานสูงเลย
4: ใช่ครับ
5: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
4: หอบหร
5: อหอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
4: แต่ว่า
5: แต่คุ้ม
4: คุ้มไหม
5: คุ้ม
4: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลยเป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
5: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจอาหารทางทะเลนะครับ
4: ถูกต้องครับ
5: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
4: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมพักที่นี่
5: ไม่เคยเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
4: ขอบแต่ว่าสวยเนาะ
5: สวยครับสวย
4: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
5: เ
4: ข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
5: ่ครับ
4: ตอนเช้าๆเนี่ยที่สามที่สี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
5: ก็คือบอกว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับที่จะมีแบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างครับ
4: ใช่หิวเรื่องพัด
5: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
4: คิดแป๊บ
5: ชาเย็น
4: ชาเย็นเลยเหรอ
5: ใช่ครับ
4: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
5: ที่มันถึงเลยว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
4: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
5: ครับ
4: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
5: ต่างกันเลยกันพอเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
4: ใช่
5: ตอนนี้คืออยากกิน
4: นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
5: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
4: ผ่าน
5: วันนี้ครั้งแรก
4: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
5: นมฤดี
4: วิสวยงาม
5: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอัสสัมนะครับ
4: น้องป้าจะกินอะไรครับ
5: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
4: งนี
5: ่แล้วก็ชาไทยนม
4: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยฉาบก๋วย
5: นะซิกุ๊ดอายัง
4: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดเนี่ยก็จะสั่งนี่กันนะซิกุ๊ดอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซิกุ๊ดก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปลาต้องโกปกติ นี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างนาซิโกะอายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่อะไรเงี้ยก็มีโจ๊กกุ้งกะเพรานี่ที่เราจะมากินตรงนี้ก็คือพวกของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาขวดนมสดไอศกรีมกะทิน้องไปกินอะไร
5: กินชาไทยนม
4: ชาไทยนม
5: โอเคเดี๋ยวรอดู
4: น้องพัดตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำริมน้ำปัตตานีเลย
6: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับเขาจะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื่อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
5: ครับ
6: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันนึงที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟอ่ะครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอนอรูคือแน่นจริง
4: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
6: เมื่อไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่า มีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
4: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
6: วัฒนธรรม
4: วัฒนธรรมอยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
6: หลักเมือง
4: หลักเมืองเห็นเป็นวัดจีนต่างๆ
6: ที่
4: แบบเรียกว่าแบบหลากหลาย
6: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
4: ทั้งผู้คนเนาะผู้คนก็ชัด
6: ผู้
4: คนที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
6: เน
4: ี่ยเห็นเสียงอาซาน
6: คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอ่ะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
4: ค
6: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ
4: uh-huh.
6: เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: ป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารของปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เ
0: ฉากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เฉากล้วย
0: ฮะ
1: บุ
0: เดอร์ฮิตเต้
1: บุเดอร์ฮิตเต้
0: บุเดอร์ฮิตเต้ปุ๊บซื้อแต่ห้ามมา

0: ได้กินน้ำกับทุกคนเลยเขาสั่งน้ำมาเป็นสอง
1: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับ
2: เป็นชาชาเย็นเนาะ
1: ชาไทยนมสด
2: ชาไทยนมสด
1: ก็จะเน้นฟิวนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมคือดีถ้าใครที่
2: อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพานสิงห์เสนีแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
1: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
2: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จอเพลฟงเพลฟ
1: น้ำน้ำชา
2: ชาชานม
1: เป็นภาษาเดียวที่ไม่ต้องเรียนเขาต้องโกมาต้องโก
2: เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
1: ท่านอยากเดินเล่น
2: เดินเล่นที่นั่นต้องพัดตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลใช่รูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับความหมาย
2: รูก็คือต้นสน
1: สมิแล
2: สมิแลคือ9ต้นสน9ต้น
1: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
2: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นในใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
1: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
2: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
1: ไปที่ไหนต่อครับ
2: มาแบบแป๊บ
1: เป็นทัวร์ชะโงก
2: ทัวร์ชะโงก
1: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างไว้อยู่ว่าจะพา
2: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีกหนึ่งจุดแล้ว
1: ใช่ครับ
2: นั่นก็คือที่
1: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
2: นี
1: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอานะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
2: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
1: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
2: ไปดูอีกที่นึง
1: ครับ
2: ทำยังไม่จบตรงนี
1: ้ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่นึงที่ไหนก็
2: 2ที่3ที่เลยมั้ง
1: รอดูเลย
2: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
1: ตลาดขยะ
2: น้องพัดข้างมัสยิดตรงนั้นก็เป็นมัสยิดใช่มั้ยครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือ2นี่เป็น
1: ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี
2: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือ2เขาเรียกว่าตลาดขยะ
1: ตลาดขยะ
2: ใช่ครับ
1: ชื่อแปลกมากนะ
2: ชื่อแปลก
1: ดีนชื่อเหมือนกันตลาดขยะ
2: ที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาอนำเสื้อมือ2
1: เสื้อมือ2
2: คือก็ของใช้มือ2ทั้งหมดอ่ะ
1: ของใช้มือ2มาแบกกระดินคือกลางเลยแล้วก็ขาย
2: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30บาท20บาท60บาท40บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
1: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
2: เออนี่เขาจะซื้อการกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
1: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
2: ใช่ครับประมาณ300เมตร
1: ประมาณ300เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี
2: ่เปิดทุกวัน
1: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
2: ตลาดเป็นตลาดมือสองเน
1: า
2: ะ
1: ตลาดมือสองเลย
2: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่ก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
1: ครับ
2: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
1: แปลงสภาพ
2: แปลงสภาพ
1: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
2: เราตลาดมือสอง
1: ตลาดอะไรชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
2: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
1: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
2: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้าง เดี๋ยวไปดู
1: คุณพี่ยุทธจะพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
2: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
1: ครับ
2: ครับของโรงปี๊บ
1: โรงปี๊บ
2: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปิ๊บเก่าโรงทำปิ๊บเป็นโรงงานทำปิ๊บสมัยโบราณ
1: แต่อันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
2: ใช่เขารีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
1: โอเคไปเลยครับร้อย
2: อู้
1: ว
2: ้
1: าว
2: มาถึงแล้วนะครับที
1: ่โรงปิ๊บ
2: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับนี่โรงปิ๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปิ๊บคืออะไรน้องพัด
1: โรงปิ๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
2: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
1: ได้ยินเขาก็ปรับใหม
2: ่ทางเข้าก็แค่พี่เดียวนะครับ
1: ร้านละ
2: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
1: อย่างเช่น
2: แม่ราดหน้ามีกรอบเดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
1: า
2: ะ
1: ซอยเข้าตรอก
2: เข้าตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่ครับครับ
1: นี่ปี๊บ
2: ใช่
1: ใช่ไหมปี๊บก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
2: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
1: ไม่ใช้แล้วเป็นข้อมูลปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีตอนกีฬา
2: ที่มาของโรงปี๊บ
1: นี่คือโรงปี๊บอันนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแหละ
2: ไปนั่งไปหาที่นั่งที่นี่มีบรรดานักท่องเที่ยวนะมาเวลามาก็จะถ่ายรูป
1: ใช่ก็มีแอร์นะ
2: ครับ
1: โดนจะร้อนมีแอร์นะครับสบายมากแล้วก็มันให้ฟีลเหมือนเราอยู่ในโรงงานนี่แหละน
2: ี่
1: ดูดิเหมือนอยู่ในอยู่บรรยากาศมันเป็นแบบเรืออะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ว่ามันเขาจะออกแนวแบบชิโน
1: ยูโรเปียน
2: ชิโน
1: หรือเปล่านะชิโนยูโร
2: ชิโนโปรตุเกสนี่
1: ก็จะมีความหินขัด
2: ใช่
1: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีนอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ก็ยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะ
1: ใช่ตัวโครงสร้างตึกยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
2: รู้จักทางเข้า
1: ใช่
2: ทางเข้าย
1: ังเข้าซอย
2: แค่ตรอกเล็กๆแคบอะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นเมนูอาหารของที่นี่นะครับสั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
1: ไม่
2: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าโรงปิ๊บ
1: โอเคร้านหน้า
2: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีราดหน้าโรงปี๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อ
1: มี
2: แค่นี้พอก็มีซุกี้แห้งด้วยใช่ไหมพี่
3: ไม่มีข้าวผัดปู
1: ครับ
2: สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
1: ครึ่งวันบ่าย
2: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
1: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่อีกที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
2: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเช่นสวนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
1: ครับช่วงเย็นวันนี้ก็สองประเด
2: ็นแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดเนาะเรามาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวัน
1: บ่าย
2: ในครึ่งวันบ่ายวันนี
1: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
2: ได
1: ้เราไปที่ไหนบ้างนะครับเราไปที่
2: มอปัตตาน
1: ี
2: ที่อะไรนะ
1: ที่สวน
2: ดูวิ่งจุดชมวิว
1: แล้วก็ขอดูนกแล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
2: น
1: ม
2: ฤดี
1: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะ
2: ลืมไปที่ริมหาด
1: ริมหาดแล้วก็ไปด้วย
2: ริมหาดเขาเรียกหาด
1: บูสมิ
2: เล่แล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
1: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธแต
2: ่
1: พอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นอายความเป็นศาสนาอิสลามความเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชาย
2: ผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่กลุ่ม
1: เรียบร้อยมิด
2: ชิดเรียบร้อยใช่ครับผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็ต้อง กางเกงต้องเลยหัวเข่า
1: ก็คืออย่างนี้กว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที่
2: ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
1: ครับ
2: ก็ไปที่ตลาด
1: ขยะหรือว่าตลาดมือสอง
2: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
1: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยูบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
2: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
1: ครับ
2: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือโรง
1: ปี๊บ
2: เป็นครั้งที่อะไรแล้วของ
1: ครั้งแรกเหมือนกันมาที่นี
2: ่
1: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเนาะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
2: วันนี้

0: เราสั่งเป็น
1: ราดหน้า
0: ราดหน้าโรงปิ๊บซึ่งเป็นราดหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
1: เดี๋ยวจะทายอินให้ดู
0: ทายอิน
1: ให้ดูว่าจะชุมได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
2: พักมาเลย
3: เร็วจัง
2: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
4: น
2: ี
4: ่โ
2: อ้สุกี้เนื้อ
3: คือมันไม่ใช่ราดหน้า
1: ราดหน้า
2: ราดหน้า
3: ใหญ่มากยังเป็นแก้ว
2: เป็นแก้วแล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
3: กะเพราเนื้อไข่ดาว
2: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปิ๊บ
1: ใช่ครับ
2: นี่ราดหน้าโรงปิ๊บ
1: ใหญ่มาก
2: ใหญ่มาก
1: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
2: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำ
1: เส้นแก้วนี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
2: สุกี้แห้ง
1: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาว
2: ไข่ดาว
1: คือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
2: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
1: ตัวเติบๆเลย
2: เติบๆนี่ราคาไม่แพง
1: เป็นไงเลิศปะ
2: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองๆถ้ากินดู

0: ไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: สนุก
1: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแพ้แม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
2: ครับผม
0: น้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวอ่ะต้องไม่พลาดครับ
0: อืมน้องพัชมาจากนคร
1: ครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก็
1: มาอยู่ที่นี่
0: ผู้คนน่ารักไหม
1: ผู้คนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัชกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ความรักคือสิ่งสวยงามถักทอด้วยสายใยแห่งความผูกพันแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงด้วยการนอกใจนี่คือพิมพ์หญิงสาวที่เชื่อมั่นคือผู้ชายทำไมกฎหมายให้สามีฟ้องชู้ได้โดยไม่จำกัดเพศแต่สำหรับภรรยากลับฟ้องได้แค่เพียงผู้หญิงแล้วความเสมอภาคอยู่ตรงไหนกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพิมพ์แต่เป็นปัญหาที่ผู้หญิงมากมายต้องเผชิญพิมพ์ไม่ยอมแพ้เธอยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงจึงยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ได้กำหนดสิทธิในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสของตนในทำนองชู้สาวระหว่างสามีภรรยาไว้แตกต่างกันโดยภรรยาสามารถฟ้องชู้ได้เฉพาะในกรณีที่ชู้นั้นเป็นหญิงอื่นเท่านั้นทั้งยังต้องมีการกระทำโดยเปิดเผยและต้องมีความยินยอมในการเข้ามามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งยากต่อการพิสูจน์เนื่องจากความสัมพันธ์ทางชู้สาวมักมีพฤติกรรมที่ลักลอบปกปิดไม่เปิดเผยต่อสังคมในขณะที่ฝ่ายสามีกลับสามารถฟ้องชู้ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสมัครใจยินยอมแม้จะเป็นการปิดบังซ่อนเร้นเช่นเดียวกันก็ตามซึ่งถือเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้แตกต่าง

กันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงเพราะความแตกต่างทางเพศซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินจึงสรุปความเห็นพร้อมเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและในที่สุดความยุติธรรมก็เดินทางมาถึงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากฎหมายมาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยนี้มีผลเมื่อพ้น360วันและเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังได้มีการรับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเพศอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขมาตรา1523วรรค2ให้คู่สมรสไม่ว่าเพศใดก็ตามมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้โดยไม่นำเรื่องเพศมาเป็นเงื่อนไขอีกต่อไปก้าวข้ามข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมร่วมกันขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยกฎหมายที่ให้ความเสมอภาคกับทุกความหลากหลายและคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสายด่วน1676ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NVT ภาคใต้นะคะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจดีๆที่เราได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องของความโดดเด่นของกลุ่มที่เรียกว่ามีการสร้างรายได้มีการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเราได้เห็นฝีไม้ลายมือผลงานต่างๆที่โดดเด่นสวยงามของกลุ่มนี้ที่ตลาดกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชทำให้เราได้ตามมาถึงชุมชนที่นี่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชวันนี้ไหมอยู่กันที่ชุมชนศรีธรรมโศกค่ะซึ่งเข้ามาทางเส้นหลักถนนราชดำเนินวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของไทยพุทธมุสลิมที่เป็นการผนวกเอาประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาร่วมเป็นกลุ่มที่นี่ในชุมชนอยู่กับกลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อมเขามีครบจบที่นี่เลยทีเดียวค่ะพูดถึงความเข้มแข็งของกลุ่มพูดถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแน่นอนว่าหลายท่านที่เคยมีโอกาสได้เที่ยวที่หลาดกำแพงฟังจำหน่ายที่หลาดกำแพงเมืองด้วยวันนี้เรามาเยี่ยมมาให้กำลังใจวิธีการทำของกลุ่มที่นี่เขาบอกว่าไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นทีมและมีความเข้มแข็งค่ะก่อนที่จะไปเยี่ยมสมาชิกเพราะว่าเขาบอกว่ามีทั้งปักมีทั้งเย็บมีทั้งถักและมีทั้งย้อมที่ไปที่มาของกลุ่มจะเป็นอย่างไรพูดคุยกันก่อนค่ะเบื้องต้นวันนี้กับประธานกลุ่มนะคะคุณจุธารัตน์

0: องค์อาจหรือว่าป้าแป้นขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีสมาชิกด้านหลังด้วยค่ะสมาชิกกำลังทำกันอยู่เลยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมสมาชิกด้านหลังแต่ขออนุญาตคุยกับป้าแป้นนิดนึงก่อนนะคะต้องถามป้าแป้นนิดนึงก่อนค่ะว่าทีมงานเนี่ยแอบทราบมาว่าเนี่ยถ้ามาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยพอไปเที่ยวที่หลาดกำแพงเมืองแล้วเราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปวางจำหน่ายที่หลาดกำแพงเมืองด้วยแต
1: ่
0: ก่อนอื่นอยากให้ได้ให้รายละเอียดของกลุ่มก่อนว่ากลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อมเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็กลุ่มนี้เกิดขึ้นตอนหลายปีแล้วนะคะ 4-5 ปีที่ผ่านมาได้จดทะเบียนที่กรมการจัดหางานแบบถูกต้องนะคะ
0: ก่อน
1: จะจดทะเบียนเนี่ยก็เรารวมกลุ่มกันเองนะคะเหตุเพราะมีสถาบันศักดิ์สิทธิ์นะคะสนใจสินค้าของกลุ่มนะคะก็เลยสั่งออเดอร์มาก็เลยจำเป็นจะต้องรวมกลุ่มแล้วก็สอนงานให้กับเพื่อนๆแล้วก็ไปตามออเดอร์นั้นแล้วก็ได้หัดทำกันขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การไปจดทะเบียนก็เลยตั้งชื่อว่ากลุ่มปันปักเย็บถักย้อมเพราะว่ามีทั้งหานเย็บหานปักหานถักหานย้อมนะคะแล้วก็ปันปักก็คือปันงานปันเงินปันรายได้กันนะคะ
0: ค่ะ
1: ไอ้นั้นนะคะกลุ่มของเมืองนครปันปักนะคะก็เป็นลักษณะการรับงานไปทำที่บ้านนะคะรับงานไปทำที่บ้านเพื่อความสะดวกของสมาชิกนะคะด้วยเหตุว่าหลายๆคนที่ทำงานลักษณะหัตถกรรมอย่างนี้ได้เนี่ยบางครั้งจำเป็นต้องอยู่ที่บ้านด้วยเหตุว่าเช่นคุณแม่หรือญาติติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจำเป็นต้องทำงานอยู่ที่บ้านด้วยการสอยหรือการปักการเย็บเพื่อที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยแล้วก็ที่ตรงนี้ที่ส่วนกลางนี้ก็จะเป็นที่ฝึกอาชีพให้ก่อนว่าถนัดอะไรถ้าคุณไม่มีจักเอาถักหรือสอยไปนะคะแล้วก็สอนกันไม่นานนักสักวัน2วันก็สามารถทำได้แล้วก็เมื่อทำได้ก็เอางานไปทำที่บ้านค่ะ
0: การที่สมาชิกรับงานไปทำที่บ้านที่บอกว่าข้อดีก็คือได้ดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วยคราวนี้ค่ะการรวบรวมผลิตภัณฑ์หลังจากที่สมาชิกรับงานไปทำที่บ้านแล้วผลิตภัณฑ์ฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะกระจายจำหน่ายให้กับสมาชิกอย่างไรคะ
1: ส่วนใหญ่มันเริ่มต้นจากมีคนสั่งมาก่อนอยู่แล้วม
0: ัน
1: เริ่มต้นกลุ่มด้วยการมีออเดอร์
0: เรามีฐานลูกค้าจากที่ไหนบ้างคะ
1: เริ่มต้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมที่บางไทรอะค่ะใกล้ๆกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเลยอะค่ะแล้วก็ได้ขยายพอเขาสั่งมาด้วยเหตุที่ป้าแป้นได้ไปประชุมอบรมของกับส่วนจังหวัดจัดนะคะแล้วก็เลยที่บอกเริ่มตอนช่วงต้นว่าเขาสนใจก็มีออเดอร์ป้าแป้นก็เลยมาร่วมเพื่อนๆทำนะฮะแล้วก็พอไปอยู่ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วนะคะตรงนั้นก็มีคนมารับต่อไปอีกก็เป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินภูเก็ตนะคะก็พอทางลาดกระบังชวนไปที่ออกบูธที่เมืองทองธานีนะคะก็กลายเป็นว่าร้านเพื่อนพึ่งพายามยากสนใจค่ะ
0: ค่ะ
1: ร้านเพื่อนพึ่งพายามยากก็สั่งสินค้าหลากหลายขึ้นเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรต่างๆขึ้นแล้วก็นำไปอยู่ที่ร้านเพื่อนพึ่งพายามยากหลังจากนั้นด้วยราคาที่เราพยายามไม่สูงเกินไปอยู่แล้วเพื่อให้กระจายให้คนได้ทำเยอะนะคะเราก็ทางร้านเพื่อนพึ่งพาก็ขยายฐานให้เราไปอยู่ที่ร้านโกลเด้นเพรสนะคะโกลเด้นเพรสเดิมทีตอนที่เขาติดต่อทางป้าแป้นมาป้าแป้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นร้านในหลวงนะคะของรัชกาลที่9แล้วก็10

0: หาดกำแพงเมืองคอนถือว่าเยอะมากนะคะโอกาสดีมากเลยนะคะมีทุกงานแกะสลักงานเพ้นท์นะคะงานปักงานสอยมีหมดเลยค่ะกระจูดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสมาชิกที่ให้ความสนใจรอบนี้นะคะมีทั้งบาติกข้าวก็เป็นท่านหนึ่งที่เข้าร่วมแต่ว่าขอมาเป็นเพราะว่าเขาก็ถูกเชิญเขาเป็นเคยได้รางวัลที่หนึ่งของระดับประเทศมาหรือของกลุ่มพี่หนุ่ยโพสเดชย่าลิพอลโพสเดชนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่ทราบอยู่ว่าสมเด็จพระราชินีสั่งเป็นของขวัญที่ระลึกอยู่ประจำนะคะซึ่งเป็นโอกาสดีเลยที่เขาก็ได้มาร่วมที่ตลาดนะคะแต่ก็จะเขาขอมาเป็นช่วงๆค่ะขอมาช่วงๆ
1: ค่ะว่ากันด้วยภารกิจวันนี้ค่ะกลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อมเดี๋ยวเราจะตามสมาชิกไปว่ากลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มปักกลุ่มเย็บกลุ่มถักกลุ่มย้อมมีการแบ่งงานกันทำแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นตัวอย่างของความสวยงามต้องบอกว่าฝีมือของสมาชิกที่นี่ประณีตแล้วก็สวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่มซึ่งด้านหลังเนี่ยก็พยายามกำลังที่จะแบบว่าขมักเขม้นทำกันอยู่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ไหมอยู่กับตัวแทนงานปักค่ะเริ่มต้นที่งานปักก็บอกว่าเป็นงานฝีมืออีกหนึ่งอย่างของกลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อมที่ฝีมือเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็พูดง่ายว่าสินค้าที่ผลิตออกไปเนี่ยส่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไหมอยู่กับพี่เป็ดหรือว่าคุณอัชราพรทองนาคตัวแทนงานปักสวัสดีพี่เป็ดค่ะพี่เป็ดเริ่มที่จะเข้ามา อยู่ในสมาชิกของกลุ่มนานหรือยังคะ
2: หลายปีแล้วค่ะ
1: หลายปีแล้วตอนนั้นรู้จักกับป้าแป้นประธานกลุ่มได้ยังไงแล้วเราเดินเข้ามาเป็นสมาชิกได้ไง
2: รู้จักกับเพื่อนก่อนเพื่อนมีคนที่บ้านรับงานไปทำเสร็จแล้วก็ไปของานเขาทำเสร็จแล้วเขาพอช่วงหลังๆเขามีธุระยุ่งเขาไม่ได้มาส่งงาน
1: ค่ะ
2: เขาก็เลยขอช่วยให้มาส่ง
1: แล้วก็วานให้มาช่วยค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอกับป้าเป็นแล้วก็เจอกับป้าเป็นก็ของานป้าเป็นไปทำ
1: งานปักเนี่ยเราทำเป็นรายได้เสริมหรือว่ารายได้หลักนะตอนนี้คะ
2: เป็นรายได้เสริมค่ะ
1: ปกติพี่เป็ดทำงานหลักอะไรคะ
2: เมื่อก่อนรับหมองปูพะยางอยู่ค่ะแล้วก็แฟนก็จับกุ้ง
1: ค่ะ
2: จับกุ้งตำโบอยู่ก็พอดีป่วยเป็นมะเร็งแล้วก
1: ็ขออนุญาตถามต่อได้ใช่ไหมคะเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านที่อยู่ในสภาวะเดียวกับพี่เป็ดจะได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะใช้เวลาตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์ด้วยเพราะเราพี่เป็ดนี่เป็นผู้ป่วยมะเร็งตรงไหนคะของร่างกาย
2: ทั้งสองข้างแล้วค่ะ
1: ถึงคราวนี้เราก็ต้องหยุดทำงาน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เลยมาเป็นสมาชิกกลุ่ม
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: อยู่ว่างๆมันเครียดคือคิดทุกวันว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาเรายังมีชีวิตอยู่ไหม
1: ค่ะ
2: พอได้ทำตรงนี้แล้วก็ได้คลายตรงนี้ไป
1: ดีมากเลย
2: จิตใจเราจะได้ไม่ว่าง
1: ค่ะ
2: มันจะได้คิดว่าเอาตรงนู้นทำมันอย่างนั้นอย่างนั้น
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆว่าหลังจากที่เราเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ทำงานปักเนี่ยก็คือมีสมาธิมากขึ้นนิ่งมากขึ้น
2: ค่ะ
1: กำลังใจดีขึ้นไหมคะ
2: ดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้นเนาะส่วนผลงานค่ะคุณผู้ชมมาดูฝีมือของพี่เป็ดนิดนึงต้องบอกว่าสวยมากเลยงานแต่ละชิ้นเนี่ยเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
2: ชิ้นหนึ่งเป็นอาทิตย์อะค่ะ
1: เป็นอาทิตย์เหรอคะ
2: ค่ะ
1: ลวดลายที่เราปักเนี่ยก็คือทางลูกค้าเป็นคนกำหนดหรือว่าเรากำหนดเองยังไงคะ
2: มันไปตามแบบผ้าค่ะแต่สีสันเรามากำหนดเองเราจะแต้มตรงไหนเราก็นั่นไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากการได้ดูแลตัวเองรักษาตัวเองด้วยแล้วการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ค่ะขออนุญาตถามถึงรายได้นิดนึงปกติแล้วรายได้จากการปักตรงนี
2: ้ถ้าถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะแต่ว่าก็เอาไปจุนเจือครอบครัวได
1: ้พอได้อยู
2: ่ค่ะ
1: โอเคค่ะผลงานเนี่ยส่งไปจำหน่ายที่ไหนนะคะตอนนี
2: ้ข
3: ของ

0: ู้สึกว่าจะเป็นเหมืองทอง
1: เป็นออเดอร์ที่เราทำต่อเนื่องทั้งปีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: จะมีเป็นช่วงไหมคะว่าช่วงไหนที่ออเดอร์แบบเยอะเป็นพิเศษ
0: ก็มันมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ทำกันอยู่เรื่อยๆ คือมีงานตลอดทั้งปี
1: ค่ะมีไหมคะประเภทที่ว่าลูกค้าเนี่ยนำผ้ามาอันนี้เหมือนเป็นอันนี้เป็นผ้าปะเต๊ะใช่ไหมคะเขาเลือกลายมาเองแล้วก็ให้พี่เป็ดได้ปักแต่ลูกค้าเป็นคนกำหนดลายอะค่ะตรงนั้นเรารับไหมทำไหม
0: รับค่ะก็มันมีเป็นบางคนซื้อชุดมาแล้วก็ต้องการจะใส่แอปเป็นเวล
1: ๆมีลูกเล่น
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็ป้าแป้นก็รับไปแล้วก็ไปทำให้ค่ะ
1: อ๋อก็คือพอประธานรับมาก็กระจายให้สมาชิกแล้วก็หนึ่งนั่นก็คือพี่เป็ดแต่ว่าชิ้นงานจะเสร็จตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายที่กำหนดมาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของกลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อมในตัวแทนงานปักค่ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมสมาชิกตัวแทนงานเย็บกันว่าฝีไม้ลายมือจะเป็นอย่างไรบ้างเราขยับมาอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะให้กำลังใจสมาชิกของกลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อมค่ะอยู่กันที่งานเย็บถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างชิ้นงานแล้วก็ขายดิบขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งใกล้และไกลอย่างต่อเนื่องนะคะเราเห็นสมาชิกกำลังง่วนกันอยู่เลยทีเดียวค่ะตัวแทนวันนี้ค่ะอยู่กับกนะค่ะคุณวาสนาอมจิตสวัสดีกนะค่ะกนะนี้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อมเนี่ยนานหรือยังคะ
2: ค่ะนานแล้วค่ะหลายปีแล้ว
1: เล่าที่ไปที่มากันสักนิดนึงว่าเริ่มต้นได้อย่างไรในการเข้ามาเป็นสมาชิกค่ะ
2: ค่ะก็คือมีเพื่อนเขาพูดต่อๆกันไปคือจับกลุ่มพูดกันว่าอยากมีงานเพิ่ม
1: ค่ะ
2: อยากมีงานเพิ่มเติมถึงเพื่อนเขาก็บอกว่าให้ไปกลุ่มปันปักเย็บถักร้อยเขาจะมีงานป้อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ค่ะถึงก็มาแล้วประธานกลุ่มเขาก็รับเลย
1: แสดงว่าประธานใจดีใช่ไหมคะ
2: ใจดีมากค่ะประธานใจดีมากรับเลย
1: ค่ะ
2: เย็บอะไรได้บ้างบอกได้ทุกอย่างเย็บได้ทุกอย่างถึงก็เริ่มประธานกลุ่มเขาก็เลยให้งานไปทำเลยค่ะ
1: แรกๆจะเป็นงานเย็บประเภทไหนคะ
2: ประเภทคอเสื้อเชิ้ตแล้วก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อคลุมค่ะแล้วทำแล้วเขาติดใจเขาก็ชอบบอกทำที่นี่เลย
1: ก็คือพอกนะมารับงานแล้วก็เราก็เอาไปเย็บที่บ้านซึ่งที่บ้านเราก็เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วแต่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้มีกลุ่มพอมารู้จักกลุ่มนี้ปุ๊บแล้วมาเป็นสมาชิกข้อแตกต่างระหว่างการอยู่เดี่ยวกับการมาเป็นสมาชิกกลุ่มยังไงบ้าง
2: มาเป็นสมาชิกกลุ่มคืองานจะมีเข้าเยอะมากจะป้อนงานคือจะมีงานทำตลอดทั้งปีค่ะแล้วจะมีรายได้เพิ่มไม่ขาดจะมีแบบใช้สอยสะดวกอะไรแบบนั้นค่ะ
1: รายได้จากงานเย็บอะค่ะสามารถจุนเจอครอบครัวได้เยอะไหมคะ
2: ได้เยอะค่ะได้ทุกอย่างแม้กระทั่งส่งให้ลูกเรียนคือจะได้มีจ่ายตลอดค่ะ
1: ค่ะอย่างเช่นสมาชิกที่มาด้วยกันวันนี้แต่ละคนเนี่ยคณะบอกว่ามีความถนัดที่ไม่เหมือนกันนะคะสมาชิกแต่ละท่านให้คณะแนะนำนิดนึงว่าแต่ละท่านมีความถนัดแบบไหนบ้าง
2: ค่ะคือคนนี้ก็คือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตคือเสื้อคลุมเสื้อเชิ้ต
1: ค่ะ
2: แล้วอีกคนคือเย็บกระเป๋าด้วยเย็บเสื้อแจ็คเก็ตด้วยคนละแบบกัน
1: คนละแบบถนัดไม่เหมือนกันแสดงว่าตั้งรับได้หมดทุกออเดอร์
2: ได้หมดทุกคนคือ
1: เก่งมากเลย
2: จากคนละแบบคือประธานจะมอบให้คนนี้ถนัดแบบนี้ก็คือเอาไปแบบนี
1: ้ค่ะ
2: คนนี้ก็คือจะเป็นยูกาตะจะมาคนละแบบคนละ
1: แบบก็คือเวลาสมาชิกเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อมเนี่ยแยกย่อยงานเย็บทุกคนก็จะต้องแสดงตัวว่าเรามีความสามารถในการเย็บ แบบอะไรแบบไหนแล้วเวลาป้าแป้นคือประธานกลุ่มรับงานมาปุ๊บเราจะได้ส่งงานต่อกันเป็นทอดๆได้อย่างตรงจุดแล้วก็ถูกต้อง
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: มีงานตลอดทั้งปีไหมคะ
2: มีงานตลอดค่ะตลอดตลอดทั้งปี
1: ค่ะ
2: ไม่มีขาดงานค่ะมีตลอดประธานจะส่งให้ตลอด
1: เวลาเรามารับงานเนี่ยก็คือมารับด้วยตัวเอง
2: มารับด้วยตัวเอง
1: เวลาส่งงาน
2: ก็มาส่งด้วยตัวเอง
1: แสดงว่าอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการ
2: ไม่ไกล
1: อยู่อยู่ที่ไหนคะปกติ
2: อยู่โพเสด็จเองค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อชุมชนโพเสด็
2: จ
1: ก็ไม่ไกลจากที่นี่ชุมชนศรีธรรมโศกนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมของพี่ๆน้องๆในกลุ่มงานเย็บค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่เขายังมีงานแผนกงานถักแล้วก็งานแผนกงานย้อมด้วยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมพี่ๆอีก2แผนกกันค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าสนใจนั่นก็คืองานประเภทงานถักค่ะงานถักวันนี้บอกว่าตัวแทนของงานถักเนี่ยเขาติดภารกิจก็เลยจะต้องเป็นหน้าที่ของท่านประธานอีกแล้วแหละ
3: ค่ะ
1: วันนี้งานถักจากกลุ่มเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆคะ
3: ค่ะในน้องในกลุ่มก็น้องดาวหรือน้องอีกท่านนึงนะคะก็จำหน่ายอยู่ในหลักกำแพงเมืองคอนนะคะซึ่งก็ทำพวกลูกปัดก็เป็นสมาชิกของกลุ่มที่รับงานไปทำที่บ้านเหมือนกันนะคะซึ่งเพื่อที่เอามาแมทกับฮานปักของเพื่อนๆก็จะเป็นด้ามจับกระเป๋านะคะมันก็จะเข้ากับงานปักผ้าปะเต๊ะแล้วมาทำเป็นกระเป๋าหรือทางน้องเขาปักเป็นกระเป๋าสำเร็จมาเลย
1: อันนี้ถักถักเป็นกระเป๋าสำเร็จดูแล้วแข็งแรงคงทน
3: ค่ะ
1: นะคะก็คือง่ายๆว่างานถักเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องยึดโยงกับงานปักอ
3: ัน
1: นี้ก็คือเป็นกระเป๋าแล้วคราวนี้ค่ะก็มีการปักแต่ว่าน
3: ี่คนละคนทำนี่คนหนึ่ง
1: มีการถักงานถักนำมาเป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อที่จะให้ชิ้นงานโดดเด่นมากขึ้น
3: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะและอันนี้ก็จะถักสายขึ้นมาง
1: านถักที่ลูกค้าให้ความสนใจเยอะเป็นพิเศษเป็นงานถักประเภทไหนคะ
3: ที่น้องๆเขาทำก็จะเป็นที่ถักลูกปัดเนี่ยค่ะเป็นพวงกุญแจเป็นสร้อยเป็นสร้อยอะค่ะเขาชอบใส่กันค่ะที่น้องเขาทำชื่อน้องดาวที่หลักกำแพงนะคะก็จะมีออเดอร์อยู่ก็ไม่ค่อยไปไหนอยู่กับบ้านเลยติดบ้านเพราะว่าจะต้องนั่งทำงาน
1: ค่ะ
3: ต้องนั่งทำงานก็เลยไม่ได้มากันนะคะ
1: อีกหนึ่งงานที่เรียกว่าไม่ให้กำลังใจไม่ได้ในช่วงท้ายๆของรายการเห็นบอกว่าตัวแทนจากงานย้อมรอเราอยู่ที่โรงผลิตด้านหลังแล้วด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราตามป้าแป้นไปเลยค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะทางผ่านก่อนที่เราจะเดินไปด้านหลังก็คือเป็นโรงย้อมสมาชิกตรงนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
3: ค่ะอันนึงที่สำคัญของกระเป๋าที่จำหน่ายนะคะก็ต้องสอยปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กนะคะคนนิยมก็กระเป๋าปิ๊กแป๊กเนี่ยคะคงหลายท่านก็เคยเห็นเคยพบอ่ะเนา
1: ะ
3: ต้องใช้มือสอยตรงปากกระเป๋านะคะซึ่งเนี่ยกระเป๋าก็จะรับไปทำที่บ้านอยู่ประจำครั้งนึง 20-30 ใบแล้วน้องเจี๊ยบนี่น้องเจี๊ยบก็ตัวแทนของกลุ่มบ่อซับนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันก็มารับไปให้น้องๆทำที่บ้านในกลุ่มของบ่อซับอะค่ะ อยู่ค่ะ
1: เรียกว่ากลุ่มเมืองนครปันปักเย็บถักย้อม
3: ค่ะ
1: แต่ก็ม
3: ีการเป็นงานสอย
1: ด้วย
3: ใช่สอยมือค่ะก็ใช้เยอะอยู่สอยนี้เยอะอยู่ค่ะเป็นร้อยใบเลยค่ะค่ะมีตั้งแต่พวงกุญแจเห็นไหมคะเล็กๆ
1: ใช่ใช่
3: ก็สอยเหมือนกันค่ะแล้วก็โตใหญ่ขึ้นไปจนถึงตอนนี้เราสอยจนถึง30เซนเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: จากกี่เซนอะกระเสาเล็กนิดเดียวจน30เซน
1: ค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ชอบงานเยอะนะคะเยอะไหมกระเสาหานเยอะไหม
4: งานเยอะ
1: งานเยอะนะคะ
3: หานเยอะรับไม่ได้หยุดเลย
1: แสดงว่างานเยอะจริงเพราะว่ากระเสาไม่มีเวลาหันมามองกล้องเลยค่ะคุณจอมค่ะ
3: งานเยอะทีละ30ใบ
1: ค่ะ
3: แล้วก็พอได้อันนี้ไปก็ได้เสริมไป
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะในช่วงท้ายๆเนี่ยป้าแป้นประธานกลุ่มนำเรามาที่จุดที่เป็นโรงผลิตนะคะ ข้าวของอาจจะวางเยอะแยะไปนิดนึงแต่เพื่อให้เห็นการทำงานที่เรียกว่ามีแหล่งผลิตจากที่นี่แล้วก็สินค้ามีคุณภาพอยู่กันที่จุดที่ผลิตผ้ามัดย้อมแต่ที่กำลังโชว์อยู่นี้นอกจากผ้ามัดย้อมแล้วยังมีผ้าบาติกด้วยพี่สมชายก็กำลังม่วนอยู่เลยทีเดียวพี่สมชายสวัสดีค่ะในจังหวะที่ไม่กวนสมาธิพี่สมชายจะต้องเป็นหน้าที่ของป้าแป้นแล้วแหละ
3: ได้ค่ะ
1: พูดถึงงานย้อมของเรามีชนิดอะไร

0: ไรยังไงบ้างคะ
1: งานมัดย้อมก่อนหน้านี้เราจะเน้นย้อมจากดาวเรืองกับใบมังคุด
0: แรกเริ่มเลย
1: แรกเริ่มดาวด้วยเหตุว่าดาวเรืองของวัดพระธาตุจะเหลือจากการทําบุญเยอะแต่ละวันน่ะเยอะค่ะเขาเอาไปทิ้ง
0: ประเภทก็เลยเสียดายเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยเสียดายก็เลยขอท่านเจ้าอาวาสไว้ก็ท่านว่าไปเอาได้แต่ท่านให้หนังสือเรียบร้อยค่ะว่าให้ไปรับได
0: ้
1: ถึงช่วงก่อนที่จะเป็นสีดำก็เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลอยู่ค่ะ
0: เราย้อมกับดาวเรือง
1: ดาวเรือง
0: เมื่อก่อน
1: กับเปลือกมังคุดใบมังคุดค
0: ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: สินค้าที่เป็นงานจากแผนกมัดย้อมของเราที่ส่งจำหน่ายแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดหรือว่าเป็นตัวเด่นๆมีอะไรบ้างคะ
1: ก็กระเป๋าเนี่ยค่ะคือเราเริ่มต้นของกลุ่มด้วยงานมัดย้อมเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: งานมัดย้อมโดยการมัดด้วยการสอยแบบชินูริบ้างแบบธรรมดาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นการมัดก่อน
0: อันนี้ต้องมัดก่อนถึงที่จะถึงจะย้อมใช่ไหมคะ
1: จะย้อม
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะแบบสังเกตว่าเป็นได้สีแดงๆที่เป็นปมอยู่ในมือไหมเนี่ยอันนี้คือเป็นการมัดก่อนอยากให้ป้าแป้นเนี่ยได้เล่ากระบวนการตรงนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพนิดนึงก่อนที่จะไปเป็นตัวชิ้นงานที่สำเร็จอะค่ะ
1: อ๋อก็คืองานถ้าเราต้องการความสวยงามหรือแปลกตาเพราะการจำหน่ายของกลุ่มก็สำคัญใช่ไหมคะให้สินค้าไปได้เราก็ต้องหาลวดลายที่มีความน่าสนใจป้าแป้งก็พยายามให้ทำลายแปลกๆอย่างนี้ขึ้นมาโดยการเนี่ยก็ให้ชาวบ้านช่วยมัดด้วยลายที่ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะต้องผืนเลยนี่มัดกันนะคะนั่งมัดกันได้ค่ะผืนใครสนใจก็ ผืนละ300แบบที่ชาวบ้าน
0: หมายถึงค่าจ้างมัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มัดเป็นเล็กๆนะคะแต่ทีนี้พอมัดกันเสร็จแล้วเนี่ยบางทีกระเป๋าเดี๋ยวจริงๆจะมีเวลากระเป๋าที่ป้าแป้นออกแบบปรากฏว่าป้าแป้นไม่อยากแกะกระเป๋าป้าแป้นก็เลยเป็นลายแบบนี้ไปเลยเนี่ยใช้อันนี้ไปเลยค่ะใช้ที่เขามัดเนี่ยค่ะ
0: คือไม่แกะตอนที่มัดเลย
1: ไม่
0: ให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละ
1: กลายเป็นกระเป๋าแบบมีความย่นด้วยการมัดไปก็มีปกติการมัดย้อมเราจะแกะทิ้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แกะยางออกแกะได้ออกแต่ด้วยเหตุว่าด้วยความที่ให้เขามัดเยอะพอดูแบบน
0: ี้มันดูสวยเนาะ
1: มันก็สวย
0: มันเป็นลูกเล่นอีกอย่างนึง
1: ก็เลยมีกระเป๋าแบบนี้ขึ้นมาจริงๆก็อยู่ได้
0: ลักษณะของเขาก็ยืดหยุ่นเหมือนมียาง
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะมันก็เลยเช่นว่าจะแบบนี้ก็ดี
0: ค
1: ือบางทีเราก็ต้องคิดไปนะคะ
0: ใช่
1: ป้าแป้งก็เลยมีกระเป๋าแบบนี้ขึ้นมาโดยทำแบบวิธีมัดย้อมแต่ไม่แกะเชือกออก
0: เป็นลูกเล่นของเรา
1: ไปอีกแบบนึง
0: ผ้ามัดย้อมเนี่ยนอกจากที่เรานำไปผลิตเป็นกระเป๋าแล้วยังทำอะไรได้อีกคะ
1: ผ้ามัดย้อมใช่ไหมคะทำเสื้อผ้าอะไรก็
0: ได
1: ้ค่ะค่ะผ้าปูโต๊ะของหลาดกำแพงเมืองคอนก็จะเป็นผ้ามัดย้อมนะคะแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆเพราะเราเน้นให้ผู้ค้าแบบใช้ของท้องถิ่นสีธรรมชาติอะไรอยู่แล้วว
0: ันนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่อยู่ในตำแหน่งประธานกลุ่มเหมือนกันแต่พอเดินแล้วท้อวันนี้มีอะไรเป็นแนวทางเป็นแกนกลางในการเดินให้กลุ่มเราประสบความสำเร็จเรามีหลักการทำงานยังไงบ้างคะป้าแป้น
1: ค่ะส่วนตัวป้าแป้นเนี่ยเกิดจากความชอบส่วนตัวนะคะ
0: ค่ะ
1: และปรากฏว่าเป็นมีคนสนใจพอสนใจที่ผลิตสินค้าตัวเองขึ้นมาก็เห็นเขาก็เลยสั่งผลิต
0: ค่ะ
1: เราก็เห็นช่องทางที่จำเป็นจะต้องรวมกลุ่
0: ม
1: เพราะฉะนั้นในการรวมกลุ่มเพื่อนเนี่ยให้อยู่ด้วยกันได้ด้วยความตั้งใจเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
0: วันนี้ค่ะในส่วนของคุณผู้ชมทางบ้านเองที่อยู่ไกลๆแล้วอยากจะเดินทางมาเยี่ยมที่กลุ่มเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประสานงานมาช่องทางไหนที่จะติดต่อกันได้บ้างคะ
1: ค่ะจะแวะไปที่หลาดกำแพงวันเสาร์ช่วงบ่าย3ถึง3ทุ่มก็ได้หรือที่กลุ่มป้าแป้นก็อยู่ในซอยบางบ่าวหน้าโรงเรียนวัดพระมหาธาตุนะคะก็เป็นที่พี่เก็บสินค้าที่ส่งสินค้าให้เอาไปทำที่บ้านอยู่ที่นี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ แล้วก็เบอร์โทรป้าแป้นก็0897260356ค่ะ
0: หมดเวลาของรายการในวันนี้แล้วต้องขอบคุณป้าแป้นและสมาชิกทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สมชายด้วยค่
1: ะ
0: ขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยป้าแป้นและพี่สมชายแล้วก็สมาชิกทุกท่านตั้งแต่ช่วงต้นรายการต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ประดับที่เปล่งประกายผสานเข้ากับเครื่องแต่งกายที่ใส่ได้ในทุกวันของคนยุคใหม่จากผ้าพื้นบ้านอัตลักษณ์ของชาวใต้

ในแม่น้ำลำคลองพวกเราก็ทิ้งของเสียทิ้งลงไปทำให้ของที่หายากอยู่แล้วคือน้ำจืดก็เสียไปน้ำเน่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็เน่าไปเยอะ

0: าพวกเราก็รับประทานปลาปลาดูจะเป็นอาหารที่ถูกที่สุดสำหรับคนยากจนเราก็ปล่อยให้ปลาสูญไปหลายสายพันธุ์แล้วพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่11สิงหาคม2542สวัสดีค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเช่นเดียวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงากรมประมงได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านผ่านการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยหายากและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการและกิจกรรมสำคัญที่กรมประมงสนองพระราชดำริสืบสานมาจนปัจจุบันติดตามจากรายการในวันนี้ค่ะ
1: และชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการประมงไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงหวงแหนธรรมชาติและสายน้ำของแผ่นดินไทยฟื้นฟูให้สินทรัพย์ในสายน้ำของแผ่นดินตั้งแต่ภูเขาตลอดจนท้องทะเลกลับคืนมาเลี้ยงลูกหลานไทยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำคุณภาพดีสำหรับ

0: ุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนกว่า45โครงการเพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างอาหารให้แก่ราษฎรโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงปลาจืดไทยที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เพื่อนำกลับไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาไทยพื้นบ้านเกือบทุกชนิดเช่นปลานวลจันทร์ปลาตะเพียนการฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามมีการขยายพันธุ์กุ้งกล้ามกรามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศโดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารหลักของชุมชนริมน้ำฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริทรงจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติประจำปีกรมประมงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนับล้านตัวเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรปลาและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำของไทยโครงการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในชุมชนกรมประมงได้เข้าไปสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชนด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของประสงนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: จริงแล้วถ้าพูดถึงพระบรมหลวงหรือว่าในหลวงเราก้าวอย่างเงี้ยตั้งแต่เราเด็กๆนะครับตอนค่ำๆก็ต้องได้ดูข่าวในพระราชสำนักเราก็ผมก็มองเพราะคือตั้งแต่ผมเด็กๆเราก็จะดูทีวีตอนค่ำอย่างเงี้ยก็ว่าไม่หยุดเลยทรงงานไม่หยุดเลยครับทุกวันไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็จะไปในที่ไหนยิ่งลำบากพระองค์ยิ่งไปนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยแบบก็เออนะทีนี้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยยิ่งเรามาเป็นรับราชการเนี่ยเราชอบผมจะชอบคำว่าข้าราชการก็คือเราเป็นทำงานใต้พระยุคลบาทนะครับก็คิดว่าก็ได้ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างในการทำงานนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำงานได้เล็กน้อยมากถ้าเทียบกับพระองค์ท่านอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อว่าให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีเพราะว่าเราก็มองเห็นว่าท่านเนี่ยจะเน้นมากเลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่เขายากจนเพราะฉะนั้นสำหรับผมเองเนี่ยเวลาทำงานวิจัยหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยเฉพาะที่เป็นระดับยังชีพเนี่ยผมจะรู้สึกดีใจมากถ้าเขาสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้ทำงานหาเลี้ยงชีพเขาได้อย่างเนี้ยครับเพราะฉะนั้นผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็เวลาเขาประสบความสำเร็จเราก็จะรู้สึกภูมิใจที่ว่าได้ทำอะไรให้เขาแล้วก็ได้นึกถึงพระองค์ท่านครับ
0: เพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาหน่วยงานหลักของกรมประมงที่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อสนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสนองพระราชเสาวนีโดยจัดตั้งและขับเคลื่อนงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
1: สำหรับแนวทางนะครับตามที่เรารู้กันอยู่นะครับพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงเนี่ยก็คือจะควบคู่กันระหว่างรักษาธรรมชาตินะครับแล้วก็การกินดีอยู่ดีนะครับก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยรักษาด้วยแล้วก็ให้กินดีอยู่ดีด้วยนั่นคือสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันซึ่งกรมประมงเองก็ได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานนี้นะครับโดยเราก็จะมีงานทั้งในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับการฟื้นฟูธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอย่างศูนย์ของพังงาเองเนี่ยเราก็จะปล่อยสัตว์น้ำปีประมาณ15-20ล้านตัวเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับแล้วก็เราก็ยังมีการในด้านของการความกินดีอยู่ดีก็จะเป็นการเรื่องของการวิจัยเพื่อหาสัตว์น้ำที่มันเลี้ยงแล้วได้ราคาดีเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้เพื่อนำไปส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกรนะครับ
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงามีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงาซึ่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์ทะเลมาให้ความรู้แก่ประชาชน
1: ตามที่พระพันปีหลวงเนี่ยมีพระราชปณิธานนะครับในการรักษาระบบนิเวศควบคู่ไปกับความอยู่ดีกินดีของพระสุนิกรนะครับซึ่งกรมประมงเองก็ได้ดำเนินงานนะครับตามพระราชปณิธานนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการควบคู่กันทั้งสองเรื่องนะครับอย่างในส่วนของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องสมดุลนิเวศอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแล้วก็นำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งสิ่งที่เราจะปล่อยก็จะเป็นสัตว์น้ำท้องถิ่นและก็มีประโยชน์กับประมงพื้นบ้านอย่างพวกกุ้งพวกหอยพวกปลาอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อเราปล่อยแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนในท้องถิ่นก็ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นนะครับก็คือทำให้มีการอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราไปปล่อยอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนนะครับเราเวลาเราจัดปล่อยสัตว์น้ำเราก็จะเชิญผู้นำชุมชนเชิญชาวบ้านเชิญนักเรียนมาร่วมกันปล่อยเพราะนั้นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยได้ซึมซับการอนุรักษ์ทำให้เขาเนี่ยห่วงเห็นทรัพยากรทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาร่วมกันอนุรักษ์เนี่ยพ่อแม่ก็ได้ออกจับสัตว์น้ำได้อย่างนี้ครับ
0: ภารกิจและกิจกรรมสำคัญเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจเช่นกุ้งหอยทะเลและปลากระพงแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรดำเนินงานสนองพระราชดำริและกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมถึงการดูแลช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเปิดให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1: ที่ศูนย์นี้ก็จะมีสัตว์น้ำอยู่หลายชนิดครับที่เราจับมาศึกษาวิจัยนะครับโดยเราก็จะมองที่ความต้องการของตลาดแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะครับตัวแรกที่เราทำที่นี่ก็จะเป็นปลากระพงแดงนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดมีความต้องการมากนะครับราคาก็ดีนะครับดีกว่าปลากระพงขาวกระพงแดงแล้วก็เกษตรกรเองเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นการเลี้ยงโดยใช้ลูกพันธุ์ที่จับจากธรรมชาติแต่ตอนนี้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติเนี่ยหาได้ยากนะครับแล้วก็ความต้องการเลี้ยงหรือว่าตลาดก็ต้องการเพิ่มขึ้นซึ่งมันสวนทางกันนะครับทีนี้เราก็เลยพยายามศึกษาวิจัยในการเพาะพันธุ์ปลาตัวนี้จนตอนนี้เราสามารถที่จะเริ่มผลิตลูกพันธุ์แล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรซื้อเพื่อไปเลี้ยงเป็นอาชีพได้ครับ
0: อ
1: แล้วก็สัตว์ตัวต่อไปที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือมีปิงทะเลซึ่งปิงทะเลเนี่ยก็จะเป็นสัตว์น้ํา GI ของจังหวัดด้วยนะครับราคาดีมากถือว่าดีมากตอนนี้ราคากิโลสดเนี่ยจากฟาร์มกิโล700ถึง800บาทซึ่งตลาดโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนเนี่ยต้องการสูงมากในการเอาไปทําอาหารที่เป็นเมนูจีนทั้งหลายเลยครับพวกปิงน้ําแดงอะไรนะครับแต่ทีนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าปิงจะเป็นสัตว์ทะเลที่อนุบาลยากอัตรารอดต่ํานะครับซึ่งเราเองก็เป็นแค่1ใน20ของประเทศไทยที่สามารถเพาะพันธุ์ปิงทะเลได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังประสบปัญหาเรื่องอัตรารอดที่ต่ํายังไม่สามารถที่จะผลิตได้เยอะๆซึ่งเราเองก็พยายามที่จะทําวิจัยเพื่อให้สามารถผลิตได้เยอะขึ้น

ตัวถัดไปที่ทำตอนนี้ก็จะเป็นม้าน้ำนะครับซึ่งจะเป็นตลาดจีนเป็นหลักเลยจีนต้องการเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะม้าน้ำที่เป็นสายพันธุ์ไทยนะครับแต่เนื่องจากว่าม้าน้ำเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในไซเตสบัญชีหมายเลข2ซึ่งเราก็เป็นประเทศไทยก็จะเป็นสมาชิกอนุของไซเตสด้วยเพราะฉะนั้นในการที่จะส่งม้าน้ำออกได้เนี่ยมันจะมีอยู่ว่า1เราจะต้องเป็นลูกพันธุ์ที่เราผลิตจากพ่อแม่พันธุ์ที่เราผลิตได้เองพูดง่ายๆว่าจะต้องเป็นรุ่น F2 ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเร่งวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ในการสร้างพ่อแม่พันธุ์ที่มาจากโรงเพาะฟักหรือไม่รบกวนธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีโครงการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วก็เปิดตลาดกับประเทศจีนเพราะว่าเขามีความต้องการสูงมากนะครับเรากำลังเร่งวิจัยกันอยู่ในส่วนนี้ครับหอยชักตีนซึ่งคิดว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลอันดามันเนี่ยถ้าพอค่ำๆเข้าเดินเข้าร้านอาหารเนี่ยเมนูแรกๆที่เขาคิดถึงก็คือหอยชักตีนใช่ไหมครับก็ศูนย์นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสัก2ศูนย์ปัจจุบันนะครับที่เพาะหอยชักตีนอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเพาะได้ค่อนข้างเยอะครับอัตรารอดก็ดีแต่มันจะมีปัญหาในส่วนของหอยชักตีนก็คือเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรซึ่งตอนนี้เรากำลังปรับปรุงเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์เนี่ยเราผลิตลูกพันธุ์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเป็นการผลิตลูกพันธุ์แล้วก็เพื่อปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของหอยชักตีนเองนะครับแล้วก็จะมีบริษัทเอกชนเนี่ยมาซื้อไปทำ CSR เนี่ยครับก็มาสั่งให้เราผลิตให้แล้วก็เขาก็ไปปล่อยซึ่งสิ่งที่ปล่อยก็จะกลับไปสู่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้เก็บขายแล้วก็เงินก็จะได้หมุนเวียนอยู่

ตัวอื่นก็จะมีหอยแครงซึ่งหอยแครงเราก็รู้ว่าตอนนี้ราคาสูงมากนะครับกิโล200 250กันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูที่การเลี้ยงจริงๆเนี่ยตอนนี้เกษตรกรยังมีความต้องการลูกพันธุ์สูงนะครับหอยแครงยังถือว่าเป็นค่อนข้างจะขาดตลาดมันก็เลยทำให้เนี่ยราคาก็เลยสูงขึ้นตอนนี้เราก็เลยมีนโยบายที่จะหาวิธีการหรือว่าศึกษาวิจัยเทคโนโลยีในการผลิตลูกพันธุ์หอยแครงนะครับเพื่อเอาไปส่งเสริมด้านการเลี้ยงหอยแครงครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับงบประมาณนะครับแล้วก็กำลังวิจัยร่วมกันอยู่340ของภายใต้ของกรมประมงนะครับก็คือช่วยกันระดมสมองกันเลยครับว่าเราจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้มันได้วิธีการผลิตลูกพันธุ์ที่ได้เร็วที่สุดสำหรับเอาไปส่งเสริมเกษตรกรครับสัตว์ตัวอื่นที่ทำจะมีปลาการ์ตูนด้วยที่นี่มีปลาการ์ตูนด้วยอย่างเห็นว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดโชว์ปลาการ์ตูนนักท่องเที่ยวที่มาดูเนี่ยเราก็จะเปิดส่วนนี้ให้ดูได้นะครับแต่ว่าที่เป็นส่วนของการวิจัยเนี่ยเราก็จะมีการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เมืองไทยเองถ้าคนที่จะซื้อไปปล่อยก็ต้องซื้อพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทยแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของการวิจัยของกรมเนี่ยเราจะเน้นด้านการปรับปรุงพันธุ์ทำให้มันมีสีสันแปลกขึ้นสวยขึ้นไม่มีในธรรมชาติซึ่งมันจะแตกต่างกับพันธุ์ธรรมชาติอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มันจะไปสนับสนุนเรื่องของตลาดปลาทะเลสวยงาม

0: ะครับแล้วก็จะมีส่วนของเห็ดทะเลซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเห็ดทะเลมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกับปะการังเกี่ยวกับคล้ายๆกับปะการังอ่อนครับแต่ว่ายังอยู่คนละครอบครัวกันแล้วก็เป็นตัวที่ถูกกฎหมายนะครับไม่เหมือนกับปะการังที่จะผิดกฎหมายมันจะครอบครองไม่ได้เลี้ยงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดทะเลเนี่ยทำได้แล้วก็จะเป็นตัวที่ตลาดปลาทะเลสวยงามเนี่ยต้องการสูงมากตอนนี้เราก็กำลังทำงานวิจัยเพื่อว่าจะได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงตัวนี้สำหรับจำหน่ายสู่ตลาดปลาทะเลสวยงามได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสัตว์น้ำคร่าวๆที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ครับ
1: กรมประมงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชกรณียกิจด้านการประมงสู่ความมั่นคงทางอาหารและความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรชาวไทยกรมประมงสืบสานต่อยอดและสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกมากมายเพื่อส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงแปรรูปสัตว์น้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนและเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0: ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนเนี่ยนอกจากว่าเราจะทำในเรื่องของการรักษาสมดุลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าศูนย์เนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็เราพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับนอกจากจะให้เขาเนี่ยเป็นคนจับอย่างเดียวคือเป็นจับเปลี่ยนเป็นผู้ล่าให้กลายเป็นผู้เลี้ยงด้วยนะครับโดยการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใจฝั่งที่มันมีมูลค่าสูงที่เขาทำแล้วเขาสามารถใช้ประกอบอาชีพได้มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับอย่างเช่นการเนี้ยอย่างเลี้ยงปลากระพงอย่างเลี้ยงหอยอย่างเนี้ยครับเราก็จะศึกษาเทคโนโลยีการเลี้ยงแล้วก็ไปส่งเสริมให้เขาได้เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพให้เกิดรายได้กับเขาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออย่างเนี้ยที่เราไปตรวจวิเคราะห์น้ำดินก็ทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรดีต่อสิ่งแวดล้อมเขาไหมหรือว่าเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำของเขาหรือเปล่านะครับดังนั้นเรื่องอื่นก็เช่นว่าการที่เราสร้างมาตรฐานการเลี้ยงว่าทำไมจะต้องเลี้ยงแบบนี้แบบนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ที่จริงแล้วการที่เราจะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราก็ต้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามวิธีการที่เกิดความยั่งยืนไม่ใช่ว่าเป็นการเพาะเลี้ยงแบบล้างผลาญนะครับบางคนอาจจะคิดว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเราเลี้ยงผิดวิธีเนี่ยเรามันจะส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยเราก็จะเอาไปส่งเสริมให้เขารู้ว่าเราต้องเลี้ยงอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดได้สินค้าสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและจะทำให้เกิดความยั่งยืนแก่ผู้เลี้ยงเอง

0: สำหรับหน่วยงานของกรมมงเรามีความยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเกษตรกรทุกท่านนะครับมีปัญหาอะไรสามารถเดินเข้ามาคุยเข้ามาถามมีปัญหาเข้ามาถามได้ตลอดหรืออยากให้เราทำวิจัยว่าเอ๊ะมีปัญหานี้ช่วยทำหน่อยได้ไหมว่าทำไมมันเกิดขึ้นคุณเข้ามาได้นะครับให้ถือว่ากรมประมงเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดของเกษตรกรชาวประมงนะครับแล้วก็เรื่องของด้านการอนุรักษ์เนี่ยเราก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันอนุรักษ์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราอนุรักษ์ให้มันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วผลประโยชน์เหล่านั้นก็จะตกกับทุกๆคนแล้วก็มันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนแล้วก็ทั้งด้านเรื่องของรายได้อาชีพแล้วก็มันจะส่งต่อไปที่ลูกหลานของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คิดเสมอว่าประมงเป็นเพื่อนของท่านครับ
1: จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน

0: ็นว่าโครงการพระราชดำริเป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรและแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้ราษฎรของพระองค์อยู่ดีมีสุขบนผืนแผ่นดินไทย
1: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดทั้งการพัฒนาด้านสังคมชนบทคุณภาพชีวิตสาธารณสุขด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้มีสุขภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับโครงการเพาะพันธุ์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยหายากและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าคนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: ผ้าทินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้ต้องบอกว่ายังคงจับมือกันเดินในเรื่องของศักยภาพความสำเร็จอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรียกว่ายังคงเหนียวแน่นกับสื่อในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชจับมือกันเดินกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้ไม่ใช่แค่การเป็นหลักในถิ่นแต่เขาเป็นเลิศสู่สากลแล้วเพราะว่ารางวีรางวัลต่างๆที่ได้รับมาการันตีคุณภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานในเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026งานนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์ศักยภาพงานวิจัยที่ไม่ได้เชิญไว้บนหิ้งอย่างเดียวถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านนะคะไม่ได้อยู่บนหิ้งแต่วันนี้นำจากบนหิ้งลงมาสู่ห้างขยายความคำนี้เพื่อตอบโจทย์ทางสังคมว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านมาเขาช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างไรบ้างพูดคุยกันตรงจุดวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับงานวิจัยเพื่อธุรกิจและสังคมจากหิ้งสู่ห้างกันอย่างเจาะลึกเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้จะมาเจาะลึกถึงที่มาของการทำวิจัยที่ประสบความสำเร็จและตอบโจทย์ให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างไรบ้างค่ะหมายขอเนี่ยต้อนรับนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พูดกันตรงจุดเลยทีเดียวขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ วันนี้บอกว่ามาอยู่ที่ใต้ร่วม30ปีแล้วใช่ไหมคะผูกพันอะไรกับคนใต้มากมายเป็นพิเศษเอ่ย
1: อ๋อจริงๆก็มาในที่นี้ก็เพราะมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พออยู่แล้วเราก็มีเพื่อนมีอะไรตั้งรกรากก็คือมีบ้านอยู่ที่นี่แหละครับแล้วก็คนที่นี่น่ารักครับก
0: ็
1: อยู่แล้วก็มีความสุขฮะ
0: มาพูดคุยกันตรงจุดงานที่ผ่านมาก่อนที่เราจะทำความรู้จักอย่างลึกๆค่ะวันนี้เพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมถ้าคิดถึงงานวิจัยคิดถึงนวัตกรรมเนี่ยต้องมาหาอาจารย์โดยตรงเลยทีเดียวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้เห็นศักยภาพและความสำเร็จวลัยลักษณ์ Research Day 2026งานนี้ต้องบอกว่าท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ท่านเดินทางลงพื้นที่มาเปิดงานด้วยตัวท่านเองวันนั้นเรามีไทม์ไลน์กว่าจะมาถึงงานวันนั้นเราได้เดินกันยังไงและมาถึงวันเนี่ยเรามีความประสบความสำเร็จกันอย่างไรบ้างเล่าเป็นความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านนิดนึงก่อนค่ะ
1: คือต้องเรียนว่าเราเนี่ยขับเคลื่อนงานวิจัยนะครับงั้นอาจารย์ทุกท่านเนี่ยพอเข้ามาถึงเนี่ยเราสับสนงานวิจัยเนี่ยแบ่งเป็นหลายขั้นเวลาเราพูดถึงงานวิจัยที่เราชอบคุยกันว่างานวิจัยขึ้นหิ้งเนี่ยนะครับจริงๆเพราะงานวิจัยนั้นเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐานงานวิจัยขั้นพื้นฐานคือเป็นงานวิจัยที่เราต้องให้ทุกคนมีองค์ความรู้เป็นการทำให้ทุกคนมีเขาเรียกอะไรนะมีวิทยายุทธ
0: ์
1: ข้างหลังก่อนที่จะไปขยับขับเคลื่อนลงชุมชนหรือไปต่อยอด
0: ฝึกกำลังภายในก่อน
1: ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของเชื้อราไตเคอร์เดอร์มาสมมตินะก่อนที่จะเป็นเชื้อราไตเคอร์เดอร์มาเนี่ยมันจะต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นเบสิกก่อนที่จะขึ้นไปเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็สนับสนุนอาจารย์ทุกคนนะครับให้ทำวิจัยนะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บภายใน7วันเนี่ยนโยบายของท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์ครับทุกคนจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมารับเงินไปทำวิจัยทุกคนต้องทำวิจัย
0: นั่นคือโจทย์แรก
1: โจทย์แรกครับพอทำเสร็จนะฮะในกระบวนการที่เราทำข้างในก็จะมีอีกทุนหนึ่งที่เราได้รับงบประมาณจากเขาเรียกว่ากองทุนวว.น.กองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีทุนที่เรียกว่าเป็น fundamental fund หรือทุนวิจัยขั้นมูลฐานหรือทุนที่เรียกว่าทุนสั้นๆกันในวงการว่า FF ซึ่งเป็นทุนที่ต่อยอดคือคนที่ทำพื้นฐานมหาวิทยาลัยซัพพอร์ตเงินละก็ไปต่อยอดที่จะทำองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมาซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็มีการกำหนดแฟลกชิป5ด้านที่จะพัฒนาซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะพอทำ FF เสร็จนะครับเราก็ FF เนี่ยจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นTRL หรือ SRL ก็คือเป็นระดับขั้นขององค์ความรู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ1 2 3มีประมาณ9ขั้น
0: ค่ะ
1: 1 2 3คือเป็นขั้นที่ยังไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรเอาไปเพราะว่าเอาไปใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นครับเราผลิตสมุนไพรขึ้นมาสักตัวนึง1 2 3ทำให้เรารู้ว่าต ้นไม้ชนิดนี้ได้สารเชิงวิทยาศาสตร์คืออะไรถ้าเราอยากจะต่อยอดเราต้องไปขยับขอทุนที่เรียกว่าทุนเชิงยุทธศาสตร์หรือทุน strategic fund นะครับเพราะในกระบวนการเนี่ยครับในการทำงานเนี่ยเรามีทั้งทุนส่วนบุคคลทุน fundamental fund แล้วก็ทุนที่เราสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่างๆซึ่งวันนั้นเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ทำจากไม้ปาล์มต้นปาล์มเนี่ยมาทำไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งได้เลยเป็นเรื่องของAI กับการจัดการระบบน้ำดินถล่มนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเราก็มาบูรณาการกันซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่าทั้งปีที่เราทำครับควรจะต้องมีเวทีที่เราได้โชว์ผลงานเพื่อที่ให้สังคมได้รู้ว่าวันนี้ครับเรามีงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ขั้นที่เราจะไปต่อยอดนะครับขั้นที่ต่อยอดแล้วเราก็มาโชว์ขั้นที่ต้องการคนมาต่อยอดเราก็จะเอามาโชว์เพื่อที่ทำให้อย่างเช่นธุรกิจภาคธุรกิจในพื้นที่นครศรีธรรมราชหรือพื้นที่ภาคใต้เห็นหรือแม้กระทั่งชุมชนเห็นเนี่ยก็สามารถจับมือกันเพื่อไปทำงานเชิงยุทธศาสตร์หรือมุ่งเป้าที่จะไปแก้ไขปัญหานะครับมุ่งเป้าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจหรือการสร้างธุรกิจให้กับหรือต่อยอดธุรกิจให้ธุรกิจในนครศรีธรรมราชเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยฮะเพราะในวันนั้นเราก็เลยรวมงานทั้งปีมานำเสนอแล้วก็มีทั้งการนำเสนอให้เป็นโปสเตอร์นำเสนอนะเพื่อให้นักวิจัยสร้างบรรยากาศให้เห็นว่างานวิจัยเนี่ยมีการเอาไปใช้ประโยชน์มีเส้นทางที่จะต่อยอดนักวิจัยเราก็จะเห็นทิศทางการเติบโตของรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่ก็ได้เห็นน้องๆมันก็จะเป็นการร่วมทีมกันเอกชนนี่เข้าไปก็ได้เห็นผลงานแล้วก็บอกว่าเราจะเอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรซึ่งการใช้ประโยชน์นะครับจากหิ้งสู่ห้างเนี่ยมหาวิทยาลัยอย่างเดียวไม่สามารถทำให้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าคนไปใช้เขาไม่หยิบไปใช้เราก็ต้องทำให้เขามาเจอกันเพรา
0: ะ
1: บทบาทของรองอธิการบดีที่ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เอกชนชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเอางานวิจัยเราไปใช้ครับ
0: กระบวนการได้มาซึ่งงานวิจัยเรียกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากพอสมควรแล้วคราวนี้สิ่งที่จะมีความหมายต่องานวิจัยนั้นคือการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกหลักวิธีการด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะวันนี้ค่ะเพื่อให้ได้พูดคุยและทำความรู้จักกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมอยากจะให้ท่านได้ให้รายละเอียดกับผู้ชมทางบ้านเรื่องของงานในกำกับดูแลโดยเฉพาะหน่วยงานที่ขึ้นตรงนี้ก่อนค่ะ
1: ได้ครับจริงๆหน่วยงานที่ในกำกับในดู

0: หรืออบต.อันนี้ดูแลกิจกรรมที่ขับเคลื่อนภาคเข้มแข็งของตัวเองนะโดยเฉพาะอย่างนครศรีธรรมราชต้องไม่พลาดนะฮะเรามีของดีหรือมีหน่วยงานที่จะพร้อมทำให้ธุรกิจท่านเติบโตเนี่ยให้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับมีห้องประชุมมีพื้นที่มีนักวิจัยมีคนที่รู้พร้อมที่จะช่วยนะครับ
1: ก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วน
0: 2
1: ส่วนก็คือสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศแล้วก็อีก1ส่วนก็คือทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตรงนี้เรียกว่าเราทำอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมสิ่งที่คนในพื้นที่ภูมิใจมากคือหลายๆโครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านในระดับรากหญ้าได้วันนั้นค่ะที่ท่านผู้อำนวยการสำนักการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ดร.วิภารัตน์เนี่ยเดินทางมาท่านให้แนวคิดอะไรเป็นพิเศษในการต่อยอดในอนาคตของวลัยลักษณ์กับเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมบ้างคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยฮะประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเนี่ยนะครับจริงท่านให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะท่านก็สับสนงบประมาณมาในพื้นที่เราก็ไปนำเสนอเราลงพื้นที่กับท่านท่านลงพื้นที่เนี่ยลุยไปในพื้นที่น้ำท่วม
1: เห็นของจริงด้วยกัน
0: ไปเดินด้วยกันก็คือแบบเดินแบบกลับมาตัวเปียกแล้วก็ไปลุยพื้นที่จริงๆแล้วก็เห็นโจทย์แล้วก็ท่านก็สนับสนุนงบประมาณมาแก้ไขปัญหาซึ่งเราก็มีพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่างานวิจัยทุกอย่างครับจะไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าไม่มีภาคผู้ใช้ประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้านที่สองที่ท่านสนับสนุนคือเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมท่านให้ความสำคัญมากเพราะว่าการเพื่อสิ่งแวดล้อมครับมันจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนปกติด้วยท่านก็เลยมองให้การสนับสนุนเรื่องของทางทะเลเรื่องของหญ้าทะเลกับป่าชายเลนอะไรเนี่ยฮะแล้วก็ในส่วนของท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของโลมาแล้วก็พยูนต่างๆครับ
1: ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดว่าการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานวิจัยเนี่ยได้แบ่งหมวดหมู่เป็น5แฟลกชิปสำคัญเมื่อสักครู่เนี่ยทางอาจารย์ศิวริศได้บอกว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องของมีหญ้าทะเลด้วยอันนี้สำคัญมากเพราะถ้าไม่มีหญ้าทะเลเนี่ยก็คือโลมาเขาจะใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากพยูนใช้ชีวิตลำบากอย่างแน่นอนไม่ขออนุญาตให้ทีมงานค่ะนำภาพเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมพอตปลูกหญ้าทะเลเพื่อให้อาจารย์เซวริตได้อธิบายเรื่องของการวิจัยนี้ที่สามารถตอบโจทย์สังคมได้ยังไงบ้าง
0: คืออันนี้ต้องเนี่ยวันนี้ครับหลายคนตั้งคำถามอันนี้โอกาสดีมากได้โอกาสคุย
1: ยินดีค่ะ
0: เวลามีคนคุยว่าวลัยลักษณ์เนี่ยเรามุ่งอันดับโลกนะครับเราปีนี้นะครับเราก็ขยับขึ้นอีกนะฮะแล้วถามว่าทำไมคุณหมายเคยสงสัยไหมว่าวลัยลักษณ์ทำไมต้องไปอันดับโลกวันนี้ครับพอเรามีอันดับโลกเนี่ยเรามีองค์ความรู้ที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเขาอยากจะมาทำงานกับเรา อย่างเรื่องพอร์ตที่ปลูกหญ้าทะเลเนี่ยครับ
1: เ
0: ป็นองค์ความรู้ที่เราได้เพื่อนเราที่มาจากออสเตรเลียอยู่ๆถ้าเกิดเราเป็นโนบอดี้เป็นโนเนมเนี่ยเขาอยู่ดีเขาจะมาทำงานกับเราไหมเขาไม่มานะครับ
1: ความมั่นใจยังไม่เกิด
0: ใช่ครับวันนี้เขามาแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องหญ้าทะเลเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะออสเตรเลียนะครับวันนี้ผมกับคณะอาจารย์เนี่ยเราสร้างเครือข่ายกันมีอาจารย์มีคณาจารย์จากไต้หวันนะครับจากออสเตรเลียจากอังกฤษแล้วก็ไทยเนี่ยแล้วก็จะมีตอนนี้จะมีภูมิภาคอื่นจะมาร่วมอีกในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มาทำงานร่วมกันพอตตัวนี้ครับไปปลูกหญ้าทะเลซึ่งมันเป็นปัญหาที่เป็นถ้าในฝั่งของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเป็นปัญหามานานเพราะว่าเวลาเราไปปลูกหญ้าทะเลเราขยายพันธุ์นะครับหญ้าทะเลก็จะถูกทรายถูกน้ำกัดเซาะแล้วก็ลอยไปไม่อยู่
1: ก็เปราะบางอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็โลกพอเราไม่มีระบบในการจัดการเราปลูกไปเราพาคนไปปลูกหญ้าทะเลก็โดนน้ำพัดออกไปพอร์ตตัวนี้ก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ภายใน6เดือน
1: ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
0: ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยนะครับภายในระยะเวลา6เดือนก็จะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลแต่คราวนี้หญ้าทะเลเนี่ยไม่ได้จริงๆไม่ได้ทำเพื่อหญ้าทะเลนี่ไม่ได้ทำเพื่อพยูนหรือโลมานะฮ
1: ะ
0: หญ้าทะเลเนี่ยจะเป็นแหล่งอาศัยอยู่ของสัตว์น้ำตัวเล็ก
1: ๆโอ้
0: เราปูเราชอบทานปู
1: ลูกเล็กเด็กแดง
0: ไปเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นตัวใหญ่ก็ไม่เข้ามาวุ่นวายนะหรือกุ้งหอยปูปลา
1: แสดงว่าหญ้าทะเลนี่เป็นระบบนิเวศที่ปลอดภัยของเขา
0: ใช่ครับสำคัญมากใช่ครับแล้วถ้าเรารักษาพื้นที่ตรงนี้ได้มันจะทำให้พื้นที่หรือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในทางทะเลของบ้านเราที่อย่างท่าสาราเขาบอกเป็นอ่าวทองคำสีชนขนอมปากพนังอะไรเงี้ยฮะอาหารการกินเราก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ส่งผล ต่อเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวก็เติบโต

0: ด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันหมดซึ่งตรงนี้ครับอาจารย์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการและอาจารย์ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ก็ทำงานร่วมกันนะก็มีทางโปรเฟสเซอร์มาก็มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับอันดับโลกเนี่ยนำไปสู่เรื่องของความร่วมมือที่เรามีเพื่อนที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเรามากขึ้นครับ
1: อะไรคือความท้าทายมากที่สุดของการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จเมื่อสักครู่อาจารย์บอกใหม่ว่าเรามีทีมเวิร์กจากต่างประเทศคราวนี้ในการนำมาขับเคลื่อนโครงการวิจัยเราก็ต้องลงพื้นที่ชุมชนซึ่งแต่ละพื้นที่บริบทของชุมชนก็ไม่เหมือนกันทัศนคติของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต่างกันการดึงศักยภาพจากเพื่อนร่วมชาติจากต่างชาติมาทำงานวิจัยร่วมกับคนในชุมชนในพื้นที่ในเขตประเทศเราความท้าทายมากที่สุดเรื่องอะไร
0: ผมว่าความท้าทายในการทำงานคือทำอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาครับเปิดใจร่วมกันในการทำงานเพราะว่าวันนี้ครับงานวิจัยทุกชิ้นของมหาวิทยาลัยนะครับเราให้ความสำคัญการใช้ประโยชน
1: ์
0: นะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่สำคัญเลยนะครับไม่ใช่พูดลอยๆว่าเราให้ความสำคัญการใช้ประโยชน์ปีนี้เป็นปีที่สองที่เรารับรางวัล ResearchOutstanding Organization นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ไปรับรางวัลว่างานวิจัยเราเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพนะเป็นระดับท็อปของประเทศ2ปีแล้วนะเป็นระดับงานวิจัยรางวัลระดับประเทศนะครับงั้นการใช้ประโยชน์เนี่ยมันต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์มันผู้ใช้ประโยชน์นะครับต้องเปิดใจและเปิดกว้างในการที่จะทำงานร่วมกันเชื่อมั่นว่าแต่ละฝั่งเนี่ยมีประสบการณ์นะฝั่งธุรกิจหรือฝั่งชุมชนมีความรู้ในส่วนของตัวเองและมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันใหม่เข้ามาที่จะมาบูรณาการกันเมื่อทั้งสองฝ่ายมาทำงานร่วมกันอีกอันหนึ่งครับภาครัฐเองก็ต้องเข้าใจกระบวนการกลไกในการขับเคลื่อนและสนับสนุนเนี่ยถ้ากลไกพวกนี้ครบเนี่ยนะครับแล้วก็แหล่งทุนเป็นด้านที่4เนี่ยก็จะทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้แล้วก็การใช้ประโยชน์งานได้ดีชุมชนหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เข้ามาต้องการแก้ไขปัญหาครับพอประทำเสร็จปุ๊บทุกคนทำงานเหมือนเพื่อนกันไม่ใช่นักวิจัยอย่างเดียวจะสำเร็จได้พื้นที่ก็ต้องเป็นคล้ายกับนักวิจัยไปด้วยบางทีต้องให้ข้อมูลร่วมลงมือทำแล้วเอาให้เกิดผลจริงๆซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราให้ความสำคัญงานวิจัยทุกชิ้นจะต้องใช้ประโยชน์ได้เพราะเราจะมองผู้ใช้ประโยชน์เป็นหลักครับ
1: ได้ฟังแบบนี้ค่อนข้างที่จะเห็นการทำงานกระบวนการงานวิจัยที่ชัดเจนและสามารถตอบโจทย์ทางสังคมได้อีกหนึ่งสิ่งที่หลายท่านบอกว่าผู้สื่อข่าวหลายสำนักพอมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์ศิวริศแล้วบอกว่าท่านเน้นย้ำเรื่องของ Nature Positive
0: ครับ
1: ขยายความกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับหลายคนถามว่าวลัยลักษณ์งานวิจัยของเราไปในทางไหนนะครับ Nature Positive เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือเรื่องของการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกก่อนหน้าเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนนะครับเราก็ทำไปเราบอกเราทำงานกรีนคาร์บอนต่ำนะครับเราก็หนึ่งคือเราวัดผลเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเสร็จแล้วเราก็จบแล้วนะแต่ว่าวันเนี่ยเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่นะเราลดการปล่อยคาร์บอนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตมันยังเราก็ยังเจอกับมลภาวะอะไรต่าง
1: ๆ
0: เราก็ทั้งคน
1: ยังไม่สอดรับกัน 100% ค่ะ
0: ยกตัวอย่างนะครับทะเลเนี่ยเรือที่ออกทะเลเนี่ยครับเวลาจะล้างคราบทะเลหรือคราบน้ำมันหรือคราบอะไรแล้วล้างลงทะเลมันเกิดมลภาวะเพราะงั้นงานวิจัยเรามีงานหนึ่งใช้ผลิตเป็นน้ำเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เอามาจากทะเลเนี่ยนะครับนักวิจัยเราลงไปในทะเลไปเอาจุลินทรีย์ตรงนั้นมาสร้างเป็นเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเอาไปกำจัด
1: พยายามขนาดนั้นเลยนะคะ
0: แล้วตอนนี้ทำได้สำเร็จแล้วก็มีคนมาสนใจที่อยากจะเอางานตรงนี้ไปใช้เพราะว่าคนเริ่มเห็นแล้วซึ่ง Nature Positive คือเราใช้งานวิจัยนะครับไปทำให้ธรรมชาติเกิดการฟื้นฟูธรรมชาติเกิดการฟื้นฟูคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงหญ้าทะเล
1: เ
0: ราไปฟื้นฟูให้หญ้าทะเลเกิดใช่ไหมครับหญ้าทะเลขยายเยอะตอนนี้หญ้าทะเลตายเยอะในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเรารักษาได้เยอะเนี่ยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ปลากุ้งหอยปูปลานี่มาเต็มหมดอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อาชีพเกิดขึ้นนะแล้วอาชีพพวกนี้ฮะมันจะพันกันเป็นวงจรห่วงโซ่ก็เกิดธุรกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตผู้คนก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้น Nature Positive ก็เลยเป็นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่เราจะขับเคลื่อนไม่ได้มองเฉพาะการความยั่งยืนแล้วก็จบแต่เรื่องนี้ก็จะต้องลงไปเรื่องของสุขภาพผู้คนด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะสุขภาพของธรรมชาติก็คือสภาพแวดล้อมต้องดีนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจ นะทุกอย่างต้องไปด้วยกันครับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตครับ
1: ค่ะวันนี้ช่วงท้ายๆพอมีเวลาต้องให้อาจารย์ได้เน้นย้ำเรื่องของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ขับเคลื่อนงานวิจัยผ่าน5แฟลกชิปสำคัญที่เราคุยไว้ช่วงต้นรายการ5แฟลกชิปสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
0: ครับแฟลกชิปแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะวันนี้เราขับเคลื่อนเรื่องพระธาตุเมืองมรดกโลกนะครับเป็นหนึ่งในแฟลกชิพที่สำคัญและมีงานวิจัยที่ไปสอดรับอย่างวันนี้ครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าหนึ่งในที่อยู่เบื้องหลังก็คือมาจากองค์ความรู้งานวิจัยเพราะวันที่คณะกรรมการส่งกลับมาให้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแก้ไขเนี่ยจะต้องทำแผนประมาณ 3-4 ด้านมี2ด้านที่สำคัญที่เราใช้นักวิชาการเข้าไปช่วยด้านที่1คือแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองมรดกโลกด้านที่2คือแผนการจัดการความเสี่ยงซึ่งก็บอกได้เลยครับว่าถ้าขาด2แผนนี้วันนี้เราไม่ได้ฉลองกันครับอันนี้คือเป็นองค์ความรู้ด้านที่1ด้านที่2เนี่ยเป็นเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะครับทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของพันไก่ลิกอนะครับการแปรรูปอาหารอะไรต่างๆด้านที่3เนี่ยครับด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรยาและทางการแพทย์แล้วเราก็มีศูนย์การแพทย์เราก็มีเรื่องอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องยาแล้วก็แปรรูปสมุนไพรนะหรือไปทำระบบอะไรต่างๆด้านที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางมนุษย์เรื่องของความสุขในชุมชนการลดอาชญากรรมการลดปัญหาความรุนแรงในเยาวชนนะครับด้านที่5เป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวอย่างที่เราไปใช้ประโยชน์แล้วเราก็มีผลที่ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของการจัดการขยะเราใช้องค์ความรู้ไปจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเข้ามานะครับในเทศบาลนครศรีธรรมราชอะไรเง
1: ี้ยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ
0: ิ่
1: น
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นงานวิจัยเข้าไปจัดการก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางนึงที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการซึ่งตรงนี้ครับเป็น5แฟกชิปเนี่ยถามว่ามาลอยๆยังไงมันมาจากการที่เราขับเคลื่อนผมสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักวิชานะฮะลงไปทำเรียกว่าผมใช้ทุนโอสด One School One District 1สำนักวิชา1อำเภอทุกคณะเนี่ยฮะลงไปในอำเภอต่างๆไปทำเวทีเพื่อเอาปัญหาตรงนี้มาแก้ไข
1: สำรวจกันก่อน
0: ใช่ครับแล้วปูพรมลงเสร็จแล้วเราก็ตรงนั้นมากำหนดกรอบในการพัฒนาซึ่งกรอบตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทิศทางที่เราขยับขับเคลื่อนทุนวิจัยขั้นมูลฐานนะก็จะไปแก้ไขปัญหาไปแก้ไขปัญหาขยะนะครับไปจัดการเรื่องของหญ้าทะเลอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็น5แฟกชิพที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะวันนี้ในช่วงท้ายๆรายการเหลือเวลาไม่มากแล้วค่ะอาจารย์ 2-3 นาทีหลังหลายท่านที่บอกว่าถ้าอยากจะเห็นศักยภาพของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราเดินทางกันไปแนะนำอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าครบทุกโซนในการประมวลเรื่องราวของมวล.ผลงานการวิจัยและสิ่งต่างๆสิรินมิวเซียมเรารวบรวมตั้งแต่โซนเขาโซนป่าโซนนาโซนเลแนะนำนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ไปเยี่ยมเราก่อนค่ะ
0: ครับผมสิรินมิวเซียมเนี่ยก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ วันนี้นะครับถ้าบอกอยู่นครศรีธรรมราชแล้วยังไม่ได้ไปอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี่ถือยังอาจจะยัง
1: พลาดแล้ว
0: นะครับเรามีทั้งหอชมฟ้าเราทั้งมีพื้นที่เรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เรากำลังพูดถึงเนเจอร์โพซิทีฟมหาวิทยาลัยต้องทำเป็นตัวอย่างเรามีพื้นที่ประมาณเกือบ 2,000 ไร่ครับเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรามีคาปิบาร่าเรามีกวางอะไรต่างๆอันนั้นความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: คราวนี้พอไปแล้วก็จะมีกิจกรรมในสิรินมิวเซียมนะครับซึ่งเราใช้คำว่าจากเขาสู่จากทะเลจากเขาสู่มหาสมุทรนะมีคำสวยกว่านี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเข้าไปเรียนรู้ได้นะเป็นการเรียนรู้ทั้งงานมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารักษาอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมมานินะครับที่เป็น
1: ชนเผ่าน
0: ะครับแล้วก็เรื่องของเทศกาลต่างๆที่เข้าไปแล้วเป็นพื้นที่ในการวันนี้ครับมีโรงเรียนมีเด็กเนี่ยไปเยอะมากแต่ผู้ใหญ่ผมก็อยากให้ไปเพราะว่าไปเดินแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะพิพิธภัณฑ์ที่เราเคยไปเจอแต่ในกรุงเทพเนี่ยในนครศรีธรรมราชเราก็มีแหล่งเรียนรู้ที่ได้ทั้งความเพลิดเพลินได้ทั้งความรู้อะไรต่างๆแล้วจะเห็นว่าบางคนไม่รู้แม้กระทั่งตัวตนที่มาของเราวันนี้เราข้างในจะมีรายละเอียดหมด
1: เป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: อ่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องบอกว่าด้วยศักยภาพและผลงานการวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สามารถตอบโจทย์สังคมจากหิ้งสู่ห้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับงานวิจัยเพื่อธุรกิจและสังคมเพราะฉะนั้นการที่เราท่านๆส่งบุตรหลานไปอยู่ในความดูแลของ

0: หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะการฝึกปรือฝึกฝีมือเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่หน่วยงานสังคมต่างๆอย่างมีคุณภาพเราเน้นย้ำกำชับเรื่องของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเราก็จะมีกิจกรรมที่ถ้าในแง่ของยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเริ่มมีการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นบูรณาการมากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ก็มีการจัดงานแล้วก็มีนักศึกษาในรายวิชาแล้ว5รายวิชาบูรณาการกันแล้วเอาโจทย์ประเด็นของชุมชนเป็นหลักเข้าไปถึงในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำเรื่องของเชิงธุรกิจการไลฟ์สดทำยังไงให้ขายของได้อะไรเงี้ยแล้วเราเอาโจทย์ในพื้นที่มาเป็นแนวทางในการทำงานจริงคือแทนที่อาจารย์จะยืนสอนอยู่หน้าห้องบรรยายไปเด็กหลับบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเด็กได้ทำจริงของจริง
0: นะครับ
1: แล้วพอทุกคนเนี่ยนะนักศึกษาวลัยลักษณ์ทุกคนเนี่ยพอปีที่4เราเรียกว่าระบบสากลศึกษาซึ่งวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเรามีระบบสากลศึกษาที่เข้มแข็งที่สุดน่าจะเป็นระดับท็อปของประเทศเพราะเราทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องไปสากลศึกษา8เดือนอยู่ในสถานประกอบการทำงานจริงเหมือนพนักงานจริงๆเข้างานทุกอย่างเรียนรู้เอาที่เรียนมา3ปีแล้วปีสุดท้าย2เทอม8เดือนอยู่ในสถานประกอบการนั่นหมายความว่าเด็กวัยรักทุกคนเนี่ยครับถูกฝึกให้ทำงานเป็นตั้งแต่ก่อนจบการศึกษาแล้วทำให้เด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้งานทำตั้งแต่ตอนก่อนจบการศึกษานะครับซึ่งถ้าไปดูตัวเลขการได้งานทำเนี่ยเราก็ในผมว่าประมาณ 80-90% เลยที่ได้งานทำทันทีที่จบการศึกษาครับก็เป็นตัวเลขที่สูงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำว่าวันนี้ครับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยวัยรักภายใต้การนำของท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์เนี่ยครับและความสำคัญทุกมิติทั้งงานวิจัยวันนี้ถ้าอาจารย์ไม่ทำวิจัยอาจารย์จะเอาอะไรไปสอนเด็กพอทำวิจัยมีความรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดผ่านกระบวนการนะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ไปสากลศึกษา
0: ค่ะวลัยลักษณ์เดินมาจนถึงวันนี้ถือว่าเดินมาไกลพอสมควรเดินคนเดียวคงจะมาไม่ถึงจุดนี
1: ้
0: เพราะว่ามีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพทางเครือข่ายทางด้านสังคมทุกองค์กรที่สนับสนุนวลัยลักษณ์มาโดยตลอดวันนี้มีอะไรเพื่อที่จะจับมือกันเดินต่อในปีถัดไปบ้างคะ
1: ครับตอนนี้นะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เราอยากจะเดินร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจังหวัดนะครับวันนี้เราเดินทำงานวิจัยร่วมกับทั้งอบจ.ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเทศบาลรวมไปถึงหอการค้าสภาอุตสาหกรรมซึ่งผมเชิญชวนครับว่าหน่วยงานที่ต้องการองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหานะครับเราพร้อมที่จะยกทีมไปเพื่อไปนั่งพูดคุยหรือท่านยินดีเดินทางไปมหาวิทยาลัยรักเข้าไปดูพื้นที่ไปดูเครื่องมือแล้วเรามาร่วมกันพัฒนาผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาทุกอย่างแก้ไขด้วยงานวิจัยแล้วเรามีความพร้อมนะครับเรากำลังเข้าสู่ปีที่35นะครับเรามีอาจารย์ที่มีความรู้เรามีอาจารย์ที่เป็นเรียกว่าระดับโลกอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายท่านเรามีเพื่อนที่มาจากต่างชาติที่เขาพร้อมที่จะมาทำงานร่วมกับเรานะขอให้พื้นที่ครับอยากให้เราไปทำตรงไหนขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาครับ
0: ขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาแน่นอนว่าปีหน้าเราคงจะได้มีโอกาสแน่นอนค่ะศักยภาพและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเดี๋ยวเราจะเก็บภาพของปีหน้ามาฝากแน่นอนวลัยลักษณ์ Research Day 2027นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะจากหิ้งสู่ห้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับวิจัยเพื่อธุรกิจและสังคมขอบคุณค่ะ
1: ขอบ
0: คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะคะหมายพร้อมด้วยอาจารย์และทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

เบื้องยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวย

0: สุรรางจรัสฟ้าประชาไทแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพระสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะเราพบกันทางช่อง MT South หมายเลข11นะคะและติดตามกันได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านเพจ Facebook ของ NVT ภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะจากนี้ไปนะคะแน่นอนว่าเรายังคงมีประเด็นที่น่าสนใจพอย่างก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเราคงต้องบอกว่าจริงๆไม่เฉพาะแค่คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับพลังแห่งความศรัทธาแล้วก็การสืบสานกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีที่ฉันพูดอยู่ในขณะนี้ก็คือประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปีนี้2569ค่ะและในปีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่ปี2561นะคะและเมื่อ2567ที่ผ่านมาก็เราได้รับรางวัลระดับโลกนะคะอย่างรางวัล Silver Grand Pinnacle Award 2567ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลการันตีและที่สำคัญยังคงมีการผลักดันให้ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนที่ทำให้ความศรัทธาที่เกิดขึ้นของพี่น้องทุกๆพื้นที่ยังคงอยู่แล้วก็ร่วมสืบไปค่ะวันนี้ประเพณีนี้สำหรับปีนี้มีความยิ่งใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วมีพิธีกรรมอย่างไรแน่นอนว่าทุกๆปีนะคะเมื่อเข้าสู่ห้วงของปฏิทินจีนก็คือการย่างเข้าสู่นะคะเรียกว่าเป็นการขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำตามประเพณีเขาเรียกว่าปฏิทินจีนนะคะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะมีการเข้าสู่การถือศีลกินผักตลอดจนทั้งปีนี้นะคะจะตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมมีความน่าสนใจอย่างมากค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านมาร่วมพูดคุยกันท่านแรกนะคะคุณกิติวงศ์นะคะจันทร์สัตย์ธรรมค่ะเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมอาร์มภูเก็ตท่านที่2นะคะคุณอัศวินอรรถธรรมนะคะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตสวัสดีแขกรับเชิญทั้ง2ท่านค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับแน่นอนนะคะทุกๆปีเราก็มักจะเชิญทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะเข้ามาขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในประเพณีอันดีงามนี้นะคะอย่างต่อเนื่องเลยปีนี้ก็เช่นเดียวกันเจอกันทุกๆปีนะคะสำหรับคุณกิติวงศ์ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านประธานสภาวัฒนธรรมด้วยนะคะเอาละก่อนที่เราจะไปพูดคุยรายละเอียดต่างๆกับประเพณีนะคะอาจจะภาพรวมกันก่อนก็ได้ค่ะในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมอาร์มภูเก็ตปีนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆเราจะประกอบพิธีกรรมก็คือช่วงเย็นของวันนี
1: ้ใช่ครับ
0: ก็จะมีพิธีสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือ
1: พิธียกเสาโกเตงครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณีถือศีลกินผักซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกอาร์มที่กระทำขึ้นในของเย็นวันนี้นะครับ
0: นะคะนั่นก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นถึงแม้ว่าตามปฏิทินเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดการจัดงานก็คือ10ถึง18
1: ใช่ครับ
0: แต่แน่นอนว่าตามปฏิทินที่กำหนดนะคะก่อนวันหนึ่งก็คือช่วงเย็นของวันนั้นก็จะเริ่มต้นกันก่อนเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของประเพณี
1: ครับเขาจะเริ่มเขาจะเวลาคนจีนเขานับเนี่ยประมาณ5ทุ่มก็ถือว่าเป็นขึ้นวันใหม่
0: ขึ้นวันใหม่แล้ว
1: แล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีการยกเสาโกเต้งเตรียมการแล้วก็พอเริ่มเข้าสู่พิธีการอัญเชิญองค์หยกองค์ทรงเตกี้องค์ไตเตเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการประดับตะเกียงก็แล้วแต่ธรรมเนียมของแต่ละอัมอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับ
0: นะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นของประเพณีค่ะแต่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เริ่มต้นมาถึงวันงานปุ๊บเราจะเริ่มเลยมีการเตรียมความพร้อมกันปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็วันในปีนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความสำคัญกับประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตเป็นอย่างมากแล้วรวมไปถึงการวางนโยบายในส่วนของการดูแลในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความปลอดภัยเรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการจราจรนะฮะแล้วก็เรื่องของสมาคมแอมเองก็มีบทบาทในการประสานงานจัดงานประเพณีกินผักให้ดำรงอยู่ในของภูเก็ตสืบไปประมาณนี้นะครับเบื้องต้น
0: ท่านนะพ่วงเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านมาเราจัดยิ่งใหญ่เพราะเรามีการครบรอบ200ปี
1: ใช่ครับ
0: ปีนี้ก็ขยับมาอีก1ปีก็เป็น201
1: ป
0: ี
1: 201
0: ปียิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมอีกไหมคะหรือยังไงคะ
1: คือธรรมเนียมปฏิบัติของงานประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมที่เกิดขึ้นพิธีกรรมจะเหมือนกันทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าบริบทในการที่จะมีวาระพิเศษเนี่ยก็จะอยู่ที่ข้อกำหนดของแต่ละ แต่ละอาร์มนะครับซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตเสียงไทยจากองค์เทพซึ่งเป็นธรรมเนียมของเรา
0: อันนี้คือไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะระบุเองอะไรเองไม่ได้
1: ไม่
0: จะต้องมีการเสียงไทย
1: เสียงไทย
0: แล้วก็กำหนดจากองค์เทพเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะนั่นคือจุดเริ่มต้น
1: ใช่ครับ
0: นะคะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของพิธีกรรมแน่นอนว่าพิธีกรรมจากต่างเนี่ยก็จะมีการประกอบกันเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบว่ามีพิธีกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้างขอแยกไปที่ทางด้านคุณอัศวินกันก่อนนะคะในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตอยากให้บทบาทหน้าที่นะคะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตคืออะไรยังไงคะ
2: ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับคือสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมาแต่เรามีพื้นฐานมาจากการรวมควบรวม2สภาวัฒนธรรมคือสภาวัฒนธรรมเทศบาลสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่แล้วก็สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดเหนือซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีเทศบาลนครภูเก็ตมี2ตำบลนะครับซึ่งเป็นเพื่อให้การดำเนินงานด้านสภาวัฒนธรรมเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็สอดคล้องกับการปกครองเขตท้องถิ่นก็เลยจึงมีการจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตขึ้นโดยเป้าหมายหลักนี่นะครับก็อยู่ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็สืบสานแล้วก็ส่งต่อทางด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับพร้อมกันนั้นนะครับก็จะมีโครงการต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกันทั้งกับภาครัฐและเอกชนนะครับตลอดปีนะครับซึ่งก็ฝากไว้กับทุกๆท่านนะครับว่าเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเป็นเรื่องของทุกๆท่านคือไม่ได้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง
0: ห
2: รือไม่ใช่เป็นเรื่องของสภาวัฒนธรรมอย่างเดียวเราพี่น้องนะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดภูเก็ตก็ต้องช่วยกันร่วมกันอนุรักษ์และก็รักษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามโดยเฉพาะประเพณีสื่อถิ่นกินผักของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราขึ้นสู่มรดกของชาตินะครับอนาคตก็มีแนวโน้มที่เราจะผลักดันขึ้นสู่มรดกของโลกนะครับเป็นเรื่องของยูเนสโกนะครับก็ฝากทุกๆท่านไว้ด้วยครับ
0: ค่ะนะคะมาถามท่านที่ปรึกษานิดหนึ่งก่อนหน้านี้เรามักจะคุ้นเคยเพราะว่าบางครั้งก็บอกว่าเอ้ยไปประเพณีถือศีลกินผักดีกว่าบางคนเอ้ยไปกินเจดีกว่าหลายคนบอกว่าแต่ส่วนใหญ่ภูเก็ตเขาบอกว่าอย่าเรียกกินเจมันไม่ใช่กินเจมันเป็นประเพณีถือศีลกินผักมันมีความแตกต่างอะไรยังไงคะ
1: กินเจกับกินผักเนี่ยฮะคือถ้าเราพูดถึงกินเจเนี่ยการทานเจกินเจเนี่ยสามารถกินได้ตลอดทั้งปีกินของเจ้าแม่กวนอิมก็ได
0: ้
1: กินทําบุญอายุให้ตัวเองก็ได
0: ้
1: หรืออะไรก็ได้ในเครื่องของการกินเจ
0: นั่นคือเกิดขึ้นในตลอดทั้งปีที่สะดวก
1: คือการกินเจแต่ในการกินผักเนี่ยเป็นการกินผักก็คือการกินผักกินเจในห้วงเวลาที่กำหนดตั้งแต่ขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนเท่านั้นแล้วก็มีส่วนร่วมในส่วนของพิธีกรรมตามที่ระบุไว
0: ้
1: อันนี้คือเรื่องของกินผักซึ่งกินผักเนี่ยเราแปลคําตรงตัวมาจากภาษาจีนที่เขาพูดว่าเจี๋ยชาย
0: เจี๋ยก็คือกิน
1: เจี๋ยคือกิน
0: ชายก็คือผัก
1: ใช่แต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชในโซเชียลเนี่ยคำว่าเจี๋ยชายเนี่ยก็จะขึ้นเป็นรูปคนนั่งเอาผักมากินแต่ถ้าเราไปเซิร์ชคำว่ากินเจมันก็จะเป็นการกินแบบประเพณี
0: มีความหลากหลายมีเรื่องของแป้งเข้ามามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือจะมั่วภาพกว้างขึ้นว่างั้น
1: เหมือนในสอก็คือในส่วนของตำราการเขียนต้องใช้ว่าเจี๋ยเจอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าคุยตรงนี้มันจะลึกลงไป
0: ค่ะนะฮะแต่เอาแบบเข้าใจง่ายๆ
1: ก็คือบ้านเราต้องกินผัก
0: กินผัก
1: ชาย
0: คือถ้าพูดถึงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเรามีในห้วงที่กำหนดอย่างที่บอกว่าตามไปปฏิทินจีนก็คือขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำ
1: นะฮ
0: ะเดือน9เท่านั้นนี่คือประเพณีที่เกิดขึ้นแต่การทานเจเนี่ยบางท่านก็อาจจะไปบนบานศาลกล่าวมาหรือบางท่านก็อาจจะสะดวกอยากจะงดเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี
1: ้
0: ก็ประกอบกันได้ทั้งปีเหมือนที่บางร้านเขาก็จำหน่ายกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือความแตกต่างที่ให้เข้าใจง่ายๆนะคะในขณะเดียวกันประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเรา9วัน9คืนเรามีพิธีกรรมแน่นอนมีอะไรยังไงสำหรับตลอดทั้งประเพณีบ้างคะ
1: ก็เป็นพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นก็ในตอนเย็นวันนี้ก็คือพิธียกเสาโกเต้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณีถือศีลกินผักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพิธีกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์กล้วยหานนะครับแล้วก็พิธีอิวเก้งแห่พระรอบเมืองแล้วก็มีพิธีวันจนวันสุดท้ายเนี่ยก็คือส่ง พระแล้วก็ลงเสากุฏิซึ่งพิธีกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา9วันจะเป็นพิธีกรรมที่เหมือนเดิมที่เราสืบสานกันมาเป็นยาวนาน200กว่าปีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ
0: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมที่มีการสืบทอดกันมา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะตั้งแต่ดั้งเดิมเลย
1: ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยครับ
0: ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะคือสองมันยาวขนาดนี้แล้วคือมันทุกๆปีเนี่ยเราต้องไปหาเสาหรืออะไรยังไงมา
1: คือในอดีตเนี่ยเสาโกเต้งเนี่ยที่ผมทราบมีการเล่าต่อๆกันมาก็จะเป็นต้นไผ่ต้นเดียว
0: ค่ะ
1: ยาวทั้งต้นนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการหาไม้ไผ่ในยุคนั้นเนี่ยอาจจะยากก็มีการไปทําเป็นไม้ในส่วนของต้นหลักก็คือด้านล่างที่ติดทองเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าทองนี่ติดบางอ้ํานะครับบางอ้ําก็ไม่ติดอันนี้อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละอ้ํา
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ทุกอ้ําจะมีอยู
0: ่
1: บางอ้ําก็จะเป็นไม้ตังหนหรือไม้ตะเคียนทองก็ตามแต่แต่แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไม้ไผ่
0: คือทุกอาร์มจะต้องมีต้นไผ่คือต้นกำเนิดคือต้นไผ่ไว้อย่างนั้นนะคะตรงยอดของต้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่แล้วก็ในการประดับเนี่ยต้องนึกถึงในอดีตเนี่ยจะไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟก็จะใช้ดูสัญลักษณ์ก็คือตะเกียง9ดวง
0: ที่จะอยู่บนยอด
1: ยอดอยู่บนยอดเสาน
0: ั่นคือหมายนั่นคือ
1: เขาจะรู้ว่าตำแหน่งนี้คือสถานที่จัดงานกินผักขององค์กิ้วองค์ไตเต
0: ้ค่ะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าในช่วงของประเพณีเกิดขึ้นแล้ว
1: สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: ค่ะนั่นหมายถึงนี่นะคะเป็นประเพณีที่ช่วงเย็นวันนี้คุณจะเห็นภาพนี้แบบสดๆอันนี้เป็นภาพเก่าเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเราเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก็ลักษณะแบบนี้แหละมีพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมกันในประกอบพิธีกรรมนี้ด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้แน่นอนว่านอกเหนือจากการสัญลักษณ์จากการยกเสาแล้วจากนี้ไปนะหลายส่วนให้ความสำคัญเรื่องของถ้าเราคุ้นเคยก็คือการแห่พระรอบเมืองนะคะ เรียกว่าทุกอาร์มคือบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะที่ชมรายการนะคะหลายท่านที่อาจจะอยู่บางจังหวัดนะคะคำว่าอาร์มนี่ก็คือศาลเจ้านะคะแต่ภูเก็ตเนี่ยเราจะเรียกว่าอาร์ม
1: เรียกว่าอาร์ม
0: นะคะสั้นๆง่ายๆนะคะแต่ก็คือศาลเจ้าที่หลายท่านรู้จักนั่นเองมีมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเรา
1: วันนี้ในทะเบียนของสมาคมอาร์มเนี่ยมีอยู่41
0: โอ้
1: ศาลเจ้าหรืออาร์มนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: อันนี้คืออาร์มที่จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก
0: ค่ะ
1: แล้วยังมีอาร์มที่ยังไม่ยังเป็นเครือข่ายอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอีกหลายอาร์มด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นอาร์มของตระกูลแซ
0: ่
1: เหมือนแซ่งอแซ่ตัน
0: แล้วก็แซ่โกยอาร์ม
1: เขาก็จะมีอาร์มของบรรพชนบรรตระกูลแล้วก็อาร์มที่เป็นแห่งยึดเหนี่ยวของชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาร์มกวนอูสปัมเนี่ยอันนี้ก็เป็นแหล่งย
0: ึ
1: ดเหนี่ยวของชุมชน
0: นะ
1: แม้เหมือนที่อ้ําปุ้นเตากงตรงป่าตองเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นคนป่าตองก็จะมาไหว้สักการะ
0: มาไหว้ศาลเจ้าตรงนั้นใ
1: ช่อันนี้ยังมีอีกเยอะครับแต่หลักๆในงานกินผักเนี่ย41อ้ําด้วยกัน
0: 41แล้วมากกว่าปีที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิด
1: มากกว่าน
0: ะคะคือแสดงว่าในแต่ละปีก็จะมีการเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
1: ใช่คือตอนนี้ประเพณีถือศีลกินผักเรามีความรู้มันกระจายไปทั่วเกาะ
0: ค่ะ
1: แล้วรวมไปถึงวันนี้มันขยายไปถึงจังหวัดใกล้เคียง
0: uh-huh.
1: ตอนนี้โซนอันดามันอ
0: ่
1: าวไทยวันนี้งานประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยกระจาย
0: เ
1: ต็มพื้นที่เลย
0: แสดงว่าคือความศรัทธานี่มันเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยว่าอย่างนั้นนะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงแน่นอนว่าพอเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะหันกลับมาถามเรื่องของจำนวนนะคะจำนวนแล้วคือม้าส่งนะคะหลายๆท่านที่ทุกๆปีเราก็มักจะถามว่ามีการควบคุมดูแลเป็นยังไงบ้างปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงเราจัดการยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นธรรมเนียมที่ทุกอาร์มเนี่ยจะมีกรรมการบริหารฝ่ายม้าส่งอยู
0: ่
1: แล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการรณรงค์ให้ใช้อาวุธในตำนานรวมไปถึงการดูแลเรื่องสุขอนามัยแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ทุกอัมจะทำเป็นประจำทุกปี
0: ทีนี้ไปกันที่สภาวัฒนธรรมกันบ้างแน่นอนว่าล้อมรวมแล้วในเทศบาลนครภูเก็ตนะคะคือเทศบาลนครภูเก็ตคุณผู้ชมก็เป็นเซ็นเตอร์หนึ่งละนะคะโดยเฉพาะเวลามีประเพณีถือศีลกินผักก็จะมีการแห่ผ้ารอบเมืองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่จะเกิดประเพณีนี้นะเป็นหลักเลยเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักยังไงบ้างคะในปีนี้
2: ครับก็จริงๆสภาวัฒนธรรมก็ได้ พยายามจัดกิจกรรมตามโครงการที่สนับสนุนเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักนะครับสำหรับปีนี้เรามองไปอยู่ใน2ประเด็น
0: คือ
2: ประเด็นที่1ในเรื่องของการอนุรักษ์สืบสานนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของประเพณีถือศีลกินผักซึ่งเราก็จัดกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการแต่งกายครับก็คือสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าร่วมในประเพณีถือศีลกินผักนี่ครับแต่งชุดขาวล้วนนะฮ
0: ะ
2: ตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนะครับภายใต้กิจกรรมนะครับที่ว่าแต่งขาวทั้งเมืองนะครับแล้วก็สืบสานประเพณีถือศีลกินผักนี่นะครับซึ่งกิจกรรมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยครับสวมใส่ชุดขาวโดยสามารถที่จะถ่ายภาพนะครับที่ตัวเองร่วมกับตามพิธีกรรมหรือสถานที่ต่างๆตามศาลเจ้าหรืออาร์มในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าตามสถานที่ที่จัดประกอบพิธีกรรมนะครับแต่ให้อยู่ในชุดขาวเป็นขาวล้วนนะครับซึ่งจะต้องไม่มีอะไรสกรีนหรืออะไรที่นะครับเพราะเป็นการรักษาจารีตประเพณีดั้งเดิมนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็สามารถโพสต์ในFacebook ของตัวเองแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับว่านะครับกินผักแต่งขาวทั้งเมืองภูเก็ตนะครับหรือว่าแต่ขอโทษนะกินผักขาวทั้งเมืองภูเก็ตนะครับ
0: อ๋อกินผักขาวทั้งเมืองภูเก็ตนี่คือต้องแฮชแท็กด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะคะ
2: ซึ่งท่านสามารถที่จะส่งโพสต์ภาพได้ในช่วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักคือตั้งแต่วันที่10ถึง18นะครับซึ่งถ้าเมื่อทางเราจะมีคณะกรรมการในพิจารณานะครับเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมในวันที่18นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการหาผู้ที่โชคดีนะครับได้รับวัตถุมงคลนะครับซึ่งภายหลังสิ้นสุดโครงการนะครับซึ่งวัตถุมงคลเราก็ได้รับพิจารณาการนะครับจากศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับเป็นความร่วมมือกันนะครับในการสนับสนุนนะครับทั้งศาลเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะเทศบาลนครภูเก็ตนะครับซึ่งภาพต่างๆเนี่ยครับไม่จำกัดเฉพาะในเขตเทศบาลนะครับก
0: ็
2: คือในเขตจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับเราต้องการส่งเสริมในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดั้งเดิม ที่สวยงามของเรานะครับ
0: สิ่งแรกคือต้องตามคอนเซ็ปต์เราก่อน
2: ใช่ครับ
0: คือต้องแต่งตัวชุดขาวก่อน
2: ใช่ครับ
0: นะคะขาวไม่พอต้องดูให้เหมาะสมด้วยนะนะคะก็บางทีบางท่านก็ขาวจริงแต่ว่าเรื่องของเสื้อผ้าที่มันไม่เหมาะสมอาจจะไม่ต้องเทรนนิดนึงนะคะนั่นคือส่วนหนึ่ง
2: ครับแล้วก็รบกวนอย่าใช้เทคนิคในการแต่งภาพอย่างเช่น AI หรืออะไรเนี่ยครับขออยากให้ท่านเกิดมาด้วยจากจิตใจที่อยากจะร่วมกับกิจกรรมนี้โดยตรงจริงๆนะครับซึ่งก็เราก็ต้องช่วยกันสืบสารนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าที่และเป็นภารกิจของเราทุกคนในการจะรักษาประเพณีให้สวยงามเป็นงดงามแล้วก็ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปนะครับ
0: นะฮะก็จะเห็นคือกิจกรรม
2: ยังมีกิจกรรมอีกนะครับเราก็ยังมองในเรื่องของในภาคของเศรษฐกิจชุมชนนะครับเรามองว่าเราควรจะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับในจังหวัดภูเก็ตซึ่งประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นนะครับประเพณีที่ส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะเทศบาลนครภูเก็ตนะครับก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตนะครับซึ่งปีนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้ง2หน่วยงานก็คือ1ก็คือเทศบาลนครภูเก็ตและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการพาท่านนะครับไปไหว้พระนะครับ9ศาลเจ้าซึ่งอยู่ในตัวเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่ง5ศาลเจ้าก็จะเป็นศาลเจ้าที่ประกอบพิธีกินผักหลักนะครับแล้วก็อีก3เจ้าก็จะเป็นองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งทั้ง93เจ้าเนี่ยครับทั้งก็จะเป็นจัดขึ้นนะครับกิจกรรมระหว่างวันที่นะครับ14ถึง18ก็คือ5วันนะครับแล้วก็เราพิจารณาคิดว่าช่วงที่เหมาะสมก็คือหลังจากทุกท่านนะครับชมขบวนแห่พระอิวเก้งรอบเมืองเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายนะครับกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับที่จะมานะครับมาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็เราก็จะร่วมเคลื่อนขบวนไปตามทำกิจกรรมกันจนช่วงประมาณบ่ายสองนะครับซึ่งเส้นทางก็จะไปตามศาลเจ้าต่างๆนะครับตามเส้นทางในทั้ง9ศาลเจ้าในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเริ่มตั้งแต่ศาลเจ้าบางเหนียวนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าแรกนะครับแล้วก็เลื่อยไปนะครับตั้งแต่ศาลเจ้ากิ้วเทียนนะครับแล้วก็มาที่ศาลเจ้าฮกหวนกองคือที่เรืองจิตแล้วก็ไปที่ศาลเจ้าสามกองริมมูไทสู
0: ้
2: แล้วก็มาที่ศาลเจ้าเจ้งอ๋งนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้ากินผักนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยนะครับที่ศาลเจ้า นะครับมาจ้าโป๋นะครับแล้วก็มีศาลเจ้าพุทธเจ้าศาลเจ้าตุ้ยตุ๋ยนะครับแล้วก็มีศาลเจ้าหล่อลงด้วยนะครับซึ่งจะครอบคลุมทั้งทุกศาลเจ้านะครับในที่เป็นศาลเจ้าหลักๆนะครับซึ่งท่านก็มากับสภาวธรรมก็จะได้ไหว้ครบนะครับในศาลเจ้าหลักๆนะครับส่วนที่2ก็คือว่าเราก็ระหว่างเส้นทางเราก็จะมีการพาชมเมืองนะครับเมืองภูเก็ตนะครับว่าเออนะในความงดงามของเมืองภูเก็ตนะครับที่เรามีสถาปัตยกรรมที่งดงามตามเส้นทางนะครับมัคคุเทศก็จะเป็นมัคคุเทศจากสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตนะครับที่คุ้นเคยกับสถานที่และก็เรื่องราวของเมืองภูเก็ตนะครับท่านก็จะได้ทั้งเพลิดเพลินทั้งอิ่มบุญอิ่มใจนะครับนะแล้วก็เราก็เชิญชวนท่านนะครับแค่สมทบทุนนะครับในการทำบุญร่วมกันนะครับ199 บาทนะครับ
0: อันนี้กำลังจะถามอยู่ตอนนี้เลยค่ะว่าในส่วนของทริปแบบนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่อะไรอย่างไร
2: จริงๆก็ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับเงิน199 บาทนี่ครับจะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับจะเราจะมอบให้กับศาลเจ้าทั้ง9ที่เราไปทำบุญร่วมกันนะครับ
0: เท่ากับว่ามาร่วม
2: การทำบุญ
0: ทำบุญ
2: ครับ
0: นะคะแล้วก็ถือโอกาสไป
2: เอาเลขมงคลครับ199 บาทนะครับซึ่งท่านก็ได้บุญไปเต็มๆนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นี่คือข้าวสารเจ้านะครับที่ท่านไปสักการะร่วมกันนะครับแล้วซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับเราก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นฐานนะครับในการจัดเป็นตารางกิจกรรมในเรื่องของประเพณีนะครับตลอดช่วงปีของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเรามีโครงการที่จะทำเรื่องของปฏิทินการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับตลอดปีในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้ง12 เดือนนะครับซึ่งต่อไปท่านมาภูเก็ตท่านก็จะได้พบกับนะครับงานทางด้านวัฒนธรรมหรือประเพณีนะครับต่างๆนะครับตลอด12 เดือนนะครับซึ่งเราก็จะร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ตนะครับในการพัฒนานะครับในเรื่องของนะโปรแกรมนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตลอด12 เดือนนะครับซ
0: ึ่งเห็นภาพรวมแล้วแน่นจริงๆสำหรับสภาวัฒนธรรมของเทศบาลนครภูเก็ตนี่คือส่วนหนึ่งแต่เกริ่นภารกิจโดยรวมของตลอดทั้งปีให้แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้แน่นอนอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่ปีนี้จะเกิดขึ้นได้ทราบว่าจะมีการแห่พระรอบเมืองในภาคค่ำคือวิธีอะไรยังไงคะ
1: ก็มาจากในวันที่11 ตุลาคมในส่วนของช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเนี่ยเราจะมีพิธีส่งเกงถวายพระพรให้กับในหลวงของเราซึ่งเป็นนโยบายของสมาคมอาร์มโดยได้รับการสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านนายกเรวัตอารีรอบนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีที่เราก็ทำกันมาหลังจากเสร็จพิธีส่งเกงแล้วในปีนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วที่เรามีการแห่200ปีกลางคืนแล้วก็ได้รับเสียงสะท้อนว่าอยากจะให้สมาคมอาร์มเนี่ยคงอยู่ในส่วนของพิธีแห่กลางคืนได้ไหมแล้วก็มีการหารือของที่ประชุมกันแล้วก็ตกผลึกมาว่าเรามีการจัดใช้ชื่อว่าแหมสีอิวเก้ง
0: แหมสี
1: แปลว่ากลางคืนอิวเก้งคือแห่พระคือการแห่พระกลางคืนหลังจากเสร็จพิธีทรงเก่งถวายพระพรโดยเส้นทางก็จะแห่เมืองภูเก็ตนะครับซึ่งก็มีเส้นทางไปออกไปประกาศตามเพจสมาคมบ้างนะครับ
0: ค่ะนะฮะก็ติดตามกันได้อย่างที่บอกนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องถามถึงด้วยเพราะว่าหลายคนก็มีเรื่องกระแสบางทีความศรัทธาอาจจะต้องมาเรื่องของความผิดเพี้ยนกันไปบ้างอะไรยังไงบ้างสำหรับสิ่งที่มีการสืบสานมาที่ดีงามอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะไปประพฤติที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมยังไงทั้งสองท่านมองเห็นประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของอ้ําก่อนในส่วนของอ้ําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็แนวทางปฏิบัติเนี่ยทุกอ้ําเนี่ยเค้ามีเค้าเรียกมีกรอบในการดูแลอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการผิดเพี้ยนไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรหรือภาครัฐภาคเอกชนอะไรเนี่ยเราจะมีสมาคมอาร์มที่เป็นเกณฑ์หลักในการเข้าไปทำการตรวจสอบตักเตือน QC อยู
0: ่
1: เราช่วยกันเราไม่ได้มาตำหนิว่าใครทำถูกหรือผิดแต่ว่าบางทีประเพณีเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของกลุ่มเฉพาะทางจริงๆใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้อักขระอักษรการนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกอะไรออกไปเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลบางสื่อเนี่ยอาจจะ ให้ข้อมูลที่แบบบางทีอ
0: าจจะคลื่นบ้าง
1: คลาดเคลื่อนบ้าง
0: นะคะทีนี้แน่นอนนอกเหนือจากประเพณีพิธีกรรมต่างๆสิ่งหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยเรื่องของเมนูต่างๆอาหารการกินตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเราเริ่มเห็นภาพบรรยากาศของการจำหน่ายสินค้าอาหารเจหรือผักต่างๆกระจายกันอยู
1: ่ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับ คือเนื่องจากงานประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยเราเป็นการทานเจซึ่งในอดีตเนี่ยอาหารก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างแล้วโดยส่วนมากเราก็จะทานกันที่อั้มเพราะว่าเป็นอาหารมงคลที่จะมีส่วนผสมของผักมงคลที่ได้ผ่านการบูชาองค์เทพมาแล้วแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าก็ออกมาขายไม่ว่าหลังนี้หลายๆอั้มตอนนี้ในเขตเทศบาลเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายกสุภโชคละองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตที่ได้รับนโยบายในการขับเคลื่อนทำเรื่องของวีแกนสตรีทฟู้ดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวประมาณ6โมงเย็นในวันนี้เนี่ย
0: ฮะ
1: ก็จะมีพิธีเปิดตรงหน้าตลาดสดบันซานด้วยนะครับซึ่งกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆรวมไปถึงในส่วนของภาคศาลเจ้าหรืออ้ําเองเนี่ยก็มีการเชื่อไหมว่าเหมือนถนนคนเดินของจุ้ยตุ๋ยเนี่ยจะมีองค์เทพประทับทรงลงไปตรวจนะ
0: อ๋อเหรอคะขนาดนั้นเลย
1: ใช่ใช่จะลงไปตัวตลอดนะคร
0: ับก็จะเห็นภาพรวมนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะบอกได้เลยว่าเป็นความศรัทธาและเป็นเรื่องราวที่จากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างที่บอกว่า200กว่าปีเนี่ยไม่ใช่ เรื่องสั้นๆที่จะเล่าสู่กันฟังแต่นี่นะคะรายการของเราก็นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามแต่สิ่งสำคัญจากนี้ไปคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อยากให้ทั้งสองท่านนะคะฝากเชิญชวนกันหน่อยกับการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงถึงความศรัทธาในปีนี้กันค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตนำเรียนชาวภูเก็ตทุกท่านนะครับเราเป็นประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยวันนี้เกิดขึ้นนะครับในวันนี้แล้วก็นับจากนี้ไป10วันนะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวภูเก็ตได้เป็นเจ้าบ้านดีๆในการต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมและก็มาสัมผัสประเพณีถือศีลกินผักรวมถึงนโยบายของทางสภาวัฒนธรรมที่อยากจะให้ร่วมรณรงค์กันใส่ชุดขาวนะครับซึ่งเราเองเนี่ยในภาคของอ้ําเองเราก็ทำและก็รักษาประเพณีถือศีลกินผักอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบโดยไม่มีความผิดเพี้ยนยังไงก็เชิญชวนทุกท่านมาเจอกันในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะเชิญคุณอาสนีค่ะ
2: ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับในนามของสภาวัฒนธรรมนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านในการรักษานะครับขนบธรรมเนียมประเพณีอันที่งดงามของเรานะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งกายชุดขาวการปฏิบัติตนนะครับในช่วงถือศีลกินผักนะครับเพราะในเรื่องของถือศีลกินผักยังมีเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะการให้ความร่วมมือนะครับกับผู้ที่มาเยือนหรือมาเยี่ยมชมนะครับในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความรู้การให้ความอำนวยความสะดวกนะครับเพราะอย่าลืมว่าประเพณีของเราเนี่ยครับเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาตินะครับที่เราภาคภูมิใจกันนะครับซึ่งน้อยประเพณีนะครับที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านและก็เราทุกคนนะครับที่จะช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้ที่จะส่งผ่านไปยังลูกหลานของเราในอนาคตนะครับซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับประเพณีถือศีลกินผักของเราเนี่ยครับก็จะก้าวสู่เป็นมรดกโลกในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ
0: นะคะก่อนนี้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสก็มาสัมผัสกันได้เพราะว่าประเพณีถือศีลกินผักไม่เฉพาะแค่ช่วงเวลาของการเรื่องของการเน้นทานอาหารที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะแต่นั่นคือการสะท้อนถึงความศรัทธาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่มีการสืบทอดกันมากว่า200ปีจนถึงณปัจจุบันนะคะถือโอกาสเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมจากนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเลยทีเดียวละค่ะเอาละค่ะถือโอกาสขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้ง2ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันท่านแรกคุณกิติวงศ์จันทร์ธรรมนะคะประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมอาร์มภูเก็ตแล้วก็ขอบคุณคุณอัศวินอัตธรรมนะคะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ถือโอกาสเชิญชวนมามีส่วนร่วมมาแสดงพลังมาชมบรรยากาศของความศรัทธาที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะมาร่วมประเพณีอันดีงามกับประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้2569ค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดระนองน้องๆก็คงจะนึกถึงภูเขาหญ้าหรือว่าน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะแต่ระนองค่ะเขามีดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่าในรายการคิดดีก็ต้องมีเยาวชนคนเก่งที่จะพาน้องๆไปสนุกกับเรื่องราวของเมืองระนองจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมัคุเทศน้อยของเราน้องปินตั้นนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มัคุเทศน้อยของเรามาในชุดสีแดงสวยงามมากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเนี่ย
1: เป็นชุดบ้าบ่าครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของเราค่ะ
0: สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
1: โอเคค่ะ

0: ี้เราก็อยู่กันที่ที่ไหนคะ
1: ที่กลุ่มฮัตซินดินโบราณค่ะ
0: กลุ่มฮัตซินดินโบราณแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราจะนำน้องๆไปชมในวันนี้อย่างที่เห็นในหุ่นอันนี้ก็คือเป็นชุดบ่าวบ่ายยาเหมือนที่น้องพินตันใส่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบคุยยาวค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุยยาว
1: จะนิยมใส่ในงานแต่งงานค่ะ
0: แต่ก่อนจะไปถึงการชมผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้ไปเป็นมัคคุเทศน้อยเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไง
1: หนูอยู่กับแม่กับพี่จุ๊บค่ะแล้วก็แม่กับพี่จุ๊บก็ทำงานพวกหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะพอหนูโตมาหนูก็ซึมซับไปเรื่อยๆพอหนูโตขึ้นมาหนูก็เลยหนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและกลุ่มและงานค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศน้อยให้ทุกคนได้รู้ค่ะ
0: ก็คืออยากเป็นมัคคุเทศน้อยเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชอบหรือว่ารักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะทั้งที่เราไปเรียนอย่างอื่นก็ได้แต่เราเลือกที่จะศึกษาสนใจเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: แรงบันดาลใจมาจากอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าคนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องอยากให้ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชุดบ้าบ่ายะยาค่ะหนูก็เลยลองพูดแล้วก็หนูก็เลยมาเป็นมัคคุเทศน้อยค่ะ
0: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่าน้องเคยเป็นมัคคุเทศน้อยต้อนรับนายกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
0: ในสมัยนายกเศรษฐาใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
1: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขาให้กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะไป
0: เป็นตัวแทน
1: ใช่ค่ะไปเป็นตัวแทน
0: หนูก็เลยหนูก็เลยได้ไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้นอกจากการเป็นมัคคุเทศก์แล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมอื่นๆที่เราสนใจเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นการออกบูธค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พอเวลามีงานทำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานล็อกเก็ตค่ะเป็นงานล็อกเก็ตของท่านคอสุเตียงแล้วก็พระพันปีหลวงค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะหนูมาหนูก็ช่วยสอนช่วยพันดิ้นค่ะ
0: ก็คือนอกจากเป็นมัคคุเทศก์แล้วก็ยังก็คือช่วยงานที่ร้านแล้วก็สามารถสอนได้ด้วยเหรอคะ
1: สอนได้ด้วยค่ะ
0: ทำเองด้วย
1: ทีละหน่อยได
0: ้แล้วก็มีเรื่องของการประกวดด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ตอนนั้นตอนเด็กๆมากเลยแม่ก็ทำงานประกวดแล้วหนูก็เห็นว่ามีรองเท้าส้นสูงตอนนั้นหนูก็หยิบรองเท้าส้นสูงมาแล้วก็มาเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบชอบตอนนั้นคือชอบมากแบบชอบการประกวดมากก็พอโตมาพอแม่กับพี่จุ๊บเห็นว่าเนี่ยมันมีการประกวดหนูน้อยน้ำแร่มีการประกวดหนูน้อยนพม่านเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบมากแม่ก็เลยให้หนูลองไปประกวดค่ะตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจมากก็คือตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่เดินคู่กันนะคะหนูก็เดินแล้วก็เหมือนตอนนั้นหนูหมุนแล้วหนูก็หมุนแล้วก็ตอนที่หมุนหนูหัน

0: ็นรางวัลหนูน้อยน้ำแร่ค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะใช่ค่ะ
1: ช่วยงานที่บ้านด้วยประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ก็พอเราเรียนเสร็จกลับบ้านมาถ้าสมมติว่ามีเวลาเหลือเยอะก็จะช่วยพี่จุ๊บทำดิ้นพันดิ้นบ้างบางทีก็พันดิ้นแบบอะไรนิดไออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยค่ะหรือไม่ถ้าสมมติว่าเป็นเกล็ดปลาแล้วก็เอาเกล็ดปลาไปต้ม
1: ก็คือช่วยงานบางขั้นตอนในร้
0: ใ
1: า
0: ช่
1: น
0: ค่ะแล้วก็เอาไปทักให้
1: คนสนับสนุนเราที่คอยผลักดันส่งเสริมเราใครบ้าง
0: มีแม่มีพี่จุ๊บค่ะสองคน
1: ที่คอยสนับสนุนเรา
0: ใช
1: ใช่
0: ่
1: ไหม
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะทีนี้ความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะที่เราได้เป็นคนมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สามารถส่งต่อภูมิปัญญาพวกนี้ให้คนอื่นๆด้วยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
0: มีความภาคภูมิใจที่ป้ามาทำป้าเนี่ยบางคนก็เกษียณไปแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็ป้าเขาก็จะมาเรียนงานดิ้นสมมติว่าเรียนทำแมงปอแบบนี้เขาก็สามารถทำแล้วก็เอาไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสร้างรายได้โดยที่ป้าจะไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะ
1: ก็คือส่งต่ออาชีพ
0: ใช่ค
1: ใ
0: ่ะ
1: ห้ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเดียวกันกับเราม
0: ีบ้างค่ะถ้าเป็นงานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนมาทำบ้างค่ะ
1: ก็มาคอยซึมซับกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ในฐานะมัคคุเทศก์น้อยของเราวันนี้เดี๋ยวพาเราไปชมหน่อยว่าในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดระนองได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางริ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มี
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎหัวกวนค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้ทำค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันปีหลวง
0: ก็คือเป็นเข็มติดหน้าอกที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเลยใช่ไหม
1: แล้วก็
0: คะ
1: จะเป็นปิ่นจะเป็น
0: ปิ่นปักผม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนที่หนูใส่เหมือนกัน
0: สวยๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ภูมิใจเสนอมากมันจะเป็นดอกโกมาซุมค่ะก็จะมีเกล็ดปลาที่เหลือใช้ค่ะ
0: ค่ะดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนั่นเอง
1: ใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำอบค่ะก็จะมี3กลิ่นค่ะมีกลิ่นโกมาซุนกลิ่นอันดามันแล้วก็กลิ่นพับพึ่งทานค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมค่ะทำจากดอกโกมาซุมค่ะ
0: น้ำหอมจากดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนี่แหละ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นี้ให้ลองดมกลิ่น
0: โอเคกลิ่นหอมเย็นแบบหอมสดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วตัวต่อไป
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบไทยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีน้ำแร่เป็นบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ก็คือน้ำแร่ร้อนของระนองนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ดินขาวที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะ
0: ก็คือเมืองระนองก็ต้องมีแร่ตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้กิน
0: นี่คือน้ำอบขอลองกินมันกินหอมนวลๆแบบละมุนละมุนแล้วตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: นี่เป็นแป้ง
0: อันนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: อันนี้ทำมาจากดินขาวเหมือนกันค่ะที่ได้มาจากหาซัมเป็นค่ะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเอาไว้ปะแป้งค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือ
1: ในวันสงกรานต
0: ์เหมือนส่งน้ำพระ
1: ใช
0: ่รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกรานต
1: ์ใช่ค่ะ
0: รวมไปถึงรดน้ำสังไปด้วย
1: ได้ค่ะแล้วก็จะเป็น
0: ต่อไปจะเป็นอะไรคะ
1: จะเป็นรองเท้าที่ปักด้วยลูกปัดค่ะ
0: รองเท้าปักสวยๆด้านหลังตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะนำลูกปัดมาปักแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ
0: อันนี้ปักมือทั้งหมด

0: ใช่ค่ะ
1: อื
0: ง
1: ม
0: านงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานทำด้วยมือหมดเลยค่ะ
1: งานละเอียดมากค่ะสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไหมคะที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้นี้
0: ทั้งหมดค่ะ
1: ทั้งหมดก็คือมีประมาณนี้ที่น้องแนะนำมา
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ล้วก
0: ่
1: ็ใน
0: ค่
1: ฐ
0: ะ
1: านะที่เราเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนในชุมชนของเราก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวให้น้องพาพี่ลงไปเที่ยวในชุมชนสักหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: เคที่นี่คือตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: พระที่นั่งรัตนตรัยสันค่ะ
0: ที่นี่มีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงบ้างคะ
1: ลูกท่านขอสุเสียงเจ้าเมืองระนองค่ะชื่อว่าขอซิงกงได้สร้างพระราชวังให้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสค่ะ
0: ก็คือสร้างเป็นที่นั่งรับรองให้ขององค์รัชกาลที่6นั่นเองใช่มั้ยคะ
1: รัชกาลที่5
0: อ๋อรัชกาลที่5โอเค
1: แล้วก็ในจังนั้นก็เลยทําเป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะก็เลยเป็นแลนด์มาร์คอีกที่1ของจังหวัดระนองค่ะ
0: ก็คือเป็นพระที่นั่งที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้
1: ใช่ก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากแล้วก็จะสวยมาก
0: แล้วก็สามารถแต่งชุดบ้าบ่ายยาเหมือนเรามาถ่ายรูปกับที่นี่ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ได้ฟิลเหมือนสมัยก่อน
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ไหน
1: ได้ค่ะ
0: ใครคะ
1: อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้างมา
0: อ๋ออันนี้ไงอ
1: ันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาล่อนแร่แล้วก็จะมีคนหาบแร
0: ่ไปขายใช่
1: ซึ่งท่านคอซูเตียงเนี่ยมาจากเมืองกิงหูก็เลยย้ายมาที่ระนองแล้วก็แลเห็นว่าระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าจะมีแร่เยอะท่านคอซูเตียงก็เลยเปิดเมืองแร่ดีบุกค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของเมืองเร่นองตั้งแต่ตอน
1: ใช่
0: ชื่อเดิมคือเร่นองไม่ใช่ระนองใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นระนองค่ะ
0: แต่ตอนแรกก็คือเร่นองก็คือร่อนแร่มาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ใช่

0: ึกสวยมากเลยอ่ะตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่น้องเล่าเมื่อกี
1: ้ก็คือบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านชิโนสไตล์ชิโนก็คือ
0: ค่ะ
1: ข้างในเนี่ยข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นการทำแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นแบบสไตล์โปรตุเกส
0: ค่ะ
1: แบบยุโรปซึ่งตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยที่เขาทำเอาไว้ก็คือคน
0: เราจะเห็นว่าตึกดีไซน์ของตึกเนี่ยจะมีทางเดินข้างหน้านี
1: ้ใช่เพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือสมมติว่ามีคนมาแบบหน้าแล้วฝนตกเขาก็จะให้มาอยู่ในนี้หรือว่าเป็นทางเดินให้เดินไปเรื่อยๆซึ่งตึกชิโนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอยู่2ลักษณะก็คือบ้านชิโนเนี่ยมันจะติดกันแล้วก็การระบายการถ่ายเทให้ลมออกไปก็ไม่มีก็เลยเขาก็เลยตรงกลางบ้านเขาก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้ลมถ่ายเทแล้วก็ตรงหน้าบ้านก็จะมีทางเดินเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะเด่นก็คือมันจะเป
0: ็
1: น
0: ที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปเลยหน้าตึกก็จะมีช่องทางเดินอย่างนี้คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถใช้หลบฝนหลบแดดได
1: ้
0: ก็เป็นความเอื้อเฟื้อของคนในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: โอเค
1: ที่นี่คือที่ไหนคะ
0: ที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนค่ะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของระนองค่ะที่ใครมาใครเดินใครอยากจะอะไรถ้าไม่ได้มาถือว่าเสียเที่ยวแน่นอนค่ะ
1: มาระนองต้องมาที่นี่บ่อน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะ ชื่อว่าบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนรักษาวาริน
1: บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินน้องบอกว่าถ้าใครมาระนองแล้วไม่ได้มาบ่อน้ำร้อนก็แปลว่ายังมาไม่ถึงระนอง
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่า
0: ค่ะหนึ่งเราสามารถเอาไข่มาต้มได
1: ้ในบ่อนี้เลยเหรอคะหรือว่าเขามีบ่อแยก
0: เคยมีคนมาลองแล้วก็แบบเหมือนว่าลองแล้วก็โดนน้ำแล้วก็เสพค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่ต้มไข่คือบ่อนี้ไหมคะหรือว่าอีกบ่อนึง
0: ไม่ใช่บ่อนี้ค่ะแต่ถ้าอยากกินไข่ก็ต้องไปกินตรงนู้นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ต้มให้แล้ว
0: ใช่ไปดูได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีลานตรงอื่นอีกด้วย
1: บ่อตรงนี้คือยังไงนะ
0: บ่อแม่
1: อันนี้คือ
0: บ่อแม
1: ่บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อแม่นี่บ่อแม่บ่อพ่อบ่อลูก
0: ใช่บ่อลูกก็จะอยู่ตรงนู้นบ่อลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นบ่อแม
1: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
0: อันนี้ก็จะเอาไปทำน้ำอบ
1: น้ำอบที่ร้านของเราคือมาจากบ่อนี้เลย
0: ใช่
1: นี่ก็ร้อนอันนี้คือห้ามเข้าเลยเพราะว่าร้อนมากๆ
2: เดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: เป็นตลาดธรรมะ
2: เป็นตลาดสดตลาดธรรมะมันมีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงคะ
0: ก็เป็นการที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของกับคนพม่า
1: เพราะว่าตรงนี้เป็นชายแดนใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะมีตลาดนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันก็คือทำการค้าขายกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วของที่นี่แบบมีคนมาเดินเยอะไหมมีของขายก็เห็นว่ามีของขายเยอะเลยมีคนมาเดินเยอะไหม
0: ถ้าตอนเช้าก็จะมีคนมาซื้อเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปนะก็จะเป็นของกินกุ้งแห้ง
1: อ๋อแล้วก็ที่น้องบอกว่าตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเป็นขายโจ๊กขายข้าวต้ม
1: ก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็พวกผักสดมาขายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนักท่องเที่ยวก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ของพวกของป่าก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ด้วย
0: ใช่เขาก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ค่ะ
1: เราเดินไปดูของในตลาดกันดีกว่า

0: ตันพาพี่มาที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่คือสุสานเจ้าเมืองค่ะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของตระกูลนารานองนั่นก็คือท่านคอซูเจียงค่ะ
0: แล้วที่นี่ก็คือมีก็คือเปิดให้เป็นให้คนมากราบไหว้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเป็นที่ที่แต่จิตใจของคนที่นี่นะเห็นรถผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านคอซูเจียงเป็นคนที่ทำให้จังหวัดระนอง

0: กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณมุ่งสืบสานงานดิ้นอยู่คู่ยุคสมัยสรรรูปแบบสร้างคุณค่าปัญญาไทยภาคภูมิใจมรดกของแผ่นดินวอนท่านคณะท่องเที่ยวผักดันเถิดช่วยให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ดิ้นโบราณเมืองละนองผ่องโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรแล้วก็สุดท้ายนี้หนูถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ค่ะน้องปินตันมัคคุเทศก์น้อยของเราได้พาทีมงานรายการคิดดีและน้องๆท่องเที่ยวเมืองระนองเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมืองระนองยังมีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายหากมีโอกาสควรจะแวะเที่ยวชมสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งอาจจะหลงเสน่ห์เมืองระนองแบบพี่เองก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แป๊บนึงนะจ๊ะลูกเดี๋ยวพ่อเผาขยะแป๊บนึงนะ
1: อย่าเผานะพ่อ
0: ฮะ
1: พ่อรู้ไหมการเผาขยะเป็นสาเหตุอันดับที่2ที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะ
0: จะมีผลอะไรโลกแล้วก็ออกจะตั้งกว้างเผาแค่เนี้ยคงไม่มีผลอะไรกับโลกหรอก
1: เนี่ยโลกเนี่ยขยะบ้านเราแค่เราบ้านเดียวไม่ทำให้โลกนี้ขุ่นหรอกค่ะแต่ถ้าทุกบ้านก็เผาขยะกองเดียวเหมือนกับพวกเรา
0: อ๋อพ่อไม่เผาแล้วเราแยกกำจัดให้ถูกวิธีดีกว่าเนาะบ้านลูกเราไปโรงเรียนกัน
1: ข้างนอกอ่ะควันรถทั้งนั้นเลยนะสาเหตุอันดับหนึ่งเลยนะพ
2: ่
1: อ
2: โอเคจ้าก
3: ลับมาอย่าลืมมารถยนต์ไปเช็คควันดำเลยนะพ
2: ่อโอเคจ้าแม่เดี๋ยวพ่อเอารถไปเช็คควันดำให้นะจ๊ะ
3: จ้าร
4: ถเผารถฝุ่นช่วยคุณช่วยโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 กันนะคะ
5: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
6: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
7: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต
8: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
9: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
8: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
9: โอ้ยมีเยอะเลย
10: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
9: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
8: ไป
11: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
12: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

พื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี10ตุลาคม2569จังหวัดยะลาคึกคักประชาชนเริ่มล้างท้องกินเจ2569เข้าสู่ช่วงถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการขณะที่ร้านค้าปรับตัวรับเทศกาลภาคใต้รับมือน้ำท่วมเตรียมยกของหนีน้ำขณะที่ท้องถิ่นเร่งเดินหน้าขุดลอกคูคลองและซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับพงศธรบุญสุขและอาฮัมมัดรอดีเบนเจฮะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมพงศธรบุญสุขและคุณอามัดรอดีบินเจฮักครับ
0: ครับผมก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับในช่วงเวลา 16:00 นไปจนถึง 17:00 นนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเรานะครับผ่าน2ช่องทางด้วยกันโดยเฉพาะผ่านทีวีนะครับที่กล่องดิจิตอลกดที่หมายเลข11นะครับที่แล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามผ่านโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะ Facebook Fanpage พิมพ์คำว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามในรูปแบบย้อนหลังนะครับก็เข้าไปที่ IG TikTokหรือว่า YouTube ก็ติดตามเรา2คนได
1: ้ทางเป็นมีเดียลาครับ
0: ครับผม
1: ใช่แล้วครับก็ตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับมีหลายเรื่องมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้เองก็เป็นวันสำคัญของพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในโอกาสที่จะรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการที่จะมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับทางพื้นที่ภาคใต้ของเราก็ยังมีเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับแล้วก็เทศกาลวันศาสตร์เดือน10ครับในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลาครับในการเตรียมความพร้อมนะครับมณฑลทหารบกที่12นะครับได้มีการประชุมกองอำนวยการร่วมครับยืนยันความพร้อมกับทุกภาคส่วนเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพื้นที่ภาคใต้ให้สมพระเกียรติที่สุดครับที่ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานรางวัลการทดสอบการเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้มีการสรุปแผนเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการรักษาความปลอดภัยการจัดพื้นที่ การซักซ้อมกองทหารเกียรติยศและพื้นที่รับรองเสด็จครับในด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการเน้นย้ำการประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ทุกหน่วยงานแจ้งปัญหาผ่านสำนักงานจังหวัดเพื่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็วขณะที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12นะครับได้มีการกำชับให้ทุกฝ่ายซักซ้อมเสมือนวันปฏิบัติจริงรายงานผลการดำเนินงานตามวันที่กำหนดและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับ
0: ขณะเดียวกันนะครับที่ห้องประชุมศรีนครินทร์ชั้น4อาคาร2ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนะครับนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เพื่อติดตามและเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุดโดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวันลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆได้แก่ฝ่ายสถานที่ฝ่ายถวายความปลอดภัยการแพทย์และพยาบาลประชาสัมพันธ์ฝ่ายยานพาหนะฝ่ายครัวพระราชทานและฝ่ายจัดนิทรรศการโดยแต่ละฝ่ายนะครับได้รับรายงานผลการดำเนินงานความพร้อมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสร่วมเฝ้ารับเสด็จในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอิหม่ามนักพัฒนานะครับแห่งบ้านบือเจาะจังหวัดยะลาครับผู้ใช้ศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามัสยิดและชุมชนนะครับโดยการสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนจนได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: บารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
3: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาเท ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุเหร่าเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้ซึ่งเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือเบาะ
4: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านครับ
3: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
4: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ที่นี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
3: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
0: ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอิหม่ามด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะไปรับรางวัลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับผู้ชมครับก็ในวันพรุ่งนี้นี่บุคคลที่จะได้รับรางวัลก็มีหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนาเป็นครูสอนเอกชนนะครับในโรงเรียนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเมื่อได้รับรางวัลแล้วนะครับก็จะมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่และสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปนะครับในช่วงนี้นะครับผู้ชมครับจะพาผู้ชมไปต่อกันที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับโดยได้มีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ บรรยากาศที่ห้องประชุมอำเภอยะริงชั้น2ที่ว่าการอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับนายกิตติวุฒิสมตนปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอยะริงนำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกฉบาทิพย์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้การประดิษฐ์เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดมีความเรียบร้อยและสมพระเกียรติปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอยะริงกล่าวว่าจังหวัดปัตตานีได้กำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนจำนวน 50,000 ดอกโดยกำหนดตามจำนวนครัวเรือนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ซึ่งกระจายการผลิตไปยัง12อำเภอผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569โดยในส่วนของอำเภอยะริงมีเป้าหมายการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกฉบาทิพย์นะครับประมาณ 2,000 ดอกบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเต็มไปด้วยความตั้งใจมีความรักร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงอันหาที่สุดมิได
1: ้อีกบรรยากาศนะครับที่ห้องประชุมไกรลาศที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอิสมาอิลยาโกในอำเภอเบตงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในอำเภอเบตงโดยมีนายธนนท์นกฤตนนทโคตรปลัดอาวุโสอำเภอเบตงนางนุชนาจันทรมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมนี่ครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีการหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเหมาะสมในทุกด้านสำหรับการเตรียมงานอำเภอเบตงนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกับมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการจัดทำแผนผังพื้นที่การเตรียมสถานที่การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ตลอดจนจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีทั้งนี้นะครับมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อที่จะร่วมซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเพื่อเยี่ยมศูนย์พักพิงอุ่นไอรักปากนครครับนายพิคเนตตะปวงหัวหน้าผู้ตรวจราชการนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการประเมินสถานการณ์น้ำซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนการบูรณาการกำลังและทรัพยากรเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นนะครับคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอุ่นไอรักปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่กรณีจำเป็นต้องอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ300คนพร้อมห้องน้ำและห้องอาบน้ำจำนวน4โรงเรือนรวม60ห้องนะครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้เสนอความต้องการสนับสนุนโรงครัวสำหรับประกอบอาหารภายในศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้นะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันและการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
5: สั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก็ข้อสั่งการของท่านก็คืออยากให้ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนะครับวันนี้ก็มีการประชุมของระดับอำเภอครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานของระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะครับมีข้อห่วงใยและมีข้อเสนอแนะอยู่สองสามเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ การต้องการความประสงค์ในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายพี่น้องประชาชนมายังศูนย์พักพิงหรือศูนย์ที่เราเตรียมการไว้นะครับสำหรับการอพยพอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับในการส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้เราก็มีความคาดหวังนะครับว่าทางจังหวัดจะมีช่องทางการสื่อสารที่มีเป็นซิงเกิลวินโดว์คือช่องทางเดียวนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะโทรแจ้งในจุดเดียวเลยนะครับผมคิดว่าจากการฟังข้อมูลทั้งของทางจังหวัดและทางอำเภอนะครับ
1: ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในหลายพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่จังหวัดปัตตานีครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการลงพื้นที่ปะการังนะครับร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมซ้ำซากกำชับแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดครับว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์สิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยประจำปี2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลปะการังหมู่ที่5อำเภอเมืองปัตตานีครับโดยมีนายเวหมะโตตายงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะการังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมครับที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมารวมถึงประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยได้วางแผนเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือจักรกลและยานพาหนะตลอดจนเตรียมแผนอพยพประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าตำบลปะการังเป็นพื้นที่รับน้ำและประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกลงมารวมถึงเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อให้ขนย้ายสิ่งของจำเป็นและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงครับ
0: ขณะเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับก็มีการยกของเพื่อที่จะหนีน้ำนะครับแล้วก็มีความห่วงต่อผู้ป่วยติดเตียงไร้ทางหนีนะครับขณะเดียวกันนะครับท้องถิ่นในพื้นที่เองก็เร่งเดินหน้าขุดลอกคูคลองและซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงครับหลังจากสภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นและมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงจังหวัดยะลานะครับโดยจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ประกอบกับประสบการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรง2ปีที่ผ่านมานะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเต็งนอกตื่นตัวและเร่งเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวนะครับนางต่วนสาระสาแมนะครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่12ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลากล่าวว่าจากบทเรียนความเสียหายใน2ปีที่ผ่านมากังวลใจเป็นอย่างมากและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์ป้องกันความเสียหายพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยจากทางเทศบาลเมืองสะเต็งนอกอย่างใกล้ชิดผ่านระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินในมือถือนะครับขณะเดียวกันนะครับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านหมู่ที่9ตำบลสะเต็งนอกกล่าวว่าด้วยความกังวล

0: สนใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงต้องให้ทำให้เกิดน้ำรอการระบายยังผวาที่ต้องตื่นมาพบกับระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
1: ขณะที่ทางเทศบาลเมืองสตีงนอกนะครับก็ได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกลดความเสี่ยงระดมกำลังใส่ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ขุดลอกคูคลองเปิดทางระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมระดับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาได้ร่วมมือกับสำนักนโยบายสาธารณะมอหาดใหญ่นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสเตงนอกเทศบาลตำบลท่าสาบเทศบาลตำบลยุโปเทศบาลตำบลโกตาบารูอบต.พระร่อนอบต.บันนังสาเรงจังหวัดยะลาและตำบลมะรือโบออกนะครับซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีครับ
0: ขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศการแจกจ่ายกระสอบทรายเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีพี่น้องประชาชนเดินทางนำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถซาเล้งรวมไปถึงรถไอติมที่สามารถบรรจุสิ่งของได้ขนขบวนมารับกระสอบทรายกันอย่างคึกคักนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสเตงนอกโดยเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางยะลากรมราชทัณฑ์กว่า10นายและทีมจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการป้องกันบ้านเรือนและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับหลักเกณฑ์การขอรับกระสอบทรายนะครับผู้มีสิทธิ์รับจะเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสเตงนอกจำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อ1หลังคาเรือนนะครับและต้องมารับด้วยตนเองเนื่องจากทางเทศบาลไม่มีบริการรถจัดส่งหลักฐานที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเป็นบ้านเช่าให้นำบินค่าไฟฟ้าหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เช่ามาแสดงเป็นหลักฐานนะครับโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับกระสอบทรายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สเตงนอกเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับโทรศัพท์073-264-520หัวหน้าฝ่ายปกครอง099-303-4238นะครับและเจ้าหน้าที่ป้องกัน087-297-5123 099-303-4238และ087-297-5123ครับ
1: จากเรื่องของน้ำนะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องอัคคีภัยกันบ้างนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเซ็นทรัลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2569ครับระดมทีมเผชิญเหตุรปภ.กู้ภัยและพนักงานนะครับได้ร่วมกันซ้อมแผนเน้นความปลอดภัยและความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีจัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2569เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และพนักงานในการรับมือเหตุเพลิงไหม้รวมถึงสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการโดยมีนายธนวัฒน์อักษรเดชผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและนางสาวทิพวรรณทองปลอดทีมลีดเดอร์มาร์เก็ตติ้งในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิงพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมเผชิญเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทีมกู้ภัยและพนักงานของศูนย์การค้าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับการฝึกซ้อมก็ได้มีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านค้าบริเวณชั้น1ของศูนย์การค้าโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มควันและเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีก่อนดำเนินการระงับเหตุเบื้องต้นด้วยการใช้ถังดับเพลิงครับเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามพร้อมกับแจ้งเหตุประสานทีมเผชิญเหตุเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับจากนั้นได้มีการจำลองสถานการณ์ยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนอพยพนำพนักงานและผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารนะครับออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบไปยังจุดรวมพลที่กำหนดครับพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทีมคู่ภัยนะครับคอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยตลอดการฝึกซ้อมซึ่งนอกจากจะเป็นการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วนะครับยังช่วยให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ฝึกการประสานงานร่วมกันและการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่โรงเรียนวัดเชิงแตะแต่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการป้องกันตัวกรณีเหตุรุนแรงนะครับภายใต้แนวทางหนีซ่อนสู้รู้ทันสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่โรงเรียนวัดเชิงแตะตำบลท้ายสักเผาสำเภานะครับอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายชาญชัยปานตุ้นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงแตะพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุและป้องกันและป้องกัน

0: กันตัวกรณีเกิดเหตุรุนแรงหนีซ่อนสู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า135คนโดยได้รับความรู้ภาคทฤษฎีจากพันตำรวจโทเอกราชจิตรอักษรนะครับสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระพรหมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสังเกตและประเมินสถานการณ์การตั้งสติรวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุรุนแรงภายในสถานศึกษานะครับจากนั้นมีการฝึกภาคปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลองโดยจำลองเหตุการณ์ชายถือมีดพระเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุทางนี้นะครับการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอถือว่าเป็นความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้นั่นเองครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับ
2: ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติเราจะต้อง 1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2. ใส่ใจในทุกคำเตือน 3. จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 5. เรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัยภัยพิบัติรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
3: คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือกรอบป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการนะครับในวันพรุ่งนี้บางส่วนก็เริ่มทำการล้างท้องแล้วนะครับช่วงนี้ก็พาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของราคาผักด้วยนะครับที่จะมีราคาปรับสูงขึ้นครับอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการพบกับผักบางรายนะครับบางรายการนะครับได้ปรับขึ้นแต่ยังไม่มีสินค้าที่ขาดตลาดนะครับเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตลาดโพหวายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจปี2569ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภคผักและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยจะมีเงินสะพัดอยู่ที่ประมาณ 46,900 ล้านบาทแม้ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายจากการสำรวจก็พบว่าก่อนหน้านี้ผักบางชนิดโดยเฉพาะผักกวางตุ้งและผักบุ้งจีนมีราคาสูงขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30-40 บาทแต่ในช่วง2วันที่ผ่านมาราคาเริ่มปรับลดลงเล็กน้อยขณะที่ปริมาณสินค้ายังมีเพียงพอสามารถจะหาผักได้ครบทุกชนิดและยังไม่มีสินค้าที่ขาดตลาดครับอย่างไรก็ตามผู้ค้าก็ได้มีการระบุนะครับว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มลดลงโดยลูกค้ารายย่อยเนี่ยก็ปรับลดปริมาณการซื้อจากเดิมครั้งละ1กิโลกรัมเหลือประมาณครั้งละครึ่งกิโลกรัมครับราคาจึงปรับตัวด้วยการทางร้านนะครับก็ได้มีการปรับตัวด้วยการจัดผักเป็นแพ็คขนาดเล็กเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนส่วนแนวโน้มราคาผักในช่วงเทศกาลกินเจยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจและราคาต้นทุนจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นตลาดต้นทางที่สำคัญครับอย่างไรก็ตามก็ได้มีการระบุนะครับว่าผู้ค้าเนี่ยอย่างไรก็มีการระบุนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ช่วยพยุงกำลังซื้อของลูกค้าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโดยต้องมีการจับตาสถานการณ์ราคาและปริมาณผักอย่างต่อเนื่องครับในช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับผู้ชมครับโดยศาลเจ้าพ่อหมื่นรามประกอบพิธียกเสาเต็งโกนะครับเพื่อเป็นการเปิดเทศกาลถือศีลกินผักเมืองตรังประจำปี2569ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามจังหวัดตรังนะครับโดยคณะกรรมการศาลเจ้าและผู้ศรัทธาร่วมประกอบพิธียกเสาเต็งโกหรือเสาโกเต็งนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการเสาเต็งโกนะครับนิยมใช้ต้นไผ่ทั้งลำนะครับที่มีลักษณะตรงและส่วนยอดสมบูรณ์ไม่หักโดยตามความเชื่อจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า36ข้อปล้องซึ่งสื่อถึง36ชั้นฟ้านะครับและเปรียบเสมือนเส้นทางเชื่อมระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์บริเวณยอดเสาจะมีการแขวนตะเกียงน้ำมัน9ดวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าทั้ง9องค์เลยครับและสื่อถึงแสงสว่างแห่งศรัทธารวมทั้งเป็นเครื่องหมายในการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาสถิตยังมณฑลพิธีในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนะครับสำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569นะครับรวมเวลา10วัน10คืนโดยศาลเจ้าและโรงเจต่างๆในจังหวัดตรังจะร่วมประกอบพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมทั้งการยกเสาเต็งโกการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์พิธและพิธีกรรมต่างๆตลอดจนช่วงเทศกาลขณะเดียวกันนะครับผู้เข้าร่วมเทศกาลก็จะร่วมถือศีลกินผักงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และปฏิบัติตนตามหลักความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองต่อไปครับ
0: ยังคงอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลกินเจประจำปี2569นะครับอย่างที่จังหวัดยะลานะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้เริ่มทยอยนะครับออกมาล้างท้องกินเจ2569กันแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการขณะที่ร้านค้าก็มีการปรับตัวตามเทศกาลครับบรรยากาศเทศกาลกินเจในเขตเทศบาลนครยะลาเริ่มคึกคักแล้วนะครับประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจและล้างท้องเตรียมความพร้อมร่างกายล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ประชาชนจำนวนมากนะครับเริ่มงดเว้นเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารประเภทพืชผักเพื่อปรับสมดุลในร่างกายและลดสารพิษในระบบทางเดินอาหารครับซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งผลให้บรรดาร้านค้าขายอาหารเจทั่วเมืองยะลาประดับประดาด้วยธงสัญลักษณ์สีเหลืองตัวอักษรจีนอย่างคึกคักนะครับมีประชาชนนิยมซื้ออาหารสำเร็จรูปกลับไปทานที่บ้านนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจากการสำรวจบรรดาแผงค้าและร้านอาหารเจในพื้นที่ก็พบว่าร้านค้าต่างมีการบริหารจัดการราคาที่แตกต่างกันไปอย่างร้านชามเจนะครับแหล่งรวมอาหารเจชื่อดังที่มีเมนูหลากหลายทั้งต้มผัด แกงข้าวผัดและก๋วยเตี๋ยวมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องครับโดยทางร้านจำเป็นต้องปรับขึ้นราคา5บาทเนื่องจากต้นทุนผักที่สูงขึ้นส่งผลให้แกงปรับจาก45บาทนะครับเป็น50บาทข้าวราดแกง1อย่างราคา50บาทและ2อย่างราคา60บาทขณะที่ร้านพี่นีอีก1ร้านนะครับยอดนิยมยังคงตรงราคาเดิมครับยังคงตรงราคาไว้ที่เท่าเดิมนะครับโดยขายข้าวราดแกง1อย่างในราคา40บาท2อย่าง50บาทเลขกับข้าวถุงนะครับเริ่มต้นที่50บาทเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงของเทศกาลครับประชาชนผู้ถือศีลกินผักก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตั้งใจรับประทานอาหารเจตลอดช่วง10วันเต็มเพื่อสุขภาพที่ดีได้ละเว้นชีวิตสัตว์และสร้างกุศลให้กับตนเองครับสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่9ตุลาคม2569จะเป็นวันล้างท้องเตรียมความพร้อมร่างกายวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะเป็นช่วงเวลาแห่งการถือศีลกินผักครับ
1: มาดูบรรยากาศการจับจ่ายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงนะครับก็มีความคึกคักไม่แพ้กันแม้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะครับถึงราคาผักสดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาผักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ปรับขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ10ถึง20บาทอย่างเช่นผักบุ้งจากกิโลกรัมละ70บาทเป็น100บาทต่อ1กิโลถั่วฝักยาวนะครับกิโลกรัมละ45บาทปรับขึ้นเป็น70บาทต้นหอมผักชีจากกิโลกรัมละ150บาทปรับขึ้นเป็น200บาทนะครับกะหล่ำปลีนะครับจากกิโลกรัมละ60บาทปรับขึ้นเป็น80บาทเรียกได้ว่าผักเกือบทุกอย่างขึ้นราคากิโลกรัมละ10ถึง20บาทหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับส่งผลให้ต้นทุนการประกอบอาหารของผู้ค้าเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านอาหารบางรายยังคงตรึงราคาจำหน่ายอาหารเจไว้เท่าเดิมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจแม้ต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก็ตามสำหรับอาหารเจประเภทของทอดเช่นข้าวโพดทอดเผือกทอดมันทอดเต้าหู้ทอดนะครับยังคงจำหน่ายในราคาเดิมชิ้นละ10บาทขณะที่ข้าวราดแกงเจนะครับจำหน่ายในราคาประมาณ 40-50 บาทโดยผู้ค้าระบุว่ายังคงรักษาทั้งปริมาณและคุณภาพอาหารเหมือนเดิมครับ
0: จากเทศกาลกินเจนะครับมาที่เทศกาลวันศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวไทยพุทธกันบ้างนะครับอย่างที่จังหวัดพังงานะครับก็ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับก็ได้มีการเปิดงานวันศาสตร์เดือน10ชมจาดหมุนครับสีสันแห่งประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอำเภอกระป๋งครับบรรยากาศที่สนามกีฬากลางอำเภอกระป๋งนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระป๋งประจำปี2569พร้อมชมขบวนแห่ในปีนี้นะครับนอกจากกระจาดจากชุมชนต่างๆแล้วยังมีขบวนรถม่านหมอกเมืองใต้ครับรถผลไม้รถพระนารายณ์และรถหลวงพ่อเส้งนะครับร่วมสร้างสีสันและความคึกคักให้กับงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างรอคอยประเพณีนะครับและก็ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากครับอย่างภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีการแห่รถหลวงพ่อเส้งนะครับงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคม2569ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภายในงานนะครับก็มีการสาธิตทำขนมวันศาสตร์เดือน10ให้ชิมฟรีพร้อมกับสืบสานเอกลักษณ์จากหมุนขบวนแห่กระจาดเครื่องทายทานที่ผู้หามนะครับควงให้หมุนสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจสร้างพลังชุมชนในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษนะครับและรักษาประเพณีให้คงอยู่สืบไปครับ
1: ไปต่อกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในช่วงของเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10นะครับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนทยอยออกมาเลือกซื้อขนมพื้นถิ่นนะครับเพื่อที่จะนำไปทำบุญโดยเฉพาะขนมเจาะหูนะครับสูตรโบราณซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ครับวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจำหน่ายขนมพื้นถิ่นในช่วงเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10นะครับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบว่าขนมสำหรับใช้ประกอบการทำบุญยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขนมเจาะหูนะครับซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับวิถีประเพณีของชาวใต้มาอย่างยาวนานนางจุธารัตน์ยางแก้วหรือพี่สาวนะครับเจ้าของร้านขนมเจาะหูสูตรโบราณเปิดเผยนะครับว่าร้านเปิดดำเนินการมานานกว่า10ปีโดยยังคงใช้สูตรขนมเจาะหูแบบดั้งเดิมและผลิตแบบวันต่อวันเพื่อให้ขนมมีความสดใหม่จุดเด่นอยู่ที่รสชาติหวานจากน้ำผึ้ง และเนื้อสัมผัสกรอบนอกนุ่มในซึ่งเป็นลักษณะของขนมเจาะหูที่ทางร้านนำสืบทอดกันต่อมานะครับซึ่งในแต่ละวันได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เล่านะครับว่าคุ้นเคยกับร้านและแวะเวียนมาซื้อเป็นประจำโดยให้ความสำคัญกับรสชาติความสดใหม่และราคาที่ไม่สูงมากนักโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งจะซื้อขนมนี้เพื่อนำไปทำบุญและใช้ในกิจกรรมของครอบครัวและที่สำคัญนะครับร้านยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่จำเป็นในช่วงเทศกาลได้ขนมเจาะหูนะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงขนมพื้นบ้านที่พบเห็นในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารและวัฒนธรรมทำบุญของชาวใต้จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งโดยร้านขนมเจาะหูสูตรโบราณแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าค่ายเสนานรงค์มณฑลทหารบกที่42ถนนกาญจนวนิชอำเภอเมืองขออภัยนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดให้บริการทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับ
2: ร้านเปิดมาหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็มีขนมเจาะหูสูตรโบราณนี้อันนั้นคือเป็นของที่ร้านเลยขนมเจาะหูสูตรโบราณขนมลาขนมเดือน10ทุกอย่างอะค่ะมีทุกปีเราขายกันประมาณ 20,000 ชิ้นทำทุกวันทอดใหม่ทุกวันเลยสดทุกวันนี้จะไม่รับออเดอร์คือจะเก็บลูกค้าที่หน้าร้านทุกคนที่เข้ามา
3: จะขายหน้าร้าน
0: จากจังหวัดสงขลานะครับพาคุณผู้ชมมาที่พื้นที่จังหวัดยะลาครับมาดูพลังสตรีที่ลำพญานะครับร่วมใจรำฟ้อนออกกำลังกายสานสายใยชุมชนเข้มแข็งครับพร้อมสืบสานประเพณีท้องถิ่นนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่บริเวณโรงเรียนบ้านเหนือวัดลำพญา2ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลานะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มความมุ่งมั่นและก็เสียงเพลงอันไพเราะนะครับเมื่อกลุ่มสตรีประชาชนในพื้นที่เกือบ50ชีวิตซึ่ง

0: พยาก็ได้ต่อยอดนำพลังของพี่น้องกลุ่มแม่บ้านและสมาชิกในชุมชนมาฝึกซ้อมช่วงเวลาขออภัยครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ซึ่งเป็นความพิเศษนะครับคือการหลอมรวมผู้คนทุกช่วงวัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมเกลียวครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานครูข้าราชการเกษียณแม่บ้านตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ครับนอกจากกลุ่มจิตอาสารำไทยแล้วนะครับตำบลลำพญายังมีความตื่นตัวเรื่องของสุขภาพที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันโดยมีความหลากหลายกลุ่มชมรมที่คอยขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมในชุมชนอย่างคึกคักทั้งกลุ่มแอโรบิกกลุ่มตะกร้อกลุ่มบาสโรปไปจนถึงกลุ่มรักสุขภาพที่เลือกใช้วิธีการเดินและปั่นจักรยานออกกำลังกายร่วมกันครับ
1: กลุ่มแม่บ้านของลำพญาค่ะก็เมื่อก่อนก็เป็นกลุ่มแอโรบิกอยู่แล้วออกกำลังกายอยู่ทุกวันแล้วก็พอมีกิจกรรมหรือว่ามีเทศกาลก็จะมาเอากลุ่มแอโรบิกหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยมาซ้อมรำเพื่อไปรำเป็นจิตอาสาค่ะเป็นงานกฐินงานกิจกรรมต่างๆของตำบลลำพญาค่ะทุกกลุ่มเลยค่ะกลุ่มคนทำงานกลุ่มครูเกษียณกลุ่มข้าราชการเกษียณแล้วก็กลุ่มแม่บ้านหรือว่าเยาวชนค่ะจะเป็นกลุ่มที่ว่าจะมีปัญหาอะไรเรามาคุยกันได้และก็ช่วยกันแก้ปัญหาและก็ทำกิจกรรมไปร่วมกันค่ะดีมากค่ะชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็เป็นกลุ่มที่ว่าจะมีจิตอาสาตรงไหนก็จะไปเลย
2: ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันชาติไต้หวันครบรอบ115ปีครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เป็นการบริการโลหิตแห่งชาตินะครับจากจังหวัดภูเก็ตสภากาชาติไทยนางณัฐกัญญาแสงโพรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันชาติไต้หวันครบรอบ115ปีและพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท K2 Medical ประเทศไทยจำกัดร่วมกับสมาคมการค้าไทยไต้หวันภูเก็ตสมาคมนักธุรกิจไต้หวันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมจัดหาโลหิตสำรองไว้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลภายใต้แนวคิดให้เลือดให้ได้ให้เลยและรอยและร้อยรวมดวงใจถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะการแบ่งปันและการเกื้อกูลสังคมท้องถิ่นเนื่องในวันโอกาสวันสำคัญของชาวไต้หวันนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานก็มีการมอบของที่ระลึกให้แก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตโดยมิสเตอร์ปีเตอร์แลนด์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไตเปประจำประเทศไทยมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนจำนวน6บริษัทโดยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตและการมอบของที่ระลึกได้แก่เสื้อและแก้วสำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการโดยนายสาธิตเทศสมบูรณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารขออภัยนะครับด้านบริการโลหิตส่วนภูมิภาคศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแสดงชุดระบำไทยพระราชนิยมโดยนักศึกษาการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมกันนี้นะครับในช่วงบ่ายได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยสมาคมการค้าไทยไต้หวันภูเก็ตอีกด้วยครับ
0: จากจังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการรับบริจาคโลหิตเช่นเดียวกันนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาก็ได้มีการผนึกโรงพยาบาลยะลาครับเปิดรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะโดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ Family Hyper ของจังหวัดยะลานะครับเข้าร่วมบริจาค กว่า70รายด้วยกันครับที่ Family Hypermart อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลยะลานะครับจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะประจำเดือนตุลาคม2569โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคพร้อมกับมอบเข็มที่ระลึกจากสภากาชาดไทยแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มีพนักงานและเจ้าหน้าที่ Family Hypermart จังหวัดยะลานะครับเข้าร่วมบริจาคจำนวน70รายด้วยกันโดยโลหิตที่รับนะครับก็จะนำไปสำรองในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลยะลาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤตและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทั้งนี้การบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะก็นับว่าเป็นการให้ที่มีคุณค่าช่วยส่งต่อลมหายใจและสร้างโอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับ
2: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยสปส.ยะลาร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลานะครับได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขายะลานะครับโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

0: ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจัดกิจกรรมเชิงรุกอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพแก่ประชาชนและผู้ประกันตนโดยมีประชาชนเดินทางนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับบริการอย่างคึกคักนายธรรมรัตน์ศรีนุ่นนะครับประกันสังคมจังหวัดยะลาได้นำคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่มารับบริการในจุดต่างด้านแพทย์หญิงสุไฮลาฮะยีดาแมนะครับในแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและมักไม่สะดวกเดินทางไป walk in ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในวันเวลาปกติทางหน่วยงานนะครับก็ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจัดอีเวนต์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น
1: ภายในงานนะครับก็มีการให้บริการตรวจสุขภาพและทางการแพทย์อย่างครอบคลุมประกอบด้วยบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและตรวจวัดไขมันในเลือดครับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรวจสุขภาพประจำปีและบริการเอ็กซเรย์ปอดโดยหลังจากนี้จะมีการวางแผนร่วมกันเพื่อจัดอีเวนต์ตรวจสุขภาพตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเป็นประจำซึ่งอาจจะพิจารณาจัดทุกๆ2เดือนหรือว่า1เดือนครั้งนะครับโดยจะมีการประกาศและเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลผู้สนใจก็สามารถติดต่อตามกำหนดการนะครับแล้วก็เข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึงต่อไปครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดชุมพรนะครับผู้ชมครับโดยทางจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอท่าแซะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่จังหวัดชุมพรนะครับได้มีการมอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่นางพยอมแสงสมนะครับอายุ68ปีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังและมีรายได้น้อยที่บ้านเลขที่168/1หมู่ที่2ตำบลหงเจริญอำเภอฮัตท่าแซะตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีนางพลนกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรเผยว่าโครงการดังกล่าวนะครับดำเนินการครอบคลุมทั้ง8อำเภออำเภอละ1หลังเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยโดยกรณีของนางพยอมนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมจำนวน 70,000 บาทเนื่องจากบ้านเดิมมีสภาพชำรุดห้องน้ำขาดห้องน้ำและห้องนอนที่เหมาะสมนะครับการปรับปรุงบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอท่าแซะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมจนทำให้บ้านมีความแข็งแรงพร้อมอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยสะท้อนบูรณาการความช่วยเหลือคนเปราะบางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนครับ
1: จากจังหวัดชุมพรนะครับมาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมนะครับก็ได้มีการจัดพิธีละหมาดฮายัตและลงเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ครับสนามกีฬาโดมเสริมความเป็นสิริมงคลที่สนามกีฬาหมู่2ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายมุกตามัทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีละหมาดฮายัตและพิธีลงเสาเอกเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาโดมขนาด36x56เมตรเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนส่งเสริมด้านกีฬาสุขภาพและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายอิสมาอียาโกในอำเภอเบตงร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตลอดจนผู้นำศาสนาและประชาชนชาวตำบลยะรมเข้าร่วมพิธีภายในงานนะครับมีผู้นำศาสนาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับอวยพรให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลความสุขความเจริญและความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจากนั้นก็ได้มีการร่วมกันเทปูนลงในหลุมเสาเอกเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับ
0: ไปดูอีกหนึ่งภารกิจของกรมป่าไม้นี่ครับโดยทางกรมป่าไม้ได้มีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับจากกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยังคงดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายหลังนายปริญธรเรืองรัตนวานิชยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของหน่วยงานรัฐล่าสุดนะครับว่าที่ร้อยตรีวรัตน์ตุลยธรรมรงค์นิติกรป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าฝ่ายคดีและของกลางเผยนะครับว่าการส่งหนังสือครั้งนี้เป็นการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยรายละเอียดระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมอบให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ซึ่งต้องรอให้นายปริญ ขออภัยนะครับต้องรอให้นายปริญธรรับทราบผลอย่างเป็นทางการทางนี้นะครับหากผลการพิจารณาไม่รับอุทธรณ์ตามความเห็นของป่าไม้นะครับเนื่องจากว่าเหตุผลในการอุทธรณ์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองโดยกำหนดให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนดหากไม่ดำเนินการนะครับกรมป่าไม้จะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าพื้นที่พิพาทมีเนื้อที่มากกว่า9ไร่ตามที่นายปริญธรแจ้งการครอบครองขณะที่นายปริญธรเตรียมหนังสือเอกสารหารือทนายความเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อยืนยันพร้อมแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้องและเคารพกระบวนการยุติธรรมพร้อมหวังให้ภาครัฐพัฒนาหาดฟรีดอมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตต่อไปครับ
2: ถ้าหากว่ากระทรวงมีความเห็นยืนตามความเห็นของกรมป่าไม้นะครับก็คือไม่รับการพิจารณาแล้วว่าการอุทธรณ์ของคุณปริญธรเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก็คือว่าจะเป็นไปตามคำสั่งนะครับในการให้คุณเล็กหรือถอนด้วยตนเองนะครับภายในกำหนดระยะเวลานะครับซึ่งถ้าหากคุณปริญธรไม่รื้อถอนภายในกำหนดระยะเวลาแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่จะต้องดำเนินการรื้อถอนตาม
1: มาในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอำเภอเบตงนะครับก็ได้มีการตรวจพบยาเคแพร่ขยายในสถานบันเทิงนะครับจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีการสั่งซื้อผ่านบริษัทขนส่งเอกชนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังชุดสืบสวนสอบสวนนะครับเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่54/2ถนนกาแปะกต1เขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับหลังจากที่สืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้มีการนำยาเสพติดนะครับมาพักไว้ก่อนที่จะมีการกระจายออกไปจำหน่ายให้กับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงครับจากการตรวจค้นภายในบ้านนะครับพบยาเคจำนวน8ถุงน้ำหนักรวมประมาณ809กรัมซุกซ่อนอยู่ในหม้อทอดไร้น้ำมันครับซึ่งอยู่ภายในกล่องพัสดุเลยพบยาบ้าจำนวน1เม็ดรวมถึงอุปกรณ์แบ่งยาเสพติดถุงแบ่งกรรไกรอยู่ภายในบ้านจึงได้ทำการควบคุมตัวนายอาริฟินสามารถอายุ20ปีเอาไว้นะครับจากการสอบถามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เจ้าตัวนะครับได้มีการให้การรับสารภาพเนื่องจากว่าไม่มีงานทำจึงร่วมกับเพื่อนสั่งยาเสพติดมาจำหน่ายเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนสั่งและมีการส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะครับมาลงที่บ้านของตนเองโดยที่ผ่านมานะครับสั่งเป็นยาบ้าแต่ครั้งนี้สั่งเป็นยาเคเนื่องจากขายได้ราคาดีกว่าประมาณกรัมละ 1,000 บาทหากขายหมดเนี่ยจะมีรายได้ถึง 800,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงควบคุมและนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เบตงดำเนินคดีตามกฎหมายและจะทำการขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและมอบทุนการศึกษานะครับเนื่องในวันชาติไต้หวันครบรอบ115ปีครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ห้องประชุมสารสินมุกหลังชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2570ประจำปีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการกีฬาและร่วมพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมและกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมประจำพ.ศ. 2571โดยมีนายสุเมธอังครพลผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการกีฬาจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมกำหนดจัดขึ้นในวันที่29มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2571นะครับและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง23เมษายน2571ณจังหวัดภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตนะครับได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง2รายการซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของจังหวัดตลอดจนสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาในระดับประเทศทั้งนี้นะครับจังหวัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขันบุคลากรการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการจราจรการแพทย์ตลอดจนการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดช่วงการจัดงานครับ
1: ยังคงอยู่ในของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการเดินหน้านะครับมุ่งขยายศักยภาพอาคารขออภัยครับมุ่งขยายศักยภาพนะครับอาคารโดยสารระหว่างประเทศครับเตรียมรองรับนะครับนักท่องเที่ยว18ล้านคนต่อปี นายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้ผ่านบททดสอบและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ยังคงมุ่งมั่นนะครับปรับปรุงการให้บริการเพื่อความพึงพอใจและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารโดยปัจจุบันนะครับขีดความสามารถของท่าอากาศยานตามแผนเดิมรองรับผู้โดยสารอยู่ที่ 12.5 ล้านคนต่อปีอย่างไรก็ตามครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับปี2568ตัวเลขผู้โดยสารจริงเนี่ยพุ่งสูงถึง 17.2 ล้านคนต่อปีซึ่งถือว่าเกินขีดความสามารถของการรองรับเดิมไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการเร่งบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรเต็มกำลังครับสำหรับโครงการขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานออกแบบรายละเอียดคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้นะครับในช่วงปลายปี2570และแล้วเสร็จนะครับภายในปี2575เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคตด้านแนวโน้มการเดินทางคาดว่าปี2569จะมีผู้โดยสารรวมประมาณ17-17.8 ล้านคนขณะที่ปริมาณผู้โดยสารก็ฟื้นตัวแล้วนะครับกว่า 90% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 โดยท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการเตรียมประสานสายการบินต่างๆรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงครับ
3: เรื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินการของท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นปีที่38นะครับก็การดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องรอบๆท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับก็มีส่วนช่วยในการผลักดันขับเคลื่อนกิจการของท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นอย่างดีนะครับเราจะมีโครงการที่ขยายขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับเพิ่มจากเดิมเนี่ยนะครับจาก 12.5 ล้านคนอีก 5.5 ล้านคนต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังออกแบบนะครับล่าสุดเนี่ยข้อมูลก็คือ อยู่ในช่วงของตรวจรับงานในดีเทลดีไซน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก็คงเป็นประมาณปีหน้านะครับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาจนถึงปี2575นะครับถึงจะแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
0: เอาละครับผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้กันแล้วนะครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

้าคุณลมคุณอาจจะได้แพ้แต่ถ้าคุณยอมแพ้คุณจะไม่ได้อะไรเลยสำหรับช่วงนี้ติดตามรับชมรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมูข้าวชาวเถื่อนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ตี5วันเย็นพอดีเจอกับรายการหมูข้าวชาวเถื่อนวันนี้อยู่กับพี่เจนนี่แล้วก็น้องจานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น้องจาวันนี้มาเป็นครั้งที
0: ่ส่องแล้วค่ะ
1: ตื่นเต้นมั้ยคะ
0: เหมือนเดิมเลยค่ะ
1: เหมือนเดิมรายการหมูข้าวชาวเถื่อนคุณผู้ชมค่ะรู้อะไรกันได้ทางช่องทางได้มั้งนะ
0: ค่ะก็สามารถติดตามเราได้ค่ะช่องทางละค่ะทีวีดิจิตอลหมายเลข11 NPD ปากใต้แล้วก็จากนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT นครศรีธรรมราช YouTube NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ TikTok NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ X.com ค่ะ NBT นครศรีธรรมราชสุดท้ายค่ะ Instagram ค่ะ NBT นครศรีค่ะสามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้
1: ใช่แล้วค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะรวมไปถึงน้องจากันได้นะคะอ่ะพร้อมไหม
0: พร้อมค่ะ
1: เข้าเรกวันนี้คุณผู้ชมค่ะลืมตอนกันทีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเข้าเผยมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะงานประเพณีบุญซาดเดือด10ตอนนี้กำลังจัดกันอยู่เลยนะคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชนะคะก็เปิดเผยว่าในห่วงระยะนี้นะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีกิจกรรมงานประเพณีสำคัญก็คือเมื่อที่เราดูแล้วก็เราไปกันทุกวันประเพณีบุญซาดเดือน10และก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะก็จะมีพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานบุญซาดเดือน10นะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการที่เดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ใช่ค่ะทางนี้นะคะได้กำชับให้สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลพื้นที่โดยจัดกำลังแท้ตรวจเดินเท้าออกตรวจบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานอย่างต่อเนื่องพร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังเหตุตรวจสอบข้อมูลและภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดไปจนติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันและระงับเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะและได้เน้นย้ำให้ประชาชนและผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ทรัพย์สินมีค่าและอุปกรณ์ภายในร้านค้าหากพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวนะคะเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้แก่นักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานประเพณีบุญซาดเดือน10นะคะให้สามารถร่วมงานได้อย่างปลอดภัยและก็มีความสุขค่ะ
2: จะเข้างานเนี่ยเราได้มีจุดคัดกรองจุดคัดกรองคือด่านสกัดตรวจค้นอาวุธนะครับแล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าถึงในงานนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม2จุดจะเป็นจุดรับแจ้งเหตุทั้งหมดรับแจ้งเอกสารหายคนหายพัดหลงหรือว่าแจ้งเหตุคดีอาญาต่างๆนะครับทั้ง2จุดเนี่ยจะมีการบูรณาการกำลังกับส่วนราชการทุกส่วนนะครับงานมีคอนเสิร์ตนะครับตรงนี้เราได้จัดเจ้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบไปประจำอยู่ที่เวทีคอนเสิร์ตนะครับขอยืนยันว่าเราทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มั่นใจได้เพราะว่าใน1วันใน1คืนนะครับที่มีการจัดงานผมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปในบริเวณงานที่ทุ่งท่าลาดวันละ105คนเป็นอย่างน้อยนะครับรวมถึงจราจรด้วยที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถการเดินรถ one way two way ในพื้นที่เข้าสู่บริเวณงานนะครับตรงนี้เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการจราจรด้วยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และก็บรรยากาศที่ดีให้กับการท่องเที่ยวครับ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะคะมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเที่ยวงานเดือน10ของเราปลอดภัยแน่นอนนะคะว่ามีพี่ๆตำรวจเนี่ยก็คอยดูแลความปลอดภัยให้พวกเราต้องโรยว่านายนึงไปเลยไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะจะไปยังอ่ะ
0: ยังไม่ได้ไปทีค่ะ
1: จะไปวันนี้เหรอ
0: วันนี้ค่ะ
1: ไปทำอะไร
0: เพราะวันนี้นะคะทางห้องการค้านครศรีธรรมราชเนี่ยก็ได้เชิญชวนท่านผู้ชมค่ะเข้าร่วมชมการประกวดหนังสั้นนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะในงานประเพณีบุญซาดเดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชในค่ำคืนนี้ค่ะ9ตุลาคม2569ที่เวทีกลางส่วนสมเด็จตุงทาลัดพระศรีนครินทร์84ค่ะ
1: ค่ะ
3: ไปกันได้นะคะ
0: ใช่ค่ะโดยนางเศร้าเดือนเพนซี่เพชรประธานห้อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเผยว่าห้อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับมอบหมายจากจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดำเนินการจัดการประกวดนางเศร้านครศรีธรรมราชประจำปี2569ในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งในปีนี้ก็มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกันทั้งหมด14คนเลยค่ะพี่เจนนี
1: ่14คนนะคะการจัดประกวดนางเศร้านครศรีธรรมราชประจำปี2569ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและก็ประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งเปิดโอกาสนะคะให้เยาวชนและก็สตรีในพื้นที่เนี่ยได้แสดงความสามารถบุคลิกภาพความรู้และก็การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชในมิติต่างๆค่ะทั้งนี้นะคะการประกวดนางเศร้านครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวและก็เป็นการช่วยสร้างสีสันนะคะกับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แหล่งงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะรวมชมรวมเชียร์และก็รวมให้กำลังใจเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดนางเศร้านครศรีธรรมราชคืนนี้ค่ะ9ตุลาคม2569ที่เวทีกลางส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ซี่ทุ่งทาลาดค่ะไปเที่ยวพัทลุงกันมั่งคุณผู้ชมค่ะไปส่วนเดลอกอาทิตย์จังหวัดพัทลุงนะจ๊ะเขามีการเปิดประสบการณ์ไม่ดานเทคโนโลยีค่ะจะแสดงหุ่นยนต์ AI ค่ะเหมือนมนุษย์เลยก็ว่าเสมือนมนุษย์ครั้งแรกในภาคใต้นะคะพร้อมกับชูไฮไลท์หุ่นยนต์รำโนรากันนะคะประสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเป็นการสร้างประสบการณ์และก็จุดประกายการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนและก็ประชาชนไปเลยความน่ารักกันค่ะนี่เลยเราไปกันที่ส่วนเดือลองจังหวัดพัทลุงเมื่อที่บอกเขามีการเปิดตัวโชว์หุ่นยนต์ AI เสมือนคนเปิดโลกสุดล้ำของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นะคะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยุคใหม่มาจะแสดงให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวก็มาเล่มาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญเลยก็คือหุ่นยนต์รำมโนราเพราะว่าไร่พัทลุงนี่ก็เป็นเมืองโนราอยู่แล้วนะคะก็เป็นการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้ค่ะมาผสมผสานกับศิลปะการแสดงมโนราอัตลักษณ์ข้องผักตายนะคะถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เป็นการสร้างความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นให้แก่ท่านผู้ชมกันด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะก็ยังมีหุ่นยนต์อัจฉริยะหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นนักหุ่นยนต์หนักเต้นหุ่นยนต์กังฟูและหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงที่สามารถเคลื่อนไหวแสดงทักษะและตัวตบกับผู้ชมได้อย่างน่าสนใจค่ะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้สะท้อนแนวคิดของส่วนเดือดร้อนในการพัฒนาเป็นEntertainment Theme Park ที่ได้ผสมผสานการท่องเที่ยวความบันเทิงเทคโนโลยีและการเรียนรู้เข้าด้วยกันเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคตพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายจินตนาการค่ะ
1: นี่ภาพบรรยากาศที่เรามาฟังนั้นรุ่นอุ่นยุ่น
0: รำโนราน
1: ะคะ
0: ด้วย
1: รำเหมือนผีๆโนราเลยนะคลายเลยนะ
0: ใช่เล็บกัน
1: ก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะคะใครอยากไปเยี่ยมส้นทะลงก็จะได้เห็นความประทับใจนะคะไปพัทลุงแล้วก็ต้องได้เห็นการรำมโนรานี่สวยงามเป็นไงคะ
0: Amazing มาก
1: ซึ่งตอนนี้เป็นไงคะตื่นเต้นไหม
0: ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ก็ดีขึ้นอยู
1: ่ดีขึ้นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราฝากให้ดอกตาให้ตื่นเต้นสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

0: พลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ไทยออนไลน์สูงวัยต้องระวัง 1. ติดโซเชียลการที่ผู้สูงอายุใช้งานออนไลน์มากกว่าวันละ7ชั่วโมงอาจทำให้ผู้สูงอายุสนุกเพลิดเพลินได้จริงแต่การจดจ่ออยู่หน้าจอตลอดเวลาทำให้ผู้สูงอายุขาดปฏิสัมพันธ์อันแท้จริงกับสังคม 2. หลอกขายอาหาร

0: เสริมผู้สูงอายุมีแนวโน้มเล่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและหารายได้เสริมทำให้ง่ายต่อการเป็นเหยื่อชั้นดีของมิจฉาชีพในคราบของผู้ประกอบการ 3. หลอกให้รักเป็นเจ้าหลอกลวงโดยการพูดคุยหยอดคำหวานและตีสนิทเพื่อเข้ามาจีบจนผู้สูงอายุหลงเชื่อใจและสุดท้ายมักลงเอยด้วยการถูกโต๊ะตุ๋นหลอกขอเงินสีเท้ายังรู้กล้านักปราชญ์ยังรู้พลั้งการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากผู้สูงอายุรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงต้องสร้างระบบเป็นตัวช่วยเพื่อให้ผู้สูงวัยรู้ทันสื
1: ่อ Everybody's trying to see what role they would anchor in there for
2: We don't know what they are It's your ability to read
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ค่ะมาติดตามช่วงที่2ของรายการหมูข้าวเช่าเทือนค่ะเป็นไงคะขี่ไหม
1: ขี่ค่ะ
0: ติดตามเรื่องราวคงฝนฝ่าอากาศกันบ้างแล้วคุณผู้ชมคะนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็สร้างทุกหน่วยงานนะคะเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยลั่นกรมอุตุนะคะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก12ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชนซีสลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัจันสุขนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขียวร้อนค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมประชุมและก็รายงานสถานการณ์ต่อนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทุกหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกด้านล่างกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3 249ทับ2569ซึ่งจะมีผลกระทบระหว่างวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจจะเกิดฝนฝ่าคะนองลมกันโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะด้วยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งช่วงเวลานะคะก็ได้แก่วันที่9ตุลาคมค่ะก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในวันที่10ตุลาคมก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้18ตุลาคมนะคะจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12ถึง13ตุลาคมค่ะ
0: ก็ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามสถานการณ์และก็ประกาศเตือนกันอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมเตรียมมาตรการการดูแลพี่น้องประชาชนและการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักในบางพื้นที่อย่างทันท่วงทีก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวกันก่อนนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก12ถึง13ตุลาคมก็แฟนๆรายการหมูข้าวเช่าเทือนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไป
1: ใช่ค่ะเราจะมุ่งไปที่จังหวัดสตูลกันมั่งค่ะโดยผู้ว่าสตูลนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมฮิ้วปิ่นโตเอามือสร้างมาคีซูนซ่าระพีสตูลค่ะเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ64ปีค่ะเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจรักท่านอย่างยืนนั่นเองค่ะค่ะนี่บรรยากาศที่ซุ่นซ่าระพีสตูลนะคะตำบลหลังงูอำเภอหลังงูจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ64ปีภายใต้กิจกรรมฮิ้ว

0: ตเอามือซ่ามาขี่ส่วนสารพีสตูลค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะโดยมีนายณัฐทิพลวงเมธีนะคะพัฒนาการจังหวัดสตูลค่ะนายอำเภอผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการทางวิชาการศูนย์ศึกษาและก็พัฒนาชุมชนผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายนะคะเข้ารวมกันยังพร้อมเพรียงค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะท่านก็กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยค่ะที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท่านรักนะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและก็สนับสนุนเศรษฐกิจท่านรักผ่านโครงการสำคัญต่างๆอาชีพการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าโอท็อปนะคะแล้วก็การน้อมนำหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตลอดจนการพัฒนาองค์กรชุมชนและก็ผู้นำชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะสำหรับจังหวัดสตูลเองนะคะก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีทุนทางสังคมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าการพัฒนาชุมชนจึงต้องให้ความสำคัญและกับการนำศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไปจนวิถีชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ค่ะทางนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนยึดมั่นในหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยให้ความเข้าใจประชาชนเข้าใจปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่เข้าถึงประชาชนในความจริงใจและรวมกันพัฒนาโดยที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างค่ะ
1: นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นที่จังหวัดสตูลค่ะฮิวปินโตเอามือสามัคคีสู้สารพีสตูลนะคะช่วงท้ายๆคุณผู้ชมค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของเลิศข้าวพักรัฐค่ะ

0: เลขาภาครัฐวันนี้ติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้นะคะเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เลยนะคะเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักเมื่อที่บอกวันที่9ถึง13ตุลาคม2569โดยเฉพาะเรื่องราวของอาหารน้ำดื่มและก็สร้างเครือข่ายนะคะมีวัตถุดิบและก็น้ำดื่มเพียงพอในช่วง1ถึง2วันแรกนะคะของการเกิดภัยจะเตรียมทุ่งยังชีพนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วถั่วถึงและก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะพร้อมทั้งสร้างการให้เพิ่มการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนป้องกันการขัดแย้งจากการระบายน้ำและการทำคันกันน้ำและวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมกันแบบหลายรอยต่อในด้านนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสร้างการ14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุและแบ่งหมอบภารกิจอย่างชัดเจนพร้อมกับข้อให้แม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรในการช่วยเหลือทุกจังหวัดค่ะซึ่งทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องพักดันน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกหนักค่ะในด้านการจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาและได้ส่งไปในธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งหมด94ล้านบาทค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคณะทีนายเจเซ่ไทยเซ่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้แถลงข่าวประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่แรกนะคะที่ใช้การเคลมประกันจากโครงการกรณีน้ำป่าไหลหลากค่ะจ่ายค่ะความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันนะคะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวัตภัยจำนวน2หลังเนี่ยก็จ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย1รายวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงของเลิศข้าวภาครัฐนะคะการเตรียมความพร้อมนะคะภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝน

0: ็อกนักเก่าถึง13ตุลาคม2569นี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนอกจากวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้าย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะฝึกงานที่ NBT นครศรีธรรมราช
1: ก็ได้อะไรเรียนรู้กับมาเยอะมากเลยค่ะจากที่อื่นเราการไม่มีโอกาสได้เรียนแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เราได้ลองจับอุปกรณ์ทำนู่นทำนี่ได้ประสบการณ์เยอะมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วก็
1: พี่ๆทุกคนใจดีมากด้วย
0: ได้อ่านข้าวกี่หลอกคะ
1: วันนี้รอบที่สองค่ะ
0: วันนี้ทิ้งท้ายให้น้องจ๋าเลยนะคะแล้วก็ก่อนจากลากันวันนี้คุณผู้ชมขาฝากไว้วันนี้นะคะกับการประกวดนางเศร้านครศรีธรรมราชนะคะไปเล่นกันได้นะคะที ่เวทีกลางทุ่งทลาดหรือว่าใครทีวันนี้ไม่ได้ไปไม่สะดวกไม่ปรือนะคะเล่นกันได้ทาง Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชเราลืมไล่ซอดกันตั้งแต่พิธีเปิดงานไปยาวๆจนถึงการประกวดการตัดสินเลยนะคะแล้วก็พอได้เศร้างามแล้วมงลงแล้วเนี่ยหัวชาวตื่นมาถึงแห่มับนางงามนางเศร้านครศรีธรรมราชก็จะไปนั่งที่ขบวนมับของอบจกันเลยก็คือว่าสวยงามต่ำต่างกันเลยแล้วก็แห่มับใครที่ไม่ได้มาก็ไม่ปลื้มแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่า NBT นครศรีธรรมราชเราก็ไปเลยสดนะคะแห่มับไอ้คุณผู้ชมได้เลยความงดงามความยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มาเที่ยวนครศรีธรรมราชทุกคนยินดีต้อนรับนะคะ
1: เปิดประตูต้อนรับเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะงานคุณซาเดือนสิบรายงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเราจัดหลายทีนะมีตุงตาลาด
1: ใช่
0: มี
1: หน้
0: าเมืองใช่แล้วค่ะหน้าเมืองแล้วก็มีหน้าสารากลางด้วยวัดหน้าพระธาตุด้วยนะคะคือชอบแบบไหนสไตล์ไหนมีหลากหลายสไตล์ออกมาไปเดียวกันได้
1: ไปที่นั่นได้เลยค่ะชอบแบบไหน
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาเนาะลาไหม
1: ลาค่ะ
0: ลาปะ
1: ลาเนาะ
0: คุณผู้ชมค่ะวันนี้เจนแล้วก็น้องจ๋าพร้อมด้วยทีมงาน MVT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ไม่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ที่5วันเย็นวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยนายโต้มันจะกินรสกินเนื้อฮะต้มเรืองไว้เลยป้าไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยผมบอกกินเสร็จถึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคุยกันจังเนี่ยนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มหมด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตะลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
1: กันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุกจริง
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
4: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้านวดและอื่นๆอีกมากมาย
5: ตุ๊กตาก
6: ระเป๋า
5: สวยเนาะ
3: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
4: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
3: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
2: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
3: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
2: ่โอเคก็ได
4: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
2: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
3: ฮะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้ต้องบอกว่ายังคงจับมือกันเดินในเรื่องของศักยภาพความสำเร็จอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรียกว่ายังคงเหนียวแน่นกับสื่อในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชจับมือกันเดินกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้ไม่ใช่แค่การเป็นหลักในถิ่นแต่เขาเป็นเลิศสู่สากลแล้วเพราะว่ารางวี่รางวัลต่างๆที่ได้รับมาการันตีคุณภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานในเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026งานนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์ศักยภาพงานวิจัยที่ไม่ได้เชิญไว้บนหิ้งอย่างเดียวถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านนะคะไม่ได้อยู่บนหิ้งแต่วันนี้นำจากบนหิ้งลงมาสู่ห้างขยายความคำนี้เพื่อตอบโจทย์ทางสังคมว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านมาเขาช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างไรบ้างพูดคุยกันตรงจุดวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับงานวิจัยเพื่อธุรกิจและสังคมจากหิ้งสู่ห้างกันอย่างเจาะลึกเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้จะมาเจาะลึกถึงที่มาของการทำวิจัยที่ประสบความสำเร็จและตอบโจทย์ให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างไรบ้างค่ะหมายขอเนี่ยต้อนรับนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พูดกันตรงจุดเลยทีเดียวขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ วันนี้บอกว่ามาอยู่ที่ใต้ร่วม30ปีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ผูกพันอะไรกับคนใต้มากมายเป็นพิเศษเอ่ย
1: อ๋อจริงๆก็มาในที่นี้ก็เพราะมหาวิทยาลัยน
0: ะ
1: ครับแล้วก็พออยู่แล้วเราก็มีเพื่อนมีอะไรตั้งรกรากก็คือมีบ้านอยู่ที่นี่แหละครับแล้วก็คนที่นี่น่ารักครับ
0: ค่ะ
1: อยู่แล้วก็มีความสุขฮะ
0: มาพูดคุยกันตรงจุดงานที่ผ่านมาก่อนที่เราจะทำความรู้จักอย่างลึกๆค่ะวันนี้เพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมถ้าคิดถึงงานวิจัยคิดถึงนวัตกรรมเนี่ยต้องมาหาอาจารย์โดยตรงเลยทีเดียวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้เห็นศักยภาพและความสำเร็จวลัยลักษณ์ Research Day 2026งานนี้ต้องบอกว่าท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ท่านเดินทางลงพื้นที่มาเปิดงานด้วยตัวท่านเองวันนั้นเรามีไทม์ไลน์กว่าจะมาถึงงานวันนั้นเราได้เดินกันยังไงและมาถึงวันเนี่ยเรามีความประสบความสำเร็จกันอย่างไรบ้างเล่าเป็นความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งก่อนค่ะ
1: คือต้องเรียนว่าเราเนี่ยขับเคลื่อนงานวิจัยนะครับงั้นอาจารย์ทุกท่านเนี่ยพอเข้ามาถึงเนี่ยเราสับสนงานวิจัยเนี่ยแบ่งเป็นหลายขั้นเวลาเราพูดถึงงานวิจัยที่เราชอบคุยกันว่างานวิจัยขึ้นหิ้งเนี่ยนะครับจริงๆเพราะงานวิจัยนั้นเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐานงานวิจัยขั้นพื้นฐานคือเป็นงานวิจัยที่เราต้องให้ทุกคนมีองค์ความรู้เป็นการทำให้ทุกคนมีเขาเรียกอะไรนะมีวิทยายุทธ
0: ์
1: ข้างหลังก่อนที่จะไปขยับขับเคลื่อนลงชุมชนหรือไปต่อยอด
0: ฝึกกำลังภายในก่อน
1: ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของเชื้อราไตเคอร์เดอร์มาสมมติน
0: ะ
1: ก่อนที่จะเป็นเชื้อราไตเคอร์เดอร์มาเนี่ยมันจะต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นเบสิกก่อนที่จะขึ้นไปเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็สนับสนุนอาจารย์ทุกคนนะครับให้ทำวิจัยนะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บภายใน7วันเนี่ยนโยบายของท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์ครับทุกคนจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมารับเงินไปทำวิจัยทุกคนต้องทำวิจัย
0: นั่นคือโจทย์แรก
1: โจทย์แรกครับพอทำเสร็จนะฮะกระบวนการที่เราทำข้างในก็จะมีอีกทุนหนึ่งที่เราได้รับงบประมาณจากเขาเรียกว่ากองทุนววน.กองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีทุนที่เรียกว่าเป็น fundamental fund หรือทุนวิจัยขั้นมูลฐานหรือทุนที่เรียกว่าทุนสั้นๆกันในวงการว่า FF ซึ่งเป็นทุนที่ต่อยอดคือคนที่ทำพื้นฐานมหาวิทยาลัยซัพพอร์ตเงินละก็ไปต่อยอดที่จะทำองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมาซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็มีการกำหนดแฟลกชิป5ด้านที่จะพัฒนาซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะพอทำ FF เสร็จนะครับเราก็ FF เนี่ยจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่เราเรียกว่าเป็น TRL หรือ SRL ก็คือเป็นระดับขั้นขององค์ความรู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ1 2 3มีประมาณ9ขั้น
0: ค่ะ
1: 1 2 3คือเป็นขั้นที่ยังไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรเอาไปเพราะว่าเอาไปใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นครับเราผลิตสมุนไพรขึ้นมาสักตัวหนึ่ง1 2 3ทำให้เรารู้ว่า ต้นไม้ชนิดนี้ได้สารเชิงวิทยาศาสตร์คืออะไรถ้าเราอยากจะต่อยอดเราต้องไปขยับขอทุนที่เรียกว่าทุนเชิงยุทธศาสตร์หรือทุน strategic fund นะครับเพราะในกระบวนการเนี่ยครับในการทำงานเนี่ยเรามีทั้งทุนส่วนบุคคลทุน fundamental fund แล้วก็ทุนที่เราสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่างๆซึ่งวันนั้นเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ทำจากไม้ปาล
0: ์
1: มต้นปาล์มเนี่ยมาทำไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งได้เลยเป็นเรื่องของAI กับการจัดการระบบน้ำดินถล่มนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเราก็มาบูรณาการกันซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่าทั้งปีที่เราทำครับควรจะต้องมีเวทีที่เราได้โชว์ผลงานเพื่อที่ให้สังคมได้รู้ว่าวันนี้ครับเรามีงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ขั้นที่เราจะไปต่อยอดนะครับขั้นที่ต่อยอดแล้วเราก็มาโชว์ขั้นที่ต้องการคนมาต่อยอดเราก็จะเอามาโชว์เพื่อที่ทำให้อย่างเช่นธุรกิจภาคธุรกิจในพื้นที่นครศรีธรรมราชหรือพื้นที่ภาคใต้เห็นหรือแม้กระทั่งชุมชนเห็นเนี่ยก็สามารถจับมือกันเพื่อไปทำงานเชิงยุทธศาสตร์หรือมุ่งเป้าที่จะไปแก้ไขปัญหานะครับมุ่งเป้าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจหรือการสร้างธุรกิจให้กับหรือต่อยอดธุรกิจให้ธุรกิจในนครศรีธรรมราชเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยฮะเพราะในวันนั้นเราก็เลยรวมงานทั้งปีมานำเสนอแล้วก็มีทั้งการนำเสนอให้เป็นโปสเตอร์นำเสนอน
0: ะ
1: เพื่อให้นักวิจัยสร้างบรรยากาศให้เห็นว่างานวิจัยเนี่ยมีการเอาไปใช้ประโยชน์มีเส้นทางที่จะต่อยอดนักวิจัยเราก็จะเห็นทิศทางการเติบโตของรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่ก็ได้เห็นน้องๆมันก็จะเป็นการร่วมทีมกันเอกชนนี่เข้าไปก็ได้เห็นผลงานแล้วก็บอกว่าเออเราจะเอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรซึ่งการใช้ประโยชน์นะครับจากหิ้งสู่ห้างเนี่ยมหาวิทยาลัยอย่างเดียวไม่สามารถทำให้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าคนไปใช้เขาไม่หยิบไปใช้เราก็ต้องทำให้เขามาเจอกันเพรา
0: ะ
1: บทบาทของรองอธิการบดีที่ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมก็ต้องทำอย่างก็ได้ที่ทำให้เอกชนชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเอางานวิจัยเราไปใช้ครับ
0: กระบวนการได้มาซึ่งงานวิจัยเรียกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากพอสมควรแล้วคราวนี้สิ่งที่จะมีความหมายต่องานวิจัยนั้นคือการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกหลักวิธีการด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ค่ะเพื่อให้ได้พูดคุยและทำความรู้จักกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศ พงศกร รังสินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมอยากจะให้ท่านได้ให้รายละเอียดกับผู้ชมทางบ้านเรื่องของงานในกำกับดูแลโดยเฉพาะหน่วยงานที่ขึ้นตรงนี้ก่อนค่ะ
1: ใช่ครับจริงๆหน่วยงานที่ในกำกับในดูแลในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เรามี2หน่วยงาน
0: 2ส่วนเลย
1: ใช่ครับส่วนแรกเนี่ยคือสถาบันส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศหรือเรียกว่าสวนร
0: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้จะดูแลเรื่องโครงการวิจัยการส่งเสริมพัฒนานักวิจัยหรืองานวิจัยที่จะไปต่อยอดอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อมอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
0: ์
1: หรืออบท.อันนี้ดูแลกิจกรรมที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนน
0: ะ
1: ซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับงบประมาณทำเรื่องของเป็นในที่จะดูแลในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก็จะเป็นพื้นที่ที่เอกชนในนครศรีธรรมราชหรือในภาคใต้เนี่ยสามารถเข้าไปเพื่อไปสร้างความเติบโตหรือสร้างความเข้มแข็งของตัวเองนะโดยเฉพาะอย่างนครศรีธรรมราชต้องไม่พลาดนะฮะเรามีของดีหรือมีหน่วยงานที่จะพร้อมทำให้ธุรกิจท่านเติบโตเนี่ยให้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับมีห้องประชุมมีพื้นที่มีนักวิจัยมีคนที่รู้พร้อมที่จะช่วยนะครับ
0: ก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วน
1: 2
0: ส่วนก็คือสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศแล้วก็อีก1ส่วนก็คือทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1: ใช่ครับ
0: โอ้ตรงนี้เรียกว่าเราทำอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมสิ่งที่คนในพื้นที่ภูมิใจมากคือหลายๆโครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านในระดับรากหญ้าได้วันนั้นค่ะที่ท่านผู้อำนวยการสำนักการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ดร.วิภารัตน์เนี่ยเดินทางมาท่านให้แนวคิดอะไรเป็นพิเศษในการต่อยอดในอนาคตของวลัยลักษณ์กับเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมบ้างคะ
1: คือตอนนี้เนี่ยนะประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเนี่ยนะครับจริงท่านให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะท่านก็สับสนงบประมาณมาในพื้นที่เราก็ไปนำเสนอเราลงพื้นที่กับท่านท่านลงพื้นที่เนี่ยลุยไปในพื้นที่น้ำท่วม
0: เห็นของจริงด้วยกัน
1: ไปเดินด้วยกันก็คือแบบเดินแบบกลับมาตัวเปียกแล้วก็ไปลุยพื้นที่จริงๆแล้วก็เห็นโจทย์แล้วก็ท่านก็สนับสนุนงบประมาณมาแก้ไขปัญหาซึ่งเราก็มีพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่างานวิจัยทุกอย่างครับจะไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าไม่มีภาค ผู้ใช้ประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้านที่2ที่ท่านสนับสนุนคือเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมท่านให้ความสำคัญมากเพราะว่าการเพื่อสิ่งแวดล้อมครับมันจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนปกติด้วยท่านก็เลยมองให้การสนับสนุนเรื่องของทางทะเลเรื่องของ

0: ค่อนข้างลำบากพยูนใช้ชีวิตลำบากอย่างแน่นอนไม่ขออนุญาตให้ทีมงานค่ะ
1: โอกาสดีมากได้โอกาสคุย
0: ยินดีค่ะ
1: เวลามีคนคุยว่าวลัยลักษณ์เนี่ยเรามุ่งอันดับโลกนะครับเราปีนี้นะครับเราก็ขยับขึ้นอีกนะฮะแล้วถามว่าทำไปทำไมคุณหมายเคยสงสัยไหมว่าวลัยลักษณ์ทำไมต้องไปอันดับโลกวันนี้ครับพอเรามีอันดับโลกเนี่ยเรามีองค์ความรู้ที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเขาอยากจะมาทำงานกับเราอย่างเรื่องพอร์ตที่ปลูกหญ้าทะเลเนี่ยครับ
0: เป็น
1: ใช่ไหมครับเป็นองค์ความรู้ที่เราได้เพื่อนเราที่มาจากออสเตรเลีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ๆถ้าเกิดเราเป็นโนบอดี้เป็นโนเนมเนี่ยเขาอยู่ดีเขาจะมาทำงานกับเราไหมเขาไม่มานะครับ
0: ความมั่นใจยังไม่เกิด
1: ใช่ครับวันนี้เขามาแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องหญ้าทะเลเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะออสเตรเลียนะครับวันนี้ผมกับคณะอาจารย์เนี่ยเราสร้างเครือข่ายกันมีอาจารย์มีคณาจารย์จากไต้หวันนะครับจากออสเตรเลียจากอังกฤษแล้วก็ไทยเนี่ยแล้วก็จะมีตอนนี้จะมีภูมิภาคอื่นจะมาร่วมอีกในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มาทำงานร่วมกันพอร์ตตัวนี้ครับไปปลูกหญ้าทะเลซึ่งมันเป็นปัญหาที่เป็นถ้าในฝั่งของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเป็นปัญหามานานเพราะว่าเวลาเราไปปลูกหญ้าทะเลเราขยายพันธุ์นะครับหญ้าทะเลก็จะถูกทรายถูกน้ำกัดเซาะแล้วก็ลอยไปไม่อยู
0: ่ก็เปราะบางอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็โลกพอเราไม่มีระบบในการจัดการเราปลูกไปเราพาคนไปปลูกหญ้าทะเลก็โดนน้ำพัดออกไปพอร์ตตัวนี้ก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ภายใน6เดือน
0: ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยนะครับภายในระยะเวลา6เดือนก็จะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลแต่คราวนี้หญ้าทะเลเนี่ยไม่ได้จริงๆไม่ได้ทำเพื่อหญ้าทะเลนี่ไม่ได้ทำเพื่อพยูนหรือโลมานะฮ
0: ะ
1: หญ้าทะเลเนี่ยจะเป็นแหล่งอาศัยอยู่ของสัตว์น้ำตัวเล็กเราปูเราชอบทานปู
0: ลูกเล็กเด็กแดง
1: ไปเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นตัวใหญ่ก็ไม่เข้ามาวุ่นวายนะหรือกุ้งหอยปูปลา
0: แสดงว่าหญ้าทะเลนี้เป็นระบบนิเวศที่ปลอดภัยของเขา
1: ใช่ครับสำคัญมากใช่ครับแล้วถ้าเรารักษาพื้นที่ตรงนี้ได้มันจะทำให้พื้นที่หรือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในทางทะเลของบ้านเราที่อย่างทัศราเขาบอกเป็นอ่าวทองคำสีชนขนอมปากพนังอะไรเงี้ยฮะอาหารการกินเราก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ส่งผลต่อเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวก็เติบโตไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันหมดซึ่งตรงนี้ครับอาจารย์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการและอาจารย์ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ก็ทำงานร่วมกันนะก็มีทางโปรเฟสเซอร์มาก็มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับอันดับโลกเนี่ยนำไปสู่เรื่องของความร่วมมือที่เรามีเพื่อนที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเรามากขึ้นครับ
0: อะไรคือความท้าทายมากที่สุดของการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จเมื่อสักครู่อาจารย์บอกใหม่ว่าเรามีทีมเวิร์กจากต่างประเทศคราวนี้ในการนำมาขับเคลื่อนโครงการวิจัยเราก็ต้องลงพื้นที่ชุมชนซึ่งแต่ละพื้นที่บริบทของชุมชนก็ไม่เหมือนกันทัศนคติของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต่างกันการดึงศักยภาพจากเพื่อนร่วมชาติจากต่างชาติมาทำงานวิจัยร่วมกับคนในชุมชนในพื้นที่ในเขตประเทศเราความท้าทายมากที่สุดเรื่องอะไร
1: ผมว่าความท้าทายในการทำงานคือทำอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาครับเปิดใจร่วมกันในการทำงานเพราะว่าวันนี้ครับงานวิจัยทุกชิ้นของมหาวิทยาลัยนะครับเราให้ความสำคัญการใช้ประโยชน
0: ์
1: นะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่สำคัญเลยนะครับไม่ใช่พูดลอยๆว่าเราให้ความสำคัญการใช้ประโยชน์ปีนี้เป็นปีที่2ที่เรารับรางวัล ResearchOutstanding Organization นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ไปรับรางวัลว่างานวิจัยเราเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพนะเป็นระดับท็อปของประเทศ2ปีแล้วนะเป็นระดับเป็นระดับงานวิจัยรางวัลระดับประเทศ นะครับงั้นการใช้ประโยชน์เนี่ยมันต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์มันผู้ใช้ประโยชน์นะครับต้องเปิดใจและเปิดกว้างในการที่จะทำงานร่วมกันเชื่อมั่นว่าแต่ละฝั่งเนี่ยมีประสบการณ
0: ์ะ
1: นะฝั่งธุรกิจหรือฝั่งชุมชนมีความรู้ในส่วนของตัวเองและมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันใหม่เข้ามาที่จะมาบูรณาการกันเมื่อทั้งสองฝ่ายมาทำงานร่วมกันอีกอันนึงครับภาครัฐเองก็ต้องเข้าใจกระบวนการกลไกในการขับเคลื่อนและสนับสนุนเนี่ยถ้ากลไกพวกนี้ครบเนี่ยนะครับแล้วก็แหล่งทุนเป็นด้านที่4เนี่ยก็จะทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้แล้วก็การใช้ประโยชน์งานได้ดีชุมชนหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เข้ามาต้องการแก้ไขปัญหาครับพอประทำเสร็จปุ๊บทุกคนทำงานเหมือนเพื่อนกันไม่ใช่นักวิจัยอย่างเดียวจะสำเร็จได้พื้นที่ก็ต้องเป็นคล้ายกับนักวิจัยไปด้วยบางทีต้องให้ข้อมูลร่วมลงมือทำ แล้วเอาให้เกิดผลจริงๆซึ่ง

0: นี่ครับเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราให้ความสำคัญงานวิจัยทุกชิ้นจะต้องใช้ประโยชน์ได้เพราะเราจะมองผู้ใช้ประโยชน์เป็นหลักครับ
1: ได้ฟังแบบนี้ค่อนข้างที่จะเห็นการทำงานกระบวนการงานวิจัยที่ชัดเจนและสามารถตอบโจทย์ทางสังคมได้อีกหนึ่งสิ่งที่หลายท่านบอกว่าผู้สื่อข่าวหลายสำนักพอมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์ศิวริศบอกว่าท่านเน้นย้ำเรื่องของ Nature Positive
0: ครับ
1: ขยายความกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับหลายคนถามว่าวลัยลักษณ์งานวิจัยของเราไปในทางไหนนะครับ Nature Positive เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือเรื่องของการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกก่อนหน้าเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนนะครับเราก็ทำไปเราบอกเราทำงานกรีนคาร์บอนต่ำนะครับเราก็หนึ่งคือเราวัดผลเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเสร็จแล้วเราก็จบแล้ว
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าวันเนี้ยเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่นะเราปล่อยเราลดการปล่อยคาร์บอนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตมันยังเราก็ยังเจอกับมลภาวะอะไรต่างๆ
1: ค่ะ
0: เราก็ทั้งคน
1: ยังไม่สอดรับกัน 100% ค่ะ
0: ยกตัวอย่างนะครับทะเลเนี่ยเรือที่ออกทะเลเนี่ยครับเวลาจะล้างคราบทะเลหรือคราบน้ำมันหรือคราบอะไรแล้วล้างลงทะเลมันเกิดมลภาวะงั้นงานวิจัยเรามีงานหนึ่งใช้ผลิตเป็นน้ำเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เอามาจากทะเลเนี่ยนะครับนักวิจัยเราลงไปในทะเลไปเอาจุลินทรีย์ตรงนั้นมาสร้างเป็นเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเอาไปกำจัด
1: พยายามขนาดนั้นเลยนะคะ
0: แล้วตอนนี้ทำได้สำเร็จแล้วก็มีคนมาสนใจที่อยากจะเอางานตรงนี้ไปใช้เพราะว่าคนเริ่มเห็นแล้วซึ่ง Nature Positive คือเราใช้งานวิจัยนะครับไปทำให้ธรรมชาติเกิดการฟื้นฟูธรรมชาติเกิดการฟื้นฟูคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงหญ้าทะเล
1: เ
0: ราไปฟื้นฟูให้หญ้าทะเลเกิดใช่ไหมครับหญ้าทะเลขยายเยอะตอนนี้หญ้าทะเลตายเยอะในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเรารักษาได้เยอะเนี่ยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ปลากุ้งหอยปูปลานี่มาเต็มหมดอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อาชีพเกิดขึ้นนะแล้วอาชีพพวกนี้ฮะมันจะพันกันเป็นวงจรห่วงโซ่ก็เกิดธุรกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตผู้คนก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้น Nature Positive ก็เลยเป็นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่เราจะขับเคลื่อนไม่ได้มองเฉพาะการความยั่งยืนแล้วก็จบแต่เรื่องนี้ก็จะต้องลงไปเรื่องของสุขภาพผู้คนด้วยนะฮะสุขภาพของธรรมชาติก็คือสภาพแวดล้อมต้องดีนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะทุกอย่างต้องไปด้วยกันครับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตครับ
1: ค่ะวันนี้ช่วงท้ายๆพอมีเวลาต้องให้อาจารย์ได้เน้นย้ำเรื่องของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ขับเคลื่อนงานวิจัยผ่าน5แฟลกชิพสำคัญที่เราคุยไว้ช่วงต้นรายการ5แฟลกชิพสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
0: ครับแฟลกชิพแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะวันนี้เราขับเคลื่อนเรื่องพระธาตุเมืองมรดกโลกนะครับเป็นหนึ่งในแฟลกชิพที่สำคัญและมีงานวิจัยที่ไปสอดรับอย่างวันนี้ครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าหนึ่งในที่อยู่เบื้องหลังก็คือมาจากองค์ความรู้งานวิจัยเพราะวันที่คณะกรรมการส่งกลับมาให้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแก้ไขเนี่ยจะต้องทำแผนประมาณ 3-4 ด้านมี2ด้านที่สำคัญที่เราใช้นักวิชาการเข้าไปช่วยด้านที่1คือแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองมรดกโลกด้านที่2คือแผนการจัดการความเสี่ยงซึ่งก็บอกได้เลยครับว่าถ้าขาด2แผนนี้วันนี้เราไม่ได้ฉลองกันครับอันนี้คือเป็นองค์ความรู้ด้านที่1ด้านที่2เนี่ยเป็นเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะครับทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของพันธุ์ไก่ลิกอนะครับการแปรรูปอาหารอะไรต่างๆด้านที่3เนี่ยครับด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรยาและทางการแพทย์แล้วเราก็มีศูนย์การแพทย์เราก็มีเรื่องอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องยาแล้วก็แปรรูปสมุนไพรนะหรือไปทำระบบอะไรต่างๆด้านที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางมนุษย์เรื่องของความสุขในชุมชนการลดอาชญากรรมการลดปัญหาความรุนแรงในเยาวชนนะครับด้านที่5เป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวอย่างที่เราไปใช้ประโยชน์แล้วเราก็มีผลที่ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของการจัดการขย
1: ะ
0: เราใช้องค์ความรู้ไปจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเข้ามานะครับในเทศบาลนครศรีธรรมราช
1: อะไรเงี้ยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ
0: ิ่
1: น
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นงานวิจัยเข้าไปจัดการก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการซึ่งตรงนี้ครับเป็น5แฟกชิพเนี่ยถามว่ามาลอยๆยังไงมันมาจากการที่เราขับเคลื่อนผมสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักวิชานะฮะลงไปทำเรียกว่าผมใช้ทุนโอสด one school one district 1 สำนักวิชา1 อำเภอทุก ทุกคณะเนี่ยฮะลงไปในอำเภอต่างๆไปทำเวทีเพื่อเอาปัญหาตรงนี้มาแก้ไข
1: สำรวจกันก่อน
0: ใช่ครับแล้วปูพรมลงเสร็จแล้วเราก็ตรงนั้นมากำหนดกรอบในการพัฒนาซึ่งกรอบตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทิศทางที่เราขยับขับเคลื่อนทุนวิจัยขั้นมูลฐานนะก็จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมังคุดที่พงคีรีไปแก้ไขปัญหาขยะนะครับไปจัดการเรื่องของหญ้าทะเลอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็น5แฟกชิปที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะวันนี้ในช่วงท้ายๆรายการเหลือเวลาไม่มากแล้วค่ะอาจารย์ 2-3 นาทีหลังหลายท่านที่บอกว่าถ้าอยากจะเห็นศักยภาพของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราเดินทางกันไปแนะนำอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าครบทุกโซนในการประมวลเรื่องราวของมวล.ผลงานการวิจัยและสิ่งต่างๆสิรินมิวเซียมเรารวบรวมตั้งแต่โซนเขาโซนป่าโซนนาโซนเลแนะนำนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ไปเยี่ยมเราก่อนค่ะ
0: ครับผมสิรินมิวเซียมเนี่ยก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ วันนี้นะครับถ้าบอกอยู่นครศรีธรรมราชแล้วยังไม่ได้ไปอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี่ถือยังอาจจะยัง
1: พลาดแล้ว
0: นะครับเรามีทั้งหอชมฟ้าเราทั้งมีพื้นที่เรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เรากำลังพูดถึงเนเจอร์โพซิทีฟมันมหาวิทยาลัยต้องทำเป็นตัวอย่างเรามีพื้นที่ประมาณเกือบ 2,000 ไร่ครับเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรามีคาปิบาร่าเรามีกวางอะไรต่างๆอันนั้นความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: คราวนี้พอไปแล้วก็จะมีกิจกรรมในสิรินมิวเซียมนะครับซึ่งเราใช้คำว่าจากเขาสู่จากทะเลจากเขาสู่มหาสมุทรนะมีคำสวยกว่านี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเข้าไปเรียนรู้ได้นะเป็นการเรียนรู้ทั้งงานมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารักษาอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมมานินะครับที่เป็น
1: ชนเผ่าน
0: ะครับแล้วก็เรื่องของเทศกาลต่างๆที่เข้าไปแล้วเป็นพื้นที่ในการวันนี้ครับมีโรงเรียนมีเด็กเนี่ยไปเยอะมากแต่ผู้ใหญ่ผมก็อยากให้ไปเพราะว่าไปเดินแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะพิพิธภัณฑ์ที่เราเคยไปเจอแต่ในกรุงเทพเนี่ยในนครศรีธรรมราชเราก็มีแหล่งเรียนรู้ที่ได้ทั้งความเพลิดเพลินได้ทั้งความรู้อะไรต่างๆแล้วจะเห็นว่าบางคนไม่รู้แม้กระทั่งตัวตนที่มาว่าเนี่ยเราข้างในจะมีรายละเอียดหมดเลย
1: เป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: อ่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องบอกว่าด้วยศักยภาพและผลงานการวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สามารถตอบโจทย์สังคมจากหิ้งสู่ห้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับงานวิจัยเพื่อธุรกิจและสังคมเพราะฉะนั้นการที่เราท่านๆส่งบุตรหลานไปอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะการฝึกปรือฝึกฝีมือเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่หน่วยงานสังคมต่างๆอย่างมีคุณภาพเราเน้นย้ำกำชับเรื่องของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: ก็คือเราก็จะมีกิจกรรมที่ถ้าในแง่ของยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเริ่มมีการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นบูรณาการมากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ก็มีการจัดงานแล้วก็มีนักศึกษาในรายวิชาแล้ว5รายวิชาบูรณาการกันแล้วเอาโจทย์ประเด็นของชุมชนเป็นหลักเข้าไปถึงในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำเรื่องของเชิงธุรกิจการไลฟ์สดทำยังไงให้ขายของได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอาโจทย์ในพื้นที่มาเป็นแนวทางในการทำงานจริงคือแทนที่อาจารย์จะยืนสอนอยู่หน้าห้องบรรยายไปเด็กหลับบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเด็กได้ทำจริงของจริง
1: นะคร ับ
0: แล้วพอทุกคนเนี่ยนักศึกษาวลัยลักษณ์ทุกคนเนี่ยพอปีที่4เราเรียกว่าระบบสากลศึกษาซึ่งวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเรามีระบบสากลศึกษาที่เข้มแข็งที่สุดน่าจะเป็นระดับท็อปของประเทศเพราะเราทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องไปสากลศึกษา8เดือนอยู่ในสถานประกอบการทำงานจริงเหมือนพนักงานจริงๆเข้างานทุกอย่างเรียนรู้เอาที่เรียนมา3ปีแล้วปีสุดท้าย2เทอม8เดือนอยู่ในสถานประกอบการนั่นหมายความว่าเด็กวัยรักทุกคนเนี่ยครับถูกฝึกให้ทำงานเป็นตั้งแต่ก่อนจบการศึกษาแล้วทำให้เด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้งานทำตั้งแต่ตอนก่อนจบการศึกษานะครับซึ่งถ้าไปดูตัวเลขการได้งานทำเนี่ยเราก็ในผมว่าประมาณ 80-90% เลยที่ได้งานทำทันทีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำว่าวันนี้ครับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การนำของท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์เนี่ยครับและความสำคัญทุกมิติทั้งงานวิจัยวันนี้ถ้าอาจารย์ไม่ทำวิจัยอาจารย์จะเอาอะไรไปสอนเด็กพอทำวิจัยมีความรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดผ่านกระบวนการนะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ไปสากลศึกษา
1: ค่ะวลัยลักษณ์เดินมาจนถึงวันนี้ถือว่าเดินมาไกลพอสมควรเดินคนเดียวคงจะมาไม่ถึงจุดนี
0: ้
1: เพราะว่ามีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพทางเครือข่ายทางด้านสังคมทุกองค์กรที่สนับสนุนวลัยลักษณ์มาโดยตลอดวันนี้มีอะไรเพื่อที่จะจับมือกันเดินต่อในปีถัดไปบ้างคะ
0: ครับตอนนี้นะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เราอยากจะเดินร่วมกัน
1: ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจังหวัดนะครับวันนี้เราเดินทำงานวิจัยร่วมกับ ทั้งอบจ.ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเทศบาล

0: รวมไปถึงหอการค้าสภาอุตสาหกรรมซึ่งผมเชิญชวนครับว่าหน่วยงานที่ต้องการองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหานะครับเราพร้อมที่จะยกทีมไปเพื่อไปนั่งพูดคุยหรือท่านยินดีเดินทางไปมหาวิทยาลัยรักเข้าไปดูพื้นที่ไปดูเครื่องมือแล้วเรามาร่วมกันพัฒนาผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาทุกอย่างแก้ไขด้วยงานวิจัยแล้วเรามีความพร้อมนะครับเรากำลังเข้าสู่ปีที่35นะครับเรามีอาจารย์ที่มีความรู้เรามีอาจารย์ที่เป็นเรียกว่าระดับโลกอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายท่านเรามีเพื่อนที่มาจากต่างชาติที่เขาพร้อมที่จะมาทำงานร่วมกับเรานะขอให้พื้นที่ครับอยากให้เราไปทำตรงไหนขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาครับ
1: ขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาแน่นอนว่าปีหน้าเราคงจะได้มีโอกาสแน่นอนค่ะศักยภาพและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเดี๋ยวเราจะเก็บภาพของปีหน้ามาฝากแน่นอนวลัยลักษณ์ Research Day 2027นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะจากหิ้งสู่ห้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับวิจัยเพื่อธุรกิจและสังคมขอบคุณค่ะ
0: ขอบ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะคะหมายพร้อมด้วยอาจารย์และทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือเปียกผู้ชายที่ชอบเก็บตัวไม่มั่นใจไม่ค่อยกล้าคุยกับใครแต่มีวิทยายุทธเฉพาะตัวเก่งคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมตัดต่อรูปนี่คือมงคลผู้ชายที่คิดว่าตัวเองหล่อเท่มั่นใจและรู้ทุกเรื่องแต่ยังไม่รู้เรื่องที่ตัวเองถูกพูดถึง
1: หัวล็อกทำไมวะหัวล็อกเราหรอมึงคนแต่เองจะต้องรู้เฉยกว่าหวานเสีย
2: หวานเสีย
3: เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเองเห็นรูปนี้ยังวะเองว่าใช่ป่ะใช่ป่ะ
4: เฮ้ยแต่ใช่ไม่น่าอายมากเลยนะ
3: เออดี
1: เฮ้ยนี่ใครตัดต่อรูปเราเนี่ยว่าชาวบ้านชาวช่องหัวเราะเราหมดเลยโอ้โหเสียหายเราเลยเนี่ย
5: เป็นเรื่องแล้วอย่างนี้ต้องให้สองมือดีเราไปช่วยหาแล้ว
6: เฮ้ยสองน้องรัก
7: เฮ้ยผมน้องพี่นะ
6: เองรักพี่เปล่า
7: พูดแบบนี้ผมขนลุกนะไปเลยไหม
6: ช่วยไปสืบให้หน่อยดิใครมาตัดต่อรูปพี่วะ
7: เดี๋ยวผมไปสืบให้นะพี
6: ่หายเขาหมดแล้วเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขารู้หมดพี่เดินไปไหนนี่มีแต่คนหัวเราะ
7: นี่มันหลอกใส
6: ่เดี๋ยวเดินไปสืบไปด้วยนะ
7: ได้เดี๋ยวไปสืบให้นะ
8: พนุเดินดีกว่าไหม
9: เดินก็ได้ดีกว่า
8: เดินเถอะเห็นแล้วเหนื่อยแทน
9: เจอแล้วตัวจ๊อบ
8: พนม
1: เฮ้ย
10: รู้ไหมพรบ.คอมพิวเตอร์อ้างรู้เท่าไม่ถึงการก็มีความผิดป่ะไปกินโอเลี้ยงที่โรงพักกัน
1: ผมไม่รู้ครับผมรู้เท่าไม่ถึงการครับ
10: ป่ะ
1: เอ้ย
10: ลูกดี
1: มีคนบอกผมไม่ทำแบบนี้ครับผมไม่รู้ครับ
11: บอกแล้วว่าไม่ใช่เราตัวจริงออก

0: มีพลังขนาดนี
1: ้ wow.
0: คนที่เชื่อก็ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยก็ถึงบอกว่าเอ๊ะก่อนเชื่อชัวร์ก่อนแชร์ฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะ
2: บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบรู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปฐมาพรหานชันชัยสอนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจุฑามาศสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เรายังคงเกาะติดประกาศเตือนเรื่องสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็เพิ่งจะออกประกาศมาฉบับล่าสุดนะคะเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมืออากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะคะหลักก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะแล้วบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในหลายจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครคุณปฐมาพรคะเมื่อสักครู่นี้หลายจุดก็มีฝนตกลงมาหนักทีเดียวนะคะ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านเนี่ยก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกแล้วนะคะทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างเช่นนนทบุรีก็ถือว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่เห็นบอกว่ารอบนี้เนี่ยที่บอกฝนตกยาวเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะก็จะลากยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะแล้วประกาศฉบับล่าสุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่6แล้วนะคะออกมาเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะคะเนื้อหาในประกาศระบุว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะสำหรับรายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนในประกาศฉบับล่าสุดนะคะก็คือวันที่10ตุลาคมค่ะมีการเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันที่11ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากยังคงเป็นจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะนอกจากนี้มีการเพิ่มจังหวัดพังงาและภูเก็ตเข้าไปในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักของภาคใต้ส่วนวันที่9และ13ตุลาคมก็มีการปรับเพิ่มรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะ
1: มาไล่เรียงรายละเอียดนะคะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประเมินผลกระทบตามช่วงเวลาดังนี้นะคะอย่างวันนี้9ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมสระแก้วจันทบุรีเพชรบุรีและภูเก็ตค่ะต่อจากนั้นวันที่10ตุลาคมพื้นที่รับฝนจะขยายวงกว้างนะโดยจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากในภาคกลางภาคตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยก็จะมีฝนตกหนักหลายแห่งอย่างเช่นเพชรบูรณ์นครราชสีมาลพบุรีและชลบุรีส่วนวันที่11ตุลาคมค่ะยังคงมีฝนตกหนักมากที่ภาคกลางภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: จากนั้นนะคะช่วงวันที่12และ13ตุลาคมนะคะกลุ่มฝนตกหนักจะเลื่อนไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักค่ะอาทินครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตและกระบี่นะคะนี่คือ12และ13ตุลาคมนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตามจังหวัดที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสาเหตุสำคัญของสภาพอากาศดังกล่าวนะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ปะทะเข้ากับลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำว่าขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะส่วนชาวเรือในอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2 เมตรค่ะ
1: และอย่างที่เตือนกันไปเมื่อสักครู่นี้พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักแล้วนะคะเพราะว่าปลายปีแบบนี้ก็จะเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ก็คือฤดูฝนนั่นเองค่ะจังหวัดยะลาเองก็มีการยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มรูปแบบภายหลังจากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีการออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะอย่างเช่นที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกก็มีการระดมกำลังเร่งแจกกระสอบทราย 30,000 ใบช่วยชาวบ้านรับมือน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมขังของเทศบาลเมืองสเต็งนอกก็ตื่นตัวเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ได้มีการแจกจ่ายกระสอบทรายค่ะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยทั้งทำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถซาเล้งรวมถึงรถไอติมนะที่สามารถบรรจุสิ่งของได้มารับกระสอบทรายกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางยะลากรมราชทัณฑ์กว่า10นายรวมถึงทีมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเตรียมพร้อมไว้รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนคือในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีการจัดเตรียมกระสอบทรายสำรองเอาไว้กว่า 30,000 ใบจำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อหลังคาเรือนค่ะ
2: ทางเทศบาลท่านโดยการนำของท่านนายกเสรีเรืองกาญจน์นะครับก็มีดำริว่ากระสอบทรายต้องพร้อมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้เริ่มกระบวนการในการจัดทำถุงทรายให้ชาวบ้านให้เข้ามารับนะฮะในประชาชนในพื้นที่เขตสเต็งนอกสามารถมารับได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะหากไม่มีบัตรประชาชนหรือเป็นบ้านเช่าก็ขอให้ใช้เป็นบินค่าไฟหรือบินค่าน้ำก็ได้นะฮะซึ่งอยู่ในสเต็งนอกของเราบ้านนึงเราจะให้ไม่เกิน20ถุงครับ
1: ด้านนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ลงพื้นที่ไปติดตามการรับมอบรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จากส่วนกลางนะฮะมาด้วยกัน2คันมาประจำการณจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมพร้อมผลิตแล้วก็แจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง16แห่งโดยรอบเขตเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากมีการสนับสนุนเครื่องจักรกลกำลังพลในการขุดลอกคูคลองให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะถ้าพูดถึงจังหวัดยะลาก็เน้นย้ำให้ประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของจังหวัดนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กลุ่มไลน์ข่ายชุมชนค
3: ่
1: ะ
3: ในการเตรียมความพร้อมทางจังหวัดเองก็หลังจากทุกเช้าเนี่ย8โมงหรือ8โมงครึ่งเราประชุมกับท่านนายกแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดต่อทุกวันนะครับตอนหลังจากต่อจากการประชุมของท่านนายกแล้วเนี่ยซึ่งการเตรียมความพร้อมของเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมรับไม่ว่าจะในเรื่องของศูนย์อพยพนะครับในเรื่องของการเร่งรัดการระบายน้ำการขุดลอกคูคลองต่างๆนะครับรวมทั้งการเตรียมความพร้อมพูดคุยทำ MOU กับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง16หน่วยโดยรอบของเมืองนะครับซึ่งจุดสำคัญของเราก็คือที่เป็นน้ำท่วมประจำก็คือในเขตเทศบาลนครยะลากับเทศบาลเมืองสเต็งนอกแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็คือเทศบาลตำบลท่าสาบนะครับเทศบาลตำบลลำใหม่นะครับอบต.ลำใหม่อบต.หน้าถ้ำอบต.ยะลาซึ่ง

0: แห่งนะครับได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการขุดลอกแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็ได้นำเครื่องไม้เครื่องมือไปขุดลอก
1: ไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือนะคะอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านบ่อพยอมในอำเภอเมืองก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพไปพักอาศัยอยู่ริมถนนค่ะหลังน้ำจากด้านเหนือไหลหลากเข้ามาทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะไปดูภาพนะคะในจุดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ก็คือที่หมู่6ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะหลังจากคันดินกั้นน้ำฝายตาโกะตำบลหนองกระโดนเกิดความเสียหายส่งผลให้น้ำไหลข้ามทุ่งนาหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านรวมถึงบ้านเบาะพยอมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคมจนถึงขณะนี้ระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสูงถึง1เมตรทำให้ชาวบ้านต้องอพยพข้าวของออกไปพักอาศัยอยู่ริมถนนค่ะเบื้องต้นมีผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ70ครัวเรือนชาวบ้านเล่าว่าก่อนหน้านี้หลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งถูกน้ำท่วมขังมา1สัปดาห์แล้วแต่ว่าบ้านบ่อพยอมไม่ได้รับผลกระทบจนคันดินเกิดการชำรุดทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมอย่างรวดเร็วแม้จะวางกระสอบทรายเตรียมป้องกันไว้แล้วก็เอาไม่อยู่เพราะว่าน้ำแรงและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: ประมาณ6โมงเช้าก็น้ำมันก็ลั่นมันดังเลยนะพอล็อกเก็ตของนี่คือไม่ทันลงมันไวมากเลยอ่ะพอประมาณช่วง 3-4 โมงเนี่ยมันก็ขึ้นทีเนี้ยที่เรากั้นไว้อ่ะมันมิดเลยกั้นไม่ทันคิดว่ามันจะทันทุกปีอ่ะแต่ปีนี้ไม่ทันแล้วมันมาแรงมากเลยภายในพอช่วงประมาณบ่าย 2 บ่าย 3คือเต็มเลยทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ขณะที่โครงการชลประทานนครสวรรค์ก็รายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาในวันนี้นะคะที่สถานีวัดน้ำ42มีอัตราน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 54.48% ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวานนี้ค่ะประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่จังหวัดอ่างทองก็ยังมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งล่าสุดนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คาดว่านะคะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆจนถึง 2,100 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรในสัปดาห์หน้าจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ค่ะหากระดับน้ำลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูบออกแล้วไม่ไหลย้อนกลับเข้ามาก็จะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่สามารถนำเข้าพื้นที่ได้จากอบต.ผงเพง1เครื่องอบต.นรสิงห์1เครื่องอบต.เอกราชอีก4เครื่องรวมถึงมีหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานอีก2เครื่องค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกโดยระหว่างนี้นะคะมีการเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก่อนโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองและกำลังพลทหารได้นำสารนะคะไปฉีดพ่นในพื้นที่เพื่อลดกลิ่นแล้วก็กำจัดยุงรำคาญขณะที่สาธารณสุขอำเภอป่าโมกได้ออกหน่วยบริการแพทย์ดูแลประชาชนและแจกยาแก้น้ำกัดเท้าให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วนะคะทางอปท.ก็จะสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองก็จะติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่600ตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะยกมิเตอร์เนี่ยให้สูงขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะหากน้ำท่วมพื้นที่ผงเพงปีหน้าก็จะได้ไม่ต้องมายกมิเตอร์ไฟออกอีกทั้งนี้ทรัพยากรทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทองเตรียมพร้อมแล้วนะคะหากน้ำลดลงในระดับที่เหมาะสมก็พร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ทันทีและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ภาพรวมหลายพื้นที่น้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องโฟกัสไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองค่ะก็ไปพบพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่าหมื่นไร่นะคะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งก็มีกลุ่มเปราะบางเนี่ยพักอาศัยอยู่ประมาณ150คนพร้อมกันนี้นะคะได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งค่ะจำนวน4เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดทั้งนี้มีการเน้น
1: ย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพบ้านเรือนและระบบไฟฟ้าก่อนที่ประชาชนจะเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยยืนยันบอกว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ปรับปรุงการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
4: ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ตำบลเสม็ดใต้ค่ะนายประสิทธิ์อินทโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดสนามช้างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอีก40เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงตลอดจนกำชับให้ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินเยียวยาค่ะทางด้านนายกิตติพงศ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้มีประชากรได้รับผลกระทบกว่า 5,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมานานเกือบครึ่งเดือนนะคะปัจจุบันยังมีประชาชนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเกือบ100คนโดยขณะนี้กรมชลประทานได้เข้ามาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเร่งปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
5: ตำบลเสม็ดใต้จากตำบลเสม็ดใต้ลงไปเนี่ยจะลงคลองบางไผ่คือลงไปแม่น้ำบางปะกงเราเหมือนอยู่ปลายน้ำฉะนั้นน้ำด้านบนลงมาก็ต้องมาลงที่เราแต่ถ้าระบบตอนนี้นะฮะขณะตอนนี้มีเครื่องสูบน้ำของชลประทานแล้วก็กำลังทำความสะอาดคลองต่างๆน้ำก็ลงได้ดีน้ำก็สามารถที่จะน้ำก็ถือว่าลดได้เรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราก็เห็นใจครับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าถึงน้ำแห้งกลับเข้าบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะบางคนยังนอนไม่ได้เลยที่หลับที่นอนที่กินนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้สถานการณ์เราเกิดภัยเหมือนกันหมดแต่นะครับในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เนี่ยเป็นองค์กรของพี่น้องประชาชนคนเสม็ดใต้ครับเราไม่ทิ้งใครให้ต้องเดือดร้อนจนมากที่สุดนะแต่ว่าบางทีอาจจะขาดติดต่อก็ไม่ได้ขอให้แจ้งเข้ามา
1: ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรจังหวัดระยองนะคะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีการมอบปัจจัยการผลิตรวมทั้งรับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการแนะนำค่ะการจัดการแปลงแล้วก็ฟื้นฟูแปลงในเบื้องต้นแก่เกษตรกรอีกด้วยทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองระหว่างวันที่25กันยายนถึง7ตุลาคมนะคะส่งผลให้พื้นที่การเกษตรใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอวังจันทร์อำเภอบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงและอำเภอเขาชะเมาเสียหายเนี่ยรวมกว่า 1,510 ไร่และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,886 รายพืชหลักที่ได้รับความเสียหายนะคะประกอบไปด้วยข้าวทุเรียนมังคุดมันสำปะหลังสับปะรดยางพาราปาล์มน้ำมันพืชผักแล้วก็พืชชนิดอื่น
4: มาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะภาพรวมสถานการณ์ก็คลี่คลายหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้านะคะตอนนี้สิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็การจัดการขยะนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เร่งลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทั้งหมดค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดที่เคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังโดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่มีปริมาณมากจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อคืนความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการนำขยะออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดซึ่งจุดพักรวมขยะชั่วคราวจะบริหารจัดการให้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนใช้วิธีทยอยขนย้ายไปกำจัดอย่างเป็นระบบพร้อมประสานหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติมตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพคล้ายกับการจัดการเศษวัสดุในเหตุการณ์ภัยพิบัติกรณีตึกสตง.ถล่มพร้อมกันนี้นะคะกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการลักลอบนำขยะอันตรายหรือวัสดุก่อสร้างมาทิ้งปะปนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดและดูแลช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อให้คนในชุมชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว
6: คือขยะเข้ากับขยะออกเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดที่เราทิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับชุมชนมากมันถึงแม้จะเข้าเยอะกว่าออกก็ไม่เป็นไรอาจจะทยอยออกไง ราะฉะนั้นจุดที่เราไปทิ้งพยายามให้อยู่ไกลจากชุมชนแต่ว่ายังไงก็ตามว่าเอาจุดออกจากที่มีประชาชนก่อนถ้าไม่งั้นจะอยู่ตรงนี้มันเกิดความไม่มีสุขอนามัยแล้วก็ความเดือดร้อนรำคาญแต่ที่ว่าถูกแล้วสุดท้ายแล้วทยอยออกไปได้ถ้าจุดไหนเต็มก็ปิดแล้วก็เปิดจุดใหม่ผมคิดว่าเรามีพื้นที่กว้างแล้วก็เราสามารถขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้ตามอำนาจของพรบ.สาธารณภัยนะก็สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้เปิดพื้นที่ผมว่าลักษณะถ้าเทียบกันนะครับตึกตอนสตง.ถล่มถูกไหมเราใช้วิธีเอาของเศษหินเศษปูนไปทิ้งไว้ที่จุดหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆทยอยถอยออกผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วก็พยายามทำเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนประชาชนก็เราก็ไม่ได้ขออะไรมากก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันดูแลเพื่อนบ้านคนไหนมีความลำบากก็ถ้าใครมีกำลังก็ช่วยกันดูแลกันไปแต่กทม.ต้องรับผิดชอบเป็นหลักอยู่แล้วในแง่ที่นำชีวิตพี่น้องประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติน
1: อกจากนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามการฟื้นฟูย่านคลองจันทน์ลาดพร้าว101ในเขตบางกะปินะคะรวมถึงไปติดตามการฟื้นฟูนะคะภารกิจที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้ามีการบริการกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทหารแล้วก็เครื่องจักรกลจากหลายหน่วยงานค่ะเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเร่งคืนพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้รวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังย้ำถึงการเดินหน้าวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อื่นควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะภาคใต้อ่ะซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้ทุกความช่วยเหลือหลั่งไหลไปช่วยผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาคนะคะอธิกระทรวงคมนาคมค่ะเดินหน้าแจกถุงยังชีพกว่า 30,000 ชุดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเร่งซ่อมถนนและสะพานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ค่ะในขณะที่จังหวัดต่างๆหน่วยงานก็ได้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมถุงยังชีพประมาณ 35,000 ชุดสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยโดยเป็นของกรมทางหลวงชนบท 2,400 ชุดซึ่งจะทยอยส่งไปยังจังหวัดที่ร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ลดลงก็จะต้องรายงานความเสียหายเพื่อให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินเพื่อเสนอขอใช้งบกลางในการเร่งฟื้นฟูโดยเฉพาะกรณีถนนและสะพานเสียหายทางกระทรวงก็จะเร่งซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็ว
7: เมื่อมีการรายงานเข้ามาจากแต่ละจังหวัดหรือแต่ละศูนย์ของจังหวัดต่างๆเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาทำการประเมินแล้วก็ซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมถ้าอะไรที่เป็นการซ่อมแซมฉุกเฉินทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเราจะซ่อมแซมให้ทันทีโดยเรามีวัสดุเรามีเครื่องจักรพร้อมที่จะซ่อมแซมชั่วคราวได้แต่ถ้าหากว่าต้องซ่อมแซมแบบถาวรก็ต้องหาลือแล้วก็ของงบกลางจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปครับ
4: ด้านว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติวินัยพาณิชย์ปลัดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยผู้แทนจากสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีจากนั้นปลัดจังหวัดอุทัยธานีนำคณะเดินทางไปยังวัดภูมิธรรมเพื่อมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพิ่มเติมจำนวน166ชุดพร้อมลงพื้นที่นำชุดทานน้ำใจไปมอบให้ประชาชนถึงบ้านอีก3หลังเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่วนนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยตำบลชีน้ำร้ายบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรีอำเภออินบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะร่วมกันลงมือปรุงผัดไทยนี่ค่ะเมนูร้อนๆ นะคะพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมก่อนนั่งเรือนำไปมอบให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุดมนอกจากนี้ยังมีการลงเรือลุยแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องในหมู่1ตำบลชีน้ำร้ายด้วยค่ะ
1: และอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งก็คือที่จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้ทางกิ่งกระชาดอำเภอปรักเกตก็ได้ผนึกกำลังกับภาคเอกชนแล้วก็ทหารจิตอาสานะคะนำถุงยางชีพลงเรือไปลุยแจกกลุ่มเปราะบางรอบพื้นที่อำเภอเกาะเกร็ดค่ะหลังกับเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะทางกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดก็ร่วมกับทางภาคเอกชนมีทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5ก็ร่วมกันนำถุงยางชีพกว่า300ชุดค่ะลงเรือไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการในทุกชุมชนบนเกาะเกร็ดหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่ำกว่า30ซมทำให้การสัญจรเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนายพานุพงศ์ปลอดกระโทกค่ะปลัดอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานราชการก็นำอาหารยารักษาโรคมาส่งมอบให้อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำที่อำเภอเกาะเกร็ดณขณะนี้ยังคงทรงตัวนะคะโดยได้รับผลกระทบจากน้ำหนุนสูงในช่วงเย็นของทุกวันซึ่งทางอบต.เกาะเกร็ดนะคะและก็ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันสร้างสะพานไม้แล้วก็บันไดยกสูงเพื่อให้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้นหากในช่วงวันหยุดนี้ไม่มีฝนตกหนักหรือว่าน้ำเหนือเนี่ยเข้ามาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงค่ะ
8: ในกลุ่มปอบางของตำบลเกาะเกร็ดเราครับก็ในแต่ละหมู่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ20รายครับในกลุ่มปอบางนี่ก็จะหมายถึงผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ป่วยทั่วไปนะครับก็ซึ่งณวันนี้เนี่ยทางในส่วนของราชการเนี่ยก็ได้นำก่อนหน้านี้นำข้าวเข้ากล่องอาหารแล้วก็เวชภัณฑ์น้ำดื่มต่างๆเนี่ยได้มอบแล้วแต่สำหรับวันนี้ก็คือทางบริษัทของในเครือเซนทันนะครับเซนทันพัฒนาเนี่ยก็ได้นำถุงยางชีพนะครับมาจำนวน300ชุดมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับในส่วนของน้ำท่วมนะครับอย่างที่เราไปมาเมื่อกี้ก็คือในช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยในระดับน้ำเนี่ยยังไม่สูงมากยกเว้นที่เราเห็นล่าสุดก็คือในส่วนของหมู่หนึ่งซึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ต่ำแต่ว่าเรามาถึงหมู่หนึ่งประมาณ4 โมงเย็นแล้วซึ่งเป็นช่วงน้ำขึ้นเราเริ่มไปตอนบ่ายโมงกว่านะครับน้ำยังลดหมดในพื้นที่ทางเดินยังพอเดินได้แต่ณตอนนี้เนี่ยในพื้นที่หมู่7เนี่ยระดับน้ำเริ่มขึ้นมาสูงถึงพื้นที่ทางเดินแล้วนะครับในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการต่อไม้รวมถึงอบต.ในพื้นที่ด้วยก็มาก่อเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรบันไดเนาะเป็นบันไดสูงขึ้นมาเนี่ยให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
9: น้ำที่หลากลงมาเองเรากลัวว่าจะระดับมากน้อยขนาด
8: ก็ณตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ถือว่าทรงตัวครับถ้าวันพุ่งคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าน้ำเหนือหรือน้ำฝนไม่ลงมาเยอะอีกก็คิดว่าระดับน้ำน่าจะลดลงครับ
4: มาดูความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการหรือว่าสิ่งที่คาดหวังในการรับมือสถานการณ์น้ำแบบนี้นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าได้เปิดผลสำรวจประชาชนกว่า 37% ค่ะอยากให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้ทันท่วงทีแล้วก็ชี้ถึงงบพัฒนาท้องถิ่นที่คนไทยต้องการสูงสุดก็คือเรื่องความปลอดภัยอาชีพและรายได้ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่41ว่าด้วยความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นซึ่งสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนโดยประเด็นเร่งด่วนในการรับมือน้ำท่วมผลสำรวจระบุชัดว่าประชาชน 37.8% ต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันนะคะรองลงมาคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนว่าประชาชนต้องการเวลาเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนในมุมของการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมสูงสุด 23% นะคะตามมาด้วยการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 21.8% และการดูแลกลุ่มเปราะบาง 15.8% ค่ะเมื่อเจาะลึกตามกลุ่มอายุและภูมิภาคพบความน่าสนใจว่าคนรุ่นใหม่ Gen Y และกลุ่มอายุทำงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้และความปลอดภัยขณะที่กลุ่ม Baby Boomer นะคะเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: กลับมารับชมข่าวค่ำ MBT กันต่อนะคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับผู้นำติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าขยายกรอบความร่วมมือรอบด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและสนับสนุนบทบาทสู่เวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไกราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายและคณะได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเยือนไทยอย่างเป็นทางการภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปีที่ผ่านมาและยืนยันไทยพร้อมที่จะสนับสนุนติมอร์เลสเตในทุกมิติสำหรับผลการหารือทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องในการขับเคลื่อนความร่วมมือ5ด้านสำคัญได้แก่
1: ด้านการทูตและการเมืองมีการตกลงจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีเพื่อติดตามความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมจัดการประชุมนัดแรกที่ติมอร์เลสเตในเร็วๆนี้พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ด้านความมั่นคงทั้งสองฝ่ายพร้อมสานต่อสายสัมพันธ์ทางทหารที่มีอย่างยาวนานโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยมีกำหนดเดินทางเยือนติมอร์เลสเตในอนาคตอันใกล้และยังเห็นพ้องที่จะยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันส่วนด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านการเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวและการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปควบคู่ไปกับการเปิดทางให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการท่องเที่ยวที่สำคัญยังเร่งผลักดันความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพดิลลี่อำนวยความสะดวกทั้งการค้าและการสัญจรของประชาชน
0: ขณะที่การพัฒนาและคุณภาพชีวิตทั้ง2ประเทศได้เตรียมสรุปแผนงานความร่วมมือในระยะ3ปีเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขพร้อมกับสานต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งของติมอร์เลสเตและในมิติระดับภูมิภาคไทยยืนยันที่จะช่วยเสริมศักยภาพติมอร์เลสเตสู่การเป็นประธานอาเซียนในอนาคตพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับติมอร์เลสเต
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหลังจากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะคะซึ่งล่าสุด2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือทั้งนายเจเศรษฐไทเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ยืนยันค่ะว่าไม่กังวลและพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นโดยมองว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเป็นเพียงยุทธศาสตร์ทางการเมืองค่ะนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีชื่อเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากที่ผ่านมาเคยถูกพาดพิงในหลายประเด็นอยู่แล้วจึงพร้อมชี้แจงทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาขอเพียงให้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองส่วนข้อกล่าวหาต่างๆของฝ่ายค้านนะคะก็มองว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์เพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจจึงไม่มี

0: เรื่องใดที่น่าหนักใจเพราะสามารถชี้แจงได้
1: คงดูประวัติผมไหมครับว่าผมจบผู้นำมาเขาก็เลยบอกว่าผมไร้ภาวะผู้นำนะครับผมไม่รู้ว่าผมไร้ภาวะผู้นำหรือเปล่าแต่ผมมีปริญญาตรีผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองครับนะครับ
2: คิดว่าผู้เป้าไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษคะอาจแบบจัดข้อสอบอะไรแบบนี้เขา
1: ล้มล้างความสามารถโดยเฉพาะกับสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบของฝ่ายรัฐบาลครับก็เขาก็ต้องชี้ให้เห็นว่าในการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับในส่วนตัวบุคคลเนี่ยนะครับอะไรที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งดีเขาก็ต้องชี้ในมุมตรงข้ามนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสงสัยนะครับในตัวบุคคลนั้นๆนะครับอันนี้ที่ผมคิดว่ายุทธศาสตร์เขาในครั้งนี้นะครับ
2: ครับการที่ไม่มีเพื่อไทยเดินแล้วเป็นอีกยุทธศาสตร์หรือเปล่า
1: ก็ทุกอย่างก็ต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วครับนะครับเขาคงไม่ทำอะไรกันสุ่มสี่สุ่มห้านะครับก็ทุกอย่างเขาคงมียุทธศาสตร์ของเขาแต่ว่าก็ไม่ขอก้าวล่วงในส่วนของพรรคเพื่อไทย
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมชี้แจงต่อสภาเพราะทำงานด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอดส่วนข้อสังเกตเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ามารับตำแหน่งและเมื่อเข้ามารับหน้าที่แล้วก็ได้เร่งรัดแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจึงมั่นใจว่าจะสามารถตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างชัดเจนทุกประเด็น
3: จนหมดแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับว่าเรื่องก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรฮะ
2: ดูเกินกว่าที่เราเป็น
3: มันก็หาความจริงไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็อีกอย่างนึงคือก็อย่างที่ผมเรียนนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ยังงงว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะแต่ประเด็นนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทุกเรื่องเราทํางานแล้วก็ทํางานด้วยความตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นที่คิดว่าผมทําอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปชี้แจงนะครับเพราะผมทํางานเองผมก็มั่นใจในสิ่งที่เราทําไปอยู่แล้ว
2: ขอข้อกล่าวหาค่ะคําว่ามั่นใจใช่มั้ยคะว่าจะชี้แจงข้อกล่าวหาให้กับฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนเข้าใจได้
3: ผมมั่นใจครับแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อหาคืออะไรเพราะว่ามันเป็นการเขียนแบบกว้างๆเขียนแบบรวมเขียนแบบอะไรมาไม่ได้พุ่งเป้ามา
4: คิดว่าจะเป็นการหยิบเรื่องรวมสวที่มีชื่อของคนที่เขียน
3: ไว้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ดูเนี่ยน่าดูจากข้อกล่าวหาเนี่ยมันน่าจะออกไปทางแนวเรื่องของการสอบท้องถิ่นอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาจัดการในหลายๆอย่างจนมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับ
0: อีกกรณีนะคะที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มีการสรุปสำนวนคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะส่งอัยการสั่งฟ้องไม่ทันก็อาจจะทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาเนื่องจากว่าครบกำหนดฝากขังแล้วจนมีความกังวลนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกไม่เชื่อนะคะว่าจะเป็นมวยล้มเพราะไม่มีใครไปกดดันปปช.ได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ปปช.ส่งสำนวนส่งอัยการไม่ทันเชื่อว่าไม่มีมวยล้มเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้ในส่วนของรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่โดยจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนที่ฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องแต่เรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได
5: ้ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วใช่ไหม
2: มองว่าฝ่ายค้านจะเอาประเด็นนี้เป็นดีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมคะท่านผู้สอบในขั้นที่ต่อสั่ง
5: ก็อธิบายได้หมดทุกเรื่อง

0: แล้วก็รวบรวมข้อมูลจึงเป็นเงื่อนไขที่อาจจะทำให้ปปช.เนี่ยรวบรวมข้อมูลนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นเรื่องของปปช.ค่ะเป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วก็สอบสวนตนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็ทำไปหมดแล้วก็คือเร่งบรรจุผู้ได้คะแนนอย่างสุจริตกลับเข้ามาให้เร็วที่สุดก็น่าจะไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้
1: คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับหลายพันถึงหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปปช.เนี่ยไม่สามารถทำข้อมูลเสร็จได้ทันนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งฟ้องแต่ในการที่ไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.ทำรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินต่ออยู่แล้วนะครับที่เราทำได้เนี่ยเราก็ทำไปหมดแล้วรวมไปถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการถอนคนที่มีการแก้คะแนนแล้วก็ทำไปหมดแล้วแล้วก็กำลังตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือกำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยคะแนนตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดซึ่งก็น่าจะมีกำหนดประมาณช่วงไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้นะครับ
2: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรองรับการสร้างความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะพลเอกดร.ชรัตน์อุ่นสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ร่วมกับนายชลัดรัตนบุญนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนบริการทางการเงินและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจพร้อมต่อยอดเทคโนโลยีและผลงานจากการพัฒนาไปสู่การผลิตการลงทุนการขยายธุรกิจและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศการลงนามในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานมารวมกันคือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีความพร้อมเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศขณะที่ Exim Bank เข้ามาเติมเต็มมิติทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมและโอกาสทางด้านการเงินที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมพร้อมกับการต่อยอดทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน
0: สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนนะคะเดินหน้าในการยกระดับทำงานอยู่4เรื่องค่ะก็คือมุ่งหวังเป็นอัยการของชาติและประชาชนพร้อมทั้งแถลงจุดยืนความเป็นอิสระปลอดจากการเมืองนายโกวิศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดพร้อมด้วยคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะได้ร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็แนะนำตัวแบบเป็นกันเองหลังจากที่นายโกวิศค่ะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นอัยการสูงสุดคนที่21ได้มอบนโยบายการบริหารงานของทางสำนักงานอัยการสูงสุด4ประเด็นภายใต้แนวคิดอัยการของชาติและประชาชนประกอบด้วยการสานภารกิจเดิมก็คือการอำนวยความยุติธรรมตามพยานหลักฐานปรับวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานอัยการสั่งคดีตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาการเสริมภารกิจใหม่ก็คือยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงรุกและความโปร่งใสการคุ้มครองเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ง่ายขึ้นจุดยืนความเป็นอิสระปลอดจากการเมืองฝ่ายการเมืองจะไม่สามารถเข้ามาสั่งการให้บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือว่าข้อกฎหมายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการเปิดตัวคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งก็นำโดยนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะพร้อมทั้งรองโฆษก6คนก็จะเข้ามาช่วยการทำงานการสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานขององค์กร
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพามาดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะคะเป็นงานที่จะมีทั้งรัฐมนตรีผู้นำนะคะผู้บริหารที่เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมารวมอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีอะไรบ้างและวันนี้เราพร้อมมากน้อยแค่ไหน พราะถ้านับถอยหลังเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะ

0: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
2: ช่วยไหม
1: อะไร
2: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
1: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงอย่างนี้ดีกว่าดินก็ดีข้าวก็งามสุดยอดยอดยอดยอดยอดยอดรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูความพร้อมและโอกาสของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะสร้างประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับล่าสุดมีผู้ตอบรับร่วมงานแล้ว 17,000 กว่าคนนะครับจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งก็คาดว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจทันทีภายในช่วงการจัดงานประมาณ 2,200 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานนะครับที่จะพำนักในประเทศไทยมากกว่า1สัปดาห์รายได้จะเข้าสู่การท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าชุมชนของไทยส่วนในระยะยาวครับไทยจะได้แสดงศักยภาพเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนำเสนอจุดแข็งอย่างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง AI และยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการแสวงหาความร่วมมือครับทางด้านดิจิทัลการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยครับ
4: การจัดประชุม World Bank IMF ในวันนี้ในครั้งนี้นะครับเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญนะครับที่จะเปิดประตูให้คนไทยและคนต่างชาติได้เห็นขอบฟ้าใหม่โอกาสที่ประเทศไทยในการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสร้างผลประโยชน์เศรษฐกิจที่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเม็ดเงินต่างๆที่คนเข้ามาในการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นั่นไม่ใช่ผลที่เราต้องการอย่างเดียวสิ่งที่จะได้ตามมาคือภาพลักษณ์ของเมืองไทยที่เราคือ world class ในระดับโลกรวมทั้งในระยะยาวจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนให้กับคนไทยธุรกิจไทยชุมชนไทยที่จะได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพไทย
3: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ภาพรวมมีความพร้อมเต็มรูปแบบทุกมิตินะครับทั้งการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทั้งพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักตลอด24ชั่วโมงเพื่อต้อนรับผู้ร่วมงานจาก191ประเทศที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 17,000 คนการจัดประชุมครั้งนี้ได้ผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ไทยตกแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมจากวัสดุธรรมชาติผ้าไทย40ลายจาก21จังหวัดอาหารเครื่องดื่มจากสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ควบคู่กับการจัดงานภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียวใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารวมไปถึงการจัดการขยะครบวงจรและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพาวิลเลียนนะครับนำเสนอศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสุขภาวะรวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสะท้อนแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาคมโลกครับกระทรวงการต่างประเทศแถลงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้อนรับการเยือนของผู้นำระดับสูงครับคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โอกาสนี้จะมีผู้นำประเทศเดินทางมาร่วมประชุมด้วยได้แก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสพร้อมภริยาและคณะนักธุรกิจนับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ22ปีในวาระฉลองครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้รวมถึงประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับก็มีกำหนดเดินทางเยือนไทยในห่วงเวลานี้เช่นเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมคู่ขนานในห่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับได้แก่การประชุมโต๊ะกลมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านความร่วมมือไตรภาคีเพื่อเป้าหมาย SDG 2คือ Dinner Talk นะครับนำเสนอการเติบโตอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG 3คือเวทีเสวนาระดับสูงร่วมกับ UNSCAP และ FAO แลกเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและ4ครับงานเสวนาร่วมกับ OECD และ Blue Dot Network ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดึงดูดการลงทุนที่ยั่งยืนครับ
5: การเป็นเจ้าโน้มมีทิ้งในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับประเทศไทยที่จะแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินให้ของไทยแก่ประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกการดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอโดยไทยในการประชุมครั้งนี้รวมถึงวาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอประเทศไทยในมิติอื่นๆนะคะทั้งในด้านวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของคนไทยและเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วย
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport Phase 2นะครับให้สิทธิ์ใช้งานระบบ AI Gemini Enterprise พัฒนาทักษะให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ AI ระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ระยะที่2ภายใต้ชื่อ AI Pass 2.0ให้สิทธิ์ใช้งานระบบ AI Gemini Enterprise จำนวน 500,000 สิทธิ์กับกลุ่มผู้เรียนรู้บน AI Pass เพื่อให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดการใช้งานแบ่งเป็น3ระดับนะครับเริ่มจากระดับผู้เริ่มต้นใช้โมเดลชั้นนำที่หลากหลายรวมถึงโมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดผ่านแอป AI Pass ระดับกลางนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์สะสม 1,000 คะแนนรับสิทธิ์Gemini Enterprise แพลตฟอร์มอัจฉริยะระดับองค์กรเพื่อใช้งานทางด้านเอกสารอีเมลและปฏิทินเปิดลงทะเบียนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับและเริ่มใช้งานจริง9พฤศจิกายนส่วนระดับสูงสุดนะครับหรือว่าระดับนักพัฒนาจะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม2570เพื่อให้ผู้ใช้นั้นก้าวขึ้นไปเป็นผู้พัฒนาโซลูชันร่วมกับพันธมิตรระดับโลกสำหรับผลของ THAI Passport ในช่วงเดือนแรกนะครับมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1,570,000 คนป้อนคำสั่งในระบบ AI มากกว่า 17,300,000 คำสั่งครอบคลุมตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านโมเดล AI สะท้อนว่าคนไทยทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมูลค่าสูงได้กระทรวงดีอีเตรียมประเมินภาพรวมของโครงการในช่วง2เดือนหลังจากนี้นะครับตั้งเป้าหมายผู้ใช้งาน

เพิ่มขึ้นเป็น3ล้านคนและขยายผลให้ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุดที่5ล้านคนในระยะต่อไปครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: firm to the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับทางผู้ประกอบการมีการจัดแคมเปญค่ะไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ลดราคาวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจสูงสุด 50% รวมกว่า 1,600 รายการค่ะคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาทค่ะนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ที่ตลาดยิ่งเจริญระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วันนะคะร่วมกับทางผู้ประกอบการ45รายทั้งตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟแล้วก็ผู้ผลิตฟิวเจอร์ฟู้ดลดราคาสินค้าแล้วก็อาหารเจสูงสุด 50% รวม 1,637 รายการเพื่อลดภาระค่าครองชีพในช่วงเทศกาลกินเจค่ะสินค้าที่ร่วมรายการนะคะก็มีทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจอาหารทางเลือกแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารปรุงสดและปรุงสำเร็จราคาประหยัดรวมถึงการเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมนางสุภจีบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่นั้นจะกระทบกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทำให้ราคาผักบางชนิดสูงกว่าปีก่อนแต่กรมการค้าภายในก็เร่งเชื่อมโยงผักแล้วก็ไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างผักบุ้งจีนค่ะที่เคยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100บาทในช่วงน้ำท่วมปัจจุบันก็ลดลงเหลือ56บาทพร้อมกับติดตามปริมาณสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในส่วนของวัตถุดิบอาหารเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำบอกว่าผู้ผลิตวัตถุดิบสำคัญทั้งเส้นหมี่โปรตีนเกษตรแล้วก็เห็ดหอมค่ะจะช่วยตรึงราคาต่อเนื่องแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นทำให้ราคาอาหารเจปีนี้ทรงตัวสำหรับโครงการไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ห้างค้าปลีกที่เข้าร่วมนะคะก็มีทั้งแมคโครโลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์ท็อปโกโฮเซลแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นรวมถึงร้านกาแฟภายใต้เครือของสถานีบริการน้ำมันและช่องทางออนไลน์ค่ะคาดว่าตลอด9วันของโครงการจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
1: เทศกาลเจปีนี้นะคะเราก็พยายามที่จะทำให้การใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นปกติมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็มาตรวจดูราคาสินค้าก็เป็นไปดังนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอตรงไหนอย่างไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็สามารถแจ้งมาได้ค่ะเจปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้สูงมากจนเกินไปเพราะว่ามันมีเจอเหตุการณ์ในเรื่องของภาวะน้ำท่วมด้วยแต่ไม่ได้สูงมากค่ะ
2: ปัจจุบันคนไทยเข้าถึงข้อมูลโภชนาการแล้วก็ทางเลือกในการดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลับยังเพิ่มสูงค่ะเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดทำให้แนวคิดโภชนาจิตเวชเข้ามามีบทบาทมากขึ้น KTC จึงร่วมกับสสส.นะคะจัดเสวนาโภชนาจิตเวชกินดีคิดดีชีวิตดีเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะในการเสวนา KTC Fit Talk 29โภชนาจิตเวชกินดีคิดดีชีวิตดีเราเลือกเองได้จริงหรือมีการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหารสุขภาพจิตการป้องกันโรคคุณภาพชีวิตจนถึงมิติด้านเศรษฐกิจผ่านองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาวะหนึ่งในนั้นคือดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เสนอมุมมองความรู้เรื่องอาหารสู่ระบบที่ทำให้คนไทยกินดีได้จริงโดยระบุถึงการกินหวานกินเค็มในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโซเดียมที่ปัจจุบันมักแฝงมากับอาหารและขนมเมื่อบริโภคมากจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากในคนไทย
3: เราบริโภคโซเดียมกันเกินประมาณสัก2เท่าเราเขาให้กินแค่ 2,000 เรากินกันประมาณก็ 3,600 3,700 อันนี้ลดลงมาแล้วนะฮะสมัยก่อน 4,000 กว่าเนี่ยนะฮะแล้วมันแฝงอยู่ในขนมปังอะไรที่มันใส่เกลือเยอะๆนะครับอาหารไทยๆเราเนี่ยโซเดียมเยอะมากยกตัวอย่างเช่นหมูยอแหนมนะฮะอันนี้โซเดียมเต็มนะบางคนเอ้ยมันจะเคยเห็นเป็นเนื้อแต่เวลากระบวนการทำ
4: ก็พวกอาหารแปรรูป
3: ต่างๆใช่ไหมเพราะว่า ดยหลักการก็คือเขาอยากเก็บได้นานใช่ไหมโซเดียมเราใส่เกลือเข้าไปก็จะอยู่ในนั้นปีเรากินแล้วก็ไม่เห็นเค็มเลยเพราะว่าเราลิ้นเราเนี่ยมันชินไปแล้วอันนี้คือไม่เค็มนะฮะแต่ถ้าเราลดโซเดียมไปนะข้อดีมันจะลิ้นเราเนี่ยเรียนรู้ได้นะฮะประมาณสัก2เดือนเนี่ยเราจะรู้สึกเรากินไม่ได้
2: ขณะที่นายแพทย์ดร.วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขมองว่าอาหารและบริการทางสุขภาพได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเข้าถึงง่ายแต่การมุ่งรักษาเพียงสุขภาพกายอย่างเคร่งครัดจนเคร่งเครียดก็ไม่ส่งผลดีเช่นกันทางนี้เวทีเสวนาได้หยิบยกคำว่าโภชนาจิตเวชเป็นหัวใจสำคัญบนความคิดที่ว่าทั้งอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนสมองความเครียดและอารมณ์ล้วนเชื่อมโยงและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว
0: เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบ9นโยบายขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกำชับปราบปราม4ปัญหาหลักๆนะตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนอมินีสแกมเมอร์แล้วก็การปราบปรามทุจริตค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจโดยประกาศวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาผ่านแนวคิดสำคัญก็คือการคืนเวลาให้ตำรวจเพื่อไปดูแลประชาชนมุ่งลดขั้นตอนการที่ไม่จำเป็นเอกสารและการประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับขับเคลื่อน4วาระเร่งส่วนประกอบด้วยการปราบปรามยาเสพติดกลุ่มทุนนอมินีแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยยกระดับหน่วยงานตั้งเป็นศูนย์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับขับเคลื่อนงาน9ข้อนะคะก็คือพิทักษ์ปกป้องแล้วก็เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภารกิจสูงสุดปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มศักยภาพการให้บริการแล้วก็ยกระดับสถานีตำรวจขับเคลื่อนงานด้วยหลักตำรวจชุมชนปรับงานจราจรเน้นแนะนำตักเตือนแล้วจึงออกใบสั่งนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบให้ทันสมัยผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่กับการดูแลสวัสดิการหนี้สินที่พักสุขภาพและค่าตอบแทนของกำลังพลส่วนมาตรการควิกวินค่ะในช่วง30วันแรกได้สั่งการให้เน้นเรื่องทำน้อยแต่ได้ผลมากเรื่องที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ให้ยกเลิกโดยเฉพาะงานจราจรสั่งปรับภาพลักษณ์ห้ามใส่ผ้าโม่งปกปิดใบหน้าขณะตั้งด่านพร้อมกำชับนะคะการบังคับใช้กฎหมายให้เน้นการตักเตือนก่อนโดยเก็บประวัติเอาไว้แล้วก็พิจารณาการปรับแบบขั้นบันได
2: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดเชียงรายสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงนะคะยึดยาบ้าได้21กระสอบรวมกว่า6ล้านเม็ดนะคะพร้อมรถยนต์ของกลาง1คันค่ะพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านที่บริเวณบ้านหัวกว้านอำเภอเชียงแสนจึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการข่าวลงพื้นที่เฝ้าระวังกระทั่งเวลา 19:20 นาทีของวันที่8ตุลาคมพบเรือต้องสงสัยข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านตอนเหนือของเกาะพะคำก่อนจะปล่อยเรือไหลตามกระแสน้ำมาจอดเทียบฝั่งไทยพบชายชะกัน 6-7 คนช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นมาจากริมตลิ่งกลุ่มคนร้ายได้ส่งสัญญาณให้รถยนต์สีดำที่จอดรออยู่บนถนนเตรียมนำของขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มคนร้ายอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางจากการตรวจสอบพบกระสอบปุ๋ย21กระสอบภายในบรรจุยาบ้า6ล้าน 1 แสนเม็ดจึงทำการยึดของกลางไปตรวจสอบและขยายผล
0: ด้านตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างนะคะเป็นจักรยานยนต์รับจ้างมีการชักชวนหญิงสาวขึ้นรถอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งนะคะพร้อมกับแนะนำข้อปฏิบัติแล้วก็จุดสังเกตลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อค่ะ
4: น้องๆไปกับพี่เปล่า
5: พี่วิ่งๆนะ
6: ก็
0: องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนโดยเฉพาะหญิงสาวที่เดินทางคนเดียวยามค่ำคืนนะคะหากพบคนขับขี่รถมาประกบอ้างตัวบอกเป็นจักรยานยนต์รับจ้างและบอกว่าจะไปส่งค่ะขอให้ระมัดระวังพร้อมแนะนำ2จุดสังเกตก็คือป้ายทะเบียนตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ที่เสื้อเนี่ยจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะพร้อมกับติดบัตรคนเดียวกับผู้ขับขี่ค่ะบัตรต้องเป็นคนเดียวกันหากรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ให้รีบปฏิเสธอย่าขึ้นรถเด็ดขาดรวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน191
2: ติดตามประเด็นข่าวอื่นในรอบวันในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนเพื่อรับทราบกระบวนการทำงานจริงทั้งการติดตามบุคคลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวการเฝ้าระวังตามมาตรการทางกฎหมายและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานกรมคุมประพฤติจะนำข้อคิดเห็นและข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาประกอบการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเพื่อให้การติดตามและเฝ้าระวังเป็นไปอย่างรอบด้านทันต่อสถานการณ์มุ่งลดความเสี่ยงป้องกันภัยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานงานครบรอบ24ปีกรมทางหลวงชนบทย้ำเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและสะพานทั่วประเทศเชื่อมโยงการเดินทางสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขณะที่นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมรับผิดชอบถนนกว่า 3,600 สายทางระยะทางรวมกว่า 51,000 กิโลเมตรโดยในปีงบประมาณ2570ได้รับงบประมาณกว่า 45,840 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างและพัฒนาถนนสะพานรวมถึงบำรุงรักษาเส้นทางทั่วประเทศพร้อมเดินหน้าโครงการสำคัญเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ขณะเดียวกันกรมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยข้อมูลณวันที่8ตุลาคมมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ71สายทางใน13จังหวัดโดย24สายทางยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้พร้อมเร่งซ่อมแซมเส้นทางและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146พลเอกกนัทนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครบรอบปีที่56โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกเข้าร่วมในพิธีสำหรับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกำเนิดขึ้นจากสถานปฐมพยาบาลเมื่อปี2491ก่อนจะยกระดับเป็นกองแพทย์และเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเวลาต่อมาโดยปัจจุบันให้บริการด้านการรักษาฟื้นฟูเสริมสร้างสุขภาพแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการรวมทั้งประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูการดูแลผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนงานประดิษฐ์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม
1: หลังจากที่น้ำลดนะคะบ้านก็พังเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหายรถก็เสียค่ะสามารถแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้เรื่องนี้จะจริงหรือมั่วนะคะไปติดตามกันได้ชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

ื่องใช้ไฟฟ้าเสียรถเสียสามารถแจ้งผ่านทัพปี้ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ทัพปี้ฟองดูได้เปิดตัวไปเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้เปิดจุดบริการนำร่อง7จังหวัดในกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีส่วนการช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับประเภทความเสียหายและความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ของที่เคลื่อนย้ายได้อาจต้องนำไปยังจุดบริการส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรืองานระบบในบ้านที่เคลื่อนย้ายไม่ได้จะประสานทีมช่างเข้าดำเนินการตามความเหมาะสมประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะ

0: ช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนรอบใหม่มาแล้วนะคะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างตรวจสอบในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตแล้วแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากสุดสัปดาห์นี้ใครมีแผนเดินทางเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนเพราะช่วง2วันนี้หลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนได้ครับในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมทั่วไทยเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ที่สำคัญครับให้จับตาที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางแห่งได้ส่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับให้จับตาที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝนตกหนักมากส่วนกทม.และปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งได้ครับช่วงนี้อากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับขณะที่ภาคใต้ยังมีลมพัดพาความชื้นเข้ามาทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีลูกเห็บตกได้ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้หลังจากนั้นสถานการณ์จะคลี่คลายทั่วไทยฝนจะน้อยลงยกเว้นก็แต่ที่ภาคใต้เท่านั้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่สระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเก็ตตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับหยุดสุดสัปดาห์รู้ฟ้ารู้อากาศกับสถานีอากาศ NBT เตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อรับมือได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐนะคะล่าสุดก็สร้างความปั่นป่วนไปหลายประเทศทีเดียวค่ะจากการที่เขาได้สร้างแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศนั้นเป็นดินแดนของสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ภาพแผนที่นะคะที่แสดงให้เห็นว่าทั้งแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกแล้วก็ดินแดนแถบแคริบเบียนดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐก็สร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่เห็นภาพนี้แล้วก็เกิดการตั้งคำถามที่ว่าเหตุใดทรัมป์จึงกล่าวอ้างการครอบครองดินแดนประเทศอื่นส่วนประเทศที่อยู่ในแผนที่อย่างเช่นไอซ์แลนด์ก็แสดงความไม่พอใจค่ะก็มีการเรียกทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อที่จะรับฟังข้อตำหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมของทรัมป์ขณะที่ประธานาธิบดีเม็กซิโกเองก็ได้ตอบโต้ทรัมป์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดๆส่วนเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์ต่างก็ยืนยันไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐและแคนาดาที่กำลังทำสงครามการค้ากับสหรัฐก็แสดงความไม่พอใจสหรัฐมากยิ่งขึ้นโดยมองว่าพฤติกรรมของทรัมป์นั้นเป็นการใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนกระแสชาตินิยม
1: กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตนายนิดัลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์ทหารผู้ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดเมื่อปี2552ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บ32คนโดยเขาจะถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในวันที่3ธันวาคมนี้นับเป็นการประหารชีวิตบุคลากรทางทหารครั้งแรกในรอบกว่า65ปีและจะมีขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในสหรัฐโดยเฉพาะการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหลังเกิดเหตุการณ์ที่การประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดสารพิษเข้าร่างกายของนักโทษหญิงที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวจนนักโทษมีอาการโคม่าและกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องหันมาดูแลนักโทษให้รอดพ้นจากความตาย
0: คณะกรรมการรางวัลโนเบลนะคะประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ก็คือนางนาวาเนทิมนาวีพิวเลค่ะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้และอดีตหัวหน้าศาลพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเธอได้กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะจากการที่ออกมาประกาศบอกว่าการตั้งข้อกล่าวหาอิสราเอลว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทำให้คณะกรรมการโนเบลเล็งเห็นว่าท่าทีแล้วก็จุดยืนของเธอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นใจว่าอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุดอีกทั้งก็ยังมองว่าความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานของเธอมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมสันติภาพและการทำรงกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ไปดูภาพความเสียหายสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลีนะคะโดยเกิดจากน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาแอนดีสหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งกระแสน้ำมีความรุนแรงถึงขั้นที่พัดเอารถยนต์รถบัสแล้วก็ยวดยานพาหนะต่างๆลอยกระจัดกระจายไปได้ราวกับเป็นวัตถุน้ำหนักเบารถบางคันถูกน้ำพัดไปชนกระแทกกับกำแพงและต้นไม้จนพังเสียหายคล้ายกับประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนอกจากนี้น้ำป่ายังพัดพาเอาโคลนปริมาณมหาศาลไหลบ่ามาท่วมถนนหนทางทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้เหตุน้ำท่วมหนักครั้งนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและผู้นำชิลีก็ประกาศให้พื้นที่ประสบภัยเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว
0: ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงนะคะที่ปักหลักกางเต็นท์พักแรมอยู่ที่บริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงมาดริดของสเปนค่ะได้ร่วมไว้อาลัยแด่คุณยายมารีคาเมนอาบาสคาววัย87ปีนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณยายค่ะเป็นผู้พิการถูกหามส่งยังโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่23กันยายนซึ่งก็เป็นวันที่คุณยายเนี่ยถูกขับไล่ออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่คุณยายพักอาศัยมานานกว่า70ปีจากสาเหตุที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นปรับราคาค่าเช่าถึง 275% จนเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยไม่พอจ่ายภาพข่าวที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังบุกเข้าไปในห้องของคุณยายนะคะแล้วก็มีการหามคุณยายเนี่ยออกมาด้วยเปรสนามก็ได้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้คนเนี่ยพากันออกมากางเต็นท์ประท้วงนับตั้งแต่นั้นค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดซันเชสได้พยายามช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่ากลุ่มเปราะบางด้วยการร่างกฎหมายฉบับเร่งด่วนแต่เมื่อสภาไม่เห็นชอบเขาจึงได้ประกาศยุบสภาเพื่อการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้
1: ประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดของประเทศให้แก่กลุ่มพลเมืองดีและนักบินในเที่ยวบินฟลายดูไบจากวีรกรรมที่ทั้งหมดช่วยกันระงับเหตุระทึกกลางอากาศเมื่อวันที่30กันยายนจากการก่อเหตุของนักบินผู้ช่วยชาวโอมานที่พยายามจี้บังคับเครื่องบินให้ดิ่งสู่พื้นพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170คนผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นชาวอิสราเอล6คนในเที่ยวบินดังกล่าวและนักบินชาวอินเดียซึ่งไม่ได้มาร่วมในพิธีเนื่องจากยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสโดยเขาถูกนักบินผู้ช่วยใช้ขวานจามและมีดแทงระหว่างที่ต่อสู้กันเพื่อขัดขวางไม่ให้นักบินผู้ช่วยสามารถควบคุมเครื่องได้
0: ผู้จัดงานโตเกียวแอตลาสนะคะซึ่งเป็นงานนิทรรศการระดับนานาชาติค่ะก็มีการจัดแสดงสิ่งที่เรียกกันว่าประติมากรรมลูกโปร่งนะคะลายจุดขนาดยักษ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ยาโยอิคุซามะศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้ล่วงลับในวัย97ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเธอเนี่ยได้รับฉายานะคะว่าราชินีลายจุดค่ะนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลงานที่เรียกกันว่าทุ่งลูกบอลทรงกลมสีเงินซึ่งเป็นผลงานของคุซามะด้วยผลงานทั้งสองชิ้นนี้จะอยู่คู่กับงานโตเกียวแอตลาสซึ่งจะจัดขึ้นในหลายสถานที่ในกรุงโตเกียวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่20ธันวาคมค่ะ
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่หลายพื้นที่น้ำยังขังสูงอยู่ก็มีนะคะอาจารย์คะ
3: ครับผลกระทบครั้งนี้กระทบเศรษฐกิจมากทีเดียว คนจะตอบเราที่สุดก็คือคุณธนิตเพราะว่าหาดใหญ่ก็โดนมาแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: ยังไม่จบไม่ใช่กรุงเทพอีกนะครับ
4: ครับเกือบปีหนึ่ง
3: ครับ
4: ป
1: ีแล้วเห็นว่าลูกจ้างหลายคนช่วงนี้ก็ไปทำงานไม่ได้ก็เยอะด้วยนะคะอาจารย
3: ์ SME ลูกจ้างน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูผลกระทบครั้งนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
2: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคน

0: งคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกช่องทางนึงนะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวัศกร
2: คุณชมครับต้องบอกนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับนอกจากจะส่งผลกระทบกับทรัพย์สินกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศไทยนั่นคือเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของ SME ลูกจ้างต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบไปด้วยครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าส่งผลกระทบขนาดไหนนะครับแล้วภาคธุรกิจ SME จะอยู่รอดได้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับท่านธนิตโสรัตน์นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: คุณเกษมสรรนะครับและคุณณวัฒน์ครับ
3: ครับ
4: ณว
3: ั
4: ฒน์ครับ โทษทีครับ
3: คุณธนิตครับนะฮะที่เป็นผู้นำภาคธุรกิจคนหนึ่งน้ำท่วมคราวนี้บางที่อย่างที่คุณกองแก้วพูดไปเหมือนจะบรรเทาละแต่บางที่ก็ยังหนักอยู่อาทิตย์หน้าฝนจะใหม่รอบประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจธุรกิจไว้ยังไงครับ
4: ก็น้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที
3: ่
4: ใช่ไหมนอกจากครัวเรือนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเขาก็ไม่เลือกนะตั้งแต่งวดนี้เจอตั้งแต่ลายจิ๋วไมโครนะไปถึงสมอลลายเล็กลายกลางแล้วก็ตอนนี้ไปเล่นพวกนี่คมอุตสาหกรรมก็เล่นรายใหญ
3: ่เรียกว่าเสมอภาคกัน
4: นะเสมอ
2: ครบเลย
4: เสมอภาคครบ
3: ครับ
4: คราวนี้ถ้าจับเฉพาะธุรกิจเนี่ยใช่ไหมก็พวกไมโครไฟแนนซ์เนี่ยนะพวกไอ้พวกแผงลอยรถเข็นอะไรที่เราเห็นตามภาพเนี่ยมันถูกน้ำกวาดไปหมดแล้วพวกนี้ก็เอาขึ้นที่สูง
3: ไม่ทัน
4: ไม่ได้นะอันเนี้ยแล้วก็พวกรถแท็กซี่จมน้ำรถกระบะที่ใช้ในเชิงพาณิชย
3: ์
4: นะมอเตอร์ไซค์รับจ้างไลเดอร์อันนี้ต้องเข้าใจพวกนี้เป็นเครื่องมือหากินเขาทั้งหมดอันนี้ระดับไมโครใช่ไหมตัวนี้จะฟื้นฟูยังไงแล้วก็ช่วงนี้เขาจะทำมาหากินยังไงใช่ไหมคราวนี้ในระดับที่เป็นสมอลเป็นร้านค้ารายย่อยรายเล็กเนี่ยน้ำก็เข้าไปหมดอะร้านค้านะร้านเสริมสวยที่แถวบ้านผมที่ผมใช้ประจำก็ลงไปครึ่งเข่านะหนีไม่ทันเพราะว่ามันมากลางคืนตอนเช้ามาก็ไม่ทันใช่ใช่นะคราวนี้ลายกลางเนี่ยมันก็จะไปพวกธุรกิจโรงแรมก็มีนะ อย่าลืมว่ามันนอกจากกทม.แล้วเนี่ยมันไปในชลบุรีอะไรต่างๆพวกนี้นะระยองด้วย นะครับกลุ่มจังหวัด EEC เนี่ยก
3: ็
4: เจอทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปตามนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสคุยไปประชุมที่สภาอุตสาหกรรมแห
3: ่
4: งประเทศไทยก็คุยกับท่านเลขาธิการก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ข้อมูลตรงกันตอนนั้นน้ำเพิ่งทะลักเข้ามาที่อมตะ
3: ครับ
4: นะคือกำลังบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยโรงงานหยุดไปเยอะหลาย
3: ๆ
4: ที่ไม่เป็นข่าวก็เยอะไอ้ที่เป็นข่าวก็10กว่าโรงอะไรเป็นโรงใหญ่ๆคราวนี้ไอ้ที่หยุดไปเนี่ยบางส่วนน้ำไม่ถึงแต่ว่าซัพพลายเชนมันพังหมดไง
3: เข้าออกยาก
4: ซัพพลายเชนที่มันมีอะไรมีอะไรเทียร์2เทียร์3เทียร์4แม้แต่โรงงานรถยนต์รายใหญ่ต้องประกาศหยุดนะประกาศหยุดเลยเนี่ยนะมันไอ้ผลกระทบในเบื้องต้นเนี่ยถ้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะก็ประมาณเกือบ 7,000 ล้าน
3: อุตสาหกรรม 7,000 ล้าน
4: 7,000 ล้านนะครับอันนี้ได้ยินมาจากทางสภาอุตสาหกรรมเลยนะครับก็ 6-7,000 ล้านแต่ผมว่ามากกว่ามันมีค่าเสียโอกาสใช่ไหมแล้วก็อย่างธุรกิจของผมเนี่ยเป็นธุรกิจกระจายสินค้า
3: โลจิสติก
4: มีคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยอันนี้เราก็มีไอ้ที่อยู่ตรงบางปูเนี่ยก็รอดเพราะมันสูงมันสลับออนพายมันยกแต่ถนนมันท่วมมันก็ค้าขายไม่ได้และของที่อยู่นั้นมันก็ออกมาไม่ได้ใช่ไหมไอ้ที่ตรงลาดกระบังเนี่ยหนักเลยเพราะเรามีที่ลาดกระบังด้วยศูนย์ขนส่งวันนี้ศูนย์ขนส่งยังจมน้ำนะเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยนะนะยังมันยังไม่จบใช่ไหมแล้วก็พวกที่อยู่ตามร่มเกล้าอะไรนะไอ้ตรงลาดกระบังนี่อย่าลืมนะเป็นศูนย์กระจายสินค้ามันมี ICD ลาดกระบังช่วงหนักๆเนี่ยคอนเทนเนอร์ก็ส่งออกไม่ได้นะที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่จะไปแหลมฉบังที่เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาพักและส่งต่อเนี่ยนะแล้วก็ที่เป็นข่าวเนี่ยคือไอ้กระเป๋าใช่ไหมที่สนามบิน
3: อ
4: ันนั้นคือกระเป๋าเป็นหมื่นใบแต่ที่ไม่ค่อยเป็นข่าวเนี่ยคือไอ้สัมพันธ์ละคือคุณไปยกเลิกไฟล์เขาเกือบ30ไฟล์เนี่ยใช่ไหมแล้วไม่มีคนไม่มีแรงงานนะมันมีคาร์โก้อะสินค้าที่จะส่งออกแล้วก็นำข้าวมันไปกองอยู่ตรงสนามบินไม่ได้ในสนามบินนะไปกองเนี่ยแล้วตุกเนื้อสัตว์ปลาอะไรพวกนี้เน่าไอ้ตัวนี้เสียหายไปมากใช่ไหมไอ้ตัวนี้มูลค่าเท่าไหร่ค่าเสียโอกาสแล้วคุณอย่าลืมว่าตรงนั้นเนี่ยมันมียาเวชภัณฑ์ที่มันต้องอุณหภูมิแต่คุณไปทิ้งกลางแดดอยู่หลายวันเนี่ยใช่ไหมไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ประเมินนะ
3: ยังไม่ได้
4: ประเมินแล้วก็ข่าวก็ไปจับกับโฟกัสไอ้เรื่องกระเป๋าแต่ที่จริงคาร์โก้นี่เรื่องใหญ่กว่านะแล้ววันนี้จบไหมก็เขาก็ย้ายไปอีกคลังหนึ่งจากคลังการบินไทยเนี่ยมันมีคลังเรียก BFH ใช่ไหมก็เขาก็เต็มของเขาอะนะแรงงานตอนนี้ดีขึ้นไหมก็โอเคสัก 80-90% เพราะว่ามีฐานอากาศมาช่วยจะได้ใช้กองทัพอากาศมาช่วยใช่ไหมและคนที่อ้างว่าติดน้ำติดอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งเขามีปัญหามาก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าไอ้ภาพกระเป๋าอะไรพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่า negative image นะด้านทัวริซึมหมายความว่ามันภาพลบเชิงท่องเที่ยวถือว่าคุณมันเป็นซีซั่นด้วยนะไฮซีซั่นควอเตอร์เนี้ย
3: ตรงนี้ครับ
4: เออถ้าคุณดูทีวีอะแล้วมันกระเป๋าเต็มแบบนี้คุณกล้ามาหรือเปล่าประเทศไทยอันนี้ผมฝากรัฐบาลนะคุณต้องแก้ภาพลักษณ์นี้นะเพราะมันเป็นช่วงซีซั่นใช่ไหมคนก็เตรียมตัวมาเที่ยวอ่ะ
3: เขาเห็นนี้ก็ไม่กล้ามา
4: คุณเป็นเรากล้าไหมล่ะ
3: เราไม่กล้าคุณนิดผมมองแบบนี้ถูกไหมครับที่คุณนิดอธิบายมาคือว่าภาพที่เราเห็นชัดเลยก็คือรายย่อยรายเย็กรายเล็กๆทั้งหลายเนี่ยที่มันทำงานกินไม่ได้ขึ้นมือมากินลดพังหมดอันนี้เห็
5: นชัดเจน
3: แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ระบบโลจิสติกที่มันกระทบเนี่ยยังไม่ได้ประเมินความเสียหายจริง
4: ยังไม่ได้ประเมินความเสียหายคุณจะรู้ว่านอกจากรถแล้วมันต้องไปส่งท่าเรือไปส่งไอ้คาร์โก้เมื่อกี้เท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ได้ประเมินนะสองก็คือไอ้ที่เส้นทางการค้าใน EEC
3: ครับ
4: และที่ผมบอกตอนไอ้ลาดกระบังที่ขนส่งกันไม่ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะ 3-4 วัน
3: อ
4: ันนั้นเท่าไหร่สินค้าตกเหลือเท่าไหร่นะแล้วก็ขนส่งนะใช่ไหมขนส่งกระจายสินค้าในกรุงเทพเนี่ยผมทำกระจายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพจบเลยครับ3วันแรกเนี่ยรถเล็กไม่เข้าแต่ว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยยังพอไปได้ในเส้นทางที่ถนนน้ำเจิ่งนิดหน่อยยังไปได้ใช่ไหมคราวนี้ไอ้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเข้าไปทางฉะเชิงเทราปัจจีนเนี่ยชัดเลยนะ
3: ตอนนี้ยังหนักอยู่
4: ใช่ไหมปัจจีนเขาก็มีอุตสาหกรรมเยอะ
3: ใช่ฮะ
4: ตอนนี้น้ำมันก็บ่าไปตอนนี้เล่นงานฉะเชิงเทรา
3: ครับ
4: บางปะกงมาลงบางปะกงใช่ไหม
3: ครับ
4: แล้วตอนนี้ก็อยู่ใน EEC โรงงานก็แยะใช่ไหม คุณต้องประเมินมันประเมินยังไม่ได้ประเมินผมคิดว่า 6-7 พันล้านเนี่ยมันเป็นขั้นต้นนะแล้วก็ไอ้ซัพพลายเชนที่ดิสรัปเนี่ยอันนี้เป็นรายสมอลรายกลางกับรายย่อยที่เขาส่งรายใหญ่ใช่ไหมและที่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เขารถยนต์ 70,000 คันรอส่งมอบไม่ได้เนี่ยมันกี่ตังค์แล้วลึกๆมันเปียกน้ำหรือเปล่าเขาไม่มีใครบอกใช่ไหม
3: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเนี่ยต้องมานั่งประเมินตัวเอง
4: ใช่ใช่ใช่นะแล้วก็ครับเจอเลยฮะ
3: ในฐานะที่เป็นผู้นำทางธุรกิจอยากเห็นรัฐบาลช่วยเหลือใครอย่างไรณนาทีนี
4: ้คือนาทีนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนขณะนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะอะไรหนึ่งคนไอ้พวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมรายย่อยที่เขายังทำงานหากินไม่ได้
3: ก็ต้องมาซ่อมแซมเครื่องมือทำหากิน
4: ไอ้บ้านในอย่างที่สองนะผมดูนะ
3: แต่
4: ไอ้เครื่องมือหากินนี่มันต้องมาก่อน
3: ครับ
4: งั้นคุณทำยังไงที่จะใส่เงินไปในมือเขาตอนนี้ลืมหมดเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คุณบอกว่า Thailand Plus คนละเท่าไหร่เนี่ยนั่นเหลือเงินไม่กี่ตังค์เนี่ย 4-50,000 ล้านเน
3: ี่
4: ยใช่ไหมมันต้องกลับมาล้างปัดฝุ่นใหม่เลยคือเอาเงินตรงนี้มาช่วยแล้วต้องให้เป็นก้อนตัวนี้มันไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจปกติไม่ใช่เดือนละ500,000 หนึ่งอะไรจากเดิมเนี่ยใช่ไหมต้องมาใส่มือเขาจริงๆเลยเงินก้อนนี
3: ้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไปซ่อมอุปกรณ์ทำมาหากิน
4: แน่นอนอันนี้เนี่ยเงินตรงนี้ต้องให้กลุ่มเปราะบางกับคนที่น้ำท่วมส่วนไอ้มาตรการ 5,000 9,000 น้ำท่วมน้ำขังอะไรพวกนี้อันนี้ก็ให้ไปอันนี้ก็ให้ไปแต่ว่าเงินมันน้อยอ่ะนะเงินมันน้อยแต่ว่าผมคิดว่าอันดับแรกคือเครื่องมือหากินนะแล้วก็ต้องใส่เม็ดเงินลงในกระเป๋าให้เขาจับจ่ายใช้สอยให้เขาจับจ่ายใช้สอยนะส่วนครัวเรือนเนี่ยแต่ว่ามันก็จีไอ้ 5,000 กับ 9,000 ขัง7วันอะไรละเอียดไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยมันปาเก้พังเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมไอ้ต่างๆพวกนี้แต่ว่าดีกว่าไม่มีไหมมันก็ดีแต่อย่าลืมว่าเรายังมีงบไป 200,000 ล้านอะไรพวกเนี้ยนะเวลานี้มันไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องพลังสะอาดมันเป็นเวลาที่มันเป็นแก้วิกฤตเยียวยาวิกฤตให้มันฟื้นให้มันฟื้นผมคิดว่ายังไงอย่าเล่นการเมืองกันมากผมดูแล้วฝากไปเลยว่าเราเล่นการเมืองกันค่อนข้างมากมันเป็นช่วงที่รัฐบาลฝ่ายค้านต้องจับมือกันแล้วก็มุ่งไปที่ประชาชนจบแล้วเรียบร้อยแล้วคุณจะเฉ่งกันยังไงอีกเรื่องหนึ่ง
3: ตอนนี้อยากให้วางการเมืองไว้ก่อน
4: จะช่วยกันยังไง
3: มาดูแลปากของประชาชนก่อน
4: ถูก
3: ทีนี้เราเจอแบบนี้มา 2-3 ครั้งติดกัน
2: ครับ
3: รัฐบาลก็พยายามขอให้สถาบันการเงินของรัฐSFI ทั้งหลายเนี่ย
2: ช่วยหน่อยนะ
3: มาช่วยกันหน่อยเนี่ยบทเรียนตรงนั้นมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับ
4: คือเอาตรงนี้ก่อนตอนนี้เขามีมาตรการก็เริ่มพูดถึงเรื่องการพักหนี
3: ้ครับ
4: นะลดงวดอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่ามันต้องไปจับมือกับสายของเอกชนรัฐเอกชนต้องร่วมมือกันนะแล้วก็ที่ควิกวินตอนนี
3: ้
4: ก็เห็นมีอมสินธนาคารอมสินเขาออก3มาตรการมาหนึ่งก็ช่วยเหลือพวกโคเรือเนี่ยประชาชนไม่เกิน 20,000 บาทใช่ไหม 20,000 บาทดอกเบี้ย3เดือนแรก0ต่อไปก็ 0.60 อะไรเนี่ยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยก็ดีอันนี้ดีแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งเขาจะช่วยพวกธุรกิจรายย่อย
3: คร
4: ับ SME อันนี้รู้สึกจะไม่เกิน 300,000 บาทนะไม่เกิน 300,000 บาทก็3เดือนแรกฟรีไม่เสียดอกเบี้ยนะแล้วก็ให้ปล่อยอยู่7ปีมั้งนะแต่คราวนี้ดอกเบี้ยก็โอเคนะประมาณ 10% อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขเข้าไปผูกว่าต้องบสย.ที่ผมทราบเข้าๆนะ
3: คร
4: ับ บสย.ผมเคยเป็นอดีตกรรมการแบงก์บอกก็ได้ SMB Bank อยู่4ปี
2: ครับ
4: นะยากบสย.ไม่ได้เขาให้ง่ายๆเขาเป็นรัฐเหมือนกันเงินคุณค้ำคุณต้องไปจ่ายแทนเนี่ยเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่ามีความสามารถในการจ่ายหรือเปล่าคือถ้าให้แล้วมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยยากแล้วก็เมื่อกี้มันมี3นะช่วยเหลือประชาชนรายย่อยอันนี้เขาช่วยหรือพวกซ่อมบ้านใช่ไหมแล้วก็กู้เงินไปฟื้นกิจการหรือไปซ่อมบ้านเนี่ยเขาจะ500,000ถึงล้านหนึ่งมั้งแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขคำประกันเห็นไหมมันพอบอกเงื่อนไขคำประกันมันจบแล้วไงมันจบเพราะมันเต็มไปหมดไอ้คนที่มีสตางค์คุณไม่ได้พูดถึงหรอกเขาก็ดูแลบ้านเขาแต่ว่าไอ้คนที่จะมากู้เงินพวกเนี้ยบ้านช่องมันก็ติดค้ำประกันไปหมดแล้วล่ะใช่ไหมคือกำลังจะบอกว่าไอ้มาตรการพวกนี้ช่วยต้องช่วยถ้าช่วย

0: เร็วคราวนี้คุณติดเงื่อนไขว่าติดเงื่อนไขพวกนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะ
1: ก็มีมาตรการแบบนี้เหมือนกันช่วยเหลือลูกค้าลดต้นลดดอกอะไรโน่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าสิ่งที่ระหว่างบรรทัดที่คนนี้พูดคือต้องปล่อยให้ได้จริงๆแล้วไปถึงจริงๆอย่าไปเข้มงวดหลักประกันอย่าไป
0: ใน
1: ห้วงแบบสุดท้ายเงินเหลือก็มาปล่อยรายกลางรายใหญ
0: ่ผมเป็นอดีตประธานบอร์ดตรวจสอบแบงค์ SME เนี่ยมาก่อนเนี่ยมันปล่อยไม่ได้หรอกครับเขาก็จะมีเงื่อนไข A B C D E F
1: คือเงื่อนไขธนาคารรัฐเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากธนาคารร
0: ัฐหนักกว่าด้วยเพราะมันติดคุกกรรมการติดคุก
2: มันมีตัวกฎหมายเข้ามา
0: ใช่ติดคุกแล้วมีติดคุกจริงๆด้วย
1: เพราะฉะนั้นควรจะถือโอกาสเที่ยวนี้แก้ระเบียบแก้หลัก
0: มันต้องเป็นพิเศษมันต้องมีมติครม.ให้ปล่อยด้วยมาตรการพิเศษซึ่งก็สมัยผมก็มีสมัยตอนท่านอภิสิทธิ์คือนายกก็ช่วย SME ผมจำไม่ได้มันมีภาวะอะไรเนี่ยเอาเป็นมติครม.
2: ครับ
0: แต่หลังจากนั้นครม.ก็ถูกตรวจสอบอีกว่าคุณมตินี่มันชอบหรือเปล่า
1: แต่นี้ที่ต้องแชร์คุณนวัชกรท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยกรุงไทยออมสินอาคารสงเคราะห์ SME Bank ที่คุณธนิตเคยเป็นบอร์ดเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ยังวัด KPI ด้วยกำไรเขายังใช้เกณฑ์เดียวกับธนาคารพาณิชย์มาย
0: ิ่งกว่าด้วย
1: เพราะยิ่งกว่าด้วย
0: เป็นภาษีมันเงินของรัฐภาษีของรัฐ
1: เพราะฉะนั้นหลายครั้งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามจะช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนช่วยคนตัวเล็กเนี่ยมันก็จะติดขัดพวกนี้เอาข้อจริงก็ยังไม่ได้ 100% อย่างที่รัฐบาลคาดหวัง
0: ใช่
1: ถือโอกาสนี้แก้ซะเลย
0: ก็เป็นต้องออกมติครม.เป็นการเยียวยากรณีพิเศษภัยพิบัติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วคุณก็กำหนดเงื่อนไข A B C D ใช่ไหมส่วนไอ้ที่จะคืนเนี่ยก็ต้องระยะยาวใช่ไหมถ้าคุณไปเอาติดเงื่อนไขหลักประกันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ไปไม่ได้อะคือช่วงเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่ใช่เรื่องของbusiness ไอ้ feasibility คือความเป็นไปไปได้ของธุรกิจมาแล้วมันคนละเคสกันนะอันนี้ก็ฝากไปด้วย
1: แล้วยิ่งรายเล็กทั้งหลายเนี่ยหลักประกันเอ่ยคนค้ำเอ่ย
0: ที่ดูไม่
1: ต้องพูดถึง
0: พวกรถพังพวกเนี้ยใช่ป่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยคุณจะไปกู้ยังไงร้านค้าร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยนะไปกู้เขาบอกว่าคุณใน3ปี4ปีที่ภายในที่เข้ากู้เนี่ยเช่น2ปีอย่างเงี้ย
1: คือ
0: 7ปีเนี่ยไอ้คุณจะคืนต้นดอกยังไงเพราะต้องคิดหนี้หมดธุรกิจคุณเป็นไงยอดขายยังไงมันเป็นช่วงที่มันดิสรัปหมดน่ะคุณจะไปบอกยอดขายที่นี้ลูกค้าอยู่มันไม่มีแล้วมันพังหมดละ
1: ครับ
2: ครับ
1: เราคุยกันวันศุกร์คุณนวัชกรวันศุกร์นี้ก็หลายที่เริ่มเบาบางแต่อาทิตย์หน้าใช่มั้ยที่มีข่าว
2: น้ำก็จะมากันอีกแล้วทีนี้เป็นอย่างนี้ครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราก็เจอปัญหาน้ำท่วมมาหลายต่อหลายครั้งนะครับน้ำท่วมใหญ่ก็หลายครั้งเอาละรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาพยายามถอดบทเรียนกันในมุมมองของภาคเอกชนเองทีนี้เราก็เห็นอยู่เราก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละแล้วก็เจอปัญหาลักษณะนี้เราได้แนวคิดหรือบทเรียนอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการปรับธุรกิจของเราในปัจจุบัน
0: มีอายุพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็เห็นไอ้เคสน้ำท่วมไม่ใช่เพียงมีนะมีหลายเคสนะปีที่แล้วพฤศจิกายนผมก็เจอไปเต็มๆที่หัดใหญ่เพราะมีธุรกิจที่หัดใหญ่มีศูนย์กระจายสินค้าที่หัดใหญ่ก็เจอไปเต็มๆหนักกว่านี้ด้วยนะ4เมตรท่วมเกือบ2อาทิตย
1: ์
0: นะรถมิดหัวหมดไอ้นี่ยังมิดหลังคาไอ้นี่มิด4เมตรน่ะ
1: แล้วการสื่อสารสับสนไปหมด
2: จมแน่ถ้าลงไปคือจมเลย
0: ถูกตัดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าจะสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยนะถอดบทเรียนแล้วขอให้ถอดจริงๆไม่ได้ถอดแล้วถอดอีกบทเรียนใช่ไหมอย่างเงี้ยนะเกิดถาดใหญ่ปั๊บเดี๋ยวก็เราลืมหมดเลยนะใช่ไหมตอนนั้นก็โทษอะไรเทศมนตรีอะไรไ
1: อ้
0: อบจ.อะไรงวดนี้ก็เถอะนายยกเนี่ยจะล่อผู้ว่ากทม.อะไร
1: คนก็ชี้มือโทษคนอื่น
0: ใช่ใช่ใช่นะคือเราต้องกลับมาประการแรกก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันต้องถอดบทเรียน
1: ครับ
0: ใช่ไหมประการแรกที่มันหนักๆอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเขาตั้งตัวไม่ทันขนของหนีไม่ทันรถเอาไปที่ไม่ทันนะย้ายคนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนหนึ่งก็คือมาตรการเขาเรียก early warning เราไม่มีนะแล้วก็บอกเหมือนกันฝนมากี่ลูกบาศก์เมตรกี่ไม่รู้ชาวบ้านไม่รู้
1: มันยากเกินกว่า
0: เราอาจจะต้องเริ่มต้นไหมว่าน้ำท่วมระดับ1ระดับ2 3 4 5เหมือนกับเฮอริเคนเนี่ยนะไอ้1ท่วมแค่นี้นะ2แค่3อย่างนี้นะคุณต้องหนีแล้วนะไอ้4มันต้องเป็นมาตรการอย่างนี้คือให้รู้ ใช่ไหมไม่ใช่บอกมิลลิเมตรหรือปล่อยน้ำตากี่เท่าไรต่อวินาทีไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้
1: อันนี้แจ้งคุณธนิตก่อนผมมีโอกาสไปประชุมที่กรมอุตุเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะใช้ตัวเลขบอกแล้วหลักระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4
0: ใช่ใช่ใช่แบบเฮอริเคนไง
1: พูดให้เข้าใจง่าย
0: พอระดับ3หรือ4เนี่ยคนเขาลงหลุมหมดเลยนะ

0: ว่านะอันดับที่สองก็คือว่าเวลามันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยใช่ไหมน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยหายไปไหนหมดนะอินเทอร์เน็ตถูกตัดเพราะว่าตอนที่เกิดที่หาดใหญ่เนี่ยผมลงเข้าไปช่วยเลยนะเพราะลูกน้องผมร้อยกว่าคนอยู่ในนั้นนะออกจากที่ทำงานไม่ได้ให้ออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วม
1: ติดต่อกันก็ไม่ได้
0: ต้องช่วยเองนะหมายว่าบริษัทต้องให้กู้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยหมดไปหลายล้านเนี่ยนะคือหนึ่งอินเทอร์เน็ตต่อไม่ได้ไฟดับโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะน้ำไม่มีอาหารไม่มีคุณเข้าไปไม่ถึงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่จบแล้วคุณแห่กันไปไอ้ตอนนั้นก็จะเห็นมีเอกชนเข้าไปช่วย
1: จิตอาสา
0: เอออย่างเช่นที่ติดที่ไอ้แฟลตอะไรที่บางกะปิเนี่ยก็ไม่ถึงกับคอปเตอร์ทหารก็มีถูกต้องไหมก็ไปหย่อนอาหารลงไปได
2: ้
0: นะกองทัพเรือก็มีเรือยางจริงๆก็มีหน่วยสอนชนด้วยนะหน่วยช่วยเหลือไอ้เกี่ยวกับน้ำเนี่ยสอนชนก็ดูแลเรื่องน้ำท่วมด้วยสั่งการได้ทั่วหมด
1: แต่เพิ่งตั้งตัวไม่ทัน
2: ครับ
0: นี่ไงเราไม่มีแผนไม่มีแผนในช่วงวิกฤตนะในหน่วยงานต่างๆไม่ออกเหมือนกับหาใหญ่เปี้ยเลยถ้าถอดบทเรียนนะไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีใครเข้าไปเลย
1: แต่ว่าบทเรียนที่ถอด2ครั้งนี้อาจจะเหมือนกันได้เลยบทเรียนเดียวกัน
0: แล้วก่อนหน้านั้นก็เคยเกิดใช่ไหมก็เคยเกิดเนี่ยอันนี้ต้องเอาจริงจังสิใช่ไหมคณะกรรมการก็มีเยอะแยะหมดนะมันไม่บูรณาการกันเรื่องของข้อมูลนะคราวนี้ไอ้ตัวนั้นก็อันหนึ่ง
1: ครับ
0: อันทั่วทีมันต้องบอกด้วยว่าจุดนี้ภัยน้ำท่วม
1: ตร
0: ง
1: ไหน
0: ตรงนี้วัดตรงนี้ที่สูงไปอยู่ที่ตรงนี้โรงเรียนนี้ตรงนี้มันต้องอยู่ในแผนไงตอนนี้เรามีไหมแผนน้ำท่วมเนี่ยใช่ไหมแผนน้ำท่วมอย่างที่ธุรกิจผมเนี่ยผมวางไว้หมดไฟไหม้องค์ไฟไหม้บริษัทจะย้ายยังไง
2: ครับ
0: อันที่สามเนี่ยคือเยียวยาใช่ไหมในช่วงเนี่ยน้ำลดแล้วคุณจะเยียวยายังไงอย่างที่เราพูดกันแล้วก็ต้องฟื้นฟูใช่ไหมฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าถ้าเราทำเป็นฝากรัฐบาลตัวนี้ถ้าจะถอดบทเรียนเนี่ยก็เอาครั้งนี้เนี่ยเพราะถ้าเราทิ้งไปเนี่ยเดี๋ยวพอเลยปีใหม
2: ่
0: นะลืมแล้วพอฉลองปีใหม
2: ่
0: คราวนี้พอมกราคมแล้งคราวนี้กลายเป็นภัยแล้งใครพูดเรื่องน้ำเฉยไม่ได้ตังค์เนี่ยเข้าใจยังไ
1: งทีนี้ผมอ่านบทสัมภาษณ์คุณธนิตในสื่อถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเวลาบริหารเนี่ยเขาจะคาดการณ์สถานการณ์จะมีเบสเคสมีกู๊ดเคสมีเวิร์สเคส
0: ครับ
1: ลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิครับว่าเวลาธุรกิจเขาคาดการณ์จะมีเหตุร้ายเนี่ยเขาต้องวางแผนเขาต้องเตรียมตัวยังไง
2: ครับ
0: คือธุรกิจผมเนี่ยเป็นโลจิสติกลูกค้าเราเยอะหลายร้อยเป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นอุตสาหกรรมนะถ้างานของเรารถบรรทุกก็ใช้วันละ200 300คันเนี่ยมีคลังสินค้ามีอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าของขาดมันคือซัพพลายเชนอ่ะมันพังหมดทุกระดับใช่มั้ยงั้นหนึ่งเราทำเองและถูกลูกค้าบังคับจากต่างประเทศว่าคุณต้องมีมาตรการเขาเรียกว่า BCM Business Continuity Management
1: การบริหารธุรกิจให้ต่อเนื่อง
0: ความยั่งยืนใช่มั้ยแต่ว่าเรามาทำเป็นลึงมาก็คือเป็น worst case scenario นะคือจำลองเหตุฉุกเฉิน
1: ที่มันเลวร้ายที่สุด
0: เลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยหนึ่งคือไฟไหม
2: ้
0: ไฟไหม้บริษัทไฟไหม้บริษัทเราจะสวิตช์กลับไปเราต้องมีเรื่องสำนักงานสำรองเห็นไห
1: ม
0: นะสำหรับ emergency office อยู่ตรงไหนบ้าง
1: ถ้าไฟไหม้บริษัท
0: มีไลน์กร
1: ุ๊ป
0: มีไลน์กรุ๊ปของพนักงานนะเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยภายในไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยเรากลับมาทำงานได้เพราะว่าเราเกี่ยวกับธุรกิจน้ำเข้าส่งออกมันมีเอกสารเยอะแยะต้องดูแลลูกค้าจัดฟีดรถเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเรามีอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้หมด2คือเรามีสถานการณ์จำลองเรื่องน้ำท่วม
2: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าน้ำท่วมตรงนี้เราจะทำยังไงน้ำท่วมที่ตรงนี้จะทำยังไงใช่ไหมเรามีพนักงานไปดูถ้าน้ำหลากเนี่ยมันจะชัดมันจะมีเวลาน้ำหลากเนี่ยตอนไอปีหนึ่งเนี่ยปี54มั้งน้ำหลากใช่ไหมเราก็มีคนไปดูแต่ต้นน้ำอยุธยามายังไงมาประชุมประเมินนะมาถึงสระมาถึงไหนอ่ะปทุมแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้นะคาดการไว้อันนี้เราทำแผนยกย้ายของนะเวฮาตรงนี้อยู่ในที่ต่ำก็รีบย้ายไปที่ตรงนี้อันนี้เผชิญเหตุแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่างงวดนี้เนี่ยพนักงานเราเนี่ยร้อยกว่าคนที่สุขุมวิทเนี่ยเรามีพนักงานที่นั่นสัก 2-300 คนนะ
2: ครับ
0: ที่ทำงานใหญ่เนี่ยร้อยกว่าคนติดน้ำ
2: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องรถบรรทุกไปรับที่บ้านเพื่อไม่ให้งานสะดุด ต้องรถบรรทุกไปรับที่บ้าน
1: เพื่อมาทำงาน
0: เพื่อมาทำงานแล้วต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ซึ่งเราต้องมีคอนแทคก่อนหน้านั้นไม่ใช่อยู่ดีคุณไปแล้วก็มีคอนแทคกับเขาว่าเออถ้าเรามาอย่างนี้อย่างนี้นะพอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องคุยกับเจ้าของเขาเยอะเพราะว่าเรามีคอนแทคกัน
1: มีแผนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไง
0: ท่านจะไปอยู่อพาร์ตเมนต์นี้ในกลุ่มนี้อพาร์ตเมนต์นี้ที่ตอนเนี้ยลาดกระบังผมก็ยังเจออยู่นะ
1: ก็โดนเหมือนกัน
0: เราก็ต้องมีอพาร์ตเมนต์สำรองไว้นี่ทุกคนเรายังอยู่อพาร์ตเมนต์กันอยู
1: ่
0: นะเดี๋ยวนี้ก่อนมานี่ยังคุยกันอยู่ว่าเออยังไงใช่ไหมเนี่ยคือคุณต้องมีหมดนี่ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะจริงมีแผนเรื่องอะไรนะฮะเรื่องไอ้แฮกข้อมูลอะไรมีเยอะจราจรอย่างเงี้ยต้องวางไปหมด
1: แปลว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเวลาบอกมี worst case scenario ความเสี่ยงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ
0: ้
1: าเกิดแบบนี้จะทำอะไรยังไงเป็นแผนเขียนไว้ชัดเลย
0: ชัดเป็นคู่มือมีการซ้อมที่พูดนี้ต้องซ้อมด้วยนะ
1: ไม่ใช่มีแผนในกระดาษนะต้องซ้อม
0: ซ้อมหนีไฟซ้อมรีโมทออฟฟิศยังไงเนี่ยตอนหัดใหญ่เนี่ยนะปิดเลยสำนักงานเรามูฟคนก็มูฟไม่ได้เพราะคนออกไม่ได้เรามูฟรีโมทมาไว้ที่กรุงเทพเอาข้อมูลเนี่ยด้วยระบบอัตโนมัติเนี่ยคนทำงานคอนแทคกับลูกค้าที่สตูลหัดใหญ่มาเลเซียงานไม่สะดุด
1: แปลว่าการสื่อสารกับลูกค้าก็ต้องชัดเจน
0: โอ้ต้องเป็นระยะถึงวันนี้ผมก็ต้องแจ้งน้ำไม่ถึงนะอะไรต่างๆแต่ว่าสำคัญคือเรามีระบบที่ลูกค้าเข้ามาแทร็กอะไรนะวิดีโอไอ้ CCTV ได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐจะเรียนรู้บทเรียนของคุณธนิตกับวีเซิร์ฟเนี่ยก็ต้อง
0: มีแผน
1: ต้องมีแผนรู้ว่าใครต้องทำอะไรใครเป็นผู้บัญชาการส่วนการสื่อสารถ้าเป็นธุรกิจเขาสื่อสารกับลูกค้าอันนี้ต้องสื่อสารกับประชาชน
0: ต้องสื่ออันนี้ต้องชัดนะโดยเฉพาะไอ้วิกฤตเนี่ยไอ้ตอนที่เขาออกมาไม่ได้คุณหายตัวไปหมดอ่ะเพราะน้ำรถคุณค่อยไปช่วยไม่ประโยชน์อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหรือเห็นภาพอยู่ภาพนึงมีรถถังด้วยนะไปช่วยอะไรกันนะ
1: แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเข้าที่แล้วหลังจากถอดบทเรียนหลายทีแต่ว่าในภาพรวมๆปีนี้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับนี่ตุลาละตุลาพิกาธันวา6970หลายคนบอกไทยสุดท้าย GDP ก็โตประมาณ2กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเน
0: ี่
1: ยคุณธนิตนะผู้นำธุรกิจมองยังไงครับ
0: ปีนี้โดยภาพรวมแย่กว่าปีที่แล้วปีที่แล้วก็แย่กว่าปีนู้นนะคือภาพใหญ่ของเราขนาดนี้คือคนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เนี่ยเราพูดแต่เรื่องของชาวบ้านธุรกิจก็ไม่มีตังค์รายเล็กรายกลางรายใหญ่เพราะว่าผมทำธุรกิจกับรายใหญ่ด้วยเนี่ยทางไม่มีจ่ายก็มีนะบางรายผมต้องไปฟ้องศาล
1: ครับ
0: รายใหญ่ๆยอดขาย
1: คล่องเริ่มมีปัญหา
0: เป็นหมื่นล้านนี่แหละใช่ไห
1: ม
0: งั้นสภาพคล่องเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของภาคธุรกิจปัจจุบันเพราะนะสภาพคล่องมันเกิดจากค้าขายไม่ดีใช่ไหมคอนซัมชันต่ำกำลังซื้อต่ำสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดใช่ไหมแต่ภาคส่งออกเข้าไปได้แต่นี่ภาคส่งออกเนี่ยมันพยุงไว้ขนาดนี้นะถ้าไทยไม่มีส่งออกซึ่งลบประมาณ 18%
1: ครับ
0: นะช่วง 8-9 บวก 18% แล้วมันลากอินพุตด้วยอินพุตถ้าตัดเรื่องน้ำมันเนี่ยนะซึ่งมันโตรวมๆกัน 35% น้ำมันก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะมันใช่ไหมมันก็โตประมาณ 10% เหมือนกันมันทำให้อุ้มคนไว้นี่ช่วยได้แต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยค่าขายมันไม่ค่อยดีมานานแต่ว่าเนื่องจากของเราเนี่ยมันมีภาคส่งออกอะไรมาช่วยมันก็เลยทำให้การว่างงานไม่สูงแต่ว่าค่าแรงมันถูกกดเพราะว่ามันค่าขายไม่มีกำไรใช่ไหมสองเนี่ยเรามาเจอน้ำท่วมนะเราเจอน้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยมันบั่นทอนเยอะ
1: น้ำมันขึ้นน้ำท่วม
0: ใช่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยวัตถุดิบมันไม่น้ำมันขึ้นอย่างเดียวนะวัตถุดิบมันขึ้นไปหมดแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้แต่ว่าราคาที่เราปล่อยไปเนี่ยมันภาคธุรกิจเนี่ยเขาปล่อยไปได้ไม่หมดต้นทุนปล่อยไม่ได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณค้าขายเนี่ยคุณจะขายสักอย่างเนี่ยคุณไม่เกิน5ตระกูลนะค้าปลีกห้าตระกูลคุมค่าปลีกหมดแล้วเขาก็แข่งกันคุณขึ้นราคาไม่ได้ผลมันก็คืออะไรผลมันก็คือว่าเขาเรียกว่ายอดขายเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าติดลบเงินในกระเป๋าติดลบนะเงินสุดรายได้สุทธิมันติดลบเนี่ยแล้วก็ประชาชนอย่างคุณอย่างผมเนี่ยนะค่าอะไรต่างๆมันสูงขึ้นน้ำมันสูงขึ้นของกินของใช้สูงขึ้นค่าแรงคุณไม่ได้ขึ้น
1: ก็ลำบากนะ
0: นะเงินสุทธิมันติดลบรวมๆกันเนี่ยมันกลายเป็นสภาพคล่องแล้วเราก็ต้องไปกู
1: ้เสียดายวันนี้เวลาผมหมดจริงๆแต่ว่าประโยคสุดท้ายคือว่า ต้องช่วยรัฐบาลต้องดูรายเล็กรายย่อยให้เขาทำมาหากินให้ได้เร็วที่สุด
2: ครับ
1: ก็น่าจะเชิญมาวิเคราะห์เศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งนะ
2: ครับครับนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะครับให้ส่งไปยังรัฐบาลนะครับจากผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้รัฐบาลนะครับได้พิจารณาในตรงจุดนี้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับคุณธนิตโสรัตน์นะครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ลาวซันนานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการ America's Got Talent 2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่บุญสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซัมมุระหว่างวันที่15ธันวาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 16:35 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ

นายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสพลพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9ตุลาคม2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพานกะเถระเกิดวันที่18พฤศจิกายน2423ได้บรรพชาที่วัดบุรณสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7มกราคม2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา10นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awardวอร์ด 2025 และได้รับการจัดอันดับจาก Webometric Ranking of World Universities ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่าย
ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสี่สิบชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวกับการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประภาพจากนั้นองคมนตรีและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่มีประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่7,500

ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนิน งานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัดสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนอ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลสูตรสิบปัญจเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพนดาพระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท 5 ม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 นาทีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูล

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกลำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเขียนวัดสำเภาแก้วและวัดในจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดพระบางมงคลวัดเทพนิมิตโคสิตารามสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินและพันตำรวจเอกวิษณุสุรวดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามวัดวงพรมวงสารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกาพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดไทยชาวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทสุกันจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรและสภาทนายความจังหวัดพังงาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นาฬิกาถึง 20:00 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเช่นถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน530ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยางชีพพระราชทานโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพพาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเล็กๆและบ้านอยู่อาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุด1เมตรการเดินทางลำบากประชาชนชุมชนยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้ในข่าวสาร NTT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสุเอ็ดครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข้าวบ้านเรากันแล้วนะคะกับพี่เบาเกลียงแล้วก็หนองยิ่งออมค่ะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะหนังแลข้าวกันนะใครที่ว่าแลทางทีวีก็ได้ค่ะทีวีดิจิตอลกดไมค์เลข10แอดส่วนทางเพจที่เราไลค์กันอยู่ตอนนี้ก็คือเพจของ NTT ภาคใต้มากดไลค์กดแชร์กันได้นะรวมไปถึงฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยของวีทีภาคใต้ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยค่ะ
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ก็รอนะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรากับน้องยิ่งอมยิบยกมาแล้วมาเล่นให้ฟังกันนะครับชาววันนี้ชาววันศุกร์เลยนะศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับถ้าไล่เรื่องนี้นับถอยหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหาดประเพณีจับพระทอดป้าและแข่งเรือยาวก็จะว่าสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการจับเรียกว่าสลากนะว่าวัดในเนี่ยที่ส่งขับประกวดจากรวย8วัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยขบวนในลำในเนี่ยจะขึ้นก่อนขึ้นล่างกันลักก่อนลักล่างกันนะครับวันนี้ที่ศูนย์การประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเวลา 13:30 นครับเพจของ NBT ภาคใต้เราจะไล่ทอดกันด้วยให้พี่น้องได้รับชมนะครับลุ้นวัดตัวเองนะครับน้องยิ่งอม
1: นะไล่คนก็ลุ้นให้ได้ต้นๆแล้วใช่ไหม
0: ได้ต้นๆได้ไม่ต้องมืดใช่ไหมเดี๋ยวเราบอกข้อมืดๆจะได้โชว์แซงซีเซียงนะ
1: นั่นแหละ
0: ก็ว่ากันไปนะครับ
1: ค่ะวันนี้แล่งข่าวชาวใต้ของเราค่ะก็มาพร้อมกับข่าวสั้นลากไล่ประเด็นนะคะรวมไปถึงในช่วงข้องจับกระแสตายวันนี้เราพาคุณผู้ชมมา

0: ไข้คอทรงไส้ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะบางคนยังงงกันอยู่พี่เบาเกรียงนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้แหละค่ะทางด้านข้องพ่อออกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านรุ่งการทองบำรุงจะมาพูดให้ฟังแบบให้คลายคอทรงไส้กันเลย
1: นะครับว่าฟันรื้อกันบ้างแล้วครับหลายคนกระจายกันแล้วครับนายโยมนะ
0: บางคนไม่ทรงไส้ฉายอีเม็ดแล้วกัน
1: แต่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะคุยในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันติบวกครับนับถอยหลังแล้วเหมือนกันนี่วันที่12ตุลาคมนี้จะเข้าสู่การประชุมระดับโลกนะครับกับการประชุม IMF World Bank นะครับกรุ๊ปแอนนวลมิทติ้งนะครับซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพกันนุ่งงอมพอเป็นเจ้าภาพเนี่ยเวลาการประชุมใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะมีเหรียญที่ระลึกนะถ้าจำกันได้ถ้าการประชุมเอเปกเนี่ยก็จะมีเหรียญ10บาทใช่ไหมที่ระลึกโอ้เหรียญตอนนี้เป็นล้านเลยเนาะนะครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนกันนะครับมีการจัดทำเหรียญกระซับนะครับและกระสเต็มที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อเราเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกนะครับและก็เป็นที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่เราเรียกกันว่า IMF หรือ World Bank นะครับโดยปีนี้นะครับนะในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2534ใช่ไหมกระทรวงการคลังนะครับก็มอบเหรียญกระซับที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยก็มอบธนบัตรที่ระลึกและก็เข้มกลัดดอกกล้วยไม้ให้กับคณะผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาซึ่งเป็นธนบัตรไทยที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับพร้อมทั้งคำจารึกประชุมบรรจุลงในอัลบั้มที่ออกแบบเป็นสมุดคอยทำด้วยผ้าไหมไทยด้วยส
0: ่
1: วนเข้มกลัดน้องยิ่งอม
0: เข้มกลัดดอกกล้วยไม้ก็ทำขึ้นย่างผีที่ผีท่านจากดอกกล้วยไม้จริงเคลือบด้วยแล็กเกอร์ฉุบทอง 24K ค่ะในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็มอบเป็นภาพเขียนของศิลปินชั้นนำนะคะเช่นว่าอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญอาจารย์เฉลิมชัยโคศิผีผัดบางธนาคารก็มีการมอบถ้วยเบญจรงค์นะคะแล้วก็กรอบรูปทำจากเครื่องเงินสวยงามตราตรึงก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคนไทยและก็ไมตรีจิตที่มีต่อมิตรประเทศทุกชาติทุกภาษาค่ะและการสำหรับเรียนกระซาบที่ระลึกการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ.ศ. 2534ในครั้งนั้นก็คือเป็นโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา100บาท
1: และการนี้แหละครับรอบนี้นะครับน่าจะเป็นเรียนเงินนะครับมาที่เราเล่นอยู่ที่ด้านหน้านะครับน้องยิ่งอมนะ
0: อ๋
1: อการเลือกถือว่าเป็นสิ่งแกที่ประเทศกับมิตรประเทศ
0: ใช่นะคะเป็นข้องที่ระลึกเวลาที่จะได้นึกถึงนั่นเองค่ะ
1: อ่ะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะนี่ข่าวเล็กมาเลยที่จังหวัดนครที่ธรรมรัฐนะครับสร้างถูกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยร่างจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคนตกนักถึงนักมาร์กนะครับ12ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยที่องค์ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจันทร์ที่สารการของผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขี้ยวรถรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติที่องค์บัญชาการป้องกันบรรเทาสาภัยนะครับกรมปอพอกระเบือติดตามนะครับนะสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของคนเองอ่ะทุกหน่วยงานก็มีการเตรียมความพร้อมนะในการรับมือกับอุทกภัยในทุกด้านหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนกันมานี่เป็นฉบับที่3ใช่มั้ยรอบแรกเนี่ย9ถึง13ตุลาคมกับน้องยิ่งอม
0: ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกเอาไว้ค่ะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนอาจเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามช่วงเวลานะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะ9ตุลาคมค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ก็จะอยู่ในช่วง12ถึง13ตุลาคมค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาติดตามสถานการณ์และก็ประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดพร้อมมีมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนและก็รับมือพ้นกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
1: นะครับ

0: ประเพณีบุญซาดเดือนซิบและงานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2506ในความสงบเรียบร้อยภายในงานประเพณีบุญซาดเดือนซิบเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการที่เดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ครับตอนนี้ได้กำชับให้ตำรวจเมืองโคนนะครับเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลพื้นที่จัดกำลังไตรกรวดเดินทางออกตรวจกล้าบริเวณรอบพื้นที่นะครับการจัดงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดจุดสืบสวนลงพื้นที่ความวิจารและตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตลอดจนติดตามบุคคลพฤติกรรมต้องสงสัยเพื่อป้องกันรับเอียดอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเน้นย้ำประชาชนผู้ประกอบการนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลตัวเองทรัพย์สินโดยเฉพาะรถเครื่องเลยทรัพย์สินมีค้าอุปกรณ์ในร้านค้านะครับหากพบบุคคลมีพฤติกรรมต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะครับนะตำรวจจะเข้าดำเนินการอย่างทันท่วงทีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวเนี่ยครับเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนะครับและผู้ที่เดินทางมาร่วมงานบุญซาดเดือนซิปให้สามารถร่วมงานอย่างปลอดภัยและก็มีความสุขกับรอยของเสียงท่านผู้การกันเลยครับ
2: จะเข้างานเนี่ยเราได้มีจุดคัดกรองจุดคัดกรองคือด่านสกัดตรวจค้นอาวุธนะครับแล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าถึงในงานนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกองในการร่วม2จุดจะเป็นจุดรับแจ้งเหตุทั้งหมดรับแจ้งเอกสารหายคนหายพัดหลงหรือว่าแจ้งเหตุคดีอาญาต่างๆนะครับทั้ง2จุดเนี่ยจะมีการบูรณาการกำลังกับส่วนราชการทุกส่วนนะครับงานมีคอนเสิร์ตนะครับตรงนี้เราได้จัดเจ้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบไปประจำอยู่ที่เวทีคอนเสิร์ตนะครับขอยืนยันว่าเราทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มั่นใจได้เพราะว่าใน1วันใน1คืนนะครับที่มีการจัดงานผมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปในบริเวณงานที่ทุ่งท่าลาดวันละ105คนเป็นอย่างน้อยครับรวมถึงจราจรด้วยที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถการเดินรถ one way two way ในพื้นที่เข้าสู่บริเวณงานนะครับตรงนี้เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการจราจรด้วยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และก็บรรยากาศที่ดีให้กับการท่องเที่ยว
1: นะครับอ่ะก็ดูแลอย่างดีนะ105นายต่อวันไม่ใช่น้อยนะครับ
0: อย่างน้อยนะเนี่ย
1: อย่างน้อยนะและก็งานสำคัญคือต่อเช้านะครับต่อเช้าวันที่10ตุลาคมเนี่ยเป็นวันแห่รับกองชาวคนนะครับนะชิงถ้วยประจัญบานกันด้วยนายอมต่อเช้านี้คนนัดเนี่ยแหละครับแห่รับจากถุงทาราสไปที่วัดพระธาตุนครที่ธรรมราชนะครับส่วนวันที่11กระทรวงตายใหญ่นะครับและคืนทุดท้ายวันทุดท้ายคือวันที่12นะ
0: อ่
1: านครบ15วัน15คืนกับหญิงเย่จริงๆที
0: ่
1: เมืองคน
0: ค่ะ
1: กลับมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับมาแล่ในเรื่องของกลุ่มชลประทานนะครับรวมกับบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1ภายใต้โครงการจัดทําแผนแหล่งน้ํารับตําบลแล้วก็พังน้ํานะครับในกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ครับโดยวันนี้นะครับน่าขอไปกับเมื่อไรแต่ว่านะครับที่ประชุมอําเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มชลประทานรวมกับบริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการจัดทําแผนพัฒนาเร่งน้ํารับตําบลตามพังน้ําครับแล้วก็กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ครับเพื่อนําเสนอพุ่นแล้วก็รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านน้ําข้อมูลเร่งน้ํารับตําบลนะครับแล้วก็สอบถามเลขเปลี่ยนปัญหาด้านน้ําท่วมน้ําแรงและคุณภาพน้ําในพื้นที่ตําบลและอําเภอตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาในพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ตำบลท่าช้างโดยมีผู้นำชุมชนกว่าประคองท้องที่ท้องถิ่นทุกตำบลในอำเภอท่าช้างนะครับและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสนอแนะระดมความคิดเห็นเวิร์กช็อปรวมกันครับ
0: สำหรับโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีการเนื่องมาจากพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาภัยแล้งอุทกภัยและการมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นค่ะการต้องมีการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็เข้าถึงระดับตำบลกรมชลประทานก็เลยมีการจัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจะมาจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลในทุกตำบลของภาคใต้เลยค่ะโดยมีเป้าหมายเผื่อเป็นท่านข้อมูลขอบเขตแนวทางและก็เครื่องมือเบื้องต้นในการบริหารจัดการน้ำและก็ภัยพิบัติอย่างเป็นระบบครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งแมด16จังหวัด167อำเภอ1225ตำบลโดยแบ่งออกเป็น5กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะได้แก่ลุ่มน้ำแพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะ เพื่อจะรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนี่แหละค่ะก็จะนำไปประกอบการจัดทำเป็นแดชบอร์ดนะคะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคใต้สู่การพัฒนาแพลต

0: ปลอมสำหรับเก็บข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปนั่นเองค่ะ
1: นะครับ
0: จากน้ำเดือมาแล้วในเรื่อง
1: อ
0: ของการซ้อมหนีไฟกันมั่งค่ะโดยเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟนะคะประจำปี2569ระดมทีมเผชิญเหตุรปภ.กู้ภัยรวมไปถึงพนักงานค่ะต้นเดชผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการนางสาวทิพวรรณทองปลอดทีมลีดเดอร์มาร์เก็ตติ้งในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิงพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมเผชิญเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทีมกู้ภัยรวมไปถึงพนักงานของศูนย์การค้านี่แหละค่ะคร่าวๆรวมกันพร้อมเพรียงเลยค่ะ
1: ครับการฝึกซ้อมนี่แหละครับเมื่อเดี๋ยวในภาพนะจำลองสถานการณ์เราเกิดเพลิงไหม้ภายในร้านค้าชั้นหนึ่งของศูนย์การค้านะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบกลุ่มควันและเข้าตรวจสอบทันทีก่อนจะดำเนินการรับเหตุเบื้องต้นโดยการใช้ทั้งดับเพลิงเพื่อควบคุมเพลิงไม่ลุกลามและพร้อมทั้งแจ้งประสานทีมเผชิญเหตุนะครับเข้าร่วมปฏิบัติการจากนั้นได้จำลองสถานการณ์ยกระดับรับมือกับเหตุฉุกเฉินนะครับโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนอพยพนำพนักงานและผู้ที่อยู่ภายในอาคารออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบไปยังจุดรวมพลที่กำหนดพร้อมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทีมกู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบพื้นที่นะครับและดูความปลอดภัยตลอดการซ้อมการฝึกซ้อมครั้งนี้เราจะเป็นการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วอย่างช่วยถูกไฟนะครับหน้าได้พัฒนาและก็ซื่อสั้นในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทรัพย์สินและก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการซ้อมแผนไว้นะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ละคนจะได้รู้ว่าใครทำอะไรตรงไหนผันพือกันบ้างใช่ไหมนะคะอ่ะทีนี้มาแล่อีกเรื่องนึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะข้องเทศกาลบุญซาดเดือน10แต่ว่าที่สุราษฎร์นะพาไปปิดท้ายความร้อยระดับตำนานค่ะพาคุณผู้ชมไปชิมนมนะที่ร้านขนมลาแม่ชีฟค่ะเป็นนมลาที่เขานู่นสืบทอดกันมาว่าสร้างชัวอายุคนค่ะเปิดค่ายให้ลิมลองปี13เดือนเท่านั้นแหละค่ะทีมข่าว NDT ของเรานะคะก็พาไปสัมผัสวิธีความร้อยที่อยู่คู่กับเทศกาลบุญซาดเดือน10ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือนมลาแม่ชีฟในตำนานค่ะเป็นร้านนมลาที่สืบทอดความร้อยมาถึง3ชั่วอายุคนแล้วนะคะเมื่อที่บอกและเปิดค่ายปีละ3เดือนเท่านั้นก็คือสิงหาคมกันยายนตุลาคมเพื่อจะต้อนรับนะคะเทศกาลบุญซาดเดือน10และกันในช่วงวันส่งตายายนั่นเองโดยผู้ประกอบการร้านนมลาแม่ชีฟในตำนานนี่เป็นรุ่นที่3แล้วนะเขาบอกเคล็ดลับความร้อยที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะว่าทางร้านใช้น้ำตาลโน้ตแทนนะคะแล้วก็แป้งมันในการทำนมมีสินค้าโดดเด่นอยู่3ชนิดด้วยกันค่ะก็มีนมลากรอบนมลาแผ่นนิ่มและก็นมลาอบน้ำผึ้งนอกจากนี้ทางร้านก็ยังทำนมสำหรับที่จะจัดมรับนะคะในประเพณีซาดเดือน10กันครบเลยในช่วงแค่วันส่งตายายเนี่ยลูกค้าก็แวะไปซื้อกันแลไปห้ากันไม่คาดสายเลยค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
2: คือตั้งแต่เริ่มต้นนะคะย่าเป็นคนทำอะค่ะประมาณ 3-40 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็น้องก็รับต่อมาน้องก็ทำมาประมาณ20ปีแล้วค่ะช่วงนี้ขายดีค่ะเพราะว่ามันใกล้จะเป็นเทศกาลเดือน10อะค่ะส่งตายายอะค่ะประมาณ2อาทิตย์ค่ะขายดีมากค่ะ
1: นะครับนะอ่ะก็เป็นร้านขนมลาแม่ชีฟในตำนานนะประเพณีซาดเดือน10ก่อนเรานะครับนะส่งตายายรับตายายนะครับวันใจก่อนวันส่งกาสิมาขำเดือน10เนี่ยประชาชนจะมาซื้อข้าวกล้องเชียงชายนะครับต่อเช้านะเพื่อจะดับมับกันเลยดับมับหรือว่าจัดสำรับนะครับมีนมไม้ย่างเป็นหัวใจสำคัญได้แก่ขนมลาแทนเครื่องนุ่งงุ่มขนมพองแทนแพ้ข้ามห่วงมันนบนะครับขนมกุ้งหรือขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับขนมดีซ้ำนะครับแทนเงินกล้าและขนมบานะครับแทนลูกบ้าถ่ายทำเล่นในวันรุ่งกรานร้านขนมลาแม่ชีฟกับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านตาเครื่องมุกกันดิษนี่เองนะครับเลยเทศบาลกรูดไปฮิตหนึ่งประมาณลูกได้และไปอุดหนุนกันนะเปิดให้บริการ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยผู้ที่สนใจหาซื้อขนมไทยนะครับเพื่อใช้ในพิธีกรรมศาสนาหรือเป็นกองควักก็สามารถแวะเวียนอุดหนุนสัมผัสความอร่อยดังเดิมได้นะครับนะในช่วงงานบุญนี้ที่ขนมลานะครับ
0: ขนมลาแม่ชีฟนะขายดีสร้างกันไม่ทัน
1: โอ้นะครับนี่จังหวะเป็นหนังทักไปได้นักเต้นทักปืน
0: นั่นแหละ
1: ผ
0: ักใหญ
1: ่ชอบนมได
0: ้นมชอบนมบาดู
1: เดี๋ยวใส่มับไม
0: ้ขอบคุณมากทำไมได้กินเลยเลย
1: ใส่มับก็ไม่กินเลยนะไปกินในนู้นแล้วว่วงมันงบนะครับไปดูอยู่ในเราว่วงมันนมอันนะนะครับหน้าไปกันทีปีประมาณ2569กันบ้างอุทยานในชั้นเขาชกมาแรงครับนักท่องเที่ยวทะลุอาเส้นน้ำเมื่อไหร่งงโอ้โหกวาดอะไรได้

0: ร้อยสามสิบแปดล้านนะชูเสน่ห์กรีนซีซั่นเที่ยวธรรมชาติหน้าฝุ่นครับโดยผู้สื่อข่าวเรานะครับลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาซกจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญของภาคใต้นะครับพูดคุยกับนายจุนนกอนอักษรเพชรกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาซกถึงภาพรวมการท่องเที่ยวและการพูดงานในปีประมาณ2569ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสความงดงามของพื้นป่าธรรมชาติภายในอุทยานนะครับถึงอาเทนามื่น 1,885 คนสามารถสร้างรายได้การท่องเที่ยวสูงถึง 138,678,854 บาท90ครองตังซึ่งตัวเล็กดังกล่าวจะทอนให้ถึงความนิยมของอุทยานแห่งชาติเขาซกในฐานะจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวจึงธรรมชาติครับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเข้ามาต่อเนื่องนะสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าภูเขาอินปูนและก็ทะเลสาบเขื่อนเชียวลันตลอดจนระบบนิเวศที่มีความหลากหลายครับ
1: ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข้าซอกค่ะก็บอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวและก็รายได้ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ2569ถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญค่ะว่าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเข้าซอกที่นี่มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นค่ะและก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจค่ะก็มีทางการล่องเรือไปชมทัศนียภาพทะเลสาบเฉียวล่านมีพักแพกลางน้ำเดินป่าศึกษาธรรมชาติไปชมสัตว์ป่ารวมถึงการเดินทางเข้าไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของดอกบัวพุทธที่จะออกดอกให้ชมเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งของปีเท่านั้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องห่วงยางนะคะก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่ต้องการจะมาสัมผัสธรรมชาติในรูปแบบสนุกสนานและก็ใกล้ชิดกับสายน้ำด้วยค่ะ
0: ครับอีกหนึ่งจุดใกล้ที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนะครับหรือว่าช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงเวลาที่พื้นป่าเขาทรกในเขี้ยวขจี้มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยนะที่เต็มทีนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายภาพการเดินป่าและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับช่วงกรีนซีซั่นถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจครับฟังเสียงของหัวหน้ากันเลยครับ
2: นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในปี69ครับก็จากปีก่อน 300,000 กว่าก็ปีนี้เป็น 500,000นะครับรายได้นะครับที่จัดเก็บจากการท่องเที่ยวนะครับก็จาก90กว่าล้านก็เป็น138ล้านนะครับก็ดูได้นะครับว่านักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับเช่นที่เขาศกไม่ได้อยู่ที่อุทยานอย่างเดียวครับอยู่นอกเขตก็มีนะครับเช่นการล่องห่วงยางก็ดีซึ่งเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้มีความชื่นชอบกับนักท่องเที่ยวชาวไทยเยอะมากนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้นให้กับชุมชนนะครับ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็น่าเที่ยวนะ
1: ถ้าเราเปิดไปแล่นในแพลตฟอร์มต่างๆจะเห็นหนักของเที่ยวที่เขาหลงห่วงย่างแบบเกลี้ยงเขาลงใน TikTok ลงในไรอัน
0: ครับพกไปเองด้วยนะ
1: พกไปเองไม่ต้องเดือนบอกอุทยานเลย ไปร้องนามกันให้บายใจนะคะ
0: คร
1: ับ อันนี้แค่ช่วงกินเจเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปเช็คราคาพักกันสักทีหนึ่งนะโดยสถานการณ์อุทกภัยในไร่พื้นที่ค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบบางชนิดกันมั่งแล้วค่ะโดยทีมข้าวก็ลงพื้นที่ไปที่ลาดโพไหว้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบว่าพักบางรายการเนี่ยปรับขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสินค้าก็ยังไม่ได้คาดตลาดนะในขณะที่ผู้บริโภคก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายกันมากขึ้นค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในไร่พื้นที่ประกอบกับว่าตอนนี้กลายจะเข้าในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วค่ะก็เป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภคผักและก็วัตถุดิบเพิ่มขึ้นก็ทำให้เราต้องจับตาแลและทางปริมาณสินค้าและก็ทิศทางราคาในขณะที่ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยห้อการค้าไทยค่ะก็คาดว่าเทศกาลกินเจปี69นี้ค่ะจะมีเงินสะพัดว่า 46,900 ล้านบาทซึ่งแม้ว่าผู้บริโภคก็ยังจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วทางทีมข่าว NBT ของเราค่ะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจลาดโพไหว้ที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อจะไปติดตามสถานการณ์ราคาผักและก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเข้าสู้เทศกาลกินเจไว้พันพื้นกันมั่งนะคะ
0: ครับผู้ขาผักสดระบุก่อนหน้านี้ราคาผักบางชนิดนู่นขึ้นสู้กันนะครับโดยเฉพาะกวางตุ้งและก็ผักบุ้งจีนครับเฉลี่ยกรัมละ30ถึง40บาทแต่ช่วงสองวันที่ผ่านมาเริ่มปรับลดลงเล็กน้อยนะขณะนี้ยังสามารถจัดหน้าพักได้ครบทุกชนิดและยังไม่มีสินค้าได้คาดลาดและก็โดยในช่วงนี้นะครับกำลังซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงโดยลูกค้ารายย่อยนะครับลดปริมาณการซื้อจากเริ่มเคยซื้อ1กิโลกรัมเหลือราวถึงลูนะครับก็ทำให้ร้านค้าเนี่ยปรับตัวในการจัดพักนะครับเป็นแพ็คขนาดเล็กครับเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคมีการคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้น และก็แนวโน้มราคานะครับในช่วงกินเจนะครับ
1: ที่กำลังจะมาถึงเนี่ย
0: นะครับ
1: ก็ต้องติดตามและต้องติดตามต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมเพียงอย่างเดียวนะแต่มันยังมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการอ้างอิงราคาทุนจากตลาดซีเมืองที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นตลาดต้นทางกันด้วยค่ะเดี๋ยวฟังเสียงแม่ค้ากันเลยค่ะ
3: ขยับขึ้นเป็นบางตัวนะคะก็มีตัวผักบุ้งจีนกวางตุ้งขึ้นต่อกิโลก็ประมาณ30ถึง40บาทนะคะแต่ราคาวันนี้ก็เริ่มลงแล้วนะคะแต่ปัญหาของเราบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากภาวะน้ำท่วมมันเศรษฐกิจด้วยนะของเรายืนอยู่ที่ต้นทางนะคะราคาทุนซื้อเราประเมินจากราคาทุนซื้อค่ะคือที่สีเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะผู้บริโภคก็ลดลงตามราคาต้นทุนนะคะคือมีการคำนวณแบบละเอียด
4: เหมือนว่าเขาคิดเยอะขึ้น
3: ใช่
0: คณะที่ร้านใกล้ทรัมเนานะครับให้ข้อมูลว่าราคาปรับขึ้นแต่ช่วงน้ำท่วมเลยแหละโดยเฉลี่ยลูละ5บาทกับโดยทางร้านมีการใกล้ทรงไปยังเกาะมุ้ยก่อนเกาะเตาและจังหวัดใกล้เคียงก็มีประมาณการสั่งซื้อลดลงนะครับลูกค้าบางรายก็เลือกใช้สินค้าที่มีเกรดและก็ราคาถูกลงนะครับเพื่อลดต้นทุนส่วนการขายพริกหน้าร้านก็ค่อนข้างเงียบนะครับแต่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040ยังพยุงกำลังซื้อของลูกค้าได้มั่งนะไปความเสี่ยงกันเลยครับ
5: ค่ะมะนาวขยับขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงที่น้ำท่วมแล้วค่ะประมาณโลละ5บาทถึง10บาทเลยนะคะก็ส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตที่มันน้อยลงด้วยภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทางเกษตรกรเขาก็จะบอกว่าผลผลิตได้น้อยกว่าทุกๆปีค่ะปีนี้นะแล้วก็เนื่องด้วยน้ำท่วมด้วยค่ะเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวในมะนาวได้ค่ะช่วงนี้ลูกค้าก็มีกำลังซื้อน้อยนะคะแล้วก็เงียบตามเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าแล้วก็แถวบริเวณใกล้เคียงก็พวกกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดจำนวนลงค่ะแล้วลูกค้าก็จะเลือกที่จะซื้อราคาเกรดที่มันถูกลงค่ะ
6: ม
5: ี
6: ใครช่วยใคร
5: ลูกค้ารับมีค่ะมีค่ะดีค่ะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาก็มีกำลังที่ซื้อน้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลช่วยแบบนี้บ่อยๆก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วย
1: ค่ะราคาสินค้าก็ขึ้นอยู่กับแล่ปัจจัยเหมือนกันนะ
0: ปัจจัยน้ำท่วมพื้นที่ปลูกนะครับรวมไปถึงเรื่องของเทศกาลที่ต้องใช้กันมากๆนะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันบ้างครับ

0: เอาละครับจากเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับขอไปกับราคาสินค้านะครับมาเลยพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้อยู่ในวงของการแจ้งเตือนอยู่เลยครับน้องยอมนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้นะครับในขณะที่ลมตะวันออกผัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับแล้วก็ฝนตกหนักด้วยชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะมาแลภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและก็นราธิวาสค่ะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับเลก้วยตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสะตูลครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณในฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสครับ
1: นี่คือลักษณะอากาศวันนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาไข้คอสงสัยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ใครที่ว่ายังซับซ้อนตรงไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับรองว่าให้งงแน่นอนนะคะในช่วงของจับกระแสตายช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: ใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับทุกท่านข่าวชาวใต้ยงจับกระแสใต้นะครับมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับน้องอ้อมรวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ร่วมไปด้วยรายละเอียดเป็นพันเพื่อวันนี้เรารับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจะทันคุณรุ่งก้านทองบำรุงครับผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านพ่อครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สำหรับสุรเลงชาวชาวใต้กับท่านพ่อครับ
1: ค่ะ
0: ไปเรื่องก่อนที่เกริ่นกันไว้ครับพ่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพันพื้นครับรอบนี
2: ้รอบนี้ใช่ไหมคะตีประกาศพ้นเวลาสุดเมื่อ30กันยานี่คือรอบตีทบทวนสิทธ
0: ิ์
2: คนตีอุทธรณ์ก็ประกาศลาสุดไปเมื่อ30เพราะว่าสิทธิ์รอบนี้ค่ะโครงการไม้เนี่ยมันเริ่มใช้1ตุลานะคะนี่ก็ใช้มาแล้วแหละนี่ก็8วันแล้วเนาะจริงๆโครงการเนี้ยบุคคลที่ผ่านเกณฑ์แล้วอ่ะสิ่งสำคัญก่อนที่จะไปฉายซิดอ่ะมันต้องผ่านการยืนยันตัวตนยกเว้นคนกลุ่มเดินกลุ่มเดินไม่ต้อง
0: ให้เลย
2: ให้เลย
1: ช่วยได้เลยกลุ่มนั้น
2: ไปใช้ได้เลยวันที่1ตุลาใช่ไหมคะแล้วก็แต่คนที่ผ่านไม่ตั้งแต่รอบก่อนกับรอบล่าสุดเมื่อที่ผ่านไปเมื่อ30กันยาค่ะเราต้องยืนยันตัวตนในแซดนะคะต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อนไล่ฐานพอว่าขึ้นว่าผ่านแล้วเป็นผู้ผ่านเกณฑ์อ่ะก็ไม่ได้ไปยืนยันตัวตน
0: ไม่
2: ได้ทำไรแล้ว
0: ไม่ได้
2: เพราะว่าจริงๆอ่ะบัตรสวัสดิการเราได้ไปตลอดแล้วแต่เดือนนี้มันสำคัญเพราะว่ารัฐเขาเพิ่มให้อีก700ก็คือเป็นคนละ 1,000 สำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเมื่อได้รับเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วมันต้องยืนยันตัวตน
1: ทำเองได้ไหม
2: ทำเองได้ค่ะก็คือการยืนยันตัวตนเนี่ยมันมีสองทางนะคะคือถ้าทำเองอ่ะเราต้องยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังกับอันที่สองก็คือไปติดธนาคารรัฐ5แห่งกรุงไทยธกส. ออมสินอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะคะแต่มันก็มีเงื่อนไขว่าระยะเวลาถ้าเป็นฝั่งกรุงไทยไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือไปติดธนาคารกรุงไทยเนี่ยเราอ่ะสามารถยืนยันตัวตนได้ไปถึง12มกราคมปีหน้าจะซูนแต่ถ้าธนาคารรัฐอื่นที่ไม่ใช่กรุงไทย4แห่งเนี่ยจะหมดแค่14ตุลาคมนี
1: ้โอเคแล้วนะ
2: โอเคแล้วสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าที่รัฐเพิ่มให้อีก700เนี่ยเป็น 1,000 เนี่ยมันเพิ่มให้เดือนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จในเดือนนี้และช้าสุดเลยอ่ะมัน30เพราะว่าเดือนนี้มัน31ใช่ไหมการยืนยันตัวตนเซตวันนี้ซิดมันจะได้รุ่งเช้า
1: คือพ่อจะบอกว่าจริงๆเนี่ยไอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีให้ลงยาวไปนู่นแหละ
2: ไม่ใหญ่ลงยาว
0: มันต้อง
2: ใช่ซ
0: ิด
2: การยืนยันมันได้
0: ถึง
1: 12มกราแต่ถ้าสมมติว่าเราไปยืนยันที่12มกราซิดเดือนนี้ที่เราจะได้จ้
0: า700เนี่ย
2: ไม่ได้มันก็จะได้300ปกติแต่มันก็จะเสียซิดในเดือนที่เราไปยืนยันตัวตนช้าเราก็ไม่มีซิดได้ช้าไง
0: ไม่ถูกก็ไม่เลยนะ
2: ไม่ตอบ
1: ห้าเพราะฉะนั้นแคปทำเดือนนี้
2: แหละแต่ฝากอีกนิดนึงสำหรับกลุ่มเปราะบางอ่ะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปยืนตัวตนเองได้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้พิการอันเนี้ยเราให้หมออำนาจได้ให้หมออำนาจไปให้ผู้อื่นยืนยันตัวตนได้กลุ่มเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ก็ต้องไปยืนยันตัวตนไม่หมดแต่ถ้าไม่ใช่สร้างกลุ่มเนี้ยให้แต่กลุ่มไม่อะไปยืนยันสำหรับคนที่มอมนะและคนอื่นไปยืนยันให้อะตั้งเป็นกลุ่มเก่าและคนไม่ต้องไปยืนยันไม่หมดเลย
0: ค่ะถ้ามอมนัดก็แบ่งเป็นสามกลุ่มนะเป็นสามกลุ่มคนไม่ที่คุณเก้า
2: ไม่ต้อง
0: ไม่ทำ
2: ไ
0: รกับคุณไม่เนี่ยก็ต้องมายืนยันตัวตนแต่ถ้าว่าคุณทางคุณไม่คุณเก้าถ้าม
2: อมนัด
0: ต้อง

0: ช่ค่ะ
1: ต้องมายืนยันตัวตน
0: ใช่ก็ยังชายซื้อในร้านธงฟ้าได้เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมเลยเป็นๆว่าเราซื้อได้มากขึ้น
1: ถ้าไม่ได้700 300ความแตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะได้700นี่ก็คือเฉพาะเดือนนี
2: ้เดือนนี้ก็คือได้เหมือนเดิมก็คือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือซื้อเหมือนเดิมอ่ะเพียงแต่ซื้อจาก300เพิ่มเป็น700
0: ได้เดือนเดียวนะ
1: 700บวกค่า
0: บวก300
2: เพิ่มมาอีก700ก็คือรวมเป็น 1,000 บาท
0: ค่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะ300
2: 300ไม่ทบด้วยจ่ายให้หมดนะ
1: พอปุ๊บก็ท่านว่านี่ก็300แล้ว
2: ยาวไป300แล้ว
0: เพราะฉะนั้นแค่เพเซตในเดือนนี้จะได้สิ300 700เป็น 1,000 ค่ะอ่ะนั่นคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้ไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะตอนนี้ยังลงทะเบียนกันทันไหม
2: ได้เพราะว่าคือโครงการน่ะให้เราให้คนไทยช่วยไทยพลัสต้องทำความเข้าใจก่อนเราไม่ได้เปิดลงทะเบียนไม่น
0: ะ
2: เราให้คนกลุ่มเดิมเราแบ่งเป็นสองกลุ่มแรกก็คือคนพวกเรานี่แหละที่ได้รับสิทธิ์รอบแรกไปก๊อตยืนยันลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่อ
1: รับได้เลย
2: รับได้ก๊อตได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ก็ต้องรีบเลยนะ
1: แล้ว
2: ก
1: ็จะหมดเลยนี
2: ่มันจะหมดแล้วแล้วก็กลุ่มซ่องก็คือคนที่ตกล้นน่ะคนที่ไม่ได้จากบัตรสวัสดิการน่ะคนที่ว่าตกเกณฑ์น่ะคนที่ตกเกณฑ์ตั้งแต่65รอบแรกเพราะว่าตอนแรกกันเราว่าคนที่ได้รับบัตรเนี่ยลงไทยช่วยไทยไม่ได้ใช่มั้ยรอบแรกที่เราลงกันนั้นซึ่งแต่รอบเนี้ยก็ประกาศแล้วก็ไม่ได้กับล่าสุดที่ประกาศของ69อ่ะคนที่ว่าไม่ได้บัตรสวัสดิการน่ะก็มาลงอันนี้แหละมาลงซิดนี้แหละก็คือ1ถึง15ตุลานะลงไอ้แซ
0: ดแต่ว่ารายเก้ามันเรานี่พอไปยืนยันปุ๊บตั้งข้าวพันหนึ่งเลยนั่นแหละ
1: พันหนึ่งคนไม่นี่คือคนที่พลาดจะบัตรสวัสดิการอะไรอย
2: ่
1: าง
2: เ
1: งี้ยลืมบ้างกับวะนะ
2: ก็ในนั้นแหละค่ะก็ในเป๋าตังค์เหมือนกัน
1: เขาจะมีข้อมูลจ
2: ัดใช่ก็จะมีให้เลยก็ในนั้นแหละค่ะแล้วมันก็จะส่งข้อมูลมาเราก็ทำตามในระบบไปค่ะ
1: ตามระบบเลยไม่ต้องไปธนาคารเลยนะ
0: เข้าใจเหมือนกัน60 40นี้นะคะ 1,000 บาท
2: 1,000 บาท
0: แต่ว่ารัฐบอกว่า5วันเดือนละ 1,000
2: ไม่ค่ะ
0: อธิบายสักนิดนึงค่ะ
2: ก็คือเหมือนเดิมให้วันละ200เหมือนกันเหมือนเดิมเลยให้วันละ200ใช่ไปหมดก็ทบนะ200แต่200อ่ะคือให้ 1,000 บาทในระยะเวลา2เดือนคือจริงๆถ้าเราจ่ายกันเต็มๆจริงๆ200คูณ5ก็หมดแต่เหมือนกับโครงการเดิมอ่ะพ่อแม่พี่น้องเราอ่ะบางครั้งมันไม่หมดไงในเดือนนึงอ่ะเขาไม่ได้แบบจ่ายแบบเยอะๆแบบเราอ่ะนะมันพอไม่หมดอ่ะมันทบไม่ได้เพราะฉะนั้นระยะเวลารัดให้ไปถึง30พฤศจิกายนให้2เดือน
0: บางทีเราแลกค่าบางทีคนแก่ลืมนะ
2: แกลืม
0: บางทีเดือนนี้ไม่แมทแต่ไม่พึ่งรอบนี้เดือนหน้าได้
2: เดือนหน้าได้
1: เหมือนกันต้องเติมไปกันบางคนเติมไม่ถูก
2: ต้องเติม
0: โอ้อันนี้ค่อนข้างเนี่ยจะเคลียร์กันเลยนะพี่เบาเกลียง
1: ครับ
0: ทีนี้สวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเราก็แลกไปแล้วนะระยะเวลาในการใช้ซิทการสิ้นสุดโครงการการรับเพิ่ม700ใช้ได้เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: แต่ที่ไอ้คนสงสัยอยู่มาก็คือเรื่องนั้นแหละครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของวัฒนบริการในรัฐที่เราพลาดซิทกันไปแล้วมีโอกาสยืนยันทบทวนซิทมีแล้วไหมวะนะ
2: อันนี้ต้องรอทางรัฐบาลน
0: ะ
2: เพราะว่าจริงๆระยะเวลาเนี่ยถ้าเราดูอ่ะรัฐก็ให้พ่นมาเลยๆนะทบทวนซิทกันตอนแรกคิดว่าจะหมดแล้วก็ให้มาตอนนี้มันมีทั้ง3กลุ่มแล้วกลุ่มแรกติดผ่านรอบแรกใช่ไหมกลุ่มซ่องคนตีมหาไทยก็ซ้ำรวดกลุ่มชายครอบกลุ่ม3กลุ่มเพิ่มเติมตีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตอติก็ทำแบบก็3กลุ่มแล้วแต่ก็ยังหวานเลยเน
1: า
2: ะก็ยัง
1: มีคนต้องรอนะ
2: ก็ต้องรอกองรอก็รอกัน
1: แล้วต้องรอไปเอาองค์ทิพย์ที่เก
2: ิดมีนะก่อนเอาก่อนเอาก่อนวันนี้ยังอีกหลายวันก่อนนะ7วันก่อน
1: ครับมาที่บ้านเราบางสุราษฎร์ธานีครับพอสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเล็กเป็นผันพื้นบางกับระหว่างของเก่าของไม่นี
2: ่ของไม่จริงๆอ่ะบัสวัสดิ์ไม่ใช่ไทยช่วยไทยใช่ไหมของเราอ่ะ
1: คร
2: ับ ไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็ใช้ใจได้เป็นอันดับ3ของผักตายนะ
1: ใส่แกงหนู
2: ใส่แกงสุราษฎร์อ่ะเราเป็นอันดับ3ของผักไออันดับ3ของผักตายเราทรงค่าลงนครแต่ถ้าในจังหวัดของเมืองลักอ่ะเราอยู่ที่12นะไอล่าสุดเนี่ยนี่8วันเอง6วันเองเราก็ถ้าระดับประเทศเนี่ยเราอยู่ที่14
0: ค่ะ
2: 14 14แต่ว่าถ้าโครงการเดิมอ่ะโครงการรอบที่แล้วอ่ะจบไปแล้วใช่ไหมเราก็เหมือนกันลำดับ3ของประเทศไอ้ของภาคใต
1: ้
2: ลำดับ12ของจังหวัดเมืองลักแล้วก็เป็นลำดับที่13ของประเทศส่วนบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการของเราเนี่ยรวมทั้ง3กลุ่มตอนนี้อยู่ประมาณแสนเศษอ่ะก็ประมาณ 10% ของจำนวนประชากรของสุราษฎร์อ่ะ
1: ถถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ตัวเล็ก
2: เกือบแต่ต่ำกว่าเลยรอบนี้ต่ำกว่า
1: ลง
2: ได้เพราะว่าเกณฑ์มันก่อนกลางเข้มข้นขึ้น
1: ใช่ว่ารวยขึ้น

0: ระบบการกัดกร้องอ่ะมันก็ใช่ไหมเกณฑ์ปีนี้มันจะยิบยิบย่อยขึ้นแต่ก็พ้นใครตะไคร้ตัวแล้วเห็นไหมรอบแรกมันเราไม่ตึง
1: บานเลยนะ
2: ใช่ได้กัน
0: ใช่ตอนแรกเราอยู่ที่90,000เองตอนนี้เราก็ได้อยู่ประมาณแสนนึงอ่ะแสนนึงสามกลุ่มรวมทั้งสามกลุ่มเลย
1: ก็มีทั้งไม่ทั้งเก้าทั้งที่พลัดทั้งที่ได้มาเมื่อ
0: ใช่ก็เป็นแสนเซฟก็โดยประมาณถ้าเราดูที่เราตั้งโครงการเดิมกันไม่ประมาณ 40% ของประชากรเราที่ลานคนเซตอะค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็คือใช้ได้นะ
2: นั่นแหละถึงพอออกันแหละโครงการนี้มาตั้งแต่แรกเลยด้วยค่ะเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนทั้งคนที่เป็นประชาชนจับจ่ายทั้งร้านค้าเขาพันพื้นมั้ง
0: ก็ดีนะประชาชนอ่ะก็ให้ความสนใจนะอย่างล่าสุดอย่างกลุ่มผู้พิการเนี่ยพาลูกมานี่น้องๆในกลุ่มอ่ะพาลูกมาลูกเป็นพิการนะทำไม่ได้หนังทุกๆมาก็มาท่ามเราก็บอกว่าต้องมอบอำนาจนะก็ไม่มีอะไรน้องๆก็เอาเนี่ยช่วยไปเต็มหลายมือให้ทำบริการกันนะก็ให้ความสนใจปกติที่สลักกลางที่ค่อนข้างเนี่ยก็จะมากันเรื่อยๆพออย่างน้อยก็ในภาวะเศรษฐกิจที่เราเป็นอยู่แบบเนี้ยเนาะก็300เผื่ออีก700พันนึงอ่ะมันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้พ่อแม่พี่น้องเราได้เยอะนะคะ300อย่างน้อยนะ
1: ค
0: ือเผื่ออาการอย่างชีพแต่ละเดือนนะ
1: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เรื่องอะไรกับพวกนั้น
0: ปัญหาที่เจอเหรอตอนนี้ก็ยังที่บอกยังบอกกันแล้วคนที่พลาดการตอบถ่วนซิดไม่รู้ว่าสามารถกดได้พอหมดระยะเวลาพอเพื่อนเนี่ยทำไม่ได้หลบแหลกไม่พลาดเหมือนกันแต่ทำไมเพื่อนได้แล้วบอกเอามาให้เราดูก็เขาไม่ได้มากด
1: ไปกด
0: ก็ตอบถ่วนซิดมันเป็นการอุทธรณ์นั้น
1: ใช
0: ่ใช่เนี่ยแต่ที่ได้รับปัญหาอยู่ส่วนอื่นมันก็ไม่น่าจะมีมีกับเนี่ยสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆก็คิดว่าทางเราทางจังหวัดทางซื้อต่างๆก็เต็มที่กันแล้วนะแต่ว่ารอบหน้าเราก็ต้องมารวมกันแบบเนี้ยเอียกเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเราได้รับกันมากที่สุดแต่เนี่ยนะเสียดายตรงที่ว่าบางที่อ่ะพอรู้แล้วมันไม่
2: ทัน
0: นะกับอีกอย่างที่จะฝากเพราะว่าไปตรวจคุณสมบัติว่าผ่านเกณฑ์แล้วแต่ว่าถ้าเราตรวจในเว็บไซต์หรือให้เจ้าหน้าที่ทางการตรวจถ้าในช่องที่คิดถูกอ่ะมันไม่ครบทั้งซ้ามันเรายังใช้ซิดไม่ได้มันก็คือส่วนหมาปอหลายๆคนที่คิดว่าเนี่ยผ่านแล้วพอไปตรวจว่าผ่านเกณฑ์ไปใช้ซิดเลยเพราะว่า1ตุลาทุกคนดูว่า1ตุลาพอไปใช้ซิดเลยทําไมใช้ไม่ได้พอเราตรวจให้ปรากฏว่าในช่องของการยืนยันตัวตนนั้นย
2: ัง
0: ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนที่แขผ่านซิดนี่แหละค่ะพอดีที่พี่น้องเราเจอกันมากที่สุด
2: ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละพอตกล่นเพิ่นเนี่ยบางทีไม่ได้ติดตามมาโหนานเราจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางได้มั้งเวลามีโครงการเนี่ยค่ะ
0: ก็จริงๆอ่ะถ้าหลอกพยายามประชาสัมพันธ์มี call center ไล่แต่เจ้าบ้านก็บอกว่าโทรยากเราก็เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นช่องทางในภูมิภาคก็โทรหาพวกเรานี่แหละติดสํานักงานคลังจังหวัดนะ077-2-2-293นะคะหรือต่างสถานีนี่ก็ได้ก็ติดต่อไปโดยตรงนะเพราะว่าบางทีพอเราไปบอกพี่น้องชาวบ้านแล้วว่าโทรไปนะ call center เนี่ยโทรยากรอนานเราก็อยากอำนวยความสะดวกนะคะอย่างไรก็โทรท่ามข้อมูลข่าวสั้นเบื้องต้นกับพวกเราที่สำนักงานคลังจังหวัดนะคะ
1: วันนี้รายการชาวใต้ยังจับเกษตรใต้นะครับต้องขอบคุณท่านพ่อรุ่งกั้นทองบำรุงนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลดีๆครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณพ่อค่ะหลังจากแมทนี่คือรายการแล่งข้าวชาวใต้ค่ะวันนี้เวลาแมทลงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมกัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิรับขับเขานะคะวันนี้พบกับน้องเศร้านุยปิยดาชยานัยค่ะ
1: น้องหมดผ่าควันส่วนรักค่ะ
0: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะเธอกำลังรับชมผ่านกล้องที่ท่านก็อตไม่เล็ก10 MBT ภาคใต้ค่ะ
1: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กค่ะเทศไล่อยู่ตอนนี้นะคะเพจ Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลาค่ะ YouTube ค่ะ News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาค่ะ TikTok ค่ะ News NBT สงขลาทีวีสงขลา X ค่ะ NBT สงขลาหรือจะเป็นแอปพลิเคชันหนองไม้นะคะแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
0: นี่นะคะก็หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางลักนะก็อตไม่เล็ก10@NBT ภาคใต้ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันหนองไม้ก็คือ
1: NBT เองค่ะด้วยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะก็ถ้าหากว่าใครสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะแวะทักทายแฟนเค้าก็รอสักคลิปนึงก่อนนะในแฟนเพจ Facebook ค่ะว่ามีใครเข้ามาแล้วมั
1: ้ยกันมั่ง
0: ถูกต้องมากคนเร็กเหมือนเดิมเลยคนดีคนเดิม
1: ไม่ต้องถ่ายเลยใคร
0: มันแหละน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรัสโซค่ะมีการส่งสติกเกอร์มาแล้วตามมาติดๆคู่เจี๊ยบจากเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์นี่
1: แฟนคลับตัวยงของเราตังเข้ามาแล้วนะ
0: คู่เจี๊ยบก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนกันนะคะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็สวัสดีค่ะ
0: อีกหลายๆคนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเข้ามาแล้วก็ไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยพี่รับครับเข้าของเรามีไลฟ์ประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงใดซองพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะปีกันเปิดตัวเร็ว
1: เปิดตัวร้อยเจ้าหน่วย
0: เปิดตัวรถบัส EV เป็นขนส่งสาธารณะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ
1: ่
0: ราคาเขาบอกว่า15 บาทเท่านั้น
1: โอ้โหเลยหนังกันเล่นนาทีนี
0: ้ใช่คือต้องบอกว่าว่างนี้เนี่ยถ้าว่าครับเองเนี่ยเรื่องค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงเราครับเองก็ไม่ค่อยอีรอดสักเท่าไหร่แต่ถ้าว่ามีรถขนส่งสาธารณะที่ว่าผ่านตามจุดต่างๆที่ว่าในพื้นที่ของเมืองหาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็มีห้างศูนย์การค้า
1: ห้างก็ได
0: ้ได้ตรงๆครบจบทุกอย่างเยอะแค่15 บาทรอบเส้นทางนี
1: ่
0: จะติดตามกันได้ในช่วงที่2ของสนทนานะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพาไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จากจังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันก่อนค่ะโดยจะเริ่มต้นเทการรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เซ่เบิร์น 9,000 ดอลนะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ค่ะซึ่งเทจังหวัดสตูลค่ะได้รวมพลังภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสารวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตั้งเป้าจัดทำเซ่เบิร์น 9,000 ดอลนะคะครบทั้ง8รูปแบบค่ะเทศประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนางทิพรัตน์ราชกิจประการนายกสมาคมสตรีจังหวัดสตูลคณะกรรมการเล้ากาชาดแล้วก็แม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสารวมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเพื่อจะฉายในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดสตูลค่ะกิจกรรมดังกล่าวในจัดขึ้นเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคค่ะ
1: จังหวัดสตูลค่ะได้เชิญชวนร่วมงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาค่ะรวมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามรูปแบบพระราชทานทั้งจัดรูปแบบได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกกุฎตาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและดอกชบานูพร้อมเพิ่มเติมดอกกาลงค่ะซึ่งก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสตูลรวมทั้งหมดก็เป็น8รูปแบบโดยจังหวัดสตูลค่ะได้ตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้นเซเบิร์นพันดอกเพื่อเทจะชายในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเทซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ทางจัดอำเภอของจังหวัดค่ะซึ่งจะเป็นอำเภอละ1ซุ่มค่ะด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะกล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจค่ะที่ได้เห็นความร่วมมือและความสามัครมาขี่ข้องถูกผักส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสตูลค่ะเที่ยวรวมแรงรวมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้พร้อมขอบคุณภาคีเครือข่ายค่ะเที่ยวรวมกันแสดงพลังข้องชาวจังหวัดสตูลเพื่อถวายความจงรักภักดีและรอมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นพลังข้องชาวจังหวัดสตูล

0: นะเธอได้รวมผลิตดอกไม้จันทร์ยังได้บอกค่ะว่าทางเพจเนี่ยต้นแรกเป็นเจ็ดรูปแบบแต่ว่ามีเพิ่มมาหนึ่งรูปแบบก็คือดอกดารา
1: ดอก
0: กาลงซึ่ง
1: ดอกกาลง
0: เพราะว่าเป็นดอกไม้ของประจำจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะ
1: มีรวมทั้งสิ้นก็เป็นแปดรูปแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้พามาเลยเรื่องของหมอกควันกันมั่งเพราะว่าแค่รถว่าเช้าๆเนี่ยก็คือเอ็ดเลย
0: ขมุกขมัวใช่ไหม
1: ขมุกขมัวทันทีหลังพูดเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหมอกแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตือนเฝ้าระวังนะคะหมอกควันข้ามแดนภาคใต้ตอนล่างค่ะฝุ่นเนี่ยเพิ่มหาดใหญ่เนี่ยเริ่มกระทบกับสุขภาพค่ะโดยเฝ้าระวังหมอกควันข้ามพรมแดนค่ะภาคใต้ตอนล่างค่ะฝุ่นเนี่ยเพิ่มไล่พื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและงดกิจกรรมกลางแจ้งค่ะสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนและฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังหลังวันที่8ตุลาคมพบขาฝุ่นในไล่พื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะภาคพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะรวมถึงพัทลุงสตูลตรังกระบี่และนครศรีธรรมราชข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างณเวลา 9:00 นเนี่ยก็พบขา PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ระหว่าง 27.5 ถึง 29.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนขาเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 35.5 ถึง 39.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยภาพรวมเนี่ยขาฝุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่และโยในระดับปานกลางค่ะ
0: คณะเทข้อมูลจากสถานีศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะและเวลาตีแปดของละว่านะก็ขอบคา PM 2.5 โยเทประมาณ 57 ถึง 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งก็โยในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์หมอกควันและก็ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ก็พบว่ากระแสลมพัดจากทิศตะวันตกและก็ตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียก็พบจุดความร้อนรั่วฮอตสปอตเพิ่มขึ้นโดยวันที่7ตุลาคมเนี่ยค่ะตรวจพบ210จุดเพิ่มขึ้นจาก62จุดในวันที่6ตุลาคมนะคะนอกจากนี้ค่ะอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้ก็อยู่ในระดับต่ำทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยมีโอกาสสะสมในบรรยากาศขณะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็มีความชื้นสัมผัสสูงว่า 90% ก็อาจจะทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันมั่วแล้วก็สามารถมองเห็นหมอกควันหรือว่าหมอกจากไอ้น้ำได้ด้วยตาเปล่าค่ะ
1: ด้านคำแนะนำสำหรับประชาชนนะคะก็ขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานานถ้ามีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารเนี่ยกากเทสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเหมาะสมค่ะส่วนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ได้แก่ผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กผู้สูงอายุยิ่งตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงผู้ที่มีปัญหาผิวหนังหรือดวงตาควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานานพกยาประจำตัวและสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากแน่นหน้าอกผื่นแดงหรือตาแดงหากมีอาการผิดปกติเนี่ยก็ควรรีบพบแพทย์ค่ะทั้งนี้ค่ะประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและขาฝุ่น PM 2.5 ได้ใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์ Airforce ไทยนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และวางแผนการทำกิจกรรมในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงที่ขาฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
0: นี่นะคะพอว่าเช้าวันนี้ค่ะก็มีการวัดนาวายุทธ์ประมาณ53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คืออาจจะเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ระวังถ้าเราออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันหมอกควัน PM 2.5 นั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้จะพาไปแลปฏิบัติการพิเศษในการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างซึ่งสยบไพรีมาชาหนูปราบสมุทรค่ะเขามีการยึดไอวา 1.1 ตันกลางอ่าวไทยนะจับลูกเรือได้6รายค่ะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาได้มีการบูรณาการกับปปส. DEA แล้วก็ภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการสยบไพรีมัชชาหนุปราบสมุทรค่ะยึดยาไอซ์ได้ 1,178 กิโลกรัมมูลค่าว่า300ล้านบาทพร้อมกับเรือประมงกลางอ่าวไทยยับยั้งเครือข่ายขายยาเสพติดข้ามชาติมุ่งหน้าสู่ฟิลิปปินส์ค่ะเทท่าเรือสถานีตำรวจน้ำสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะพลตำรวจเอกอิทธิพล อัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงผลปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรค่ะหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้มีการสนธิกำลังไล่หน่วยงานเข้าสกัดกันเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลก็สามารถจับกุมลูกเรือชาวไทย6รายพร้อมกับเครื่องกลางเป็นไอซ์ว่า 1.1 ตันนะคะปฏิบัติการวันนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจน้ำชุดปฏิบัติการพิเศษมัชชานุชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานซ่อนชนกองทัพเรือภาคที่2สำนักงานปปส.แล้วก็สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาหรือว่า DEA ค่ะประจำประเทศไทยเพื่อจะสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเทชายเส้นทางทางทะเลในการลำเลียงยาเสพติดค่ะ
1: การจับกุมครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากกองบังคับการเข้ากรองยาเสพติดสืบสวนพบเรือประมงชื่อ East Harbor 1ค่ะมีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางทะเลของไทยเพื่อได้จะนำไปไทยโอนให้กับเรือสินค้าขนาดใหญ่กลางอ่าวไทยต่อมาค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบเรือลำดังกล่าวออกจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาจึงนำเรือตรวจการติดตามสะกดรอยอย่างใกล้ชิดค่ะจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่7ตุลาคมค่ะเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเรือกลางอ่าวไทยตอนหลังขณะที่กำลังนำยาเสพติดไปส่งต่อจากการตรวจค้นค่ะพบกัปตันและลูกเรือชาวไทยรวม6รายพร้อมของกลางเป็นไอบรรจุในทุ่งชาซุกซ่อนอยู่ในช่องลับบริเวณท้ายเรือจำนวน39กระสอบและอีก8กอนค่ะซึ่งน้ำหนักรวมเนี่ยก็ประมาณ 1,178 กิโลกรัมพร้อมยึดเรือประมง East Harbor 1มูลค่าประมาณ7ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อ5รวมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือไอไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะ
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าได้รับยาเสพติดในบริเวณกลางอ่าวไทยก่อนจะเตรียมนำไปส่งต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยได้รับค่าจ้างจำนวน 100,000 บาทค่ะแล้วก็ติดต่อกับผู้สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน LINE ขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางค่ะให้กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเซนะคะเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับมีการเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้สั่งการแล้วก็นายทุนเด็กเกี้ยวโคมาดำเนินคดีต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษนะที่ได้ปราบปรามก็มีการยึดไอวา 1.1 ตันแล้วก็จับลูกเรือได้6รายหลังจากนี้ก็จะต้องมีการย้ายพ้นเพื่อจะได้นำตัวผู้ต้องหาจริงๆไม่ใช่ตัวกลางจริงๆนะเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นี่ก็เป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อจะรักษาความมั่นคงของชาตินะคะเดี๋ยวพาไปเล่นเรื่องของประเพณีศาสตร์เดือน10กันบ้างวันนี้ก็ต้องบ่เหลือประชาชนเนี่ยตั้งมาเซอร์คงไปทำบุญเดี๋ยวพาไปเล่นร้านขนมจ้าฮู้สู่โบราณค่ะคือคักรับเทศกาลศาสตร์เดือน10สะท้อนวิถีขนมพื้นถิ่นของชาวภาคใต้ค่ะบรรยากาศช่วงเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะประชาชนก็ได้ทยอยออกมาเลือกซื้อขนมพื้นถิ่นเพื่อที่จะนำไปทำบุญโดยเฉพาะขนมจ้อฮู้สูตรโบราณค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ซื้อข้าวค่ะได้ลงพื้นเทสำรวจบรรยากาศการจำหน่ายขนมพื้นถิ่นในช่วงเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นเทอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็พบว่าขนมสำหรับจ่ายประกอบการทำบุญเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะขนมจ้อฮู้ซึ่งก็เป็นขนมพื้นบ้านที่มีความพกพันกับวิธีประเพณีของชาวใต้กันมายาวนานค่ะด้านคุณจุฑารัตน์ยังแก้วหรือว่าพี่สาวเจ้าของร้านขนมจ้อฮู้สูตรโบราณก็ได้เปิดเผยว่าร้านเปิดดำเนินการมากว่า10ปีค่ะโดยก็ยังคงใช้สูตรขนมจ้อฮู้แบบดั้งเดิมและก็ผลิตแบบวันต่อวันนะเพื่อให้ขนมมีความสดใหม่จุดเด่นก็โยเทรสชาติหวานจากน้ำผึ้งค่ะและก็เนื้อสัมผัสกรอบนอกนมในซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของขนมจ้อฮู้ค่ะที่ทางร้านได้เสิร์ฟทอดกันมาในแต่ละวันเนี่ยทางร้านจะผลิตขนมประมาณ3รอบโดยใช้แป้งผสมสำเร็จแล้วก็ทอดครั้งละประมาณ150กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2เบิ้นชิ้นซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะ
0: ถึงเจ้าของร้านก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าจากปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลเนี่ยร้านก็เลยแน่นจำหน่ายที่ร้านเป็นหลักนะคะเพื่อให้สามารถจัดการการผลิตแล้วก็ปริมาณสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีขนมเทชายในประเพณีศาสตร์เดือน10ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นนุ่มลานุ่มบานุ่มโค้งแล้วก็มักสำเร็จนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเส้นไหว้ค่ะตามความเชื่อแล้วก็ประเพณีของชาวตายด้านลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ลาวค่ะว่าคุ้นเคยกับร้านแล้วก็แวะเวียนมาซื้อเป็นประจำโดยให้ความสำคัญกับรสชาติความสดใหม่แล้วก็ราคาที่ไม่สูงมากนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10นี่แหละค่ะซึ่งก็จะซื้อขนมเพื่อนำไปทำบุญแล้วก็ใช้ในกิจกรรมของครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญค่ะที่ร้านก็ยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะสามารถลดภาระราคาใช้จ่ายในการซื้อของที่จำเป็นในช่วงเทศกาลได้ค่ะ
1: ขนมจอฮู้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงขนมพื้นบ้านเทพพอเพ่นได้ในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10เท่านั้นค่ะแต่ก็ยังสะท้อนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารและวัฒนธรรมการทำบุญของชาวตายค่ะจากรุ่นนึงสู่อีกรุ่นนึงค่ะโดยขนมจอฮู้สูตรโบราณเนี่ยแห่งนี้น่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าขายเสนาโรงมณฑลทหารบกที่42ถนนกาญจนาวนิชอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตี 6:00 น.เช้าจนถึงเซ่ถุมวัวขับเลยนะคะนี่ไปฟังเสียงสัมผัสค่ะ
2: ร้านเปิดมาหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็มีขนมจ่อหูสูตรโบราณนี้อันนั้นคือเป็นของที่ร้านเลยขนมจ่อหูสูตรโบราณขนมลาขนมเดือน10ทุกอย่างอะค่ะมีทุกปีเราขายกันประมาณ 20,000 ชิ้นทำทุกวันทอดใหม่ทุกวันเลยสดทุกวันนี้จะไม่รับออเดอร์คือจะเก็บลูกค้าที่หน้าร้านทุกคนที่เข้ามา
3: ก็คือจะส่วนใหญ่จะขายหน้าร้าน
2: จะขายหน้าร้านเป็นหลักค่ะ
0: นี่นะคะก็ไปอุดหนุนกันได้นะต้องบอกว่าร้อยจริงคอนเฟิร์ม
1: เรา
0: ว่าล่องเลยแล้วก็กินทุกปี
1: ถ้
0: าหากว่าใครกำลังมองหาน้องซัดเดือนสิบค่ะก็ไปกันได้ไปช่วยอุดหนุนกันได้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะบอกแล้วนะว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวพอเราจะมาติดตามในประเด็นของการเปิดโฉม EV บัสหาดใหญ่เพื่อจะยกระดับขนส่งสาธารณะหยุดไหมต้องบอกว่าว่างนี้เนี่ยข่าวโค้งมันแพงน้ำมันมันก็แพงแล้วเลือกเกินกู้จี้เลยถ้าหากว่ามีรถขนส่งสาธารณะเทราค่ะโทษแล้วก็เป็นมิตรกับประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยจะโทษใจแค่ไหนเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะเพราะว่าวันนี้ค่ะนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาของเราจะมาให้คำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
1: แต่ก่อนจะไปชมรถ EV นะเดี๋ยวพาไปเรียนเรื่องของข้อกฎหมายกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทของที่ดินค่ะรายละเอียดของข้อกฎหมายจะเป็นฟันเฟือค่ะติดตามได้จากช่วง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนกมีนส3กหรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส3กเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อเราที่จะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไกล่เกลี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็

พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังนี้นะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: ช่วงนี้ยังเทบอลนะคะว่าจะมาเอาใจคนหัดใหญ่กันบ้างค่ะกับการเปิดโชว์อีวีบัสหัดใหญ่ยกระดับขนส่งสาธารณะอยู่ไหมค่ะวันนี้ผู้เธอจะมาให้รายละเอียดกับเรานะคะท่านสุภิตพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้หนังอยู่ในรายการแล้วนะคะตอนรับท่านเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นายกมาเองวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับเรามากๆเลยนะคะแล้วก็เราเองยกหัดใหญ่ก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจทีมอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะก็คือจะเปิดตัว EV Bus หัดใหญ่ก่อนเอิ้นค่ะอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยได้ลาวเทมาของโครงการ EV Bus เนี่ยก่อนค่ะว่ามันมีเทมาที่ไปปันปือแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยได้เป็นหรือคะ
2: ครับกับเรียนพี่น้องคนสงขลาทุกฐานนะครับเรื่องโครงการรถ EV Bus นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองอยากจะนำเรียนพี่น้องสักนิดนึงนะครับว่าในอดีตผ่านมาด้วยประสบการณ์ที่เราเคยไปดูงานมาหลายๆทีหลายประเทศนะครับผมไปดูงานมาแล้วก็เราก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะรถเทเมืองนอกญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: รถเขาดีๆหมดเลยรถบัสนะครับนั่งขึ้นไปนั่งเลยนี่คือหายใจโล่งคอนะครับลงมาจากรถก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมาตรฐานความทันสมัยด้วยและต่างๆก็คิดไปสารพัดพอมีโอกาสมาบริหารสงขลาเนี่ยผมคิดว่าผมเองต้องทำให้ได้นะครับก็เลยเกิดนโยบายผมต้องเอารถอีวัตมาวิ่งให้ได้ในจังหวัดสงขลานะครับการนั้นคือจุดเริ่มต้นที่อยากให้เกิดเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับที่สำคัญอีกเรื่องก็คือ นาวันนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยตั้งแต่หย่อนล้างไป5ปี10ปีน้ำมันเนี่ยขึ้นเอานะครับไม่เคยลดเลยว่าจะลดทีงาทิพตางทีงยี่บ้าตางแต่เวลาขึ้นเป็นบาทอะไรเงี้ยนะผมเองอะก็คิดว่าด้วยภาวะทางเศรษฐกิจของคนสงขลาเนี่ยถ้าเราจะสร้างคุณภาพชีวิตพี่น้องสงขลาเราทำเผื่อได้ให้เราต้นทุนการดำรงชีวิตการดำรงชีพแต่ละวันโดยเฉพาะการเดินทางโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยถือว่าเราช่วยพี่น้องสร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องได้อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่สลับซับซ้อนอันนี้คือลักคิดก็เลยเอามาเป็นนโยบายต่อหน้าเสียงนะครับแล้วก็สร้างพันธกิจขึ้นมากำหนดพันธกิจขึ้นมาตอนแถลงต่อสภานะนี่คือเทมาเทไปเพราะวัตถุประสงค์เนี่ยกับบ่งบอกเลยว่าอยากให้นักเรียนนักศึกษาปราบผีสุขสงคนพิการเนี่ยได้ขึ้นรถฟรีได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้เป็นอย่างนะครับสองก็คือเพื่อให้สงขลาเนี่ยมีการบริการรถสาธารณะเนี่ยที่ฟรีก็ยังมีที่ราคาถูกก็มีนะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดคือที่ผมเล่าเมื่อกี้ผมไปเมืองนอกผมเป็นอากาศเขาดีไปนิวซีแลนด์อากาศดีไปญี่ปุ่นบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบถ้าเราสามารถลดมลพิษมลภาวะทางอากาศได้เนี่ยผมถือว่าเทรนด์นี้เนี่ยสุดยอดนะครับและนี่คือสิ่งที่เป้าหมายและความตั้งใจในอดีตที่ผ่านมาและถึงปัจจุบันก็ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ผมอยากทำครับ
0: นี่น้องบอกเลยแล้วไหมก็คือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆนู่นรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกอย่างก็คือต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญในทางอบจสงขลาของเราได้ดำเนินการกันมานั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งอยากให้เราลักษณะของรถค่ะว่าเขารถเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีอะไรที่สำคัญบ้างมีกี่เทนังบันหรือคะ
2: คือทีนังเราประมาณมี31ทีนังนะครับที่ยืนก็มีประมาณ28ทีนังที่ยืนนะครับเพราะงั้นในรถเนี่ยเราจะมี GPS tracking เราจะมีคือยกตัวอย่างว่าถ้าว่าเราให้ลูกไปโรงเรียนกับรถนี้เนี่ยนะครับเราสามารถ

0: สามารถขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็มีทีให้กับผู้พิการในหนังเพราะนั้นเราจะมีความทันสมัยนะครับในการให้บริการทางสาธารณะนี่ 100% นะครับ 100% มีความทันสมัยมากมีแอร์เย็นนะครับแล้วก็วางคว้างโล่งนะครับปลอดภัยมีที่นั่งที่ยืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นรถสาธารณะครับ
1: ค่ะสอบถามพี่ค่ะนายกค่ะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถคันเดียวกับตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงพื้นที่มารบทะเลไหมคะได้ขึ้น EV bus เนี่ยค่ะ
0: ก็เป็นรถลักษณะพันนี้แต่ไม่ใช่คันเดียวกันเพราะรถนี้พึ่งส่งมอบกัน
1: พึ่งส่งมอบกันเลยแล้วก็จะมีการเปิดตัวเนี่ย
0: แต่ว่ารถที่นายกมาเนี่ยคือรถที่เขามาทดลองครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ผมเปิดโครงการนี้ไหมกับผม5รถที่เป็นรถทดลองครับนะครับทดลองเป็นตัวอย่างรถเพื่อมาโปรโมทบอกพี่น้องว่าอนาคต
1: เราจะม
0: ีรถประเภทพันนี้ลักษณะพันนี
1: ้ทั้งนี้ตอนนี้เนี่ยค่ะเล่นถึงการเตรียมความพร้อมของ EV bus แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยค่ะเรามีความพร้อมมากหน่อยแค่ไหนคะนายก
0: ตอนนี้รถที่เราจะวิ่งนะครับคือเราเมืองหาดใหญ่หาดใหญ่นี่เรามีประมาณไม่ใช่ประมาณเรามี8คัน
1: มีทั้งหมด
0: 8คันส่งมอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความพร้อมในงานโอเปเรชั่นที่ให้เอกชนที่อยู่ตรงที่เราเนี่ยมาสร้างงานโอเปอเรชั่นไนนะครับซึ่งผมคาดหวังว่าคุณภาพการบริการเนี่ยในงานโอเปอเรชั่นเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของคนสงขลาเพราะว่าเราก็เอาเอกชนที่เขาเคยมีอาชีพเนี้ยนะมาโอเปอเรชั่นมาดำเนินการเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมตรงนี้วันนี้นะครับวันนี้คือวันที่9วันนี้เนี่ยวันนี้รถ1คันจะลงทดลองวิ่งขั้นเดียวเพื่อจะหาข้อมูลว่าสรุปว่า20นาทีเนี่ยเราจะปล่อยหลอดพันผือได้พันผือวันนี้แล้วกันเจียวนั้นแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเบิกเลือกที่จะทดลองวิ่งให้บริการนะครับทดลองให้บริการคือทดลองวิ่งทั้ง8คันพรุ่งนี้นะครับ
1: วันแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือ1คันก่อน
0: 1คันนี่ไม่1คันนี่คือเพื่อไม่ได้รับผู้โดยสารนะเพื่อสำรวจทางเพื่อสำรวจทางสายคว้าว่าเนี่ยเราไปตรงนี้ถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อนูนี้นั่นสิ่งขีดขวางแล้วก็ปลายุดปลายจอดมีปัญหาไม้แล้วเนี่ยเพื่อจะให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์มันทำงานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วครับไม่เกิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงเราทดลองวิ่ง1เดือนนี่เราก็ไม่เก็บค่าโดยสารนะครับให้ขึ้นฟรีทุกเส้นทุกสายแล้วก็ทุกสถานีแล้วก็ทุกคนนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าไปถึงแม้ว่าตาชาจะมีการเปิดตัวก็คือให้ขึ้นรถฟรีหนึ่งเดือนเลยใช่ไหมคะ
0: คือพรุ่งนี้เริ่มให้บริการแล้วคือเริ่มให้บริการเนี่ยก็ขึ้นฟรีหนึ่งเดือนทดลองจ่ายหนึ่งเดือน
2: ก็คือพรุ่งนี้วันที่10ตุลาเนี่ยเราจะมีการเปิดทดลองวิ่งใช่ไหมคะ
0: เขาเรียกว่าซอฟต์โอเพนนิ่ง
2: ในส่วนนี้ค่ะเราจะมีการทดสอบระบบตรวจประเมินเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
0: ก็จะประเมินทุกเรื่อง
1: ทุกเรื่อง
0: การให้บริการพี่น้องพันพื้สร้างความคุ้นเคยพันพื้สถานีจอดสถานีผักหลอดเล่นต่างเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเส้นทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยเราต้องปรับปรุงไม้อะไรมาทั้งทีกับทุกมิตินะครับความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยการขึ้นลงพี่น้องสะดวกเชียงไม้ทุกอย่างทุกมิติเราจะทดสอบในเดือนหนึ่งเดือน
1: ก็เราจะเริ่มปล่อยตัว
0: 7 โมง
1: สถานีไหนสถานีแรกคะ
0: คือรถเนี่ยจะออกจากศูนย์วิจัยการยางเพราะจุดพักรถจุดเดินรถหรือพันรถเราอยู่ตรงนั้นศูนย์วิจัยพอออกมาปั๊บเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับ
1: เลี้ยว
0: ข
1: วา
0: เล
1: ี้ยวซ้าย
0: วนซ้ายวนขวาใช
1: ่ครับซึ่งนี่ก่อนหน้านี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยกันไหมคะวันในแต่ละเส้นแต่ละจุดเนี่ยค่ะเราจะมีการหยุดพักคอยประมาณกี่นาทีถ้าหากว่าเราจะไปตรงนี้คือจะได้เป็นการวางแผนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ก็เนี่ยสิ่งที่เราต้องไปทดลองดีเราต้องไปดูว่าคือเรากำหนดว่าช่วงระยะห่างรถเนี่ยประมาณ20นาทีมันได้ไหมเส้นทางที่ไปเจอสรุป20นาทีเราโอเคไหมถ้าโอเคเขาโอเคถ้าไม่โอเคเลยปรับพันธุ์หรือต้องมาหาเรื่องกันบริวารคนทรงจังหวัดก็ต้องมาคุยกันนะเพื่อต้องการในตอบโจทย์รถสาธารณะได้ดีเพราะเราเห็นในอดีตกับความไม่สมบูรณ์ของรถสาธารณะไล่มิติแต่ว่าเราเองพยายามจะปรับถูกมิติโดยเราคุยกับคนทรงจังหวัดคุยกับผู้ที่รับผิดชอบเป็นหลัก
1: แสดงว่า8คันนี้เราก็จะแบ่งเป็นเซ่เซ่เลยใช่ไหมคะ
0: วนสายวนฟ้า
1: วนสายเซ่คันวนขวาเซ่คันก็คือชื่อว่าพอๆกันทีนี้ก็เลยอยากจะให้ท่านนายกค่ะได้อธิบายรายละเอียดเส้นทางรอบเมืองค่ะย้ายสักขีดนึงว่าเส้นทางรอบเมืองที่เราจะวิ่งเนี่ยไปจุดไหนอะไรบ้างหรือบ้างคะเริ่มจาก

0: วนทรายก้อนก็ได้ค่ะ
1: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวนทรายนะครับวนทรายมันก็จะผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตลาดกรีนเวย์นะครับเซ็นทรัลหาดใหญ่สถานีขนส่งหาดใหญ่โรงเรียนคุณธรรมวิทยาลงอันนะคือเราวนสายไปทางนั้นนะครับเพราะงั้นก็ไปสุดนัวพี่ไปสุดฮัทยัยในนะครับ
0: ไปสุดฮัทยัยใน
1: นะครับ
0: ทะเลแล้วนี่มีประมาณ24 จุดเลยนะคะ
1: 24 จุดทั้งหมด24 จุดนะครับโดยผ่านจุดสำคัญประมาณ13 จุดนะครับใน13 จุดนี้ก็มีมาลัยสงขลานครินทร์นะครับตลาดกินเวเซ็นทรัลฮัทยัยนะครับโรงเรียนคุณธรรมวิทยาโรงพยาบาลศิครินทร์ทางบิ๊กซีคลองแง่ที่แยกคลองแง่โรงเรียนบ้านเกาะมีตลาดนัดเกาะมีส่วนสาธารณะอาจใหญ่ประตูหนึ่งนะครับวิทยาลัยเทคนิคอันนี้แหละค่ะขายเส้นทางนั้นลง
0: ครับทุกครอบจ็อบนะคะวนสายไปเถาทีเล่เนี่ยค่ะก็คืออันนี้เขามีเป็นผัดแบบมีการแจกแต่เด็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ทางอบจแจกทั่วทั้งฮัทยัยเราไม่เราน้องเศร้าหนุ่ยได้แล้วไม่ให้ใครแล้วด้วยแก้ไปก่อนเพราะว่าจะไปลองใช้เล่อันนี้ฟังนี้จะเป็นวนสายค่ะวนสายถ้าเรามาลองเล่เนี่ยนะก็คือจะได้เห็นทางเพลว่ามันมีทางเพลเนี่ย24 จุด
1: 24 จุด
0: จุดสำคัญก็จะมีทางโรงบ้านโรงเรียนมหาล
1: ั
0: ยรัฐนัดก็มีเหมือนกันแล้วก
1: ็ส่วนสาธารณะ
0: คนในรักสุขภาพใช่ไหมคะ
1: ค่
0: ะส่วนสาธารณะแต่ราคาเนี่ยก็คือฟรีบอกไปก่อนเป็นคนลองฟรีก่อนเดือนนี้ถูกต้องถ้าหากว่าวนคว้าล่ะคะนายกขาวนคว้านี่จะไปไหนยังไงบ้าง
1: กันนั้นก็วนคว้ากันหลายตามก็คือขายเส้นนั่นแหละลงใช่ไหมครับกระทิงหนึ่งงานย้ายกันหลุดล็อป
0: อ
1: ะไปส่วนสาธารณะรัฐนัดก็มีโรงเรียนก็มีเสียของแ
0: อ
1: กับวนฟ้ากับเหมือนกับวนสายแหละ
0: อ๋อเหมือนกัน
1: คือส่งงานกับเหมือนกัน
0: เ
1: พียงแต่ว่ามันอยู่เล่นคว้าเล่นสายนี่ไปอันนี้ครับไอ้นี่ครับเข้ามา
0: เพื่อว่าใครเนี่ยข้าไปก็คือมาเลยใช่มั้ยทําธุระอะไรซะเรียบร้อยแล้ว
1: ขึ้นรถ
0: บ้าน
1: ขึ้นรถข้ามาคว้างอีกโน้นนึงก็ขึ้นรถล็อป
0: อ๋อนี่ที่ว่าสะดวกมากๆค่ะแต่อันนี้ก็คือเย็บเสื้อจุดเหมือนกันใช่มั้ยคะ
1: เย็บเสื้อจุดเหมือนกัน
2: ค่ะซึ่งปอยนมีไล่จุดปณีค่ะทนายกระยะเวลาโครงการวิ่งโดยเบงวิ่งยังไงคะหลักคาดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีต่อทั้งหมด
1: คือรถเนี่ยนะครับเวลากว่าจะออกจากสถานีเนี่ยออกจากสวนวิทยานางเรากำหนดไว้ว่า20 นาที20 นาทีเพราะงั้นต่อเช้าวันที่9เอ้ยวันนี้วันที่9เนี่ยเราก็ทดลองเลย20นาทีมันตอบโจทย์มั้ยถ้าไม่ตอบโจทย์ข่อยปรับแต่ว่าถ้าสมมุติในช่วงเร่งด่วน20 นาทีแต่ถ้าไปจะเป็น30 นาทีหรือ35 นาทีอันนี้ส่วนที่เราต้องมาปรับปรุงพัฒนาอีกที่หนึ่งเพื่อให้มันที่บอกให้เกิดคุณภาพพี่น้องก็ไม่รอนานพี่น้องก็ไม่รอนานพี่น้องก็ไม่รอแล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอระหว่างออกจากสถานีจนถึงวนลูปมาครบเนี่ยเรามีปัญหาอะไรมั่งวันนี้กับจะทดลองวิ่งหรือเปล่าแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนั้นเราก็ยังทบทวนยัง
0: ก็คือมีผู้โดยสารจริงแล้วแหละ
1: มีทั้งจริงแล้
0: ว
1: การขึ้นลงการขึ้นลงหลอดการขึ้นการลงการเล็บต่างๆเนี่ยมันจะใช้เวลาตอน1 จุด 1 จุดเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันได้สมบูรณ์คอมพลีทที่สุดในการให้บริการของรถสาธารณะ
0: คนที่จะได้มาประเมินด้วยก็คือพี่น้องประชาชน
1: ของ
0: เราเองในการที่ว่าจะได้มารวมขึ้นรถแหละที่
1: คือผมต้องการเนี่ยให้เป็นโครงการที่พี่น้องต้องตอบโจทย์นะครับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางนะครับที่สำคัญที่สุดถ้าเราทำถึงเนี่ยหรือเราทำเหลือมันโอเคนะทุกคนแฮปปี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยจะไม่เอารถออกจากบ้านจะไปรถสาธารณะและจะช่วยปัญหาเราติดเนี่ยใหญ
0: ่
1: อันนี้คือผมว่ามันเป็นโดมิโน่เป็นผมว่าเกิดขึ้นแน่ถ้าว่าตรงนี้มันตอบโจทย์ทุกมิติ
0: ท่านรองท่านนายกบอกว่ามองว่ามันจะเป็นผลดีใช่ไหมครับพอตอนนี้เนี่ยถ้าเราเร่งถึงบางจุดเมื่อถ้าว่าเซนหมอเซนกินเว่เนี่ยมันจะมีช่วงบ้างช่วงยิงช่วงตอนเย็นเน
1: ี่
0: ยเราจะติดมาร์กเลย
1: เนี่ยถ้าคือเราทำแล้วพี่น้องแฮปปี้พี่น้องพอใจแทนที่จะนึ่งบานเนี่ยเอารถออกจากบ้าน3,000อาจจะเอารถคันออกรถคันเดียวแล้วทีเลือกก็ไปรถสาธารณะแบบนี้หรือทั้งหมดไปรถสาธารณะหมด
0: นะ
1: เพราะงั้นเต้นทีว่าเอารถในหนึ่งครอบครัวต้องออกจากบ้าน3,000แต่ไม่ออกสักคันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราทำปณีได้เนี่ยรถส่วนตัวเนี่ยคอยไว้ไปทำธุระต่างจังหวัดหรือว่านอกเมืองหรือว่าไกล นะครับมันก็ได้ลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในครอบครัวด้วยที่สำคัญที่สุดเราก็ดึงรถจะอยู่บนถนนเนี่ยอย่างนี้ไหวบ้านเนี่ยสักสามคันต่อเนื่องหรือสองคันอะไรแบบนี
0: ้
1: ลักคิดเป็นแบบนี้ครับ
0: แสดงว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีแอปพลิเคชันเข้ามาเลยด้วยไหมคะ
1: อ๋อตอนนี้ก็มีแอปอยู่เลยครับ
0: อ๋อมีแอป
1: มีแอปอยู่เลย
0: แอปนี่คือถ้าว่าพี่น้องประชาชนต้องรูดไว้ก่อนเลยคือแอปอะไร
1: เดี๋ยวพอว่าพอขึ้นรถเนี่ย
0: มันจะให้สแกน
1: จะให้สแกน
0: อ๋อ
1: แอปเลยมีแอปอยู่เลยครับ
0: พอถ้าห้าวันเลยถึงแนวถ้าบ้านเทกุ้งเทอ่ะเราก็จะต้องมีการรูดแอปใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานีไหนไร้บันผือก็คือจะได้เลได้ถ้าหากว่าเราจะไปจากจุดนี้ไปเทอีกจุดนึงคือราคามันก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเท่าไรอะไรบันผืออ๋อแสดง
1: เรายังรูดแอปนี่แต่ว่ารถเนี่ยอยู่ถุงไหน
0: ค่ะ
1: ในเส้นทางเนี่ยตอนนี้รถดีถึงไหนแล้วดูจากแอปได้เลย
0: อ๋อ
1: ครับแอปนี้จะบอกว่ารถออกจากศูนย์วิจัยการยางวุ่นฟ้าเนี่ยรถถึงนาเส้นหนาลงไม้จะดูได้ตลอดเส้นทางเลยดูจากแอปนี้ว่ารถถึงไหนถึงไหน
0: แต่ว่าก็คือพี่น้องประชาชนต้องไปเอา QR code บนรถ EV ก่อนนะ
1: ใช่ขึ้นไปสแกนยอมเขาเลย
0: ถูกต้องค่ะที่ท่าฮักวันแรกขึ้นเรื่องห้องจุดพักคอยล่ะคะก็มีเท้ากับจุดเดี๋ยวรถพาร์ทเลยไหมคะจุดพักคอยเดี๋ยว
1: พักคอยรู้สึกว่าจะมีประมาณกับ48เนี่ยสี่
0: 24ไหมคะอัน
1: นี้24จุด
0: อ๋อ24จุดก็คือนี่เป็นจุดพักคอย
1: เ
0: พราะฉะนั้นถ้าว่าพี่น้องประชาชนถ้าเขาไม่ได้อยู่ในจุดพักคอยตรงนั้นแต่เขาเป็นเส้นทางเดินผ่านเราสามารถบุ
1: กได้เลย
0: บุกได้เหมือนกัน
1: อ๋อเส้นทางเดินผ่านไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ต
0: ้
1: องจุดพักคอยครับ
0: ต้องจุดพักคอย
1: ครับจุดพักคอยเพราะว่าจุดพักคอยมันกะทิพอสมควรแหละ
0: โอเคก็คือเน้นย้ำสักทีนึงนะจุดพักคอยก็คือประมาณ24จุดเท่ากับจุดเทรถผ่านเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องอยู่ในจุดพักคอยเนี่ยย้ำได้ขึ้นบนจอเลยนี่ซุปเปอร์เซ็นเตอร์แยกบุญนักการถ้าว่าใครไปหมอชุมประชุมลงจากแยกนั้นก่อนได้พอถ้าว่าอีกข้าวรับประทานในนูคอยเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปถ้าว่าอีกกำลังกายสนามกีฬาของโรงโรงของหมอก็มีเหมือนกันเราห้าเลยก็มาขับการเคตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของหาดใหญ่วินลี
1: แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปกำหนดจุดที่มันเหมาะสมหรือจอดอะไรเหมาะสมอะไรเนี่ยเพราะคนส่งเขาก็กำกับอยู่อ่ะต้องจอดที่เหมาะสมตอนเดียวเราจะมีคล้ายๆมีสัญลักษณ์มีเสามีเราจะไม่ทำที่พักคอยจนมันทำทันสมัยนะครับไม่ไปทำให้หลึงลั่งวุ่นวาย
2: ก็คือเดี๋ยวจะเป็นจุด
1: ครับครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีการประเมินต่อไปที่นี่ถ้าวันแรงถึงพอหลังจากช่วงการทดลองเนี่ยค่ะในส่วนของราคาค่าใช้จ่ายที่พี่น้องประชาชนต้องจ่ายเนี่ยปั่นหรือขนาดย่อค่ะ
1: คือเนี่ยราคาเนี่ยชัดเจนว่าตลอดซ้าย15บาท
0: นะครับลอดซ้ายเลย
1: ลอดซ้ายเลย
0: ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุด
1: ลอดซ้ายเลย
0: โอ้โห15บาท
1: ครับ15บาท
0: คือ
1: เราต้องการเพราะเราทำโครงงานนี้เพื่อลดต้นทุนการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะดีไม่ดีแต่ว่าถ้าได้อาศัยรถอบจ.เนี่ยถือว่าวิถีชีวิตมันน่าจะดีขึ้น
0: นี่ต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมแทนพี่น้องประชาชนเองเราเองในฐานะประชาชน
1: ฟรีนักศึกษาฟรีพระภิกษุผู้พิการและฟรีหมด
0: อ๋อคือถ้าหากว่าเป็นในส่วนนั้นคือฟรีแต
1: ่
0: ประชาชนทั่วไปเนี่ย15บาท
1: ครับ
0: อ๋อจะมีเจ้าหน้าที่ในการแก็บใช่มั้ยคะ
1: จะมีแก็บ
0: ค
1: ือ
0: ว
1: ่าโคตร
0: โอ้มันทันสมัยเนี่ยเราก็เลยว่าเป็นอยู่มั้ย
1: ไม่มีใครถือเงินสด
0: เ
1: จ้าหน้าที่พนักงานไร้ไม่คิวโคตร
0: เด็กเล็กก็ฟรี
1: เด็กเล็กฟรี
0: ฟรีมากฟรีนี่ประชาชนทางบ้านท้ามาว่าเด็กเล็กฟรีมาในสวรรค์น่าจะผ่านลูกหลานขึ้นรถ EV บัสกันรุ่นนี้ได้แล้วประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะ
2: ซึ่งพอเด็กเล็กขึ้นได้ปะเนี่ยครับผู้ปกครองเขาก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ใช้วีลแชร์เนี่ยทางเราได้มีการเตรียมการอย่างไรบ้างคะ
1: ก็นี่ก็บอกแล้วว่าวีลแชร์สามารถ
0: ขึ้นได
1: ้ได้นะครับแล้วก็มีที่จอดมีที่ไรให้เรียบร้อยนะครับเด็กก็มีที่นั่งให้มีเหล้าหยิดให้พ่อแม่สามารถดูจากแอปได้เลยว่าลูกเนี่ยนั่งรับหรือว่านั่งเล่นโทรศัพท์อยู
0: ่มีกรอง
1: ให้เรียบร้อยนะครับเพราะงั้นความปลอดภัยเนี่ย 100%
0: วางไปเลยนะ
1: 100กับ 1% ครับ
0: แต่ถ้าหาวันแรงถึงเนี่ยแสดงว่าพนักงานในรถเนี่ยค่ะคือต้องมีกำหนดกี่คนยังไงคะ
1: มีประมาณ2คน
0: ครับ
1: ก็เราฝึกอย่างนี้เทรนอย่างดีนี
0: ่
1: นี่ต้องผ่านการฝึกการเทรนมาเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับ
0: ซึ่งนายกค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทางบ้านท้ามาว่าสมมุติถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนยิ่งถ้าเป็นคนเจ้าคนเก๋เนี่ยนะโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ค่อยสะดวกเขาจะทำมันพื้นได้บ้างคะ
1: ก็ไม่พื้นก็มีเจ้าหน้าที่คอยบอก ช่วยเหลืออยู่แหละ
0: ไม่มีช่วยเหลือถ้าหากว่าเขาไม่มีโทรศัพท์เลยแต่เขามีเงินสดในส่วนนี้เราจะแก้ปัญหาบ้างหรือ
1: ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแก้ให้คาดว่าสมมุติว่าสมมุตินะมันผมยกตัวอย่างผมเนี่ยผมไปซื้อกาแฟสตาร์บัคสตาร์บัคว่าจะอื่นสดจ่ายไม่ได
0: ้
1: สแกนผมก็บอกน้องเอาเบียร์ไป
0: ช่วยตะแกนได้ดีนะก็ดีเหมือนกันเราสามารถเก็บปัญหาได้ค่ะใช่อันนี้ก็เคยทำเหมือนกันเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่สะดวกบางทีสัญญาณเน็ตไม่มีมั่งไม่ดีมั่งแอปพลิเคชัน
1: เอาเป็นว่าคนที่ไม่มีแอปไม่มีคิวอาร์โค้ด
0: สมัย
1: คือโทรศัพท์สแกนไม่ได้การเราใช้วิธีตอนนี้แล้วพนักงานเขาจะแนะนำ
2: ก็จะมีพนักงานดูแลในส่วนนี้
0: ถูกต้องค่ะทีนี้ในอนาคตถ้าประชาชนพ้นตอบรับดีเรามีแผนที่อีเพิ่มรถหรือว่าขยายเส้นทางไปในพื้นที่อื่นบ้างไหมคะ
1: คือเส้นทางแรกก็คือหลอมเมืองหาดใหญ
0: ่
1: เส้นทางที่สองก็คือขับสมุทรสิงห์พระมาในเมืองสงขลานะครับนี่คือสองเส้นทางที่ผมดำเนินการอยู่เส้นทางที่สองน่าจะประมาณเดือนมกราท่านว่ามกราคมกุมภาสองสามเดือนนี้ที่จะเปิดฉายนะที่นี่อีกเรืออีกประมาณ9เส้นทางเนี่ยผมเองก็จะพยายามสร้างให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับการตอบรับของพี่น้องเมื่อชายแล้วเนี่ยพี่น้องโอเคยกตัวอย่างว่าซ้ายเราเมืองกันใหญ่เนี่ยถ้าพี่น้องชายกันเยอะๆผมก็มีโอกาสซื้อรถไหมซื้อรถมาเพิ่มนะครับเพราะอะไรทำไมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากนำเรียนนิดนึงเข้าเวลาสักนิดนึงนะว่าจริงๆโครงการนี้ถ้าทำแบบคิดแบบเดิมๆมันเราไม่สามารถทำโครงการนี้ได้เลยเพราะอบจไม่ได้มีออมานมากออมานเรามีที่ใช้ได้บิน3-4-500ล้านไม่ได้มีมาเป็นพัน2,000ล้านแต่ว่าผมคิดนอกรอบผู้บริหารองค์กรอบจคิดนอกรอบคิดนอกรอบเพื่อโครงการนี้ผมสื่อพ้นอันนี้หรอกพวกวันในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานราชการไหนติดพ้นนี่แต่ว่าโครงการนี้เอาผมสื่อพ้น3ปีรถ8คันนี้พ้น3ปีนะครับพ้น3ปีซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครทำแบบนี้ดีนะครับแต่ว่าสงขลาทำแบบนี้เพราะเราไม่มีเงินมากรัฐบาลกลางเขาก็ไม่ได้มาอุดหนุนเรื่องแบบนี
0: ้
1: เราคิดเองทำเองใช้เงินของเราเองเพราะงั้นต้องใช้เวลาในการสร้างปีเผื่อจะพ้นหลอดนี้มัดพอพ้นมดเนี่ยค่อยว่ากันล
0: า
1: แต่ถ้าสมมุติว่าพี่น้องตอบโจทย์พี่น้องใช้กันเยอะ
0: ค
1: ่าโดยสารค่างานโอเปอเรชั่นรู้สึกปีประมาณ5 ล้านถ้าสมมุติเราใช้เยอะพี่น้องมาใช้เยอะแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นจากคนที่ต้องจ่ายนะสมมุติปีเราได้สัก5-6 ล้านสมมุติเราจะมีกำไรหรือเคเสมอตัวหรือคัดทุนนิดหน่อยเราถือเรากำไรนะเราแล้วถ้าเราคัดทุนนิดหน่อยถือว่าเราให้พี่น้องเนี่ยได้เกิดประโยชน
0: ์
1: หลักพร้อมที่จะดูแลพี่น้องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเสมอตัวเนี่ยก็ถือว่ากำไรถ้ามีกำไรก็ได้ซื้อรถเพิ่
0: ม
1: หรือว่ารออีก3ปีอาจจะซื้อรถไส้นี่เพิ่มขึ้นมาสักคัน2คันแต่นี่ก็อยู่ที่ว่าในปีนี้เราทำงานแล้วเราจะประเมินว่าโอเคไปโครงการนี้มันไปผือมันควรจะปันผือแล้วเราขยายซ้ายอื่นตามมาอีกผมตั้งใจนะครับว่าตั้งใจว่าผมจะทำหลอดสาธารณะเนี่ยให้ครอบทุกมิติของอย่างวัดสงขลาเผื่อหลอดมลภาวะมลพิษและผมเชื่อว่าคนยุคหน้าเนี่ยต้องอยู่กับเทคโนโลยีนี้และนวัตกรรมนี้อยู่แล้วเพราะงั้นผมตั้งใจขนาดแต่ว่ามีเรื่องเวลาอีก2 ปีกับ3 เดือนแล้ว4 เดือน3 เดือนแล้วไม่รู้ทันไหมนะครับแต่ว่าก็จะทำไปเรื่อยๆเพราะงั้นผมจะเป็นคนดีอาจจะว่าทำงานเชิงลุกสักนิดนึงแรงไปสักนิดนึงบางทีคนที่ทำตามเราคิดไม่ทันหรือไปไม่ทันเรากังวลเรื่องที่ว่าเราเรื่องเวลาไม่นานนะครับเพราะว่าตอนพี่น้องเหลือคุ้มมาเนี่ย300,000เนี่ยพี่น้องย้ายเปลี่ยนสงขลาไปกับผมนะครับเพราะงั้นเพื่อมาถึงตอนนี้ผมอยากทำอะไรที่มันรวดเร็วเลยท่านการท่านใจท่านเวลาที่ผมยังมีหน้าที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ค่ะนี่สุดท้ายนะคะก่อนเวลาจะหมดแล้วค่ะนายกขาอยากจะให้นายกเน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนช่องทางการติดตามหรือว่าการเช็คเวลาเดินรถอะไรเป็นบือทางช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
1: คือจริงๆเพจของอบจแล้วก็ช่องทางการสื่อสารในอบจก็มีหลายอย่างนะครับที่นี่ผมยายนำเรียนพี่น้องว่าให้พี่น้องไปเล่นในเพจอบจก็ที่ได้เลยนะครับเราจะขึ้นตรงนั้นทุกวันนะครับที่นี่ยากเชิญชวนพี่น้องว่าคนสงขลาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นนะครับผมเองถ้าพี่น้องใช้เยอะก็จะปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาให้ท่านความต้องการของพี่น้องที่ท่านพี่น้องช่วยกันมาขึ้นรถสาธารณะพี่น้องก็ได้ลดมลภาวะพี่น้องได้ประหยัด ค่าใช้จ่ายในครอบครัวพี่น้องก็ได้สร้างเมืองที่ดีให้กับสงขลาผมอยากพี่น้องมาสร้างเมืองที่ดีกับสงขลาไปพร้อมๆกับผมนะครับเพราะผมตั้งใจอย่างนี้มาแล้วก็ถ้าพี่น้องใช้เยอะโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับก็เชิญชวนพี่น้องครับให้มาใช้รถ EV บัสของอบจ.สงขลานะครับผมเชื่อว่าคุณภาพการเดินทางคุณภาพการใช้รถผมเชื่อมั่น 100% ว่าน่าจะดีกว่าหลายๆช่องทางที่พี่น้องโหลดจักและพี่น้องใช้อยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเราได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องคนสงขลาและลดมลภาวะนะครับให้สงขลาน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ
0: นี่นะคะวันนี้ก็ถือว่าครบจ็อบมากไปทีเดียวเอาเช้าเนี่ย10ตุลาคมนะคะวันแรกนะโครงการทดลองครับ EV บัสหาดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปใช้บริการกันได้แล้วก็จะได้เป็นตัวช่วยในการประเมินนะว่าต้องมีการแก้ไขหรือว่าขับเคลื่อนไปพันบือนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทนายกมากๆเลยค่ะที่มาร่วมคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาของรายการแม็กซ์แล้วนะคะวันนี้น้องเซานุยน้องหมอดพร้อมด้วยผู้ร่วมแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจบในห้องนะคะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: หลายคนอาจมองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพรไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่คิดลายเอง
2: ทำส
1: ี
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: เอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์ครับ
1: แฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชง
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอเอาพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: มาให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งม
1: ี
2: เปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทำ
2: ครับแล้วก็มีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกมน
2: ไม่มันไม่หมดนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทำดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ำปูนใสแต่ละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ อันนี้คือใช้
2: นี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพ
2: ี่จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออกแล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดหนึ่งแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากำไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
2: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
2: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กำไรแล้ว
1: ค่ะ
2: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทำเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทำทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ำท่วมช่วง54ใช่ไหมเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทำให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆละแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
2: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับ แล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งอุตสาหกรรมมาตรฐานมพช.เราครับ
1: ค่ะ
2: นั่นครับ
1: จุดเริ่มต้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
2: ถ
1: ือว่าใช้เวลาหลายขั้
2: นตอน
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
2: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไมจดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
2: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
2: กลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
2: ค
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าม
1: ัน
2: ไม่ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าผู้พับหมายถึงว่าไง
1: ใช่มันจืดอาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายๆอย่างด้วย
2: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่คืนคือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก๋
1: ค่ะ
2: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
2: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินของสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
2: ือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมๆคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนนะผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค
2: ่ะแต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วแล้วก็ขายรัง
1: ครับ
2: ทีนี้เป็นมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้อ๋อบุหรี่ไม่ได้เลย
2: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไป40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอ่
1: ะ
2: นั่นแหละมันก็มีปัญหาเลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้วในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแฟนไหมสี
2: เสื้อผ
1: ้
2: าเราก็แฟนไหมสีก็สว
1: ยแล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบเนี้ยมาทำเกิดจากอะไรคะ
2: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
2: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอ่ะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆนะเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
2: คือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
2: ครับนึ่งเป็นอีโคปิ้น
1: ก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
2: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
2: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมติจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกแล้วมันพอเราฟิกมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
2: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
2: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะว่าเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมเลอะถ้ามันไม่ออกซ้ำมันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
2: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
2: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
2: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียน
1: ฮะ
2: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมัน มันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
2: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำจังหวัดก็เป็นพุทธรักษา
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก
1: ็อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที่เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกันให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
2: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้านึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือนกัน
2: เขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
2: เราแบกกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ์ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอะเพราะว่าราชการ
1: ก็เหมือนเอามาผสมผสานกัน
2: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
2: ครับมันก็แฟนเคยรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการที่นำเงินของสตรีอ
1: ะ
2: มาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีเพื่อนำมา

0: ทําผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: เย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งเจออยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออสมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีพระนี่คือจากใบสัก
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมีสองใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเด็ดก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพินเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบสองสามใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส่
0: ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลงไป
0: โอ้
1: แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10-20 นาทีอ่ะ
0: เนาะ 10-20 นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออสก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: และตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟริกฟริกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟริกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างอ่ะถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยถ้าเป็นผ้าผืนตรงนั้นเราก็จะแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
1: ตุ่นๆ
0: ก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ํามันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: เราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออนแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นเป็นอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปเยี่ยมกองข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะเนาะเขาเย็บไม่เป็นเลยที่นู่นอ่ะ
0: อ๋อ
1: คือ
0: เราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเท
1: ิร์นขึ้นมาแล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทำมาเพราะว่าเราทำตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทำเพื่อไอตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทำให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทำให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นไหมคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจับบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี
0: ่
1: ค่ะเขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหรอ
0: ค่ะ
1: นายทั้งหลายมาถ้ามาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าเราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ต
0: ั
1: ดเย็บเอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้รายได้แรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยตัดกรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจักรเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบริษัทสตรีเราก็จะซื้อจักรให้ซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขาไม่
1: ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินของบริษัทสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงบริษัทสตรีอ่ะแสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี่
1: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกันแต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใภ
0: ้อ๋อเป็นน้องสะใภ
1: ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยแต่นี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันนึงหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี
1: ่
0: นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ
3: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
4: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมกัน
5: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
4: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
5: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
4: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

พื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี10ตุลาคม2569จังหวัดยะลาคึกคักประชาชนเริ่มล้างท้องกินเจ2569เข้าสู่ช่วงถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการขณะที่ร้านค้าปรับตัวรับเทศกาลภาคใต้รับมือน้ำท่วมเตรียมยกของหนีน้ำขณะที่ท้องถิ่นเร่งเดินหน้าขุดลอกคูคลองและซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับพงศธรบุญสุขและอาฮัมมัดรอดีเบนเจฮะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมพงศธรบุญสุขและคุณอามัดรอดีบินเจฮักครับ
0: ครับผมก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับในช่วงเวลา 16:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.นะครับโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเรานะครับผ่าน2ช่องทางด้วยกันโดยเฉพาะผ่านทีวีนะครับที่กล่องดิจิตอลกดที่หมายเลข11นะครับที่แล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามผ่านโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะ Facebook Fanpage พิมพ์คำว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามในรูปแบบย้อนหลังนะครับก็เข้าไปที่ IG TikTokว่า YouTube ก็ติดตามเรา2คนได
1: ้ทางเป็นประจำทุกวัน
0: ครับผม
1: ใช่แล้วครับก็ตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับมีหลายเรื่องมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้เองก็เป็นวันสำคัญของพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในโอกาสที่จะรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการที่จะมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ

0: แล้วก็ยังมีเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับแล้วก็พระเกียรติที่สุดครับที่ห้องประชุมท่าอากาศยานจังหวัดสงขลาร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานรางวัลการทดสอบการเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้มีการสรุปแผนเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการรักษาความปลอดภัยการจัดพื้นที่ การซักซ้อมกองทหารเกียรติยศและพื้นที่รับรองเสด็จครับในด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการเน้นย้ำการประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ทุกหน่วยงานแจ้งปัญหาผ่านสำนักงานจังหวัดเพื่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็วขณะที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นะครับได้มีการกำชับให้ทุกฝ่ายซักซ้อมเสมือนวันปฏิบัติจริงรายงานผลการดำเนินงานตามวันที่กำหนดและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับที่ห้องประชุมศรีนคราชั้น4อาคาร2ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนะครับนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เพื่อติดตามและเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุดโดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวันลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆได้แก่ฝ่ายสถานที่ฝ่ายถวายความปลอดภัยการแพทย์และพยาบาลประชาสัมพันธ์ฝ่ายยานพาหนะฝ่ายครัวพระราชทานและฝ่ายจัดนิทรรศการโดยแต่ละฝ่ายนะครับได้รับรายงานผลการดำเนินงานความพร้อมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสร่วมเฝ้ารับเสด็จในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอิหม่ามนักพัฒนานะครับแห่งบ้านบือเจาะจังหวัดยะลาครับผู้ใช้ศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามัสยิดและชุมชนนะครับโดยการสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนจนได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: บารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะนีวะอิยากุมิลอายะตุวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะอินนะฮูวัสซะมีอุลอะลีม
3: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกอตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุเหร่าเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้ซึ่งเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือบอก
4: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิม

0: มัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบแคบเล็กเล็กโซมโซมเก่าเก่าทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านครับ
1: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ทีนี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประกาศให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลคร
1: ั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปธรรมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
2: ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอิหม่ามด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะไปรับรางวัลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับผู้ชมครับก็ในวันพรุ่งนี้นี่บุคคลที่จะได้รับรางวัลก็มีหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนาเป็นครูสอนเอกชนนะครับในโรงเรียนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเมื่อได้รับรางวัลแล้วนะครับก็จะมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่และสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปนะครับในช่วงนี้นะครับผู้ชมครับจะพาผู้ชมไปต่อกันที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับโดยได้มีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับบรรยากาศที่ห้องประชุมอำเภอยะริงชั้น2ที่ว่าการอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับนายกิตติวุฒิสมตนปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอยะริงนำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้การประดิษฐ์เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดมีความเรียบร้อยและสมพระเกียรติปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอยะริงกล่าวว่าจังหวัดปัตตานีได้กำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนจำนวน 50,000 ดอกโดยกำหนดตามจำนวนครัวเรือนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ซึ่งกระจายการผลิตไปยัง12อำเภอผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569โดยในส่วนของอำเภอยะริงมีเป้าหมายการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์นะครับประมาณ 2,000 ดอกบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเต็มไปด้วยความตั้งใจมีความรักร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ภายใต้แนวคิดทำด้วย

0: พุชนาจันทรมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงผู้ช่วยเจ้าวาดมีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติได้เหมาะสมในทุกด้านสำหรับการเตรียมงานอำเภอเบตงนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกับมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการจัดทำแผนผังพื้นที่การเตรียมสถานที่การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ตลอดจนจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีทั้งนี้นะครับมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อที่จะร่วมซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเพื่อเยี่ยมศูนย์พักพิงอุ่นไอรักปากนครครับนายพิคเนตตะปวงหัวหน้าผู้ตรวจราชการนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการประเมินสถานการณ์น้ำซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนการบูรณาการกำลังและทรัพยากรเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นนะครับคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอุ่นไอรักปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่กรณีจำเป็นต้องอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ300คนพร้อมห้องน้ำและห้องอาบน้ำจำนวน4โรงเรือนรวม60ห้องนะครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้เสนอความต้องการสนับสนุนโรงครัวสำหรับประกอบอาหารภายในศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้นะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันและการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: สั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก็ข้อสั่งการของท่านก็คืออยากให้ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนะครับวันนี้ก็มีการประชุมของระดับอำเภอครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานของระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะครับมีข้อห่วงใยและมีข้อเสนอแนะอยู่2คำเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการต้องการความประสงค์ในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายพี่น้องประชาชนมายังศูนย์พักพิงหรือศูนย์ที่เราเตรียมการไว้นะครับสำหรับการอพยพอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับในการส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้เราก็มีความคาดหวังนะครับว่าทางจังหวัดจะมีช่องทางการสื่อสารที่มีเป็นซิงเกิลวินโดว์คือช่องทางเดียวนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะโทรแจ้งในจุดเดียวเลยนะครับผมคิดว่าจากการฟังข้อมูลทั้งของทางจังหวัดและทางอำเภอนะครับ
0: ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในหลายพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่จังหวัดปัตตานีครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการลงพื้นที่ปะกะฮารังนะครับร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมซ้ำซากกำชับแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดครับว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์สิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยประจำปี2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลปะกะฮารังหมู่ที่5อำเภอเมืองปัตตานีครับโดยมีนายเวหมะโตตายงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกะฮารังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมครับที่ประชุมได้ร่วมการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมารวมถึงประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้วางแผนเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือจักรกลและยานพาหนะตลอดจนเตรียมแผนอพยพประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านรองผู้

0: ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าตำบลปะกะหารังเป็นพื้นที่รับน้ําและประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนเตรียมรับมือสถานการณ์น้ําที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกลงมารวมถึงเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อให้ขนย้ายสิ่งของจําเป็นและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับก็มีการยกของเพื่อที่จะหนีน้ำนะครับแล้วก็มีความห่วงต่อผู้ป่วยติดเตียงไร้ทางหนีนะครับขณะเดียวกันนะครับท้องถิ่นในพื้นที่เองก็เร่งเดินหน้าขุดลอกคูคลองและซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงครับหลังจากสภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นและมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงจังหวัดยะลานะครับโดยจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ประกอบกับประสบการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรง2ปีที่ผ่านมานะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเต็งนอกตื่นตัวและเร่งเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวนะครับนางต่วนสาระสาแมนะครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่12ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลากล่าวว่าจากบทเรียนความเสียหายใน2ปีที่ผ่านมากังวลใจเป็นอย่างมากและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์ป้องกันความเสียหายพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยจากทางเทศบาลเมืองสะเต็งนอกอย่างใกล้ชิดผ่านระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินในมือถือนะครับขณะเดียวกันนะครับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านหมู่ที่9ตำบลสะเต็งนอกกล่าวว่าด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงต้องให้ทำให้เกิดน้ำรอการระบายยังผวาที่ต้องตื่นมาพบกับระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
0: ขณะที่ทางเทศบาลเมืองสะเต็งนอกนะครับก็ได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกลดความเสี่ยงระดมกำลังใส่ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ขุดลอกคูคลองเปิดทางระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดจนจิตเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมระดับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาได้ร่วมมือกับสำนักนโยบายสาธารณะมออหาดใหญ่นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสะเต็งนอกเทศบาลตำบลท่าสาบเทศบาลตำบลยุโปเทศบาลตำบลโกตาบารูอบต.พะร่อนอบต.บันนังสาเรงจังหวัดยะลาและตำบลมะรือโบออกนะครับซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศการแจกจ่ายกระสอบทรายเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีพี่น้องประชาชนเดินทางนำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถซาเล้งรวมไปถึงรถไอติมที่สามารถบรรจุสิ่งของได้ขนขบวนมารับกระสอบทรายกันอย่างคึกคักนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะเต็งนอกโดยเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางยะลากรมราชทัณฑ์กว่า10นายและทีมจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการป้องกันบ้านเรือนและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับหลักเกณฑ์การขอรับกระสอบทรายนะครับผู้มีสิทธิ์รับจะเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสะเต็งนอกจำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อ1หลังคาเรือนนะครับและต้องมารับด้วยตนเองเนื่องจากทางเทศบาลไม่มีบริการรถจัดส่งหลักฐานที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเป็นบ้านเช่าให้นำบินค่าไฟฟ้าหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เช่ามาแสดงเป็นหลักฐานนะครับโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับกระสอบทรายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสะเต็งนอกเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับโทรศัพท์073-264-520หัวหน้าฝ่ายปกครอง099-303-4238นะครับและเจ้าหน้าที่ป้องกัน087-297-5123 099-303-4238และ087-297-5123ครับ
0: จากเรื่องของน้ำนะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องอัคคีภัยกันบ้างนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเซ็นทรัลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2569ครับระดมทีมเผชิญเหตุรปภ.กู้ภัยและพนักงานนะครับได้ร่วมกันซ้อมแผนเน้นความปลอดภัยและความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีจัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2569เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และพนักงานในการรับมือเหตุเพลิงไหม้รวมถึงสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการโดยมีนายธนวัฒน์อักษรเดชผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและนางสาวทิพวรรณทองปลอดทีมลีดเดอร์มาร์เก็ตติ้งในฐานะผู้อำนวยการดับ

0: เริงพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมเผชิญเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทีมกู้ภัยและพนักงานของศูนย์การค้าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับการฝึกซ้อมก็ได้มีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านค้าบริเวณชั้น1ของศูนย์การค้าโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มควันและเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีก่อนดำเนินการระงับเหตุเบื้องต้นด้วยการใช้ถังดับเพลิงครับเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามพร้อมกับแจ้งเหตุประสานทีมเผชิญเหตุเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับจากนั้นได้มีการจำลองสถานการณ์ยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนอพยพนำพนักงานและผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารนะครับออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบไปยังจุดรวมพลที่กำหนดครับพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทีมคู่ภัยนะครับคอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยตลอดการฝึกซ้อมซึ่งนอกจากจะเป็นการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วนะครับยังช่วยให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ฝึกการประสานงานร่วมกันและการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่โรงเรียนวัดเชิงแตะแต่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการป้องกันตัวกรณีเหตุรุนแรงนะครับภายใต้แนวทางหนีซ่อนสู้รู้ทันสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่โรงเรียนวัดเชิงแตะตำบลท้ายสักเผาสำเภานะครับอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายชาญชัยปานตุ้นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิญแตะพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุและป้องกันตัวกรณีเกิดเหตุรุนแรงหนีซ่อนสู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า135คนโดยได้รับความรู้ภาคทฤษฎีจากพันตำรวจโทเอกราชจิตรอักษรนะครับสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระพรหมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสังเกตและประเมินสถานการณ์การตั้งสติรวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุรุนแรงภายในสถานศึกษานะครับจากนั้นมีการฝึกภาคปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลองโดยจำลองเหตุการณ์ชายถือมีดพระเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุทางนี้นะครับการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอถือว่าเป็นความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้นั่นเองครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับ
2: ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติเราจะต้อง 1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2. ใส่ใจในทุกคำเตือน 3. จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 5.เรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัยภัยพิบัติรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
3: คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหากมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการนะครับในวันพรุ่งนี้บางส่วนก็เริ่มทําการล้างท้องแล้วนะครับช่วงนี้ก็พาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของราคาผักด้วยนะครับที่จะมีราคาปรับสูงขึ้นครับอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการพบกับผักบางรายนะครับบางรายการนะครับได้ปรับขึ้นแต่ยังไม่มีสินค้าที่ขาดตลาดนะครับเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตลาดโพหวายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจปี2569ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภคผักและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยจะมีเงินสะพัดอยู่ที่ประมาณ 46,900 ล้านบาทแม้ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายจากการสำรวจก็พบว่าก่อนหน้านี้ผักบางชนิดโดยเฉพาะผักกวางตุ้งและผักบุ้งจีนมีราคาสูงขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30-40 บาทแต่ในช่วง2วันที่ผ่านมาราคาเริ่มปรับลดลงเล็กน้อยขณะที่ปริมาณสินค้ายังมีเพียงพอสามารถจัดหาผักได้ครบทุกชนิดและยังไม่มีสินค้าที่ขาดตลาดครับอย่างไรก็ตามผู้ค้าก็ได้มีการระบุนะครับว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มลดลงโดยลูกค้ารายย่อยเนี่ยก็ปรับลดปริมาณการซื้อจากเดิมครั้งละ1กิโลกรัมเหลือประมาณครั้งละครึ่งกิโลกรัมครับราคาจึงปรับตัวด้วยการทางร้านนะครับก็ได้มีการปรับตัวด้วยการจัดผักเป็นแพ็คขนาดเล็กเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนส่วนแนวโน้มราคาผักในช่วงเทศกาลกินเจยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจและราคาต้นทุนจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นตลาดต้นทางที่สำคัญครับอย่างไรก็ตามก็ได้มีการระบุนะครับว่าผู้ค้าเนี่ยอย่างไรก็มีการระบุนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ช่วยพยุงกำลังซื้อของลูกค้าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโดยต้องมีการจับตาสถานการณ์ราคาและปริมาณผักอย่างต่อเนื่องครับในช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับผู้ชมครับโดยศาลเจ้าพ่อหมื่นรามประกอบพิธียกเสาเต็งโกนะครับเพื่อเป็นการเปิดเทศกาลถือศีลกินผักเมืองตรังประจำปี2569ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามจังหวัดตรังนะครับโดยคณะกรรมการศาลเจ้าและผู้ศรัทธาร่วมประกอบพิธียกเสาเต็งโกหรือเสาโกเต็งนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการเสาเต็งโกนะครับนิยมใช้ต้นไผ่ทั้งลำนะครับที่มีลักษณะตรงและส่วนยอดสมบูรณ์ไม่หักโดยตามความเชื่อจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า36ข้อปล้องซึ่งสื่อถึง36ชั้นฟ้านะครับและเปรียบเสมือนเส้นทางเชื่อมระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์บริเวณยอดเสาจะมีการแขวนตะเกียงน้ำมัน9ดวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าทั้ง9องค์เลยครับและสื่อถึงแสงสว่างแห่งศรัทธารวมทั้งเป็นเครื่องหมายในการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาสถิตยังมณฑลพิธีในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนะครับสำหรับประเพณีถือศีล169กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569นะครับรวมเวลา10วัน10คืนโดยศาลเจ้าและโรงเจต่างๆในจังหวัดตรังจะร่วมประกอบพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมทั้งการยกเสาเต็งโกการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์และพิธีกรรมต่างๆตลอดจนช่วงเทศกาลขณะเดียวกันนะครับผู้เข้าร่วมเทศกาลก็จะร่วมถือศีลกินผักงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และปฏิบัติตนตามหลักความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองต่อไปครับ
0: ยังคงอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลกินเจประจำปี2569นะครับอย่างที่จังหวัดยะลานะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้เริ่มทยอยนะครับออกมาล้างท้องกินเจ2569กันแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการขณะที่ร้านค้าก็มีการปรับตัวตามเทศกาลครับบรรยากาศเทศกาลกินเจในเขตเทศบาลนครยะลาเริ่มคึกคักแล้วนะครับประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจและล้างท้องเตรียมความพร้อมร่างกายล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ประชาชนจำนวนมากนะครับเริ่มงดเว้นเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารประเภทพืชผักเพื่อปรับสมดุลในร่างกายและลดสารพิษในระบบทางเดินอาหารครับซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งผลให้บรรดาร้านค้าขายอาหารเจทั่วเมืองยะลาประดับประดาด้วยธงสัญลักษณ์สีเหลืองตัวอักษรจีนอย่างคึกคักนะครับมีประชาชนนิยมซื้ออาหารสำเร็จรูปกลับไปทานที่บ้านนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจากการสำรวจบรรดาแผงค้าและร้านอาหารเจในพื้นที่ก็พบว่าร้านค้าต่างมีการบริหารจัดการราคาที่แตกต่างกันไปอย่างร้านชามเจนะครับแหล่งรวมอาหารเจชื่อดังที่มีเมนูหลากหลายทั้งต้มผัดแกงข้าวผัดและก๋วยเตี๋ยว มีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องครับโดยทางร้านจำเป็นต้องปรับขึ้นราคา5บาทเนื่องจากต้นทุนผักที่สูงขึ้นส่งผลให้แกงปรับจาก45บาทนะครับเป็น50บาทข้าวราดแกง1อย่างราคา50บาทและ2อย่างราคา60บาทขณะที่ร้านพี่นีอีก1ร้านนะครับยอดนิยมยังคงทรงราคา

0: เดิมครับยังคงตรึงราคาไว้ที่เท่าเดิมนะครับโดยขายข้าวราดแกง1อย่างในราคา40บาท2อย่าง50บาทเลขกับข้าวถุงนะครับเริ่มต้นที่50บาทเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงของเทศกาลครับประชาชนผู้ถือศีลกินผักก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตั้งใจรับประทานอาหารเจตลอดช่วง10วันเต็มเพื่อสุขภาพที่ดีได้ละเว้นชีวิตสัตว์และสร้างกุศลให้กับตนเองครับสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่9ตุลาคม2569จะเป็นวันล้างท้องเตรียมความพร้อมร่างกายวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะเป็นช่วงเวลาแห่งการถือศีลกินผักครับ
1: มาดูบรรยากาศการจับจ่ายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงนะครับก็มีความคึกคักไม่แพ้กันแม้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะครับถึงราคาผักสดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาผักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ปรับขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ10ถึง20บาทอย่างเช่นผักบุ้งจากกิโลกรัมละ70บาทเป็น100บาทต่อ1กิโลถั่วฝักยาวนะครับกิโลกรัมละ45บาทปรับขึ้นเป็น70บาทต้นหอมผักชีจากกิโลกรัมละ150บาทปรับขึ้นเป็น200บาทนะครับกะหล่ำปลีนะครับจากกิโลกรัมละ60บาทปรับขึ้นเป็น80บาทเรียกได้ว่าผักเกือบทุกอย่างขึ้นราคากิโลกรัมละ10ถึง20บาทหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับส่งผลให้ต้นทุนการประกอบอาหารของผู้ค้าเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านอาหารบางรายยังคงตรึงราคาจำหน่ายอาหารเจไว้เท่าเดิมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจแม้ต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก็ตามสำหรับอาหารเจประเภทของทอดเช่นข้าวโพดทอดเผือกทอดมันทอดเต้าหู้ทอดนะครับยังคงจำหน่ายในราคาเดิมชิ้นละ10บาทขณะที่ข้าวราดแกงเจนะครับจำหน่ายในราคาประมาณ 40-50 บาทโดยผู้ค้าระบุว่ายังคงรักษาทั้งปริมาณและคุณภาพอาหารเหมือนเดิมครับ
0: จากเทศกาลกินเจนะครับมาที่เทศกาลวันศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวไทยพุทธกันบ้างนะครับอย่างที่จังหวัดพังงานะครับก็ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับก็ได้มีการเปิดงานวันศาสตร์เดือน10ชมจากหมุนครับสีสันแห่งประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอำเภอกระปงครับบรรยากาศที่สนามกีฬากลางอำเภอกระปงนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระปงประจำปี2569พร้อมชมขบวนแห่ในปีนี้นะครับนอกจากกระจายจากชุมชนต่างๆแล้วยังมีขบวนก็ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากครับอย่างภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีการแห่วันศาสตร์เดือน10ให้ชิมฟรีพร้อมกับสืบสานเอกลักษณ์จากหมุนขบวนตื่นตาตื่นใจสร้างพลังชุมชนในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษนะครับและรักษาประเพณีให้คงอยู่สืบไปครับ
1: ไปต่อกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในช่วงของเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10นะครับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนทยอยออกมาเลือกซื้อขนมพื้นถิ่นนะครับเพื่อที่จะนำไปทำบุญโดยเฉพาะขนมเจาะหูนะครับสูตรโบราณซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ครับวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจำหน่ายขนมพื้นถิ่นในช่วงเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10นะครับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบว่าขนมสำหรับใช้ประกอบการทำบุญยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขนมเจาะหูนะครับซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับวิถีประเพณีของชาวใต้มาอย่างยาวนานนางจุธารัตน์ยางแก้วหรือพี่สาวนะครับเจ้าของร้านขนมเจาะหูสูตรโบราณเปิดเผยนะครับว่าร้านเปิดดำเนินการมานานกว่า10ปีโดยยังคงใช้สูตรขนมเจาะหูแบบดั้งเดิมและผลิตแบบวันต่อวันเพื่อให้ขนมมีความสดใหม่จุดเด่นอยู่ที่รสชาติหวานจากน้ำผึ้งและเนื้อสัมผัสกรอบนอกนุ่มในซึ่งเป็นลักษณะของขนมเจาะหูที่ทางร้านนำสืบทอดกันต่อมานะครับซึ่งในแต่ละวันได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เล่านะครับว่าคุ้นเคยกับร้านและแวะเวียนมาซื้อเป็นประจำโดยให้ความสำคัญกับรสชาติความสดใหม่และราคาที่ไม่สูงมากนักโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งจะซื้อขนมนี้เพื่อนำไปทำบุญและใช้ในกิจกรรมของครอบครัวและที่สำคัญนะครับร้านยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่จำเป็นในช่วงเทศกาลได้ขนมเจาะหูนะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงขนมพื้นบ้านที่พบเห็นในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารและวัฒนธรรมทำบุญของชาวใต้จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งโดยร้านขนมเจาะหูสูตรโบราณแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าค่ายเสนานรงค์มณฑลทหารบกที่42ถนนกาญจนวนิชอำเภอเมืองขออภัยนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดให้บริการทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับ
2: มันเปิดมาหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะ

0: แล้วก็มีขนมเจาะหูสูตรโบราณนี้อันนั้นคือเป็นของที่ร้านเลยขนมเจาะหูสูตรโบราณขนมลาขนมเดือน10ทุกอย่างอะค่ะมีทุกปีเราขายกันประมาณ 20,000 ชิ้นทำทุกวันทอดใหม่ทุกวันเลยสดทุกวันนี้จะไม่รับออเดอร์คือจะเก็บลูกค้าที่หน้าร้านทุกคนที่เข้ามา
1: จะ
0: ขายหน้าร้าน
2: จากจังหวัดสงขลานะครับพาคุณผู้ชมมาที่พื้นที่จังหวัดยะลาครับมาดูพลังสตรีที่ลำพญานะครับร่วมใจรำฟ้อนออกกำลังกายสานสายใยชุมชนเข้มแข็งครับพร้อมสืบสานประเพณีท้องถิ่นนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่บริเวณโรงเรียนบ้านเหนือวัดลำพญา2ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลานะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มความมุ่งมั่นและก็เสียงเพลงอันไพเราะนะครับเมื่อกลุ่มสตรีประชาชนในพื้นที่เกือบ50ชีวิตซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่28ปียาวนานไปจนถึงอายุมากกว่า70ปีครับร่วมใจการฝึกซ้อมลีลาท่ารำอย่างพร้อมเพรียงและงดงามเพื่อเตรียมความพร้อมไปร่วมงานบุญนะครับและงานประจำและงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นคุณเพ็ญศรีทองชูใจเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าเบื้องหลังความเข้มแข็งของกลุ่มเนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเต้นเอโรบิกและออกกำลังกายร่วมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเมื่อมีงานบุญงานกฐินหรือว่าเทศกาลสำคัญต่างๆในตำบลลำพญาก็ได้ต่อยอดนำพลังของพี่น้องกลุ่มแม่บ้านและสมาชิกในชุมชนมาฝึกซ้อมรำเพื่อทำหน้าที่เป็นจิตอาสาร่วมสร้างสีสันและความเป็นสิริมงคลให้กับชุมชนให้กับงานบุญของชุมชนนะครับสำหรับการรวมตัวการทำกิจกรรมดีๆนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันครับในช่วงเวลาขออภัยครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ซึ่งเป็นความพิเศษนะครับคือการหลอมรวมผู้คนทุกช่วงวัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมเกลียวครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานครูข้าราชการเกษียณแม่บ้านตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ครับนอกจากกลุ่มจิตอาสารำไทยแล้วนะครับตำบลลำพญายังมีความตื่นตัวเรื่องของสุขภาพที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันโดยมีความหลากหลายกลุ่มชมรมที่คอยขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมในชุมชนอย่างคึกคักทั้งกลุ่มแอโรบิกกลุ่มตะกร้อกลุ่มบาสโรปไปจนถึงกลุ่มรักสุขภาพที่เลือกใช้วิธีการเดินและปั่นจักรยานออกกำลังกายร่วมกันครับ
3: กลุ่มแม่บ้านของลำพญาค่ะก็เมื่อก่อนก็เป็นกลุ่มแอโรบิกอยู่แล้วออกกำลังกายอยู่ทุกวันแล้วก็พอมีกิจกรรมหรือว่ามีเทศกาลก็จะมาเอากลุ่มแอโรบิกหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยมาซ้อมรำเพื่อไปรำเป็นจิตอาสาค่ะเป็นงานกฐินงานกิจกรรมต่างๆของตำบลลำพญาค่ะทุกกลุ่มเลยค่ะกลุ่มคนทำงานกลุ่มครูเกษียณกลุ่มข้าราชการเกษียณและก็กลุ่มแม่บ้านหรือว่าเยาวชนค่ะจะเป็นกลุ่มที่ว่าจะมีปัญหาอะไรเรามาคุยกันได้และก็ช่วยกันแก้ปัญหาและก็ทำกิจกรรมไปร่วมกันค่ะดีมากค่ะชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็เป็นกลุ่มที่ว่าจะมีจิตอาสาตรงไหนก็จะไปเลย
4: ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันชาติไต้หวันครบรอบ115ปีครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เป็นการบริการโลหิตแห่งชาตินะครับจากจังหวัดภูเก็ตสภากาชาดไทยนางณัฐกัญญาแสงโพรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันชาติไต้หวันครบรอบ115ปีและพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท K2 Medical ประเทศไทยจำกัดร่วมกับสมาคมการค้าไทยไต้หวันภูเก็ตสมาคมนักธุรกิจไต้หวันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมบริจัดหาโลหิตสำรองไว้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลภายใต้แนวคิดให้เลือดให้ได้ให้เลยและรอยและร้อยรวมดวงใจถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะการแบ่งปันและการเกื้อกูลสังคมท้องถิ่นเนื่องในวันโอกาสวันสำคัญของชาวไต้หวันนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานก็มีการมอบของที่ระลึกให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตโดยมิสเตอร์ปีเตอร์แลนด์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไตเปประจำประเทศไทยมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนจำนวน6บริษัทโดยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและการมอบของที่ระลึกได้แก่เสื้อและแก้วสำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการโดยนายสาธิตเทศสมบูรณ์ผู้อำนวยการบริหารขออภัยนะครับด้านบริการโลหิต ส่วนภูมิภาคศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแสดงชุดระบำไทยพระราชนิยมโดยนักศึกษาการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมกันนี้นะครับในช่วงบ่ายได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยสมาคมการค้าไทยไต้หวันภูเก็ตอีกด้วยครับ
2: จากจังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการรับบริจาคโลหิตเช่นเดียวกันนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาก็ได้มีการผนึกโรงพยาบาลยะลาครับเปิดรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะโดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ Family Hyper ของจังหวัดยะลานะครับเข้าร่วมบริจาคกว่า70รายด้วยกันครับที่ Family Hypermart อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลยะลานะครับจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะประจำเดือนตุลาคม2569โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคพร้อมกับมอบเข็มที่ระลึกจากสภากาชาดไทยแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มีพนักงานและเจ้าหน้าที่ Family Hypermart จังหวัดยะลานะครับเข้าร่วมบริจาคจำนวน70รายด้วยกันโดยโลหิตที่รับนะครับก็จะนำไปสำรองในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลยะลาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤตและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทั้งนี้การบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะก็นับว่าเป็นการให้ที่มีคุณค่าช่วยส่งต่อลมหายใจและสร้างโอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับ
4: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยสปส.ยะลาร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลานะครับได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขายะลานะครับโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจัดกิจกรรมเชิงรุกอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพแก่ประชาชนและผู้ประกันตนโดยมีประชาชนเดินทางนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับบริการอย่างคึกคักนายธรรมรัตน์ศรีนุ่นนะครับประกันสังคมจังหวัดยะลาได้นำคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่มารับบริการในจุดต่างด้านแพทย์หญิงสุไหลาฮะยีดาแมนะครับในแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและมักไม่สะดวกเดินทางไป walk in ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในวันเวลาปกติทางหน่วยงานนะครับก็ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจัดอีเวนต์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น
2: ภายในงานนะครับก็มีการให้บริการตรวจสุขภาพและทางการแพทย์อย่างครอบคลุมประกอบด้วยบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและตรวจวัดไขมันในเลือดครับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรวจสุขภาพประจำปีและบริการเอ็กซเรย์ปอดโดยหลังจากนี้จะมีการวางแผนร่วมกันเพื่อจัดอีเวนต์ตรวจสุขภาพตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเป็นประจำซึ่งอาจจะพิจารณาจัดทุกๆ2เดือนหรือว่า1เดือนครั้งนะครับโดยจะมีการประกาศและเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลผู้สนใจก็สามารถติดต่อตามกำหนดการนะครับแล้วก็เข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึงต่อไปครับ
4: ไปต่อกันที่จังหวัดชุมพรนะครับผู้ชมครับโดยทางจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอท่าแซะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่จังหวัดชุมพรนะครับได้มีการมอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่นางพยอมแสงสมนะครับอายุ68ปีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังและมีรายได้น้อยที่บ้านเลขที่168/1หมู่ที่2ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายเทียนชัยชูกิจติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีนางพลนกรชูกิจดิวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรเผยว่าโครงการดังกล่าวนะครับดำเนินการครอบคลุมทั้ง8อำเภออำเภอละ1หลังเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยโดยกรณีของนางพยอมนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมจำนวน 70,000 บาทเนื่องจากบ้านเดิมมีสภาพชำรุดห้องน้ำขาดห้องน้ำและห้องนอนที่เหมาะสมนะครับการปรับปรุงบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอท่าแซะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมจนทำให้บ้านมีความแข็งแรงพร้อมอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยสะท้อนบูรณาการความช่วยเหลือเปราะคนเปราะบางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนครับ
2: จากจังหวัดชุมพรนะครับมาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมนะครับก็ได้มีการจัดพิธีละหมาดฮายัตและลงเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ครับสนามกีฬาโดมเสริมความเป็นสิริมงคลที่สนามกีฬาหมู่2ตำบลยะรมอำเภอปิตงจังหวัดยะลานายมุกตามัทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีละหมาดฮายัตและพิธีลงเสาเอกเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาโดมขนาด36คูณ56เมตรเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนส่งเสริมด้านกีฬาสุขภาพและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายอิสมาเอลยาโกในอำเภอเบตงร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตลอดจนผู้นำศาสนาและประชาชนชาวตำบลยะรมเข้าร่วมพิธีภายในงานนะครับมีผู้นำศาสนาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับอวยพรให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลความสุขความเจริญและความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจากนั้นก็ได้มีการร่วมกันเทปูนลงในหลุมเสาเอกเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับ
4: ไปดูอีกหนึ่งภารกิจของกรมป่าไม้นี่ครับโดยทางกรมป่าไม้ได้มีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับจากกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยังคงดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายหลังนายปริญธรเรืองรัตนวานิชยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของหน่วยงานรัฐล่าสุดนะครับว่าที่ร้อยตรีวรัตน์ตุลยธรรมรงค์นิติกรป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าฝ่ายคดีและของกลางเผยนะครับว่าการส่งหนังสือครั้งนี้เป็นการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยรายละเอียดระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมอบให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ซึ่งต้องรอให้นายปริญขอไปนะครับต้องรอให้นายปริญธรรับทราบผลอย่างเป็นทางการทางนี้นะครับหากผลการพิจารณาไม่รับอุทธรณ์ตามความเห็นของป่าไม้นะครับเนื่องจากว่าเหตุผลในการอุทธรณ์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองโดยกำหนดให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนดหากไม่ดำเนินการนะครับกรมป่าไม้จะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าพื้นที่พิพาทมีเนื้อที่มากกว่า9ไร่ตามที่นายปริญธรแจ้งการครอบครองขณะที่นายปริญธรเตรียมหนังสือเอกสารหารือทนายความเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อยืนยันพร้อมแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้องและเคารพกระบวนการยุติธรรมพร้อมหวังให้ภาครัฐพัฒนาหาดฟรีดอมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตต่อไปครับ
5: ถ้าหากว่ากระทรวงมีความเห็นยืนตามความเห็นของกรมป่าไม้นะครับก็คือไม่รับการพิจารณาแล้วว่าการอุทธรณ์ของคุณปริญธรเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก็คือว่าจะเป็นไปตามคำสั่งนะครับในการให้คุณเล็กหรือถอนด้วยตนเองนะครับภายในกำหนดระยะเวลานะครับซึ่งถ้าหากคุณปริญธรไม่รื้อถอนภายในกำหนดระยะเวลาแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่จะต้องดำเนินการรื้อถอนตาม
2: มาในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอำเภอเบตงนะครับก็ได้มีการตรวจพบยาเคแพร่ขยายในสถานบันเทิงนะครับจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีการสั่งซื้อผ่านบริษัทขนส่งเอกชนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังชุดสืบสวนสอบสวนนะครับเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่54/2ถนนกาแปะกต1เขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับหลังจากที่สืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้มีการนำยาเสพติดนะครับมาพักไว้ก่อนที่จะมีการกระจายออกไปจำหน่ายให้กับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงครับจากการตรวจค้นภายในบ้านนะครับพบยาเคจำนวน8ถุงน้ำหนักรวมประมาณ809กรัมซุกซ่อนอยู่ในหม้อทอดไร้น้ำมันครับซึ่งอยู่ภายในกล่องพัสดุเลยพบยาบ้าจำนวน1เม็ดรวมถึงอุปกรณ์แบ่งยาเสพติดถุงแบ่งกันไกลอยู่ภายในบ้านจึงได้ทำการควบคุมตัวนายอาริฟินสามารถอายุ20ปีเอาไว้นะครับจากการสอบถามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เจ้าตัวนะครับได้มีการให้การรับสารภาพเนื่องจากว่าไม่มีงานทำจึงร่วมกับเพื่อนสั่งยาเสพติดมาจำหน่ายเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนสั่งและมีการส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะครับมาลงที่บ้านของตนเองโดยที่ผ่านมานะครับสั่งเป็นยาบ้าแต่ครั้งนี้สั่งเป็นยาเคเนื่องจากขายได้ราคาดีกว่าประมาณกรัมละ 1,000 บาทหากขายหมดเนี่ยจะมีรายได้ถึง 800,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงควบคุมและนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เบตงดำเนินคดีตามกฎหมายและจะทำการขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับ
4: ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและมอบทุนการศึกษานะครับเนื่องในวันชาติไต้หวันครบรอบ115ปีครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ห้องประชุมสารสินมุกหลังชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับ

0: นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ทับ2570ประจำปีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการกีฬาและร่วมพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมและกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมประจำพ.ศ. 2571โดยมีนายสุเมธกรรมการกีฬาจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมกำหนดจัดขึ้นในวันที่29มีนาคมถึงวันที่และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่11โดยจังหวัดภูเก็ตนะครับได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง2รายการซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของจังหวัดตลอดจนสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาในระดับประเทศทั้งนี้นะครับจังหวัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขันบุคลากรการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการจราจรการแพทย์ตลอดจนการรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดช่วงการจัดงานครับ
1: ยังคงอยู่ในของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการเดินหน้านะครับมุ่งขยายศักยภาพอาคารขออภัยครับมุ่งขยายศักยภาพนะครับอาคารโดยสารระหว่างประเทศครับเตรียมรองรับนะครับนักท่องเที่ยว18ล้านคนต่อปีนายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตได้ผ่านบททดสอบและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ยังคงมุ่งมั่นนะครับปรับปรุงการให้บริการเพื่อความพึงพอใจและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารโดยปัจจุบันนะครับขีดความสามารถของท่าอากาศยานตามแผนเดิมรองรับผู้โดยสารอยู่ที่ 12.5 ล้านคนต่อปีอย่างไรก็ตามครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับปี2568ตัวเลขผู้โดยสารจริงเนี่ยพุ่งสูงถึง 17.2 ล้านคนต่อปีซึ่งถือว่าเกินขีดความสามารถของการรองรับเดิมไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการเร่งบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรเต็มกำลังครับสำหรับโครงการขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานออกแบบรายละเอียดคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้นะครับในช่วงปลายปี2570และแล้วเสร็จนะครับภายในปี2575เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคตด้านแนวโน้มการเดินทางคาดว่าปี2569จะมีผู้โดยสารรวมประมาณ 17-17.8 ล้านคนขณะที่ปริมาณผู้โดยสารก็ฟื้นตัวแล้วนะครับกว่า 90% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 โดยท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการเตรียมประสานสายการบินต่างๆรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงครับ
2: เรื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินการของท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นปีที่38นะครับก็การดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องรอบท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับอีก 5.5 ล้านคนต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังล่าสุดเนี่ยข้อมูลก็คือ อยู่ในช่วงของตรวจรับงานในดีเทลดีไซน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก็คงเป็นประมาณปีหน้านะครับการบริการทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาจนถึงปี2575นะครับถึงจะแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
0: เอาละครับผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้กันแล้วนะครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบ

ถ้าวันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีๆนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับ

0: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางแล้วก็สมาชิกทุกคนเลย
1: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
0: ค
1: ือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรเราได้อย่างหวังอะ
0: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
1: าจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆคนขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดแบบนี
0: ้
1: นะครับที่เราทำท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทำยังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
0: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณและภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทำกิจกรรมที่นี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบางแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบางมีทั้งเรื่องการไปทำสปาโคลนม
1: ี
0: ทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต่าง
1: ๆใช่นั่งรถซาเล้งเที่ยววิถีชุมชน
0: ใช่ต้องเล่าให้ฟังได้ไหมเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็น
1: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับ10ปีมาก่อนหน้านี้กับ10หลังจาก10ปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขา
0: ใช่
1: แต่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
0: ้ค่ะ
1: เพราะผมเชื่อ10กว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100% ว่าชีวิตชุมชนเนี่ยมันขายได้เรามาสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็ไปนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวได้ครับผมเนี่ยผมเลยพยายามเรียนชวนคนในชุมชนมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับที่มันเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีแต่ทีนี้วิธีคิดเราเปลี่ยนได้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาเราจะรับเขายังไงเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากจะมาอีกนะครับ

0: โดยที่หลักๆก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมชนสมาชิกสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีความสุขสบายมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มันเป็นโอกาสของเขาแต่สิ่งที่ผมย้ำเตือนและขอร้องให้พวกเราถ้ารักษาไว้นะครับวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารักษาไว้มันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
1: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
0: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อนว่ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเรารวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มันสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนพอสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขและข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
1: จริงๆถ้าใครชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่ะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไป
0: ดำเนินต่อไป
1: แน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
0: ก็มันเป็นอาชีพของเขาอะครับ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อะ
0: ผ
1: มแนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
0: มันใช้ประโยชน์ยังไงคือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นอ่ะคือทะเลที่นี่เราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลในอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
1: ะ
0: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเราดังเหยียดมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนี่ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
1: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบไม่ชอบแค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไ
0: ร
1: นักท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
0: ่
1: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นยั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับปรับเพิ่งมา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้อ่ะทําได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกลาง
0: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
1: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
0: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
1: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
0: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมก็มันไม่ต้องเที่ยวชุมชนนี่คุณโบ
1: ใครพรีเซนต์ใคร
0: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอกับเขาเองดีกว่านะครับไปเจอกับเขาเองดีกว่า
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว
0: ่
1: าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามี

0: การวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือเราด้วย
1: ครับผม
0: ดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันนี้
1: จับเราทำงานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทำถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับ
0: คุณผู้ชมเอาเราก็เดินมาจนเพลินเนาะทางนี้เป็น
1: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือนี่อาชีพหลักของที่นี่เลยอาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมดำรงเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี้
0: ก็ไปกัน
1: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
1: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
0: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตแล้วช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน่อย
1: ได้เลย
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ครับได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนมาให้มาอยู่ในบาลานซ์ให้มาอยู่กันในพอดีอะครับไม่ถึงกับว่าไปทำให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรำคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
0: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับนะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
1: ่
0: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสะกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่สำคัญนะคุณโบต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วทำไมพระอาทิตย์นิดเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็อุดมสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับก้าสุนีสวัสดีค่ะก้าขาเมื่อสักครู่นะคะเราตามก้าสุนีมาบอกว่าก้าสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จาก

0: ชค่ะอ๋อ
1: นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเร
0: ื่อง
1: อะไรคะการ ท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
1: ดีท็อกหน้าม
0: ันตัวเป็นมาสก์หน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะ
1: ตรงๆกันเลยตรงน
0: ี้ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกลำไส
1: ้ค่ะ
0: ถ้าเกิดเราทำตัวนี้อาทิตย์ละครั้งผิวเราจะสะอาดเม
1: ื
0: ่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจะบำรุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
1: ค่ะเนื้อเย็นๆนะ
0: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
1: เป็นรางวัลอะไร
0: เป็นรองชนะเลิศนวัตกรรมแต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยไม่สามารถมาโชว์ได้นะคะแต
1: ่รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
0: ใช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็แปรรูปเหมือนโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโคไปเป็นพ่อหัวเข่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เขาเอามหาลัยราชภัฏก็เอาโคของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
1: โอ้โห
0: เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคนคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช้
0: ใ
1: ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็นไม่ให้ความเย็นกับผิวของเราแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
0: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนสเตียรอยด์อยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
1: มันไปสู้กันหรอ
0: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่เราสิ่งที่มีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าส
1: ่
0: วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบแบบว่านั่นแสดงว่าคุณมีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าน
1: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
0: เหมือนขายของไง
1: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละให้ม
0: ัน
1: เป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณนะคะตัวตั้งตัวตีโน
0: ใช่ค่ะ
1: นะบางทักษิณคือทุกอย่างของที่นี่เราจริง
0: ประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ
1: ค่ะจึงได้มองเห็นความสำคัญวันนี้เพราะว่าเราได้ยินบ้านแหลมโฮมสเตย์มานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเรามีความคิดเรามีการดำเนินการที่ดีในเรื่องที่จะหยิบยกเอาทรัพยากรที่มันมีคุณค่าจริงๆในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่แค่โคลนธรรมดานะเป็นโคลนที่ผ่านการคิดค้นวิจัยแล้วก็นำมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะได้ลองใช้
0: ใช
1: ่แล้วเราก็ทำการตลาดด้วยถูกไหมคะ
0: ถูกค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้ออยากจะลองทำไงคะการ
0: เข้าไปที่เพจบ้านเหลียงโฮมสเตย์ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกกรณี
1: ส่งฟรีทุกกรณีนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์เข้าไปก็กด follow เพจให้ด้วยละกัน
0: กดติดตาม
1: ติดตามกดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่1อันนี้คือโคลนพอกหน้า
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่2
0: ก็คือโคลนเหมือนกันค่ะ
1: แต่เป็นโคลนในลักษณะของ
0: สบู่
1: วันนี้นะคะเราทำสบู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เป็นสบู่ดินโกลเด้นเบย์เป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
0: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องจะมีลูกค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าบางบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาได้มาใช้โคลน
1: ค
0: ือผิวเขาว่าเหมือนกับโดนทำร้ายโดนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางเขาก็อยากจะอาบโคลนบางก็พาเขาไปอาบแล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกบางว่า
1: ดีขึ้น
0: บางก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทำสบู่นะใครที่คันหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็เลยสร้างเป็นสบู
1: ่ด้วยสรรพคุณโคลนอย่างที่รู้กันว่าก็โอเคเรื่องของการดีท็อกอยู่แล้วนะคะก็เป็นได้ทั้งโคลนพอกแล้วก็เป็นสบู่อันนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่อนโยนไม่มีสารก่อฟองโอ้ธรรมชาติล้วน
0: ๆ
1: นะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เพจบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้หรือเอาจริงๆนะมาเที่ยวที่นี่เจอทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังมีการเปิดโอกาสอยู่ในเซตการท่องเที่ยวด้วยว่าเราไปอาบโคลน ถูกไหมคะนั่งเรือออกไปเป็นสปาโคลนกันดีท็อกกันไปค่ะเราทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้หอมมากอยากจะบอกแอบมาเปิดด้วยอะเมื่อกี้นะคะมันคือโลชั่น
0: โลชั่นอะไรเอ่ย
1: เป็นโลชั่นอันนี้ใบอะไรนะใบอะไรนะเอ๊ะใบอะไรนะ
0: อันนี้ถ้าพูดถึงมันเหมือนนางเอกนะโคลนคือพระเอกนางเอกของเราก็คือต้นกลางที่ชุมชนชาวบ้านนักศึกษานักเรียนมาปลูกเมื่อปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ยอดจนถึงรากเราใช้ได้หมดเลยยอดก็คือเราเคยทำใบชานะคะแล้วก็เทมปุระที่เราเคยแค่กินไหมคะ
1: ยังค่ะ
0: เป็นใบกงกลางเทมปุระอร่อยมาก
1: ยังค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาใบเอาเปลือกมาทำเป็นผ้ามัดย้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโลชั่น
1: นี่โลชั่นตัวนี้นะสัมผัสแรกก็คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหนึบขนาดนั้นพอทาลงไปได้ความเย็นๆเหมือนได้แบบว่าใช้ธรรมชาติมาบำบัดเลยนะคะอุ้ยซึมง่ายด้วยนะคะหมายถึงครีมนะไม่ใช่หนูหนูยังไม่ซึมตอนนี้นะคะก็คือซึมง่ายหอมมากหอมจริง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกลางเอามาทำเป็นโลชั่น
0: ที
1: ่
0: นี่โชคดีจงว่าทรัพยากรของเรามีเยอะ
1: ค่ะ
0: และสังเกตดูบนผิวของใบกงกลางมันจะตึงมันคล้ายๆเหมือนมีน้ำมันเคลือบไว้ถ้าเราทาบ่อยๆผิวเราก็จะ
1: ตึงเหมือนใบกงกลางเลยนะคะโอ้ย3ผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะจะมีอีกไหม
0: น่าจะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
0: ผ้ามันยอมจากต้นกงกลางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
1: ทำไมคะ
0: เป็นตรงกลางเราอยู่ในทะเล
1: ค่ะ
0: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นตรงกลางของเราจะออกโทนเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่แบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอด
1: มินิมอลมินิไซส์ค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะ
0: มีเสื้อยืดมีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
1: อ๋อลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเอง
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
1: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนไขโดยการใช้ตัวแตมค่ะ
1: อันนี้เป็นลายปลา
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: มันจะแตกต่างกับตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกในการทำลายนะอันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาก็คือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
1: สวยเนอะสวยเนอะ
0: ใช่บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
1: อันนี้ที่เรามัดเอง
0: ที่เรามัด
1: ว่าดีไซน์ดีไซน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่างนี้
0: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือใช่ค่ะ
1: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำ
1: แบบน
0: ี
1: ้มากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภ
0: ัณฑ์เยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
1: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงนี่เราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
2: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
1: ้
2: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมยากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกองกลางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
1: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
2: ใช่ครับ
1: ใช้อันนี้ก็

0: เวิร์กช็อปเวิร์กช็อป
1: เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปผม
0: พูดในถ้าพูดในแบบใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับอย่างพวกนี้อ่ะจะมีครอบครัวจากเดนมาร์กนิวเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
0: ค่ะ
1: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
0: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างน
1: ี้ใช่ครับ
0: แต่สีสวยมากนะบาง
1: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลยธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
0: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตส่าห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ว่ะขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตส่าห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้เราขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
1: ลึกๆของผมนะครับผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวชุมชนถ้าเราตั้งมีความตั้งใจจริงนะมันไม่ใช่แค่อาชีพเสริมแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผมนะมันเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องให้ความสำคัญมันให้คุณค่ามันนะครับแล้วก็ใส่ใจกับมัน
0: นี่ขณะที่พูดกันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเรืออีกแล้ว คือมันคือวิถีชีวิตจริงๆที่แบบเรือนี่คือออกเรือไปประมง
1: ออกใช่ครับออกเรือออกประมงผมต้องการจะให้ชุมชนมาคนในชุมชนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านแหลมภูมิละตีวิถีชีวิตเขาก็ยังดำเนินไปโดยไม่มีอะไรสะดุดหมดอะไรเลยและขณะเดียวกันถึงมีบ้านแหลมภูมิละตีเขาก็ดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระแทกวิถีชีวิตดั้งเดิมเขาเลย
0: ค่ะนี่คือเสน่ห์จริงๆค่ะนครศรีธรรมราชเมืองธรรมชาติเมืองธรรมะเมืองพหุวัฒนธรรมเมืองที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้อยู่ที่ว่าจะเห็นจะหยิบจะนำมาต่อยอดจะพัฒนาและปรับ mindset ให้ธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบางเพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉยเราไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบ
1: ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นมีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของกองท่องเที่ยวชุมชน
0: ตบมือให้ตัวเอง ตบมือเลย
2: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเราไม่ได้

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
2: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
3: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
2: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
3: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
2: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟางพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เราทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: แต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นนี้เก็บลูกไปแล้วมีต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตย
1: ัง
0: ไม่ได้เก็บผลกาแฟ
1: มันเพิ่งเก็บไปตอนที่ของเดือนมกราคมพาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลแล้วค่ะอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วที่ว่าเราเก็บไปทำชาค่ะ
0: ดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทำชาได้อีกปกติแล้วถ้าเราไม่ทำชาดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
1: ก็ปล่อยให้ร่วงติดต้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงติดต้น
0: อ
1: ันนี้ก็คือพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยังอยู่ค่ะมันก็ค่อยโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะมายังไงคะพี่แอล
1: ตอนเช้าอ่ะค่ะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอก
0: ค่ะ
1: คลุมหมดโดยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดต้มแป้นน่ะก็จะมีหมอกคลุมทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: สายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทําเป็นกาแฟดริปเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: ขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทําเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทําเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทําอยู่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดเออทํายังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปแล้วก็เก็บมาตากมาทําเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเค้าเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เค้าก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
0: ก็เลยเอามาทำเป็นกาแฟดิปไปด้วย
1: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างตรงนี
0: ้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานนี้อันนี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อต้องเก็บสีแดงๆมันแตกต่างกันยังไงคะพี่แอล
1: คือรสชาติจะดีกว่าค่
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: โอเคกว่าก
0: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าง
1: กลิ่นอะไรแตกต่างค่ะ
0: อันนี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
1: ได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะ ก็เก็บไว้ต้นนี้ไว้มันมีอยู่ต้นเดียวจริงๆ
0: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหายใช่ไหม
1: ได้เลย ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกถืออันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกันเป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสีถ้ามีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสีแต่รสชาติคือ
0: ก็คือถ้าผสมแบบนี้ก็คือสามสีแต่เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่ไหม
1: สีแดงเป็นเชอร์รี่ค่ะเขาเรียกลูกเชอร์รี่
0: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่าเหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อนต่างกันไหมคะ
1: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าวันนี้มันคืองบสุกงอมแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรด A
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เกรด B
0: อ๋อก็คืออันนี้แบบ A อันนี้แบบ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
1: ก็มันจะสุกต่อ
0: สุกต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
1: ได้ค่ะก็คือเป็นรอบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลืองแล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีกก็เป็นรอบๆไปค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นเกรด A คะแบบนี
1: ้คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักการสีสดค่ะสีสดคือมีกระดายโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราเอาไปล้างน้ำหมดเลยนะล้างลอยน้ำก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแค่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25วันถึง30วันแล้วก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสารเป็นครีมบีชเป็นกาแฟสาร
0: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบได้แนวคิดมายังไงคะ
1: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทำแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่าย
0: ๆ
1: แต่ว่าต้องคือคุณที่ว่าทำดิฟคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างนึงในการทำดิฟ
0: คือ
1: ต้องใจเย็นจะกินดิฟอ่ะก็ต้องคอยบนน้ำร้อนอะไรนี่ค่ะน้ำร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วยมันไม่เหมือนกาแฟที่สำเร็จรูปพร้อมดื่มอ
0: ัน
1: นู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาทำ
0: ค่ะก็เลยเป็นกาแฟดิบบ้านสงสัยหมอเดี๋ยวตามพี่เอลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้วเข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บบนจากต้นเราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตาก
1: ค่ะ
0: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไรทำเองไหมคะ
1: ทำเองค่ะเป็น
0: ทำเองหมดเลยนี่ตากอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูลองนะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราตากเป็นพื้นค่ะ
0: อันนี้หนูลองเนาะ
1: ค่ะ
0: ตากก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
1: กระจายให
0: ้กระจายออกไปแต่จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้เราก็ทำไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
0: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็นโกโก้ที่ตากแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก้แบบ
1: ไม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
0: ก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูข้างในต่อใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออกอะไรเราก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เขาดู
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตากแห้ง
1: อันนี้ไม่สวย
0: อันนี้กาแฟนะคะที่ตากอันนี้ก็คือหนูมาซ้อมตากดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงค่ะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอร์รี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่แอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อ
1: ใช่
0: นะคะวันนี้จะเป็นขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มดีคะ
1: อันนี้ขั้วกลางก่อนนะคะ
0: ขั้วกลางก่อนค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะพี่แอล
1: ต้องชั่งน้ำหนักก่อน
0: ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็อันนี้ขั้วครั้งละ600กรัมค่ะ
0: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
1: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
0: ก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
1: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
0: คั่วกลาง
1: หม้อแรกค่ะหม้อแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่
0: ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
1: ประมาณ250องศา
0: เราดูองศาที่ไหนคะ
1: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกรรมวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไปวอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
1: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
1: ก็ต่างกันที่เวลาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต่างที่เวลาแล้วก็กลิ่นที่ได
1: ้กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะค่ะคั่วกลางนี่จะหอมแบบมันมีรสเป็นช็อกโกแลตเป็นคุกกี้นิดๆแต
0: ่
1: ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกอ่ะกลางอ่อนกลางบวกนี่คือเราจะได้เข้มข้นหน่อยถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยคนชอบคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้มคะ
1: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคนชอบรสชาติแบบไหน
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
1: ไม่มากาแฟสอนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
0: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอลที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นสวนกาแฟ
1: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่ะเป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าไฟโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมด
0: ค
1: ่ะใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่มพ่ออะไรเขาจะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกค่ายอะไปทำกาแฟธรรมดาเป็นไฟโรงงานแต่ของเรามาเพิ่มมูลค่าให
0: ้ตัวเองเพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
0: ของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: ค่ะของเรานี้จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนองค่ะเป็นดั้งเดิมนี้คือเขาจะทำเหมืองแร่หมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีนะมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของกำมะหาดต้นแป้งค่ะ
0: ด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
1: ใช่อันนี้ใช่แล้ว
0: อันนี้คือ อุณหภูมิได้ที่แล้วนะคะ
1: อ
0: ุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
1: ไม่นานนะคะประมาณ10 นาที
0: อันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะเพราะว่าก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟคั่วกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้หรอคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: จดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
0: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
1: เป็นคนสุราษฎ
0: ร์
1: แล้วก
0: ็
1: ค่ะก็ว่าพ่อมาสร้างเสริมกาแฟอย่างที่ของค่ายของทะลุแล้วก็ตอนนี้มาแฟนเขาก็คุณชุมพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
0: เริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
1: ้คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นพืชตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่ 30,000 แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา 2-300 ต้นนี้เราจะได้กาแฟ
0: ด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
1: คะ
0: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
1: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
0: เป็นการไล่ความชื้น
1: ห้านาทีกับ5นาทีไล่ความชื้นหมดมันจะ
0: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
1: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำปฏิกิริยาเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอก

0: จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาการเผาข้างนอกมันจะรสชาติของมันจะโอเค
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
0: ไม่เท่ากันนะคะ
1: เพราะอะไรคะ
0: ความชื้นในไม่สุกแช่ยังไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรสที่เราตากเนี่ยความชื้นยังไม่เหมือนกัน
1: แล้วแบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
0: รสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การชั่วการที่ว่าใช้เวลาในการชั่วค่ะ
1: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
0: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน
1: ์ก
0: ็แล้วแต่ค่ะ
1: มีไปออกบูธด้วย
0: ออกบูธด้วย
1: ออกบูธที่ไหนคะ
0: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เราอยากไปออกแล้วก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
1: แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได้
0: ใช่ค่ะ
1: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
0: ประเมินก็คือหนึ่งแล้วก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี GAP แล้วก็มาได้ GI
1: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
0: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความไม่แค่โค้งมาเยี่ยมมาดูงานในสวนบางคนก็โอเคนะเจ้านี้เราก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภา
1: ค่ะ
0: ก็โอเคดีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของแม่น้องจัดงานกาแฟของเกษตรปีแรกจะมีตอบรับได้ดีค่ะเขาก็มีอยู่อีกที่นึงของหน่วยงานเอกชนก็จัดของช็อปปี้คอนเน็กต
1: ์
0: ก็ไปออกเหมือนกัน
1: เขาก็ไปออกมาหลายบูธ
0: หลายบูธไปถึงเชียงใหม
1: ่ไปถึงเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขา
0: ก็เชียงใหม่
1: ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนหอมก็จะแข็ง
1: แตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้คือยังไงเอ่ยเอามาดูใช่ไหมคะเอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
0: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะคะจะความชื้นยังไม่หมด
1: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเชี่ยวชาญใช้เวลานานไหมคะถึงจะ
0: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5 นาที
1: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
0: ฝึกมาก็ประมาณ5 ปีค่ะ
1: เริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
0: ก็ลองตอนแรกพวกกระช้า
1: ค่ะ
0: พอดีไปดูงานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาเคาะเขาใช้เครื่องของเคคัฟฟี
1: ่ค่ะ
0: ก็กลับมาก็ซื้อเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็เอามาก็โอเคนะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเราคือของเราออเดอร์เราไม่เยอะเหมือนกับว่าเราก็ใช้เครื่องนี้ขั้วหนึ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าบางทีถึง10 กิโลอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ10 กิโลเลย
0: ค่ะ
1: ถือว่าตอนนี้ก็จากรายได้ย่อยๆปลูกเพราะความชอบเพราะเริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นกอบเป็นกำขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะ
0: ต่างจังหวัดค่ะกรุงเทพก็จะมีลูกค้าประจำของร้านกาแฟก็บางทีก็สั่งมาเล็กๆไปชั่วเอง
1: ก็คือเป็นคนที่เขาเปิดคาเฟ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็มาสั่งจากที่
0: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาเขาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเออเป็นยังไงบ้าง
1: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
0: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเวอร์ชินเน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าพวกมาหาลูกค้าเหมือนกันแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติด1มพช.การมาตรฐานประกันสินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิต แล้วก็ออยออยเราก็ไม่ได้ก็ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เช่าอบจหรืออะไรเนี่ยจะทำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
0: ก็อีกประมาณ
1: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
0: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีค่ะ
1: พวกแกค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

0: ตอนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคุ้มเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจัดจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็จงกิจสุรเม็ดค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์
0: นะคะถ้าใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook บ้านสวนสายหมอกนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวนก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
3: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านเหรอ
2: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
3: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
2: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
4: ์จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
5: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
4: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.
2: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
3: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านเหรอ
2: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
3: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
2: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการวิถีมุสลิมตอนการสำนึกผิดในอิสลามกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและก็อาจารย์มีผลงานทางวิชาการซึ่งอาจารย์ท่านนั้นชื่อนายอักตัดสามเณรจากโรงเรียนบ้านวังกว้างสพป.ปัตตานีเขต2วันนี้เราจะฟังเรื่องราวดีๆและก็ในการสำนึกผิดเราจะทำตัวอย่างไรและก็เราจะเตาบัตอย่างไรเชิญรับชมได้เลยนะครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชเราฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สำหรับหัวข้อในการพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสำนึกผิดในอิสลามกับคืนสู่อัลลอฮ์ก่อนที่โอกาสจะหมดลงพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของมุสลิมทุกคนนะครับนั่นคือการสำนึกผิดการกลับตัวสู่อัลลอฮ์หรือการเตาบัตนั่นเองมุสลิมทุกคนนะครับย่อมมีความผิดไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าฉันเนี่ยนะไม่เคยทำบาปเลยเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่มีความอ่อนแอความหลงลืมบางครั้งก็พ่ายแพ้ต่ออารมณ์และชัยตอนแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราเคยทำผิดหรือไม่สิ่งสำคัญนะครับคือเมื่อเราทำผิดแล้วนะครับเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทุกคนมีโอกาสทำผิดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุลลุบานีอาดามะคอตตออุนวะค็อยรุลคอตตออีนัตตาวาบูนลูกหลานของอาดัมทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ทำผิดและผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ทำผิดคือบรรดาผู้ที่สำนึกผิดและกลับตัวดังนั้นการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยทำผิดเลยแต่คนดีคือคนที่เมื่อทำผิดแล้วรู้จักยอมรับผิดรู้สึกเสียใจและกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอย่าให้ชัยฏอนมาหลอกพวกเราว่าฉันเนี่ยนะโอ้โหทำบาปมากเหลือเกินอัลลอฮ์คงไม่ให้อภัยฉันหรอกนี่คือความคิดที่ถือว่าอันตรายที่สุดนะครับพี่น้องเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยิ่งใหญ่กว่าความผิดของเราอีกอัลลอฮ์ทรงเปิดประตูแห่งการอภัยโทษเสมอครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุลยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิม

ความว่าจงกล่าวเถิดโอ้บ่าวของข้าที่ได้ละเมิดต่อชีวิตของพวกเขาเองจงอย่าสิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงพระองค์คือผู้ที่ให้อภัยผู้ทรงเมตตานะครับนี่คือหนึ่งอายัดที่ให้ความหวังมากที่สุดแก่ผู้ที่ทำบาปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้จัดว่าโอ้ผู้ที่ไม่เคยทำบาปแต่พระองค์ทรงจัดว่าโอ้บ่าวของข้าที่ได้ละเมิดต่อชีวิตของพวกเขาเองหมายถึงแม้เราจะทำผิดมากมายเราก็ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และพระองค์ทรงเรียกร้องให้เรากลับมาหาอัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์ครับบางคนอาจพูดว่าฉันเนี่ยนะโอ้ยไม่ละหมาดของฉันเนี่ยไม่โอเคเลยไม่ดีเลยเคยทำบาปเยอะแยะมากมายฉันเคยทำสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยด้วยแล้วก็เยอะด้วยนะครับพี่น้องครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ประตูแห่งการตอบัตเปิดอยู่ครับอย่ารอให้ตัวเองเป็นคนดีก่อนแล้วจึงกลับไปหาอัลลอฮ์แต่ให้กลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์จะทำจะช่วยให้เราเป็นคนดีนะครับการตอบัตที่แท้จริงนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างครับการสำนึกผิดที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วยสิ่งสำคัญหลายประการนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะครับ4ประการด้วยกันนะครับประการที่1นะครับเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปนะครับเราก็หยุดการทำบาปหากเรารู้ว่าสิ่งใดที่เป็นบาปเราก็พยายามหยุดสิ่งนั้นทันทีถ้าเรารู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องหยุดโกหกถ้ารู้ว่าการนินทาเป็นสิ่งที่ผิดก็หยุดการนินทาพี่น้องครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าการละหมาดการที่เราทิ้งละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องกลับไปรักษาละหมาดนะครับประการที่สองรู้สึกเสียใจต่อความผิดหัวใจของผู้ศรัทธาจะต้องรู้สึกเจ็บปวดเมื่อทำสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอพระทัยหรือว่าไม่พอใจหรือว่าทำผิดนั่นเองนะครับเราต้องยอมรับกับตัวเองว่าฉันเนี่ยนะทำผิดจริงๆไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ใช่เพราะสังคมไม่ใช่เพราะเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่เราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันได้ทำผิดด้วยตัวเองนะครับประการที่3นะครับประการที่3ตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทำมันอีกเราต้องมีความตั้งใจอย่างจริงจังว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันจะพยายามไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกแม้ว่าภายหลังนะครับเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ความหวังนะครับห้ามเด็ดขาดที่เราหมดความหวังกับอัลลอฮ์แต่ให้เรากลับไปตอบัตอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ด้วยความรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้อภัยกับเรานะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่4นะครับหากทำผิดต่อมนุษย์เราจะต้องคืนสิทธินั้นให้กับมนุษย์เช่นเราไปเอาเงินของเขาต้องคืนเงินให้กับเขาเราไปยืมเงินเขาแล้วก็อาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องของเรานะครับแล้วก็คืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับเขานะครับหากเกิดว่าเราไปทำร้ายเขาต้องไปขอโทษขอมาอัฟแล้วก็แก้ไขสิ่งนั้นเราไปกล่าวหาเขาต้องแก้ไขในสิ่งที่เราพูดให้มันถูกต้องนะครับเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของมนุษย์นั้นไม่ใช่เพียงการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับแต่ต้องแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนที่กลับตัวสิ่งที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งคืออั
ัลลอฮ์ไม่ได้เพียงแค่ให้อภัยกับผู้ที่เตาบัตเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงรักพวกเขานะครับอัลลอฮ์ได้จัดว่า

0: المتطهرين ويحب المتطهرين
1: ความว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่สำนึกผิดและทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระล้างตนให้บริสุทธิ์พี่น้องครับลองคิดดูสิครับว่าคนที่เคยทำผิดแต่เขากลับตัวกลับใจสามารถกลายเป็นคนที่รักของอัลลอฮ์ดังนั้นเราอย่าดูถูกคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าดูถูกตัวเองเพราะวันที่เรายังทำผิดอยู่อาจเป็นวันที่เรากลายเป็นคนดีนะครับอาจเป็นคนที่วันหนึ่งกลับตัวกลับกลายเป็นคนดียิ่งกว่าตัวเราหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็เป็นไปได้ครับอันนี้อยู่ที่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราลองมาดูเรื่องราวนะครับเรื่องราวหนึ่งนะครับผู้ที่ฆ่านะครับฆ่าคน100คนด้วยกันนะครับในหะดีษของบุคอรีและก็มุสลิมนะครับมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้ฆ่าคนนะครับถึง100คนด้วยกันถือว่าเยอะมากนะครับน่าจะไม่มีใครนะครับที่ฆ่าถึง100คนนะครับเป็นเรื่องราวที่กล่าวในหะดีษบุคอรีและก็มุสลิมนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาได้ไปถามผู้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยนะยังมีโอกาสกลับตัวหรือไม่นะครับเขามีความตั้งใจที่จะกลับตัวแล้วก็ผู้รู้คนนั้นได้แนะนำให้เขาออกจากสังคมที่ไม่ดีที่เขาอยู่เนี่ยให้เดินทางไปอีกสถานที่ที่หนึ่งที่มีคนดีนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแต่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางของเขานั้นนะครับเขาได้เสียชีวิตลงด้วยความตั้งใจแล้วก็สำนึกผิดของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้อภัยกับเขานะครับจากเรื่องนี้นะครับเราเห็นบทเรียนสำคัญนะครับว่าแม้มนุษย์จะทำผิดมากเพียงใดแต่แม้มนุษย์จะทำผิดมากเพียงใดก็อย่าปิดประตูแห่งความหวังนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเริ่มการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับอย่าเป็นคนที่แบบผัดวันประกันพรุ่งในการตอบัตปัญหาของมนุษย์ก็คือเรามักจะพูดว่าเดี๋ยวค่อยตอบัตเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังมีเวลาแต่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราจะเหลืออีกกี่วันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่า

0: ทูลความว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงสำนึกผิดกลับไปหาอัลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จเราลองสังเกตครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกตัดกับเราว่าจงกลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เดือนหน้าแต่ให้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับหากวันนี้นะครับชีวิตเรายังมีชีวิตอยู่อีกนะครับนั่นคือโอกาสของพวกเราพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรายังมีลมหายใจเรายังมีโอกาสถ้าเรายังสามารถกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสกลับตัวกลับใจบางครั้งนะครับอาจคิดว่าฉันเนี่ยทำผิดมากเกินไปแต่จงจำไว้ว่าครับพี่น้องความผิดของเราจะมากมายเพียงใดแต่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่กว่านะครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสำนึกผิดนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่เคยทำผิดแต่หมายความว่าเมื่อเราทำผิดเรากลับมาเมื่อเราล้มเราลุกขึ้นเมื่อเราห่างไกลจากอัลลอฮ์เรากลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อเราทำบาปเรากล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบูอิลัยฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์และฉันกลับตัวต่อพระองค์นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะครับจงรีบเตาบัตก่อนที่ความตายจะมาถึงจงรีบละหมาดก่อนที่หัวใจของเราจะแข็งกระด้างจงกลับมาอ่านอัลกุรอานก่อนที่ความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์จะห่างไกลจงยกมือขึ้นครับขอดุอาก่อนที่โอกาสจะหมดลงนะครับจงกลับไปหาอัลลอฮ์เถอะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้อีกหรือไม่นะครับเรามาดูอาพร้อมๆกันนะครับอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะฟิลลานาซุนูบานาวะตุบอะลัยนาวะรฮัมนาวะฮดินาอิลาศิรอติกัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์โปรดอภัยบาปของพวกเราโปรดรับเตาบัตของพวกเราโปรดเมตตาพวกเราและโปรดชี้นำพวกเราไปสู่ทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ขอให้อัลลอฮ์ทำให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ที่สำนึกผิดด้วยใจจริงๆเป็นผู้ที่กลับตัวกลับใจเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักด้วยเถิดยาอัลลอฮ์آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาช่วงที่2กับอาจารย์อักตัรที่ในตอนชื่อว่าตอนสำนึกผิดในอิสลามมนุษย์ทุก

0: การตอบัตนะครับในอิสลามนี่หมายถึงอะไ
1: ร
0: และจะต้องเป็นอย่างไรบ้างกับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความจริงใจโดยการที่เรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำนั้นนะครับแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปไม่ทำอีกแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ทำอีกแล้วคือเราพูดง่ายๆเลยว่าก็คือผิดแล้วรู้ตัวเสียใจแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: ครับผมอันนี้คือการเตาบัตในอิสลามก็มีการละหมาดเตาบัตมีการขอดุอาจากอัลลอฮฺทีนี้ในการที่เราจะละหมาดเตาบัตนี่เป็นช่วงไหนครับอาจารย
0: ์การละหมาดเตาบัตนะครับจริงๆแล้วนะครับจะเป็นช่วงไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ก็คือพอรู้สึกว่าผิด
1: ครับ
0: ถ้าให้ดีที่สุดเตาบัตทันทีเตาบัตเลยนะครับเตาบัตทันทีณตอนนั้นเลยนะครับเราก็อาจจะเตรียมสถานที่นิดนึงเอาน้ำละหมาดแล้วก็ทำสถานที่ให้สะอาดนะครับเราอาจจะก่อนที่จะตอบัตอาจจะกล่าวก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อินนัลลอฮ์กอฟูรุรเราะฮีมแต่จริงๆแล้วการตอบัตนี้อยู่ที่หัวใจของเราเราต้องจิตนาก่อนว่าฉันทำผิดจริงและจะไม่ทำอีกแล้วครับประมาณนี
1: ้ก็คือเราต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะไม่มีตรงนั้น
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: และถ้าสมมุติว่าครั้งที่2ยังมีอีก3ยังมีอีกนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างตรงนั้น
0: สำหรับนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ เรามีอารมณ์มีนัฟซูมีความต้องการบางทีเราทำในสิ่งที่แบบผิดอีกผิดแล้วผิดอีกนะครับเชื่อเหลือเกินว่านะครับการทำนี้นะครับบางทีด้วยอารมณ์ของเราชั่ววู
1: บ
0: นะครับชัยฏอนมาหลอกเราให้เราทำสิ่งนั้นนะครับเราก็เลยทำอีกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราอย่าหมดหวังกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับความเมตตาของอัลลอฮ์เราต้องเชื่อมั่นว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยเราอีกครั้งนึงแต่เราอย่าคิดว่าทำเป็นเรื่องเล่นอันนี้ไม่ได้นะครับเรื่องเล่นไม่ได
1: ้
0: ประมาณนั้น
1: แสดงว่าการทำผิดนี้ไม่ใช่จุดจบแต่สิ่งสำคัญคือเราจะจัดการกับความผิดนั้นอย่างไรครับอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือการทำผิดนี้ไม่ใช่จุดจบของชีวิตว่าเรียบร้อยแล้วฉันเนี่ยทำผิดนู่นนี่นั่นทำผิดเยอะแยะมากมายเลยมันไม่ใช่จุดจบของเรามันคือจริงๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยซ้ำไปอาจจะเราเริ่มต้นตัวเองว่าหลังจากนี้สิ่งที่ฉันเคยผ่านมาจะไม่ทำอีกต่อไปฉันจะเป็นคนดีจะทำตามสิ่งที่บทบัญญัติของอิสลามอันนี้คือสิ่งสำคัญก็คือความอิคลาสในหัวใจนั่นเองนะครับความอิคลาส
1: คร
0: ับ ผม
1: ก็คือการคืออิคลาสก็คือความบริสุทธิ์ใจความจริงใจในการที่เราจะเตาบัตจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นความผิดที่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้เองทำผิดตรงนี้เราจะทำอย่างไรตรงนั้น
0: สำหรับความผิดที่ไม่มีใครรู้นะครับ ถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยอันนี้ไม่มีจริงเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่เราทำผิด
1: อ
0: ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมรู
1: ้ครับ
0: ถ้าหากว่าใจของเรานะครับใจของเรามีอัลลอฮ์นะครับเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอัลลอฮ์รู้หมดแม้กระทั่งความคิดของเราที่เราคิดผิดนะครับเราก็อัลลอฮ์ก็รู้แต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้มาลาอิกะฮ์มาจดบันทึกนะครับเราอาจจะเปลี่ยนความคิดเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองทำผิดไม่เห็นแล้วนะเราก็จำไว้เลยครับนึกถึงอัลลอฮ
1: ์
0: อันนี้คือได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับ
1: อันนี้คือนึกถึงอัลลอฮ์องเดียว
0: ใช่ครับ
1: อิสติกฟาร์เหมือนกับที่อาจารย์ที่เก่าดุอาเมื่อช่วงที่เด็ก
0: ใช่ครับ
1: คือดุอาตลอดทุกการละหมาดคนเราเกิดมาก็ต้องมีผิดพลาดประการใดทุกวินาทีทุกนาทีทีนี้ครับอาจารย์บางคนอาจรู้สึกว่าฉันทำผิดมากเกินไปแล้วอัลลอฮ์คงไม่ให้อภัยฉันแล้วสำหรับคนที่กำลังคิดแบบนี้อยากฝากอะไรถึงเขาครับ
0: นะครับสำหรับนะครับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าตัวเองหมดหวังใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ทำผิดเยอะเหลือเกินชีวิตของฉันเนี่ยมีแต่ความผิดนะครับตั้งแต่แรกนะครับ เราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าฉันนี่ทำผิดจริง
1: ๆครับ
0: เป็นคนที่ทำผิดนะครับแล้วก็ให้เราแก้ไขสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยกโทษให้แน่นอนนะครับยกโทษให้กับเราแน่นอนนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮฺวะตูบูอิไลนะครับฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์และฉันก็จะกลับตัวนะครับหยุดสิ่งนั้นนะครับหยุดสิ่งนั้นทันทีนะครับกลับตัวกลับใจเพื่ออัลลอฮ์นะครับ รหมัตของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าความ

0: ความผิดของเราแน่นอนครับ
1: อันนี้คือเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ต้องกล
0: ับ
1: มากลับใจ
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ครับ
1: ในที่นี้คืออีกอดีตเราแก้ไม่ได้แต่วันนี้เราเลือกที่จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เราจะคอนโทรลตรงนั้นยังไงครับตรงนั้นที่คำว่าอดีตนั้นแก้ไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันนั้นเรายังอยู่ฝั่งกับอดีตอีกจะแก้ตรงนั้นยังไงครับ
0: นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอดีตผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่รับฟังในวันนี้นะครับมีอดีตกันทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: มีความผิดกันทั้งแหละเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าเราเนี่ยมีความผิดแต่ความผิดที่ผ่านมาความผิดของพวกเรามันไม่สามารถย้อนเวลาไปได้แต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับสิ่งไหนที่อดีตเคยผิดเราก็หยุดไม่ต้องทำสิ่งไหนที่จะทำดีอยู่แล้วให้เราทำต่อไปผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนรู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนที่อัลลอฮ์พอใจหรือว่าสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ไม่พอใจครับผม
1: นี่คืออดีตอดีตก็บางคนก็ยังลบล้างไม่ได้บางคนก็อดีตก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย
0: ใช่ครับ
1: นั่นคืออุปสรรคของเราทีนี้ก็ถ้าความผิดของเราไม่ได้กระทบเพียงตัวเราคนเดียวแต่ทำให้จิตใจของคนที่เราทำผิดนั้นเขาจะยังไงตรงนั้นครับอาจารย
0: ์คือถ้าเราทำผิดกับผู้อื่นหรือว่าเราอาจจะเคยพูดไม่ดีกับเขาอาจจะไปนินทาเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของเขานะต่อให้เราขอดุอากับอัลลอฮ์มากแค่ไหนเรายังไม่ไปมาอัฟไม่ขออภัยกับเขานะครับบาปนี้ก็จะไม่ลบล้างนะครับสิ่งนี้นะครับการชดใช้สิ่งนี้อันดับแรกเราต้องไปหาเขาก่อนต้องไปหาเขาก่อนว่าวันนั้นนะฉันทำสิ่งนี้กับคุณนะฉันยืมเงินคุณนะแล้วก็ให้คืนแค่นี้เองให้คืนแล้วก็ขอมาอัฟกับเขาแล้วก็เราไปขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือความหวังของผู้ศรัทธา
1: ก็คือความผิดพลาดทุกอย่างมีผิดพลาดโดยเฉพาะการนินทาคนนี่แหละ
0: ใช่อันนี้โอ้โห
1: ทุกวันทุกนาที
0: มีหม
1: ด
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะองค์กรไหนอยู่ในสถาบันครอบครัวการนินทานี่แหละอยู่ดีๆก็หลุดปากว่านินทาคนโน้นคนนี้ทีนี้เราก็ต้องอิสติกฟาร์ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: อันนี้คือสำคัญที่สุดในการนินทา
0: เราอย่าทำเล่นกับเรื่องของนินทานะครับเพราะว่าในอัลกุรอานก็บอกว่าวัยลุลลิกุลลิฮูมาซาตินมาครับไม่ใช่ไวลุลลิกุลลิฮุมาซะติลลุมาซะจงหายนะแด่ผู้ที่นินทาและผู้ที่ใส่ร้ายผู้อื่นอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอันนี้นะครับอย่าทำเล่นนะครับเรื่องนินทานี่เรามาตอนเช้าอ๋อมาแล้วพูดคนนั้นพูดคนนี้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นบาปใหญ่นะครับทำเล่นไม่ได้ครับ
1: นินทานี่คือแม้กระทั่งเราอยู่สองคนก็เกิดการนินทาแล้วอยู่ตั้งวงเสวนาวงกาแฟวงน้ำชาต่างๆก็เกิดการนินทาตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปนี้ครับหลังจากสำนึกผิดแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้กลับไปอยู่ในวงจรเดิมๆนะครับอาจารย
0: ์หลังจากการสำนึกผิดนะครับเราก็ไม่อยากจะกลับไปแล้วถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับใครก็ตามผมเชื่อเลยกันว่าทุกคนนะครับที่ชื่อว่ามนุษย์นะครับเมื่อเราสำนึกผิดแล้วว่าฉันนะครับสำนึกแล้วด้วยใจที่อิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าไม่อยากกลับไปในวงจรนั้นนะครับสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญนะ
1: เ
0: ราก็อย่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยู่ในวงที่เมื่อกี้พูดว่าเรื่องนินทาใช่ไหมบางทีเราก็ห่างไกลนิดนึงไม่ต้องเข้าหาเรื่องนั้นแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเรื่องที่แบบมีมือที่สามแล้วเราก็อาจจะปลีกตัวออกจากสิ่งนั้นนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็เข้าหาอะไรประมาณนี้ครับผม
1: ครับครับสุดท้ายครับอาจารย
0: ์
1: อาจารย์มีจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านว่าการสำนึกผิดในอิสลามนี้เราต้องทำอย่างไรแล้วก็เราจะวางกรอบยังไงที่จะไม่เข้าในเครือข่ายนั้นนะครับอาจารย
0: ์นะครับสำหรับการสำนึกผิดในอิสลามนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับมุสลิมทุกๆคนนะครับเพราะว่านะครับทุกคนนะครับต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะมีความผิดแน่
1: ๆครับ
0: ต้องยอมรับอย่างที่พิธีกรได้บอกเมื่อกี้ว่าเรานะครับทุกคนอ่ะมีอดีตถูกไหมครับมีอดีตมีความผิดนะครับเมื่อเรามีความผิดแล้วนะครับเราต้องเตาบัตตน ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็รีบหยุดสิ่งนั้นด้วยใจที่อิคลาสด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับหากเป็นไปได้เราอาจจะเปลี่ยนสถานที่นิดนึงในการที่เราเมื่อก่อนเราเคยอยู่สถานที่ที่แบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็พูดแต่เรื่องคนอื่นเนาะอาจจะพูดเราก็อาจจะเปลี่ยนที่นิดนึงหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเรื่องนั้นเราอาจจะเงีย
1: บ
0: เราไม่ต้องตอบอะไรประมาณนี้ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในที่ดีอะไรประมาณนี้อินชาอัลลอฮ์ด้วยความตั้งเนียดของเราผมเชื่อในความเมตตาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทรงให้อภัยถึงแม้ว่าจะพลาดแล้วพลาดอีกแต่ต้องด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยอีก
1: ครับโอเคครับก็คำตอบกับคำถามนี้หลายๆข้อที่เรายังค้างใจของอาจารย์แต่วันนี้รายการของเราแล้วรายการของเราก็ได้หมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อัคตะที่ให้ความรู้และให้แง่คิดต่างๆที่มีคุณค่าสำหรับวันนี้นะครับ มนุษย์ทุกคนอาจเกิดผิดพลาดได
0: ้
1: แต่ความผิดพลาดไม่จำเป็นต้องมีจุดจบและอย่าหนีจากอัลลอฮ์แต่จงกลับไปหาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เราพบกันใหม่ในรายการวิถีมุสลิมตอนสำนึกการสำนึกในการเตาบัตในอิสลามอย่างไรนั้นอินชาอัลลอฮ์เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปสุดท้ายก็ต้องขออภัยถ้าผิดพลาดประการใดก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ชุมชนตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาลำพญาชุมชนที่อบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และวันนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เป็นพื้นที่เก็บน้ำไว้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนนบรังเขื่อนโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีการสร้างขึ้นประมาณ200-300ปีก่อนโดยชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์น้ำธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปัจจุบันนะคะชุมชนลำพญาก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวให้นักเดินทางได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนสัมผัสธรรมชาติและทำความรู้จักวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเรียกได้ว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ส้นก็อยู่กับพี่ทีนะคะสวัสดีค่ะพี่ทีเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่ของลำพญาเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าลำพญานี้พี่ทีค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอยากจะให้พี่ทีได้เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนลำพญาก่อนค่ะ
1: ครับตำบลลำพญานี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับอยู่ด้วยกันครับก็มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรเป็นเกษตรนะครับทำสวน
0: ลำพญานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองมากๆแล้วก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ก็อย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าต้นไม้แบบเขียวขจีแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอากาศเย็นแน่นอนว่าเหมือนพิธีบอกพี่ซ่อนก็คือส่วนใหญ่แล้วพี่น้องในพื้นที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรและในส่วนตรงนี้ค่ะเรามีการแบบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างคะแล้วก็เหมือนกับที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออะไรของที่นี่คะ
1: ตรงนี้เป็นลบรังนะครับเป็นเขื่อนสมัยก่อนนะครับที่ฝรั่งเขามาสร้างไว้นะครับ2-300ปีที่แล้วเพื่อเอาน้ำไปทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านทองล้นนะครับ
0: ครับก็เรียกได้ว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สำหรับใครที่แบบว่าต้องการอยากจะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติเที่ยวเกษตรเที่ยวเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็สามารถมาได้ในพื้นที่แห่งนี้อดีตนั้นร้อยกว่าปีเป็นร้อยปีใช่ไหมคะที่นี่นบรังก็จะเป็นที่เก็บน้ำ
1: เก็บน้ำครับ
0: คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาน่ะพี่ต้นว่าตรงนี้มันน่าจะอยู่สูงระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: มีแรงดันเยอะก็ส่วนหนึ่งก็เอาน้ำจากที่นี่ไปใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านครับ
0: นี่แหละ
1: ก็บริโภคบริโภคครับ
0: คือน้ำเป็นส่วนสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับในการที่จะดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำการเกษตรเพราะฉะนั้นค่ะการบริหารจัดการน้ำก็เป็นส่วนสำคัญให้กับพื้นที่ที่นี่และนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
1: แหล่งท่องเที่ยวเลยครับ
0: แล้วต้องเปิดเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่คะที่สามารถแบบเข้ามาได้
1: คือจะเปิดทั้งปีแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวที่มาครับคือไม่รับผิดชอบครับมาแล้วก็เอาเศษขยะมาทิ้งไม่เอากลับอันนี้ครับมันเป็นมลภาวะก็ทางอบต.เลยก็สั่งปิดชั่วคราวครับ
0: เนี่ยผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วนะพี่ต้นเตือนเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามขยะห้ามทิ้งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวในบริเวณที่เป็นแบบแอ่งน้ำอย่างเงี้ยถ้าคุณทิ้งขยะไว้มา1คนทิ้ง1ชิ้นถ้ามา10คนก็กลายเป็น10ชิ้นหรือมากกว่านั้นและที่สำคัญถ้าทิ้งใกล้แบบบริเวณแหล่งน้ำแหล่งน้ำคือมันเป็นปัจจัยที่สามารถที่จะใช้ต่อในของชุมชนถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะลงไปน้ำมันก็จะเน่าจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ต่อในของหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะพี่ซ้อนฝากไว้เลยว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของขยะถือขยะมาก็ต้องถือขยะกลับไปด้วยแล้วก็ช่วยกันแบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวด้วยนอกจากจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูนบรังที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของการสร้างเขื่อนอ่างเก็
1: บน้ำ
0: ขนาดใหญ่ค่ะของพื้นที่ของตำบลลำพญาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็คือน้ำจากที่นี่แหละใช่ไหมคะก็จะไปต่อในส่วนของถ้าเกิดว่าอ่างเสร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าพี่ส้นแอบดูมาแล้วสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในส่วนของ กำลังก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำของลำพญากันค่ะและที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะคะก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านรอคอยมาอย่างยาวนานและก็ยังคงมีเรื่องราวของความผูกพันกับชาวลำพญาค่ะที่เกิดจากแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2523ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลลำพญาและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่หากมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นอ่างเก็บน้ำลำพญาแห่งนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านและรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาจต่อยอดให้เป็นอาชีพในการสร้างรายได้ของคนในชุมชนลำพญาค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้นะคะตอนนี้ค่ะพี่นกนะคะก็ได้พาพี่ซ่อนค่ะมาดูโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญานะคะตรงนี้ค่ะประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการสร้างตรงนี้มันเป็นอะไรแต่เดิมก่อนนะคะพี่นกคะ
2: คือตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นหุบเขาแล้วก็เป็นสวนของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ของกรมธนารักษ
0: ์ค่ะ
2: ค่ะประกอบด้วยที่สองส่วนแล้วก็ตอนที่ทำมาเนี่ยก็เวนคืนจากทั้งพื้นที่ส่วนของชาวบ้านแล้วก็จากพื้นที่ของธนารักษ์ด้วยอีกส่วนหนึ่งประมาณ100กว่าไร่ค่ะของธนารักษ์
0: ที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่เลย
2: ทั้งหมดน
0: ี่
2: เลยค่ะ
0: แล้วขนาดของเขื่อนพอสร้างเสร็จอยู่ประมาณเท่าไหร
2: ่สันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว 1.4 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีถนนรอบเขื่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำถนนรอบเขื่อนเราจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขับรถชมวิวได้รอบๆเขื่อนเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูความอุดมสมบูรณ์ของลำพญานะคะว่าเนี่ยเราแบบอบล้อมไปด้วยแบบหุบเขาแล้วอย่างที่พี่นกบอกว่าถ้าเขื่อนนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งแห่งของลำพญาเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาตอนเช้านี่ขนาดแบบเรามาในช่วงสายแล้วนะคะเมื่อกี้ยังมีหมอกแบบจางๆอยู่เลยแต่คิดดูว่าถ้าเกิดเรามาแบบเช้ามืดเนี่ยพี่ส้นว่ามันได้ฟิลบรรยากาศของแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่สำคัญตรงนี้ถ้าสร้างเสร็จมันก็จะเป็นในส่วนของการช่วยดูแลในเรื่องเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยใช่ไหม

0: คะจุดนี้
1: ใช่ค่ะคือคิดว่าจะเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอเมืองยะลาค่ะแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกส่งไปใช้ที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงว่าเลือกสวนไร่นาบริเวณนี้ก็จะชุ่มน้ำแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคิดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ด้วยเนื่องจากว่าพอมีอ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็เกิดจะปรับเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ก็จะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาเที่ยวที่ลำพญาเนี่ยค่ะของเล็กๆน้อยๆพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านจะขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างมากค่ะ
0: ได้มาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยค่ะอยากจะให้พี่นกได้พูดประวัติแล้วก็เล่าในเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
1: เมื่อปี2523ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อะค่ะท่านเสด็จมาเยี่ยมชาวลำพญาค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยท่านก็ถือแผนที่นะคะแล้วก็ดูพื้นที่ทั้งหมดในตำบลค่ะแล้วก็มีพระราชดำริว่าน่าจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำที่นี่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทำการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรก็จากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็รอค่ะชาวบ้านก็รอจนถึงวันนี้ค่ะใช้เวลานานมากกว่าเราจะได้อ่างเก็บน้ำนี้นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำนี้ค่ะก็คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้ค่ะซึ่งตัวสันเขื่อนนี้ค่ะพอสันเขื่อนนี้ชนนี้เสร็จเขาก็จะเริ่มกักเก็บน้ำระยะเวลาในการกักน้ำคาดว่าประมาณปีหนึ่งที่น้ำจะค่อยๆขึ้นจนถึงเต็มซึ่งคิดว่าชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับอ่างใกล้เคียงกับริมน้ำเนี่ยค่ะก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรอย่างเดียวเป็นเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นรายได้ที่เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าสิ้นสุดของการรอคอยแล้วนะคะที่พี่นกได้บอกว่าชาวบ้านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ในพื้นที่ของลำพญาได้มีอ่างเก็บน้ำตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นกำลังในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จในปี2ปีข้างหน้าและเมื่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะนอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งของพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยและที่สำคัญอย่างที่พี่นกพูดเลยก็คือเพิ่มอาชีพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะอาจจะเกิดรีสอร์ทขึ้นมามันสามารถแบบชูแหล่งท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ที่นี่ได้เลยทีเดียวค่ะถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลลำพญาอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปพักในเมืองแล้วเพราะที่นี่นะคะเขาก็มีที่พักแบบธรรมชาติอยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเรินไม้โฮมสเตย์ค่ะไอเดียตรงนี้ก็คือ
1: คิดว่าเนื่องจากว่าที่ลำพญานี้เรามีการสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็อีก2ปีไม่เกิน2ปีอ่างเก็บน้ำก็จะเสร็จตำบลลำพญานี้ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวค่ะการที่เราเปิดเป็นโฮมสเตย์นี้อยากจะให้คนที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อาหารท้องถิ่นของที่นี่ค่ะว่าเรามีอาหารที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศก็ดีก็เลยอยากจะให้ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนอย่างแท้จริงโดยที่ว่ามานอนอยู่กับเราที่เป็นชาวลำพญาค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือได้มาสัมผัสถึงพื้นที่จริงๆเลยได้ไปชมธรรมชาติถ้ามาช่วงหน้าผลไม้นะพี่ซ่อนบอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะที่นี่ก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุเรียน
1: มังคุดลังแขมีหมดค่ะเรามีผลไม้ที่นี่เป็นแหล่งผลไม้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนบ้านที่เราเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นบ้านเก่าเลยเหรอคะ
1: ที่นี่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะเป็นบ้านหลังเก่าบ้านเก่าค่ะมีห้องนอนอยู่2ห้องค่ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ซึ่งรับกรุ๊ปเล็กๆได้ประมาณ10ท่านค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาก็เป็นคล้ายๆกับอยู่แบบเป็นหนึ่งครอบครัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราไม่ได้รับเยอะ
1: ใช่ค่ะเป็นบรรยากาศโฮมสเตย์ก็คือมาอยู่กับเจ้าของบ้านกินด้วยกันทำอาหารด้วยกันแล้วก็นอนได้ใช่ค่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
0: แสดงว่าบ้านที่พี่ต้นเห็นอยู่ด้านหลังที่เป็นเรือนไม้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านแต่แรก
1: ใช่ค่ะบ้านเดิม
0: บ้านเดิมเลยมีทั้งหมดด้านหลังตรงนี
1: ้ด้านหลังนี้กับบ้านไม
0: ้บ้านไม้อีกหนึ่งหลัง
1: กับเรือนไม้
0: คุณผู้ชมพูดขนาดนี้แล้วอยากจะเห็นบรรยา

0: กาศข้างในไหมคะว่าจะแบบฟินขนาดไหนใครที่แบบว่าชอบแบบสไตล์แบบกึ่งแบบโบราณโบราณหน่อยนะพี่โซดว่าน่าจะตอบโจทย
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวให้พี่นกพาทัวร
1: ์ค่ะ
0: เขาก็มีกิจกรรมไม่ทำด้วยใช่ไหมคะพี่นกอย่างเช่นที่เราเห็นไปข้างหลังนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: กิจกรรมที่เราใช้เศษไม้นะคะเศษวัสดุไม้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาทำให้เกิดมูลค่าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกลุ่มตรงนี้นะคะเราจะเป็นกลุ่มเสน่ห์ไม้เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มารวมกลุ่มหลังจากที่เราได้รับงบสนับสนุนจากสกลเมืองยะลาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะที่มาร่วมอบรมอะค่ะเขาอยากจะเดินต่อเขามองเห็นว่าการทำกิจกรรมนี้มันไม่ซ้ำซ้อนกับใครแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้จึงอยากจะทำกลุ่มขึ้นนะคะเราก็เลยทำเป็นกลุ่มขึ้นมีวัตถุประสงค์สองสามอย่างค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือคนที่มาเที่ยวที่พักที่เรือนไม้โฮมสเตย์แล้วไม่อยากไปไหนอะอยากอยู่พักผ่
0: อน
2: ก็สามารถมาร่วมทำกิจกรรมโดยการเพ้นการออกแบบการดีไซน์อะไรก็ได้ที่ใช้ไม
0: ้
2: ค่ะได้ที่นี่อันที่สองก็คือกลุ่มเนี่ยก็จะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาออกจำหน่ายเป็นของที่ระลึกของชุมชนค่ะของตำบลลำพญาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำพัฒนาตนเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเราเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้มีความรู้ในการใช้ทักษะในการฝึกสมาธิรวมถึงนักเรียนนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีก็คือได้ประชุมกลุ่มกันแล้วนะคะว่าเราจะเชิญผอ.ทุกโรงเรียนในตำบลลำพญามาคุยกันว่าเราจะให้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยสร้างประโยชน์กับชุมชนได้อย่างไรหมายถึงว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเราอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราอาจจะใช้วัสดุที่ทางสกลสนับสนุนเนี่ยค่ะให้นักเรียนได้มาเรียนรู้มาฝึกมาหัดเพราะฉะนั้นเขาจะได้หลายทักษะค่ะเช่นการทฤษฎีสีการใช้สีทักษะกระบวนการคิดการพัฒนาจากเศษวัสดุที่มองไม่ออกว่าจะทำอะไรให้เขาครีเอทได้เอง
0: ค่ะก็แสดงว่านอกจากจะเป็นแหล่งที่พักแล้วก็ยังเป็นแบบศูนย์เรียนรู
1: ้
0: ให้กับน้องๆที่อยู่ในระแวกนี้แล้วก็รวมไปถึงใครที่สนใจก็ตามก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มแล้วก็ทำอาชีพได
1: ้
0: กิจมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอย่างเช่น
2: ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีหลายผลิตภัณฑ์ค่ะ1เรามีพวงกุญแจง่าย
0: ๆ
2: อันนี้ทำสำหรับซื้อกลับเป็นของที่ลึกแจกจ่ายให้ใครราคาไม่แพงนะคะพวงกุญแจ
0: แล้วก็จะเป็นค่ะ
2: นี่อันที่2ก็คือเราใช้คำว่าเรินกล่อง
0: เรินกล่องใส่ของ
2: เรินกล่อง
0: ประสงค์
2: ค่ะมันจะเป็นกล่องสำหรับใส่ของอเนกประสงค์แต่ว่าเรามีตัวเหมือนกับตัวบ้านนะคะเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ดูสวยงามอันที่3อันนี้เรียกว่าบ้านจิ๋ว
0: บ้านจิ๋ว
2: บ้านจิ๋วค่ะ
0: เป็นแบบของโชว์
2: ค่ะเป็นของโชว์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของโชว์แล้วก็มีที่แขวนพวงกุญแจค่ะที่แขวนกุญแจซึ่งจะมีหลายไซส์อันนี้มันจะท้อนแสงอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะซึ่งจะมีหลายไซส์นะคะหลายขนาดมีขนาดเล็กสำหรับเหมือนกับว่าซื้อเป็นของฝากง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะแล้วเรามีบ้านที่เป็นของตกแต่งบ้านนะคะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราที่นี่เนื่องจากเราเป็นเรือนไม้โฮมสเตย์เราใช้คำว่าเรือนหรือเรือนเนี่ยค่ะมาออกแบบเป็นกิจกรรม
0: ภาษาใต้นะเรือนก็คือบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็จะเห็นว่ามีพวก
2: เศษไม้ต่างๆ
0: ใครที่อยากเป็นบ้านก็ประกอบเองได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้วก็เป็นการพบปะสังสรรค์ด้วยและที่สำคัญได้มาพักผ่อนในบรรยากาศที่แบบเยือกสบายมากเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลลำพญาอย่างที่พี่ต้นบอกก็คือมันจะเป็นแบบอบล้อมไปด้วยขุนเขาบรรยากาศดีมากๆแนะนำเลยมาได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าจะมาให้ดีต้องมาในช่วงหน้าผลไม้เพราะที่นี่ผลไม้แบบเยอะมากเลยค่ะ
3: เรื่องของการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ของตำบลลำพญาด้วยความที่สกร.เราเป็นคนในพื้นที่นะคะเรื่องของความต้องการของประชาชนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางสกร.ให้ความสำคัญด้วยผลว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนของตำบลลำพญานะคะแล้วตัวเจ้าของบ้านทั้งสองคนเนี่ยเขาก็

0: คนที่มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพิธีนะจนาวียอดรักแล้วก็พี่มอนยอดรักสองคนนี้ก็มีจิตอาสาและพร้อมจะช่วยเหลือพัฒนาของหมู่บ้านสกร.เราเล็งเห็นว่าตรงนี้น่าจะสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดีเราก็เลยลงมาการสนับสนุนในส่วนของกลุ่มช่างไม้ชื่อกลุ่มเสน่ห์ไม้นะคะทุนที่เขามีอยู่ก็เป็นทุนทางสังคมก็คือพวกเศษไม้เศษวัสดุที่มีอยู่แล้วก็เรื่องของความต้องการของกลุ่มตรงนี้เป้าหมายของตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเท่าที่เห็นนะน้องนะมีทั้งชุมกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยผู้สูงอายุนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หรือเป็นที่ที่รวมคนของระบยาที่ก็มีความตั้งใจนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีความรู้ในส่วนตรงนี้หรอกนะแต่ก็มาเริ่มนับหนึ่งพร้อมๆกันนะคะโดยที่พี่ทั้งสองเจ้าของบ้านทั้งสองเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุเรื่องของความรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้นะคะจังหวัดยะลาเราพ่อเมืองของเราคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้ดําริได้คิดกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตําบลละพยาของเราเนี่ยอ่างเก็บน้ําโครงการพระดำริตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดยะลาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมาเมืองยะลาพักที่เมืองยะลาสักคืนแล้วค่อยตรงไปที่เบตงนะคะก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวตำบลลำพญานี่เรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลวงปู่ไกรวัดลำพญานะคะเรื่องของ ผลไม้นะฤดูผลไม้พื้นที่การเกษตรที่รวมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายนะคะถ้าใครเข้ามาก็คือมีช่วงทุกเทศกาลนะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีน้ำตกบูตงนะคะมีเรื่องของ อาชีพที่เป็นกลุ่มย่อยๆตรงนี้นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างให้คนที่เข้ามาเนี่ยประทับใจ
1: และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดจนเกิดเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้กลับคืนสู่พี่น้องในชุมชนและก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างภาพลักษณ์ของลำพญาให้เป็นจุดท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของพื้นที่จังหวัดยะลาที่ประสานธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนไว้ได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ขอบคุณพี่นกมากๆเลยค่ะที่พาแบบทัวร์ของตำบลลำพญาแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่พามาวันนี้นะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้นะคะพี่นกค่ะได้พาพี่ซ่อนไปในส่วนของในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะยังมีท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายแล้วก็รวมไปถึงมีสวนผลไม้อีกเยอะเลยแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะที่ได้พาไปชมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งที่พักที่ใครที่แบบอยากจะแบบพักแบบสโลไลท์อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสถึงแบบเหมือนอยู่บ้านไม่ได้แบบว่าไปพักแบบที่โรงแรมก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะพี่นกขาฝากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดยะลาอย่าลืมแวะมาเลยในพื้นที่ของตำบลลำพญาค่ะ
3: ค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสธรรมชาติใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ตำบลลำพญาค่ะซึ่งที่นี่อากาศดีมากอาหารอร่อยและที่พักก็สะดวกสบายนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยให้ท่านได้สัมผัสนะคะท่านจะมาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ
2: นี่คุณผู้ชมมิซอนการันตีเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยค่ะถ้าเกิดว่ามาแล้วเราจะได้สัมผัสทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงอากาศที่ดีมากๆถ้าใครที่แบบว่าหนีเมืองนะคะอย่าลืมเลยต้องมาที่นี่ค่ะที่นี่เลยนะคะที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยที่แบบเป็นไกด์พาทัวร์ในตำบลแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยค่ะกับเมื ืองยะลาในพื้นที่ของตำบลลำพญาแห่งนี้ค่ะอย่างที่พี่ส้นนะคะได้พาผู้ชมไปดูค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นเหมาะมากเลยสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะอย่างที่พี่ส้นบอกทุกครั้งเลยค่ะผู้ชมขาว่าชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆก็อยากเก็บกับตัวนะคะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ส้นกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ส้นนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้กลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลาง

0: ความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
2: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาRู้ทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้
3: ไปเรียนก่อนพอเออก็พอดีดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกัน
6: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ทุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื
1: ่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิด

0: เกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือรากเหง้าที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวร์ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบันอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
1: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาชอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมาหลีหัวหน้าคณะดิเกฮูลูสีอานาแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะดิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันดิเกฮูลูราชพัฒยาลาอยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทั่ว3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดิเกฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดิเกฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้หันไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอ็นลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดงนั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
1: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลู ถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่

0: เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นพี่
1: นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งลูกคู่ของคณะเสียอนาเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือเป็นท่าปัจจศิละคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นการห่มโรมการห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนาเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของถ้าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนส์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์อยู่ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณบางว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
1: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความส

0: นร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาคนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
1: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกๆรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากมีอยากให้มีตลอดไปเลยมันกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนางตะลุงดิเกฮูลูปัญจศิลป
0: ์มันโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
2: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศแล้วก็เราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามกาลเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่

ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสานอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก

ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้

0: น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: ในคลิปเราอาจกดหยุดภาพไว้ได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ในชีวิตจริงเรากดหยุดไม่ได้ร่วมกันหยุดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะคนที่รักรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

0: มชื่อเช้าครับเพิ่งมาเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับพอดี
1: ก็ดู

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้นะคะคุณชนนท์ภูมิเหมพิรันค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราได้ผ่าน2ช่องทางนะคะทางช่อง NBT หมายเลข2แล้วก็อีก1ช่องทางทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็มาติดตามพูดคุยกันได้วันนี้หลายคนคงติดตามสถานการณ์ฝนกันก็อาจจะบอกมาได้เพราะตั้งแต่เมื่อคืนหลายพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกกันไปบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างก็บอกเล่ากันมาผ่านทาง Facebook แล้วกันค่ะ
1: หลายคนบอกว่าฝนตกหนักในแต่ละพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ฝนล่าสุดกันหน่อยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน45จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะให้เตรียมรับมือฝนถล่มหนักในวันนี้ค่ะซึ่งทางด้านของสทนชเตือนพื้นที่ภาคใต้10ถึง12ตุลาคมให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยมีรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลัน